0: ใช้นี่พลเมืองดีจึงแจ้งเบาะแสกับเจ้าหน้าที่ขณะที่ท่านผู้ชมความคืบหน้าตั้งแต่กลางดึกของวันก่อนคือเมื่อวันอังคารเนี่ยกลุ่มนักท่องเที่ยวรัสเซียกว่า20คนที่อยู่ในเมืองพัทยาเป็นอย่างน้อยนะก็มารวมตัวกันเพื่อจะออกติดตาม2พี่น้องชาวรัสเซียที่หายตัวไปก็เป็นคนรัสเซียที่อยู่ที่พัทยานี่แหละท่านผู้ชมขณะที่สารวัตรตำบลห้วยใหญ่อุดมแนบวิเชียนผู้ใหญ่บ้านหมู่10ที่ห้วยใหญ่ธนกรมาลีวงผู้ใหญ่บ้านหมู่5พี่นันอ่อนคลายคอยอำนวยความสะดวกให้กับคนรัสเซียที่อยู่ที่นั่นช่วยกันพยายามหาร่องรอยกลุ่มชาวรัสเซียเนี่ยออกเดินเท้าค้นหาผู้สูญหายบริเวณถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์มาบตาพุธ
1: ใกล้กับวัดยางใหญ่หมู่10ตำบลห้วยใหญ่บางละมุง
0: ซึ่งในคลิปมันจะมีช่วงหนึ่งที่หายไปจากช่วงนั้น
1: ค่ะ
0: นึกออกใช่ไหม
1: ชาวบ้านเนี่ยแจ้งเบาะแสว่าพบรอยเบรกรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีคราบเลือดปริศนาค่ะเนี่ยค่ะก็เป็นจุดสุดท้ายที่พบมอเตอร์ไซค์ของ2พี่น้องชาวรัสเซียถ้าดูจากวงจรปิดนะคะเมื่อวานเดินเท้ากันก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าแต่ว่าไม่พบค่ะ
0: เมื่อวานนี้ท่านผู้ชมรับแจ้งว่ามีกรณีพบกลุ่มชายต้องสงสัย4คนพร้อมกับอุปกรณ์ขุดดินมีการแจ้งตำรวจนะครับเป็นกลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ตรวจสอบบริเวณป่าช้าเก่าทุ่งหลวงที่ห้วยใหญ่ห่างจากถนนนาจอมเทียนมอเตอร์เวย์มาบตาพุธออกมาสัก200เมตรมีชายต้องสงสัย4คนเพราะอุปกรณ์ขุดดินเมื่อเจ้าหน้าที่ขุดหลุมที่ว่านี้ดูไปดูเป็นลักษณะหลุมเพิ่งกลบและก็พบมอเตอร์ไซค์จริง
1: ๆสภาพใหม่ค่ะถูกถอดแยกเป็นชิ้นส่วนแล้วก็ฝังเอาไว้นะคะซึ่งจากการตรวจสอบเนี่ยยืนยันว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ Honda รุ่น ADV 150สีดำเทา
0: ทะเบียนก็ตรงกับของพี่น้องที่หายไปนี่แหละผู้ช่วยกำนันจักรกิจบุญมากบอกนะครับว่าได้ประชุมร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและวิเคราะห์เส้นทางจากวงจรปิด
1: ก็เชื่อว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นจุดน่าสงสัย
0: พอลงพื้นที่มามีพลเมืองดีมาแจ้งว่าคืนวันที่28นะ
1: ประมาณ4ทุ่มเห็นชายกลุ่มหนึ่งเอาอุปกรณ์มาขุดดินอยู่ตรงจุดนี้ค่ะ
0: ก็เลยนำกำลังมาตรวจสอบและตอนที่มาพบชายต้องสงสัย4คนในพื้นที
1: ่ตอนแรกเนี่ยเข้าใจว่าอาจจะเป็นการฝังศพ
0: รีบแจ้งผู้ใหญ่บ้านเกรงว่ากลุ่มผู้ต้องสงสัยจะมีอาวุธพร้อมกับประสานตำรวจมาตรวจสอบแต่พอกลับมาอีกทีพร้อมกับตำรวจ
1: ปรากฏว่ากลุ่มผู้ต้องสงสัยหลบหนีไปแล้ว
2: มีคนเข้ามาขุดดิน
3: ครับ
2: ตอน4ทุ่ม
3: มันไม่รู้มันขุดดินจะเผาถ่านหรือทำอะไร
2: ครับ
3: ผมก็ไม่เข้าใจไงผมก็ถามเพื่อนแล้วผมเอียดใจผมก็วิ่งมาเลยแล้วก็ไปเจอเป็นซากรถ
2: ซากรถ
3: ครับผม
2: ฝังดินนะครับ
3: ครับผมแล้วก็ผมไม่เจอ4คนครับผมก็กลัวไอ้คนเนี้ยผมรู้ประวัติว่
2: า4คน
3: 4คนแล้วผมก็วิ่งตรวจเพราะประวัติมันคือว่ามันชอบยิงคนชอบฆ่าคนนี่เนี่ย
2: เป็นคนไทยใช่มั้ยที่เจอ
3: ใช่ครับผมต้องหลบก่อนนี่ผมไม่มีอะไรไงมาไม่มีอะไรผมก็วิ่งหนีออกมาก่อนแล้วประสานกัน
2: ประสานเจ้าที่ตำรวจมาด้วยทีน
3: ี้ครับผม
2: เพราะที่พอตอนกลับเข้ามาความจะเห็นตำรวจนี้ยังเจออยู่มั้ยที่คนนี้
3: ไม่เจอแล้วตำรวจมา
2: หนีหมดแล้ว
3: หนีหมดแล้ววิ่งหนีหมดแล้วครับ
0: พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบเป็น2หลุมนะครับตัวชมคือคนร้ายขุดหลุมและฉบับชิ้นส่วนออกเป็น2จุดและ2ชุดจุดแรกเนี่ยฝังที่เป็นโช๊คเป็นล้อหน้าล้อหลังเครื่องยนต์และเปลือกรถมอเตอร์ไซค์จุดที่2ห่างมา100เมตรเป็นโครงรถเบาะนั่งแฮนด์รถและเปลือกรถบางส่วนขุดเป็น2หลุมด้วยขณะที่ผู้กำกับโรงพักห้วยใหญ่พันเวกวราวุฒินิตยวรรณพร้อมนายอำเภอบางละมุงนายอำเภออนุสักพิริยอมรนำกำลังฝ่ายปกครองกำลังผู้บ้านกู้ภัยกว่า200คนปูพรมค้นหา
1: บริเวณป่าช้าเก่าทุ่งหลวงค่ะ
0: ใกล้กับจุดพบซากมอเตอร์ไซค์ซึ่งมีรายงานว่าบริเวณนี้ก็อยู่ใกล้บ้านกับนายป๋องซึ่งอาจจะตกเป็นผู้ต้องสงสัยแล้วนี่ฮะขณะที่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนิพนธ์ฉัตรศรีหมู่9บอกว่านายป๋องเนี่ยมีประวัติเพิ่งพ้นโทษออกจากเรือนจำไม่นาน
1: ทีนี้พอพ้นโทษออกมาชาวบ้านในละแวกนี้ก็กังวลใจเพราะชาวบ้านเขาบอกกันว่าในป๋องเป็นบุคคลอันตรายชอบพกอาวุธตลอดเวลา
0: ชาวบ้านในพื้นที่ยังยืนยันเมื่อวันที่28เห็นอีกคนหนึ่งคือนายธง
1: นายธงเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทของนายป๋องค่ะเห็นมาขุดดินอยู่ตรงจุดนี้ตั้งแต่5โมงเย็นจนถึง5ทุ่ม
0: และช่วงเช้าวันรุ่งขึ้นคือวันที่29
1: ก็ยังเห็นนายป๋องกับนายธงอยู่ด้วยกันที่บริเวณนี้
0: พอเห็นเจ้าหน้าที
1: ่วิ่งหนีกันไปคนละทิศคนละทางค่ะ
4: คือพฤติกรรมเนี่ยเป็นบุคคลอันตรายคือข่มขืน

0: ชุดผู้หญิงแล้วก็มีการฆ่าผู้อื่นแล้วก็ติดคุกเพิ่งออกมาได้2เดือนครับเพราะว่าเป็นคนในพื้นที่สมัยก่อนที่ชุดข่มขืนลูกบ้านเนี่ยเมื่อตอนประมาณสัก10 ปี 10 กว่าปีเป็นที่น่าสงสัยมากที่สุด
1: ขณะที่4โมงเย็นของเมื่อวานทั้งตำรวจทั้งฝ่ายปกครองเข้าปิดล้อมบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่11ตำบลห้วยใหญ่หลังมีรายงานว่าป๋องกับทอง2เพื่อนสนิทเนี่ยเข้ามาที่บ้านเมื่อช่วง10โมงเช้าวันที่26ซึ่งตรงกับวันที่พี่น้องชาวรัสเซียหายตัวไปโดยชาวบ้านให้ข้อมูลว่าในป๋องกับในทงกลับมาในสภาพเนื้อตัวเปื้อนโคลนแต่ตอนนั้นไม่ได้สอบถามอะไรทั้งคู่เข้ามา1ชั่วโมงแล้วกลับออกไปขณะที่ชาวบ้านรายหนึ่งให้ข้อมูลกับนักข่าวว่าช่วงเข้าวันที่26ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นในป่าหลังบ้าน2ชุด
2: ชุดแรกเนี่ยดัง3นัดค่ะส่วนชุดที่2อีกประมาณ 5-7 นัด
1: และ
2: ได้ยินเสียงผู้ชายโวยวายแต่ว่าจับความไม่ได
1: ้
2: ตอนแรกชาวบ้านบอกไม่ได้คิดอะไรเพราะเข้าใจว่าน่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่มายิงปืนเล่น
1: กระทั่งมีข่าว2พี่น้องรัสเซียหายตัวไปคิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องก็เลยไปสำรวจป่าหลังบ้านตรงจุดได้ยินเสียงปืน
2: ก็พบร่องรอยคนเดินเข้าออกอะค่ะแต่ว่าไม่พบ2พี่น้องชาวรัสเซีย
1: จึงแจ้งผู้นำชุมชนมาตรวจสอบชาวบ้านให้ข้อมูลว่าในป๋องเพิ่งพ้นโทษคดีอุกชะกันออกมาสร้างความหวาดภาวะให้กับชาวบ้านต่อมา 5:30 เมื่อวานนี้
2: ตำรวจนำกำลังปูพรมตรวจสอบในป่าช้าเก่าค่ะจุดที่ชาวบ้านบอกว่าได้ยินเสียงปืนดังหลายนัด
1: มันกว้างเนี่ย
2: บางจุดมันเป็นป่าทึบบางจุดเป็นโรงงานร้างแล้วก็เป็นลานเลี้ยงวัวเจ้าหน้าที่เนี่ยพบว่ามันมีกลิ่นเหม็นเน่านะคะต้องสงสัยแต่หาต้นตอของกลิ่นไม่พบ
1: ที่พบก็คือ
2: ที่นอนเก่าวัสลิน1กระปุกรองเท้าแล้วก็เสื้อผ้าเก่าหลายชุดถูกทิ้งอยู่ในป่าซึ่งไม่สามารถระบุได้ว่ามันเกี่ยวกับคดีนี้หรือเปล่า
1: ส่วนบ่อเตาหลุมเผาถ่านที่อยู่กลางป่าก็ขุดเตาเพื่อตรวจสอบอย่างละเอียดแต่ก็ไม่พบสิ่งผิดปกติระหว่างนั้นฝนตกฟ้าเริ่มมืดก็ต้องยกเลิกภารกิจนี่ฮะท่านผู้ชมขณะเดียวกันก็สั่งให้ชาวบ้านที่ช่วยค้นหาถอยออกมาก่อนนะเพราะอาจจะเป็นอันตรายเนื่องจากกลุ่มผู้ต้องสงสัยนี่มีอาวุธ
3: นะ
1: แล้ววัตถุระเบิดพกติดตัวตลอดเวลามีพฤติกรรมโหดเหี้ยมอาสาสมัครชาวบ้านถอยออกมาก่อนดีกว่าเพราะฉะนั้นยังไม่พบตัวของ2พี่น้องรัสเซียอายุ17กับ22ปีที่หายตัวไปวันนี้ก็เข้าสู่วันที่5ขณะที่ท่านผู้ชมฮะกรณีที่เกิดขึ้นนักข่าวเราได้คลิปวิดีโอจากพลเมืองดีเป็นคลิปเก่า 6-7 ปีก่อนเป็นคลิปที่ในป๋องณขณะนั้นกำลังขู่เด็กคนหนึ่งซึ่งเป็นน้องชายคู่กรณีเพราะไม่พอใจที่น้องในป๋องถูกแกล้งก็มีการขู่คู่กรณีฝากไปถึงคู่กรณีว่าถ้าเจ๋งจริงให้มันมาเจอกูโดยเด็กชายในอาการตัวสั่นทีเดียวยกมือไหว้ด้วยความกลัวพลเมืองดีระบุว่าเนี่ยจะได้เป็นเบาะแสว่าชายในคลิปเนี่ยคือในป๋อง
4: ที่แต่ทีมลงน้ำจิ้งโกตรงไหนวะต่อมาน้องออกลูกกล่าวดีเลยเมียมันสวยมากเลยนะถ่ายรูปเห็นไหมเมียมันสวยมากเลยนะไม่สวยเออแล้วทำเป็นหงหัวไอ้ไม่มีใครน้องบอกไม่มีใครไปกอดในเมียเลยโชว์พาวที่หลังนามาโชว์กับพวกรุ่นโตไม่ใช่ไปโชว์กับรุ่นเด็ก
1: ๆนี่ตรวจสอบประวัติในป๋องเพิ่งพ้นโทษจากเรือนจำกลางระยอง5 มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองก็ประมาณเดือนกว่า
2: ค่ะ
1: และถูกจับไปเนี่ยเมื่อ13ตุลาคมปี61เมื่อ8ปีก่อน
2: ฐานใช้อาวุธปืนยิงแล้วก็พกปืนไปในเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็มีข้อหาเสพยาเสพติดยาบ้าค่ะ
1: หลังพ้นโทษ
2: กลับมาอาศัยอยู่กับบ้านที่หมู่9ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงเนี่ย
1: และขณะนี้ตกเป็นผู้ต้องสงสัย
2: ค่ะ
1: ถ้าไม่เกี่ยวข้องป๋องออกมาแสดงตัวนี่เป็นเรื่องใหญ่ที่แน่นอนก็จะเป็นข่าวใหญ่ที่รัสเซียเพราะ2พี่น้องชาวรัสเซียหายตัวไปวันนี้เป็นวันที่5แล้ว 7:23 เรื่องเล่าเช้านี้ได้กลับมาครับ
5: สนับสนุนโดย GSD เครื่องดื่มผสมสารสกัดโสมเกาหลีสุด

0: อรีนขวดใหญ่คุ้มค่า KAUV Airy Moist Soft Serum กันแดดต้อง KA เลือก Metal Sheet Blue Scope แซ่บสบายใจกว่าคุ้มค่าถึงอนาคตขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทยฟิล์มลามิน่าปกป้องคุณด้วยความจริง
1: ถ้าต้องเลือกคนที่รักกับตัวเองนนเลือกทั้งคู่ประกันเลิฟโปรเทค77ประกันสะสมทรัพย์สำหรับคนที่รักตัวเองคุ้มครองถึงอายุครบ77ปีมีเงินเก็บให้ตัวเองมีเงินก้อนให้คนที่รักประกันเลิฟโปรเทค77จาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
2: 108ช็อป3แจ๋วยิ่งซักยิ่งเซฟสูตรน้ำใหม่รวมซักกลับในถุงเดียวสะดวกซักสะอาดในขั้นตอนเดียวหอมนุ่ม108ช็อป3แจ๋วแจ๋ว
3: ปากเหม็นแน่
4: อีทอเกตเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดทอเกตเกลือ
5: ไม่มาไม่ได้แล้วเจ้าแซฟเฟอร์เล่นใหญ่จัดเต็มยิ่งกว่าเดิม
6: ทั้งสื่อทั้งแบบรถไฟไม่ค่อยทำงานอื่นนะ
7: ตามไปงานแซฟเฟอร์เกือบจะทุกงานมาที่เดียวได้กินสารทิศทั่วทิศมาที่เดียวเลย
8: มีไทยช่วยไทยด้วยนะคะแล้วก็มีอะไรอร่อยๆเยอะแยะเลยค่ะ
9: วันนี้น่าจะใช้จนหมดเลยค่ะไทยช่วยไทย
10: ร้านค้าเยอะมากครับเนี่ยต้อนรับน้องป๋อมๆด้วยครับที่สามารถมาเดินในงานได
9: ้น่ากินทุกร้านเลย
11: หลากหลายมากนะคะ
12: คือรวมความอร่อยไว้แบบคับข้างเลยอะค่ะมาที่นี่แล้วจบเลย
5: วันนี้ถึง2สิงหาคมนี้มาเจอกันได้ที่ Alive Park Hall ชั้นจีศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค
9: ไม่อยากให้ทุกคนพลาดเลยนะคะ
13: รับรองว่าอาหารถูกปากทุกคนแน่นอนครับ
9: ฝากกันเยอะๆนะคะ
14: รถขนเงินมาถึงแล้วใช่ไหมฉันแค่อยากมาตรวจให้เห็นกับตาว่าเงินมาถึงแล้ว
15: หลุยหลุยมันมาได้ไงวะไอ้โก้ในเมื่อน้องมังกรเป็นคนเฝ้าอยู่ไม่ใช่หรอวะ
16: นั่นดิมึงคิดอะไรอยู่มึงบอกมาเลยนะทุกคนแทบตายเพราะมึงอะ
14: เงินพวกนั้นฉันตรวจเรียบร้อยจนถึงตู้เซฟไม่มีทางที่ใครจะเอาไปได้นอกจากวิสุทธ์มันจะตุกติก
17: หลักฐานชัดขนาดเนี้ยไม่ตีกันตายกับบ้าละ
5: เกมโกงเกมคืนนี้20นาฬิกา30นาที
18: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
19: ไปหน้าขุมทรัพย์โชคี้โชคี้ช็อกกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
6: ช็อกกี้ช็อกกี้แถมฟรีการ์ดสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
10: Experience the Force Mitsubishi X-Force HEV
4: ไม่ว่าชีวิตคุณกำลังจมอยู่กับอะไร
0: จมกับหนี้นอกระบบ
9: จมกับภาระที่หนักอึ้ง
3: จมกับธุรกิจที่ต้องสะดุด
5: เพราะฉันนั้นเธอมาตั้งนานไม่ได้รู้จักแค่เมื่อวาน You can do it You can do it You can do it ไม่ไหวก็แค
4: ่ให้คุณได้หายใจอีกครั้งด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
11: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
12: อร่อย
8: ฟินเวอร
17: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
14: เจ็ดรายการ26นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ครับทุกชมเราว่ากันต่อเข้าการเมืองเข้มข้นกันดีกว่าอ่ะร่วมจัดรายการกับผมกับน้องไบเหมือนเช่นเคย
15: มีเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเราเช้านี้รุ่นสีบานเย็นค่ะจะมอบให้คุณผู้ชม5ท่านนะคะเป็นเสื้อที่สนับสนุนโดย All New Mitsubishi X-Force HEV ค่ะ
14: All New Mitsubishi X-Force HEV

0: ค่ะจะมอบให้คุณผู้ชม5ท่านนะคะเป็นเสื้อที่สนับสนุนโดย All New Mitsubishi X-Force HEV ค่ะ
1: All New Mitsubishi X-Force HEV ให้บอกเล็บว่าหัวสว
0: ค่ะ
1: หัวสวเป็นเงื่อนไขข้อความไม่โดนใจหัวสวตอนนี้ก็บังร้อนมากเลยข้อที่1หลังจากที่พรรคประชาชนโดยคุณพันธิวัชรศิลป์นี่จัดกิจกรรมต่อเนื่องเปิดประเด็นหลักฐานต่อเนื่องหลังสุดก็มีไอลอเข้ามาร่วมกระทั่งกลายเป็นเรื่องที่ภูมิใจไทยจะฟ้องคุณยิ่งชีพอัจจานนท์ผู้จัดการของไอลอเรื่องที่บังร้อนก็คือฝ้าของภูมิใจไทยโดยเฉพาะคุณสุขวัญชัยพยายามจะบอกว่าจริงๆมันมีสวสีส้มถ้าจะถามว่าหัวเนี่ยไปดูทางนั้นไหมวันไหนใช้คำว่าอะไรนะขโมยเรียกจับโจรหรือโจรเรียกขับขโมยอะไรสักอย่างอ่ะ
0: ขโมยร้องให้จับโจร
1: อะไรนะ
0: ขโมยร้องให้จับโจรค่ะ
1: ขโมยร้องให้จับโจรตกลงมันยังไงสุดท้ายเมื่อวานนี้คุณสุภชัยใจสมุทรบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยและก็เป็นประธานฝ่ายกฎหมายของพรรคโพสต์เลยตั้งประเด็นว่านักวิชาการที่มาออกรายการทีวีมาท้าทายว่าถ้ากลุ่มสวสีส้มทำผิดหรือว่าโกงเลือกตั้งสวที่คุณสุภชัยเคยตั้งคำถามรวมถึงเพจบางเพจคุณสุภชัยบอกที่มาท้าทายว่าถ้ากลุ่มสวส้มทำผิดหรือโกงเลือกตั้งสวให้ไปร้องเรียนกับกกต.คุณสุภชัยบอกข้อที่หนึ่งความจริงต่อให้ไม่มีผู้ร้องกกต.มีอำนาจตามกฎหมายในการเริ่มสืบสวนหรือไต่สวนเองไม่มีผู้ร้องแต่ถ้ามีเหตุอันควรสงสัยหรือมีข้อมูลปรากฏว่าการเลือกตั้ง
0: อาจจะไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
1: ทั้งนี้คุณสุภชัยระบุนะครับว่าถ้ากกต.เห็นกรณีการนัดชุมนุมของกลุ่มสว.ประชาชนหรือสว.สีส้ม
0: กกต.ย่อมมีอำนาจตามกฎหมายนี้ในการสืบสวนไต่สวนค่ะ
1: โดยระบุว่าผู้สมัคร300คนที่มารวมชุมนุมคงจะหมายถึงที่โรงแรมแห่งหนึ่งใกล้ๆเมืองทองในวันก่อนเลือกตั้งเลือกสวใช่ไหม
0: ใครเป็นคนจ่ายค่าจัดเลี้ยงค่าเช่าห้องประชุมซื้อตั๋วเครื่องบินเองหรือมีคนจ่ายให้
1: ใครเป็นคนจ่ายค่าจัดเลี้ยงค่าเช่าห้องประชุมค่าตั๋วเครื่องบินซื้อเองหรือมีคนจ่ายให้คุณสุภชัยทิ้งท้ายว่ากกต.สืบสวนไต่สวนไปได้ว่าท่านสว.สว.กลุ่มท่านไหนอ่านว่าอะไรไหนดูซินี่ฮะกกต.สามารถสืบสวนไต่สวนไปได้ว่าหากสว.กลุ่มท่านเช่นท่านเทวฤทธิ์หรือท่านอาจารย์นันทนา
0: ได้รับการเลือกมาเป็นสว.มาตั้งแต่ระดับอำเภอจนมาระดับประเทศนั้นมีกระบวนการหัวหรือโกงหรือไม
1: ่นั้นผมก็ขอเรียกร้องให้กกต.รีบดำเนินการตามมาตรา41เสียโดยเร็วพลันตามคาเรียกร้องหรือถ
0: ้
1: าอยากให้มีการร้อง
0: ยินดีจัดให้นะครับหลักฐานเพียบ
1: แปลความว่าภูมิใจไทยจะเอาคืนใช่ไหมหรืออย่างไรบอกเลยถ้าอยากให้มีการร้องก็ยินดีจัดให้นะครับหลักฐานเพียบพุ่งเป้าไปที่สองคนที่เอ่ยชื่อมาเนี่ยที่เป็นสว.
0: คุณเทวฤทธิ์กับอาจารย์นันทนาค่ะ
1: ขณะที่ต่อเนื่องไปเมื่อวานนี้ก็เป็นวันเวลาที่สว.ออกมาตอบโต้นั่นก็คือสว.พิสิทธิ์อภิวัฒนาวงศ์ในฐานะโฆษกกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภาหรือโฆษกวิปวุฒิสภาพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์เมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์กรณีพรรคร่วมฝ่ายค้านเรียกร้องคดีหัวสว.ว่า2 สัปดาห์ติดต่อกันแล้วนะ
0: ที่พักฝ่ายค้านรวมถึงอดีตผู้สมัครสว.และสว.สำรองมารวมตัวกันชี้นำสังคม
1: ว่า
0: สว.ปัจจุบันมาอย่างไม่ถูกต้อง
1: ใช้คำว่าหัวโกงทุจริต
0: เพื่อด้อยค่าดูถูกสว.ชุดนี้
1: ที่สำคัญ
0: พยายามจะกดดันแทรกแซงการทำงานของกกต.ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีสว.138คน
1: คล้ายๆที่คุณจุประชัยพูดนะลักษณะกดดัน
0: ค่ะ
1: แล้วยังไงต่อ
0: บอกสว.เนี่ยก็พยายามอดทนกันอย่างถึงที่สุดไม่อยากจะตอบโต้มากเพื่อจะได้ลดความขัดแย้งของสังค
1: ม
0: ส่วนเรื่องเส้นเงินที่เอามาเปิดเผยเนี่ยไม่ทราบข้อมูลไม่เห็นสำนวนกกต.ก็คงไม่เห็นสำนวนกกต.ก็คงจะตอบไม่ได
1: ้ขนาดที่คุณพิสิทธิ์เปิดประเด็นใหม่ระบุว่าสิ่งที่เห็นชัดๆเป็นใบเสร็จการเมืองได้เลยก็คื

0: คำสั่งแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการผู้ช่วยสวโดยเฉพาะอดีตผู้สมัครสวมาเป็นผู้เชี่ยวชาญมาเป็นผู้ชำนาญ
1: ของสวหลายคนในสภาชุดนี้ผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการผู้ช่วยสวอันนี้เนี่ยจริงๆประเด็นนี้เนี่ยอีกฝากหนึ่งเขาก็เคยแถลงว่าบางคนไอ้ที่ไปจัดหัวกันเนี่ยต่อมาปรากฏชื่อเป็นผู้ชำนาญการผ
0: ู
1: ้ช่วยสวถูกไหมอีกฝั่งนึงเขาก็บอกนะแต่ตรงนี้เนี่ยคุณพิสิทธิ์บอกว่าไปดูตรงนี้เลยกกต.คุณจะตั้งกรรมการสอบว่ามีการตกลงหรือสัญญาว่าจะให้หรือไม่หมายถึงว่ามาหัวแล้วพอเลือกเดี๋ยวถึงเวลาใช้เป็นผู้ช่วยสวผ
0: ู
1: ้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญกกต.ไปตรวจสอบเลย
0: อันนี้ชัดเจนสุดเลยเรียกว่าใบเสร็จทางการเมือง
1: ไม่ต้องไปพิสูจน์ควรไปร้องกรรมการตั้งไปร้องกกต.ตั้งกรรมการสอบเลยว่า
0: การแต่งตั้งตกลงกันมาก่อนหรือไม
1: ่แล้วก็บอกว่า
0: ไอลอเคยขอเอกสารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปแล้วแต่ไม่ทำอะไรแค่ออกมาโชว์ชื่อเฉยๆ
1: ทำไม
0: ไม่ลองแกะดูว่าผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการของสวแต่ละคนเนี่ยเคยเป็นอดีตผู้สมัครสวหรือไม
1: ่นี่ก็มีความท้าทายอยู่พอสมควรหมายถึงเอาพูดกันตรงๆฝั่งนี้ก็โดนหาอยู่เหมือนกันว่าไปหัวมาแล้วก็มีกรณีของการไปเอาคนที่ตกลงมาเลือกให้เดี๋ยวถึงเวลามาเป็นผู้ช่วยมาเป็นผู้ชำนาญการของสว.
0: ค่ะ
1: เหมือนท้ายพิสูจน์

0: หัวมาแล้วก็มีกรณีของการไปเอาคนที่ตกลงมาเลือกให้เดี๋ยวถึงเวลามาเป็นผู้ช่วยมาเป็นผู้ชำนาญการของสว.
1: ค่ะ
0: เหมือนท้ายพิสูจน์ขนาดเดียวกันมันก็ทำให้คิดว่ามันจะยงไปถึงการให้ไปพิสูจน์สว.อีกฝั่งนึงไหมว่าไปตั้งคนที่ไปรวมตัวกันแล้วถึงเวลาไปเลือกแล้วมีการไปตั้งมาเป็นผู้ช่วยไหมไปตั้งมาเป็นผู้ชำนาญการประจำตัวสว.ไหมคล้ายๆอย่างนั้นไหมขณะที่คุณพิสิทธิ์ยังบอกด้วยท่านผู้ชมฮะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรณีการทำงานกกต.เนี่ยตอนนี้กกต.เร่งทำงานอยู่แล้วที่มีข้อสงสัยคุณสมบัติของนางแดงกองมาและนายสมพันธ์พลศักดิ์สองสว.อำนาจเจริญทั้งคู่เนี่ยไปชี้แจงกกต.แล้วกกต.อาจจะต้องออกมายืนยันเองอีกทีนึงนี่คุณพิสิทธิ์แถลงเช้าต่อมาตอนบ่ายกกต.ออกมายืนยันจริง
1: ๆค่ะ
0: กกต.ออกเอกสารแจงให้เสร็จจับเลย
1: ทั้งสองกรณีเลยก็คือสว.สมพันธ์พลศักดิ์กับสว.แดงกองมา
0: ว่ายกคำร้องไปแล้วทั้งคู่มีคุณสมบัติถูกต้อง
1: ครบถ้วนค่ะ
0: นี่อาคุณพิสิทธิ์พูดช้าด้วยกกต.ตอนบ่ายนี่ออกแถลงเลย
1: เออค่ะ
0: ขนาดเดียวกันคุณพิสิทธิ์ยังบอกต่อไปนะครับว่าประเด็นที่ช่วงนี้พรรคประชาชนกับฝ่ายค้านมาตีประเด็นนี้เนี่ยผมมีข้อสังเกตอยู่5ข้อข้อที่1
1: การจัดกิจกรรมทำเป็นขบวนการเอาคนที่เคยเสียประโยชน์ไม่ได้รับการแต่งตั้งจากสว.ปัจจุบันรวมถึงสว.สำรองและอดีตผู้สมัคร มาทำเป็นขบวนการเรื่องเกมการเมื
0: อง
1: ยืนยันสว.ไม่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว
0: อ
1: ันนี้ข้อที่1
0: ข้อที่2
1: หลักฐานและคลิปต่างๆอย่างเช่นเส้นเงินตั๋วเครื่องบินได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สอดคล้องหรือบิดเบือนจากสำนวนกกต.แค่ไหน
0: หมายถึงไอ้ที่มาแถลงหลักฐานเนี่ยมันตรงกับที่อยู่ในสำนวนกกต.ไห
1: ม
0: และวันนี
1: ้ฝ่ายค้านเปลี่ยนจากคำว่าหัวเป็นคำว่าโกงทำไมถึงเปลี่ยนก่อนเลือกตั้งพวกคุณจัดประชุม
0: ก่อนเลือกตั้งเนี่ยพวกคุณก็จัดประชุมนี่เห็นไหมมีการตกลงอะไรกันหรือไม
1: ่
0: และทุกคนถูกยึดมือถือทั้งหมดย้อนกลับไปใบเสร็จทางการเมืองหนังสือแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการสว.ไปตกลงกันไหมว่า
1: ถ้าใครได้เป็นสว.แล้วใครจะได้เป็นผู้เชี่ยวชาญได้เป็นผู้ชำนาญการของสว.
0: อ้าวเหมือนกับให้มาตรวจอีกเสนึงแล้วเนี่ยที่ไปกล่าวหามุมกลับเรียกว่าภูมิใจไทยกับสว.ดูเหมือนจะเอาคืนแล้วตอนนี้ข้อที่3
1: พยานในคดีที่ให้การกับกกต.ตรงกับที่มาพูดในกิจกรรมที่รัฐสภาหรือไม่ถ้าไม่ตรงกันก็ไม่น่าเชื่อถือ
0: คำให้การข้อที่4
1: ผู้สมัครสว.ที่ใส่เสื้อเหลืองในวันเลือกสว.ระดับประเทศวันที่26มิถุนายน67นะคะก็ช่วงดังกล่าวรัฐบาลรณรงค์ให้ประชาชนใส่เสื้อเหลืองเพื่อเฉลิมพระเกียรติในเดือนกรกฎาคม
0: ดังนั้น
1: การจะมาประณามคนใส่เสื้อเหลืองว่าทำทุจริตต้องถามกลับว่ามีเจตนาบิดเบือนหรือมีเจตนาอื่นใดแอบแฝงหรือไม
0: ่หรือ
1: ต้องการจะซ้อกร่อนบ่อนทำลายสถาบันหรือไม
0: ่ข้อ5
1: การนำเสนอข่าวของบางสำนักชี้นำประชาชนเชิญแขกมาออกรายการแต่ก็เป็นเจ้าประจำนำเสนอในมุมที่ไม่ได้เอาข้อเท็จจริงมาพูดเหมือนเป็นศาลเตี้ยที่ตัดสินไปแล้วแล้วก็ชี้ว่าคนนั้นผิดแต่สุดท้ายศาลยกฟ้อง
0: อาจจะเห็นว่าเป็นประเด็นที่ทางฝากภูมิใจไทยกับสว.เนี่ยโต้กลับเลยทีเดียวนะ
2: 2สัปดาห์ติดๆกันแล้วนะครับที่ทางพรรคฝ่ายค้านแล้วก็ยังมีทางอดีตผู้สมัครสว.แล้วก็สว.สำรองต่างๆนะครับก็ต้องออกมาชี้นำสังคมโดยใช้คำว่าหัวโกงทุจริตเพื่อด้อยค่าดูถูกดูแคลนสมาชิกสภาคือพยายามกดดันแล้วก็แทรกแซงการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ทางสมาชิกสภาเองเนี่ยก็พยายามอดทนอดกั้นอย่างถึงที่สุดนะครับก็ไม่อยากตอบโต้มากนะครับต้องบอกอย่างนี้แล้วก็เพื่อลดความขัดแย้งและความเข้าใจผิดต่อสังคมด้วยแต่ต้องบอกว่าไม่ใช่เราไม่มีหลักฐานข้อมูลที่จะชี้แจงต่อสาธารณชนหรือประชาชนนะครับ
3: การชี้นำเนี่ยมันมีเรื่องเส้นเงินด้วยครับพี่สิทธิ์อันนี้มันจะเป็นน้ำหนักที่ทำให้คนในสังคมเชื่อไหมครับ
2: เรื่องเส้นเงินเนี่ยผมไม่ทราบข้อมูลจริงๆครับต้องบอกว่าผมก็ไม่เห็นสำนวนอะไรทั้งนั้นของทางกกต.เองต้องบอกอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นผมเองเนี่ยคงตอบไม่ได้ครับเรื่องเส้นเงินแต่ว่าสิ่งที่ผมจะเรียกว่าให้เห็นชัดๆเนี่ยอาจจะต้องเรียกว่าไปเสร็จทางการเมืองแล้วกันวันนี้ทางฝ่ายค้านเองเนี่ยเริ่มเปลี่ยนจากคำว่าหัวไปคำว่าโกงทำไมถึงเปลี่ยนเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนสมัยก่อนการเลือกตั้งคุณมีการจัดงานมีการแจกวิดแบนมีการเข้าไปร่วมประชุมอันเนี้ยคุณมีการตกลงอะไรกันในนั้นหรือเปล่าเพราะว่า

0: ทุกคนถูกลิบมือถือกันทั้งหมดเพราะแล้วยิ่งอย่างที่เมื่อกี้ผมย้อนกลับไปไงใบเสร็จทางการเมืองไงไอ้หนังสือที่แต่งตั้งผู้เชี่ยวผู้ชำของสวแต่ละคนเนี่ยเฮ้ยอันนี้มีการตกลงกันหรือเปล่าถ้ามีการคุยกันมันก็ต้องมีโอกาสที่เรียกว่าเป็นการจูงใจให้ลงคะแนนก็ต้องผิดตามมาตรา77อ่ะผมต้องถามกลับไปทางพรรคฝ่ายค้านว่าหลักฐานการได้มาเนี่ยมันชอบด้วยกฎหมายไหมและที่สำคัญไปว่าก่อนนั้นคือหลักฐานที่ได้มาเนี่ยที่เอามาแสดงเนี่ยมันสอดคล้องกันหรือบิดเบือนไปจากในสำนวนการในชั้นสอบสวนของกตฝ่ายค้านเนี่ยครับบางท่านนะครับหลังจากไปร่วมนะครับกับอีกพักหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่าในอดีตเคยเป็นพักที่ปกป้องสถาบันหลัก3สถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เริ่มเปลี่ยนไปประนามพวกคนที่ใส่สัญลักษณ์เสื้อเหลืองว่าอ้างสถาบันบังหน้าเพื่อทำทุจริตการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาผมต้องถามกลับไปท่านว่าท่านมีเจตนาบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือมีเจตนาอื่นใดแอบแฝงรวมไปถึงต้องการซ้อก่อนบ่อนทำลายสถาบันหรือเปล่า
1: เนี่ยอาจจะมีข้อหาใหม่สำหรับอีกพักหนึ่งแล้วหรือไม่ประการใดเนี่ยซ้อก่อนบ่อนทำลายขนาดเดียวกันผลอันเนื่องมาจากเรื่องนี้ที่บอกใบเสร็จเนี่ยมันอยู่ที่ไปตั้งไหมเป็นผู้ช่วยผู้ชำนาญการประจำตัวสวไอ้ที่ไปจัดประชุมกันในวันนั้นเนี่ยแต่เรื่องประเด็นเส้นเงินเนี่ยไม่รู้ว่าไปตรงกันหรือไม่ประการใดแต่ไอ้ใบเสร็จเนี่ยมันอยู่ที่เรื่องตั้งผู้ชำนาญการเมื่อวานนี้ประเด็นนี้คุณวิโรจน์ลักขณาดีศรอดีตสสพรรคประชาชนรองหัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่ายังไง
2: บอกปกติคนทั่วไปถ้าไม่ได้รับเงินรับทองอะไรเขาจะท้าให้ไปดูเส้นเงินเพราะว่ามันจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองได้ทันทีแต่นี่อะไรปากบอกว่าไม่มีปัญหาแต่ไม่กล้าให้ตรวจเส้นเงินตักกะมันแปลกๆชอบกล
1: ต่อเนื่องไปเมื่อสักครู่บอกแล้วท่านสว.พิสิทธิ์เนี่ยเป็นคนบอกนะครับทุกชมประเด็นที่ไปกล่าวหานางแดงกับนายสมภารสสอำนาจเจริญเรื่องคุณสมบัติอะไรอย่างที่ว่าเนี่ยซึ่งท่านสว.พิเศษบอกยังไงท่านบอกว่าก
2: กต.อาจจะต้องยืนยันเองอีกที
1: กกต.จะยืนยันเองอีกทีนึง
2: ค่ะ
1: ไม่น่าเชื่อปรากฏว่าต่อมาก
2: กต.เผยแพร่คำวินิจฉัยกรณีที่กกต.ยกคำร้องกรณีสว.ทั้งสองท่านเนี้ยค่ะ
1: ก็คือสมภารพรศักดิ์กับนางแดงกองมา

0: ที่ถูกร้องว่าขาดคุณสมบัติในการลงสมัครสวเป็นการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์สำนักงานกกต.เลยคำวินิจฉัยที่กกต.ที่249/67กรณีของนางแดงซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกระดับประเทศกลุ่ม10ถูกร้องว่าไม่มีคุณสมบัติ
1: เนื่องจากประกอบอาชีพค้าขายหมูโดยไม่มีใบประกอบกิจการตั้งแต่ปี41
0: กกต.ได้ไต่สวนแล้วพบว่านางแดง
1: นอกจากขายเนื้อหมูในตลาดเอกชนวิชิตศิลป์อำเภอเมืองอำนาจเจริญตั้งแต่ปี40แล้ว
0: ยังเป็น
1: กรรมการพัฒนาตลาดสดหน้าซื้อตั้งแต่ปี47จนถึงปัจจุบันมีเจ้าของตลาดและผู้ค้าในตลาดเอกชนวิชิตศิลป์3รายลงชื่อรับรองเป็นพยานให
0: ้
1: กกต.ระบุว่ารับฟังได้ว่าคุณแดงกองมาเป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานในกลุ่มที่สมัครมาแล้วไม่น้อยกว่า10ปี
0: ไม่ประกอบพยานหลักฐานอื่นที่ยืนยันว่านางแดงฝ่าฝืนกฎหมายตามข้อกล่าวหาจึงรับฟัง

0: ป็นกรณีกล่าวหานายสมภารสวอำนาจเจริญโดยเป็นนายสมภารเป็นผู้พิเศษเลือกตั้งระดับประเทศกลุ่ม10คำร้องข้อหาเดียวกันกับนางแดง
1: ก็คือประกอบอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ
0: ก็คือนายสมภารประกอบอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวไก่มะระเป็นเวลา12ปีแต
1: ่ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการตามที่กฎหมายกำหนด
0: ไม่ใช่บุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์หรือการทำงานด้านที่สมัครมาแล้วกว่า10ปีขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะจากการไต่สวนของกกต.คำวินิจฉัยระบุว่า
1: ฟังได้ว่านายสมภารประกอบอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวชื่อร้านปุ๊กก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาตั้งแต่วันที่4มิถุนาปี52
0: มีหลักฐาน
1: ใบทะเบียนพาณิชย์ออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
0: เมื่อวันที่4มิถุนา52และยังมีพยาน3ปากแบบเดียวกันกับกรณีของนางแดงเนี่ย
1: ก็คือให้การสอดคล้องยืนยันว่านายสมภารขายก๋วยเตี๋ยวมาตั้งแต่ปี52มาจนถึงปัจจุบัน
0: และ
1: มีร้านหลายสาขาในอำเภอเมืองอำนาจเจริญ
0: อีกทั้ง
1: ไม่ปรากฏพยานหลักฐานอื่นที่ยืนยันได้ว่ามีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายตามข้อกล่าวหาก
0: กต.จึงเห็นว่าข้อที่จริงนั้น
1: รับฟังไม่ได้ว่าคุณสมภารกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนตามคำร้อง
0: ยกคำร้องเป็นนั้นว่ากกต.แจงเองเลยผ่านเว็บไซต์หลังจากนั้นคุณยิ่งชีพอัจฉานนท์ซึ่งเป็นคนโพสต์ตั้งคำถามเรื่องนี้ท่านผู้ชมเจ้าตัวบอดนะครับได้เห็นและได้อ่านคำวินิจฉัยมองว่าเหมือนไม่ได้วินิจฉัยอะไรเลยก่อนจะบอกว่าปัญหาหลักที่มีมาตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งปี67เลือกสว.ปี67คือคนที่สมัครไม่รู้ว่าตัวเองสมัครกลุ่มไหนได้หรือไม่ได้เพราะมันไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนที่มาอ่านแล้วเข้าใจได้เลยว่าแต่ละกลุ่มผู้สมัครต้องทำอะไรหรือไม่ทำอะไรมาบ้างระบบนี้ก็คือจะสมัครอะไรก็สมัครไป
1: แล้วก็ให้มีผู้รับรองหนึ่งคนค่ะ
0: ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพมีตำแหน่งเหมือนกับให้ลูกสาวให้พี่ชายมารับรองก็ได้นั่นทำให้การสมัครสบปี67เป็นเหมือนวางหมากทางการเมืองมากกว่าว่าใครเชี่ยวชาญอันไหนก็ให้เป็นตัวแทนของกลุ่มอาชีพนั้นวางหมากว่าทำยังไงให้คนของตัวเองไปอยู่กลุ่มต่างๆแล้วมีโอกาสจะจับสลากมาเจอกันแล้วเลือกกันเองคนยิ่งชีพบอกกลุ่มที่มีปัญหาอ่านยังไงก็ไม่เข้าใจว่าคนไหนสมัครได้บ้างมีเยอะไปหมดยกตัวอย่าง9กับ10กลุ่ม9บอกว่า
1: ผู้ประกอบกิจการขนาดเล็กหรือขนาดย่อม
0: ซึ่งมันก็ต้องแปลว่า SME ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: กลุ่ม10เนี่ยบอกว่า
1: บอกผู้ประกอบการอื่นนอกจาก SME ซึ่งตามความเข้าใจแล้วเนี่ยมันก็ต้องเป็นอะไรที่ใหญ่กว่า SME
0: มันต้องเอามาดูเลยกลุ่ม9กับกลุ่ม10เนี่ยมันจะเห็นชัดท่านผู้ชมเอาสเปคคือคุณยิ่งชีพบอกกลุ่ม9บอกว่า
1: บอกว่าเป็นผู้ประกอบกิจการขนาดเล็กหรือขนาดย่อมค่ะ
0: มันก็ต้องแปลว่า
1: SME
0: กลุ่ม10บอกว่า
1: ผู้ประกอบการอื่นนอกจากข้อ9ก็คือนอกจาก SME มันก็ต้องเป็นอะไรที่ใหญ่กว่า SME
0: หรือกกต.จะวินิจฉัยว่าอะไรก็ตามที่ใหญ่กว่า SME และอะไรก็ตามที่เล็กกว่า SME มั้ยไม่อันนี้เติม
1: ค่ะ
0: เพราะขายหมูกับก๋วยเตี๋ยวเนี่ย
1: ค่ะ
0: คุณยิ่งชีพบอกว่า9อะไรนะ
1: ผู้ประกอบกิจการขนาดเล็กหรือขนาดย่อมซึ่งมันก็แปลว่า SME
0: กลุ่ม10
1: บอกว่าผู้ประกอบการอื่นนอกจากข้อ9ก็คือนอกจาก SME มันก็ต้องเป็นอะไรที่ใหญ่กว่า SME ไหม
0: นอกจากนี้ยังมีกลุ่ม12ที่ยกเป็นตัวอย่าง
1: กลุ่ม12เนี่ยบอกว่าเป็นผู้ประกอบอุตสาหกรรม
0: ซึ่งอุตสาหกรรมมันก็จะเป็นกลุ่มไม่9ก็10
1: แต่กลับกลายเป็นว่าคนมาลงสมัครกลุ่ม12ได้เยอะแยะเต็มไปหมดอะค่ะ
0: เพราะฉะนั้นประเด็นคนยิ่งชีพบอกอย่างท่านแดงนี่เรียกท่านแล้วนะ
1: ท่านแดง
0: เกรงจะถูกหาว่าไปบูลลี่อาชีพ
1: ท่านแดงกับท่านสมภาร
0: ท่านแดงกับท่านสมภารคุณยิ่งชีพบอกว่า
1: ท่านแดงขายหมูท่านสมภารขายก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ
0: เรียกร้องมา
1: ตั้งแต่หลังเลือกสวใหม่ๆเลยพูดเรื่องนี้มาแล้วกว่ามานานมากแล้วว่า2คนนี้สมัครได้ไหม
0: ไม่ได้มีสาเหตุโกรธเคืองอะไรกับท่านทั้งสองมาก่อนเลยไม่เคยรู้จักไม่เคยอะไรกันอำนาจก็ไม่เคยไปอำนาจเจริญแต่สิ่งที่อยากได้คือข่าวที่ใบที่ชัดเจนจากกกต.ว่ากลุ่ม10แปลว่าอะไรผู้ประกอบการกิจการอื่นนอกจาก9เนี่ยนี่ฮะ9เนี่ย SME
1: ค่ะ
0: กฎหมายกกต.ไม่ได้อธิบายเลยว่าอะไรคือขนาดเล็กขนาดย่อมก็ต้องไปอิงกฎหมายอื่นก็คือกฎหมายเกี่ยวกับ SME อ่านคำวินิจฉัยที่กกต.แจกออกมาเมื่อวานเสร็จก็คือไม่ได้อธิบายอยู่ดีคนยิ่งชีพบอกเราอยากรู้มากว่ากลุ่ม9กับกลุ่ม10นี้อย่างไร
1: ส่วนท่านแดงกับท่านสมพานจะค้าขายมา

0: สิบปีขึ้นไปหรือเปล่าหรือจะขายก๋วยเตี๋ยวไก่จริงหรือไม่ขายหมูจริงไหมอันนี้ผมไม่เคยตั้งคำถามไม่เคยสงสัย
1: คือคำวินิจฉัยเนี่ยมันเป็นการยืนยันเขาขายก๋วยเตี๋ยวไก่มาจริงและเขาขายหมูมาจริงเกินกว่าสิบปีไง
0: ค่ะ
1: แต่ค
0: ุ
1: ณย
0: ิ
1: ่งชีพบอกตรงนี้ผมไม่ได้เคยสงสัยเนี่ย
0: ไม่ได้ติดใจค่ะเพราะว่าทุกคนก็ทำงานมาเป็น10ปีมันก็เป็นเรื่องปกติแต่ที่สงสัยอย่างเดียวก็คือกลุ่ม9กับกลุ่ม10เนี่ยมันตีความคำนิยามอย่างไร
1: ถึงกันนั้นขอบคุณกกต.
0: ที่เปิดคำวินิจฉัยฉบับนี้ออกมาไม่แน่ใจว่าใช้วิธีส่งให้นักข่าวหรือว่ายังไงเพราะว่าทุกสำนักลงพร้อมกันหมดเลย
1: คือวันที่เขียนเนี่ยบอกเมื่อวานนี้ตอนฉายเนี่ยวันนี้เมื่อวานทุกคนมาลงพร้อมกันหมดก็เลยเอ๊ะ
0: กกต.ส่งให้นักข่าวหรือ
1: เอาเถอะเอาไปว่าได้เห็นก็ดีแต่เห็นแล้วก็ไม่ได้เคลียร์ก็ยังตั้งคำถามเดิมต่อไปว่ากลุ่มก้ากับกลุ่มสิบนิยามคืออะไรแล้วท่านแดงกับท่านสมภารสอดคล้องหรือมีประวัติการทำงานที่สอดคล้องกับนิยามกิจการอื่นนอกจาก SME หรือไม่อันนี้คงถามกกต.แล้วล่ะถูกไหมน้อง
0: ค่ะ
1: ถ้าตีความแบบคือกลุ่ม9เนี่ยผู้ประกอบกิจการขนาดเล็กหรือขนาดย่อมกลุ่ม10บอกว่าผู้ประกอบการกิจการอื่นนอกจากกลุ่ม9
0: ค่ะ
1: คนเป๋าก็บอกมันก็ต้องหมายถึงนอกจาก SME ใช่ไหม
0: มันก็ต้องใหญ่กว่า SME
1: แล้วทำไมถึงกลายเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่กับขายหมู 7:49 เรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมา
2: สนุนโดย Experience the Force Mitsubishi X-Force HEV คุณประโยชน์ดีๆ Dutchie Bio แพ้อากาศน้ำมูกไหลมูฟฟี่ยาเม็ดแก้แพ้ลดน้ำมูกคลอเฟนิรามีนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา QP เป็นได้มากกว่าน้ำสลัดสัมผัสความเย็นระดับ First Class ด้วยฟิล์มกรองแสง Super High Cool First Class
3: บ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์พร้อมเสิร์ฟความสุขแล้วเพื่อทุกคนในครอบครัวกิจกรรมเพียบตลอด10วันบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์วันที่31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ไบเทคบางนา
4: โคลสอัพช็อต
5: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
6: นี่ชุดแม่คะ
7: ก็หนูอยากหอมเหมือนแม่ไงคะ
8: ต้องนี่ใหม่ Breeze ทองต่อเฟียวแฮปปี้ด้วยพลังแคมโมไมล์ไมเซล่าช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมฟุ้งละมุนติดผ้าหอมแฮปปี้ทั้งบ้านลองเลย
9: เพราะของขวัญไม่ใช่อะไรก็ได้เลือกสกอตรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติ 100% ในวันแม่
10: ทำไมถึงอยากทำคดีนี้หรอ
11: เพราะดองไง
10: แน่ใจนะ
11: ดองเพี้ยฝนจะทำเพราะอะไร
10: เพราะพี่โอบไง
12: โอบสมภากุลเป็นผู้มีอิทธิพลที่อยู่ในรายชื่อที่กองปราบต้องจัดการ
10: พี่จะเอาผู้หญิงคนไหนก็ได้แต่ทำไมต้องคนนี้ทั้งๆที่เขาเป็นตำรวจ
13: เขาคือแฟนคนแรกของกูและจะเป็นแฟนคนเดียวของกูตลอดไป
10: ทางเดียวที่เราจะเลิกได้ก็คือเราต้องมั่นใจว่าพี่โอบจะไม่มีทางออกจากคุกอีก
12: พี่เขาเป็นคนดีมันไม่แฟร์เลย
10: ชีวิตมันไม่แฟร์อยู่แล้วปนก่อนนี้ดอมต้องมาเห็นผลอยู่กับพี่โอบแล้วทำเป็นเหมือนไม่รู้สึกอะไรเลยอ่ะมันก็ไม่แฟร์เหมือนกัน
2: สองหัวใจจันทร์อังคาร20:30 เริ่ม11สิงหาคม
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: Euro
1: จะอยากจะทอดต้มน้ำจิ้มไก่แม่เป็นน้อง

0: 7:52 เรื่องเล่าเช้านี้ว่ากันต่อท่านผู้ชมจู่ๆมีกระแสข่าวนี้ได้ยังไงเนี่ยงงไปหมดแล้วเพจแพทย์ชนบทใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยท่านผู้ชมเมื่อวานนี้เนี่ยเกิดกระแสข่าวอันเนื่องมาจากเพจแพทย์ชนบทก่อนหรือจะมีก่อนหน้านี้ผมก็ไม่รู้นะแต่เท่าที่เราดูเนี่ยไปดูก่อนออกการหวั่นไหวข่าวสะพัดกลางสภาดีลลับ
1: แดงเขียว
0: แดงคงหมายถึง
1: พรรคเพื่อไทย
0: เขียว
1: คือพรรคกล้าทำของคุณธรรมนัส
0: ไหมถูกโยง
1: ไปไกลถึงโมนาโกค่ะ
0: ถ้าเพื่อไทยพร้อมใจงดออกเสียง
1: เสียงหนุนอนุทินจะร่วงต่ำกว่า250หลุดเก้าอี้ทันที
0: จังหวะเดียวกันกับที่บิ๊กการเมืองหลายคน
1: พากันไปเยือนยุโรปพอดิบพอดี
0: นี่ท่านผู้ชมคืออะไรสะพัดกลางสภาดีลลับแดงเขียวถูกโยงไปไกลถึงโมนาโกถ้าเพื่อไทยพร้อมใจงดออกเสียงเสียงหนุนอนุทิน
1: จะลดต่ำกว่า250อะค่ะก็จะหลุดเก้าอี้ทันที
0: จังหวะ
1: เดียวกันกับที่บิ๊กการเมืองหลายคนพากันไปเยือนยุโรปพอดิบพอดี
0: โครงสร้างรัฐบาลเนี่ยภูมิใจไทยกับพรรคอื่นถ้าเอาเพื่อไทยออกไปเนี่ยจะต่ำกว่า250ทันที
1: ค่ะ
0: ก่อนหน้านี้ใครอาจจะมองว่าพรรคการเมืองอย่างกล้าทำตกมาเป็นฝ่ายค้านจริงไหมนั่นน่ะแล้วก็นึกภาพย้อนกลับไปตอนคุณอนุทินเคยเดินลงไปหาคุณธรรมนัสในสภาจำได้ไหมจับใจความอ่านปากได้บอกรอก่อนนะ
1: ค่ะ
0: ผมก็เลยเอ๊ะเรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นมีกระแสข่าวนี้เหรอเพื่อไทยจะจับมือกล้าทำแล้วงดออกเสียงแค่งดออกเสียงอนุทินล่วงทันทีเสียงไม่ถึง250เนี่ยเป็นอย่างนั้นไหมจังหวะเวลาไปเยือนยุโรปบิ๊กการเมืองหลายคนนั่นทำให้เมื่อคืนนี้20:40ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าอดีตรัฐมนตรีเกษตรหัวหน้าพรรคกล้าทำโพสต์เฟซบุ๊กบอกผมเดินทางไปพักผ่อนที่ฝรั่งเศสและโมนาโกจริงครับโมนาโก
1: ค่ะ
0: แต่ไปพักกับครอบพักผ่อนกับครอบครัวไม่มีเรื่องการเมืองผมไม่ชอบเป็นอีแอบครับและไม่มีความจำเป็นต้องแอบข้ามน้ำข้ามบาสูตร
1: ไปเจอ
0: ท่านทักษิณถึงโมนาโกพูดถึงคุณทักษิณเองซะอีกผมคงไม่ต้องไปสาบานที่ไหน
1: แค่เช็คการเดินทางของท่านทักษิณก็รู้ว่าท่านไม่ได้เดินทางไปโมนาโกครับ
0: แล้วก็ติดแฮชแท็กว่า
1: ไม่มีปฏิญญาโมนาโก
0: อ้าวตกลงมันยังไงเนี่ยขณะที่คุณไทยกรพลสุวรรณเมื่อวานนี้ก่อนหน้าเนี่ยจู่ๆก็โพสต์ภาพย้อนไปถึงภรรยาครูใหญ่อ่ะคุณกรุณาจำได้ไหมที่ท่านนายกโพสต์ภาพเกี่ยวกับความสัมพันธ์เนวินอนุทินพิพัฒน์ประกอบข้อความว่าเป็นขนมหวานอิตาลีที่ชื่อว่า
1: แคมบูเล่ค่ะ
0: ร้าวฉานปานแคมบูเล่แล้วคุณกรุณากลับบอกว่าอะไรนั่นน่ะ
1: นี่นี่คิดว่าแหลกเหลวเหมือนอีตันเมสค่ะก็คือขนมอีกประเภทหนึ่ง
0: อีกอันหนึ่งสิ
1: แล้วก็มีโพสต์อีกอันหนึ่งที่ว่าดีก็ครบมาค่ะ
0: ดี
1: อันนี้เหลี่ยมจัดก็ตัดทิ้งดีก็ครบทรยศก็ตัดทิ้งโตแล้วอย่าซับซ้อน
0: อันนี้จู่ๆคุณไทยกรพลสุวรรณซึ่งเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองก็โพสต์บอกเมียครูใหญ่ควันออกหูเมื่อรู้ข่าวดีลลับแดงเขียวที่โมนาโก
1: งดออกเสียงเพื่อเปลี่ยนนายก
0: และ
1: ทีบครูใหญ่ออกจากอำนาจแฝงการเมือง
0: เอาละสิยังไงมันก็มีความแปลกถ้าพูดถึงความสัมพันธ์ของแดงเขียวท่านผู้ชมย้อนกลับไปเนี่ยฝั่งเขียวเนี่ยคุณธรรมนัสเมื่อ20กรกฎาคมนี้เองเนี่ย
1: คุณธรรมนัสโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ค่ะบอกได้ยินกระแสข่าวว่าจะมีการโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงหลายกรมเนื่องจากไม่สนองนโยบายการเงินมากกว่าการงาน
0: รู้สึกหดหู่แท้ราชการตั้งใจทำงานหวังว่าสิ่งที่ได้ยินจะเป็นเพียงข่าวลือเนี่ยคนดูกระทรวงเกษตรคือใครเพื่อไทย
1: ใช่พรรคเพื่อไทยค่ะ
0: คุณสุริยะ
1: คุณสุริยะ
0: ขนาดเดียวกันลองไปดูซิ21กรกฎาคมอดีตนายกแพทองธารชินวัตรลูกสาวคุณทักษิณ
1: โพส

0: ภาพถ่ายคู่คุณทักษิณ
1: เป็นภาพนี้ค่ะผ่าน IG นะคะก็คือไปที่มหาวิหารโคโลนเมืองโคโลนประเทศเยอรมนีข้อความเนี่ยเขียนเอาไว้ว่าพามาหาหมอเสร็จแล้วเดินเล่นสักหน่อย
0: นี่คุณธรรมนัสก่อนหน้านี้มีภาพที่เจ้าตัวโพสต์ไงสวนสาธารณะบนถนนที่เมืองคานน่ะอ่านไม่ออก
1: ประเทศฝรั่งเศสค่ะ
0: นี่นี่ถ้าดูจากตำแหน่งที่ต้องสองฝ่ายปรากฏตัวเนี่ย
1: คือจุดที่คุณแพทองธารกับคุณทักษิณถ่ายภาพที่มหาวิหารโคโลนเยอรมนีเนี่ย อยู่ห่างจากโมนาโกประมาณ850กิโลเมตรทางถนนนี่วิเคราะห์กันไปถึงขั้นว่าถ้าไปด้วยเครื่องบินจะประมาณ3ชั่วโมงค่ะส่วนจุดที่คุณนัทถ่ายคุณธรรมนัทถ่ายภาพที่ถนนที่เมืองคานฝรั่งเศสอันเนี้ยห่างจากโมนาโก55กิโลเมตรทางถนนก็คือจะใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์เพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้น
0: แต่ย้อนกับคุณธรรมนัทมายืนยันเนี่ยที่บอกว่าเช็คได้เลย
1: ใช่
0: คุณธรรมนัสอ่ะ
1: ว่าคุณทักษิณน่ะกำหนดการไม่ได้เดินทางมาที่โมนาโกแล้วคุณธรรมนัสก็ยืนยันว่าไปพักผ่อนกับครอบครัวทั้งที่ฝรั่งเศสและโมนาโกจริงแต่ไม่ได้พบหรือเจรจาการเมืองอย่างที่ถูกอ้าง
0: พูดต่อไปก็จะหาว่าเสี้ยมนะ อันนี้คงเป็นเหตุบังเอิญอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวก็ได้เนี่ยโทษรัฐชาลีจันอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงต่างประเทศในรัฐบาลแพทองธารซึ่งก็เพื่อไทยชัดเจนถูกไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ท่านผู้ชมจำได้ใช่ไหมโทษรัฐคือเอามาติดติงคุณอนุทินว่าเชยไม่เหมาะนะที่ไปร้องเถียนหมีมี่ต่อหน้านายกจีนในงานเลี้ยงที่จัดขึ้นที่จีนน่ะเมื่อวานนี้โทษรัฐบอกว่ายอมรับผิดที่บอกว่าอนุทินร้องเถียนหมีมี่ในงานเลี้ยงกับนายกจีนไม่เหมาะแต่ประเด็นที่เขียนต่อสรุปสาระสำคัญอ๋อผมผิดเองแหละเพราะไม่ได้ดูสังเกตแถลงการให้ดีเลยแถลงการการเยือนจีนที่ไทยโดยคุณอนุทินไปยอมรับว่า
1: ไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนที่ไม่อาจแบ่งแยกได
0: ้โทษรัฐเนี่ยระบุว่า
1: ไม่เคยมีรัฐบาลไทยชุดไหนไปไกลขนาดนี
0: ้ในโลกนี้เขาก็ไม่มีเป็นนโยบายจีนเดียวแต่ก็ไม่มีใครไปไกลขนาดนี้ก่อนที่โทษรัฐจะบอกนะครับทุกผู้ชมสะท้อนว่าไทยโดยรัฐบาลอนุทินเลือกข้างเต็มตัวก่อนจะยกปมสถานทูตจีน
1: โทรไปข่มขู่เอกชนไทยผู้จัดงานเทศกาลภาพยนตร์ไต้หวัน
0: รวมถึงประเด็นที่สถานทูตจีนออกมาเรียกร้องกรณีชาวจีนคนหนึ่ง
1: วิวาทกับรปภ.ไทยอะค่ะ
0: ก่อนจะระบุว่า
1: หวังว่าวันหนึ่งไม่ต้องตื่นมาอ่านเจอถ้อยคำในแถลงการใดว่าไทยเป็นมณฑลหนึ่งของใคร
0: คือเนื่องจากคนพูดเป็นเพื่อไทยไง8 นาฬิกาเดี๋ยวกลับมา

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Mil X The Next Peak ครั้งแรกของ Isuzu เครื่องยนต์ 2.2 TDI Max Force กับระบบขับเคลื่อน 4-wheel drive Mil X The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
1: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
2: อร่อย
3: ฟินเวอร์
1: มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ

0: อร่อยถึงบ้านสมบูรณ์โภชนา
1: ไประวังมึงกล้าแล้วกูไม่ทาตีตามที่แกเป็นกัน
2: คุณนะมาไปรษณีย์บ่อยแบบนี้ต้องมีเรื่องอะไร

0: ันทร์อังคาร 20:30 น.
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: แม่เป็นคนเอาแหวนไปทิ้งใช่ไหมคะ
3: นี่เราเห็นแหวนนั่นดีกว่าแม่อย่างนั้นเหรอ
2: ทนแอปไม่ไหวก็เลยระเบิดออกมาแล้วใช่ไหมนี่มันเป็นแผนของแกเหรอหนูอาจจะใส่ซื่อไม่เคยมีแผนอะไรกับคุณแม่หรอกนะคะ
3: สตอที่สุด
4: ถ้าเกิดว่าพี่รันอยากพูดอยากระบายอะไรอ่ะนินก็อยู่รับฟังตรงนี้เสมอนะ
5: แค่ได้กอดน้องนินพี่ก็โอเคแล้วแหละ
0: ฝันวันวิวาคืนพรุ่งนี้ 20:30 น.
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
3: โอ้พี่ถ้าอย่างเป๊ะ
6: โหพี่เจ๋งอ่ะ
7: ก็พี่ใส่ใจตัวเองมาตั้งแต่ตอนเท่าน้องและดื่มแอลลีน
8: อ่ะเริ่มเลยไม่ต้องรอenjoy ชีวิตทุกวันดื่มแอลลีน
9: มหากรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีลดราคาครั้งใหญ่กับ Power by Expo ในงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026วันที่31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ที่ไบแทคบางนานะครับ
10: สนับสนุนโดยมั่นใจทุกการเดินทาง FB แบตเตอรี่ไฟดีไม่มีทรยศยาอมกำกิ๊กเพียงขับเสมหะและทำให้ชุ่มคอยาอมกล่องเหลืองหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนำจูวิตามินไวท์นิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศยาน้ำแก้ร้อนนายเข่ากุยขวดสีขาวฝาสีเขียวจากอ้วยอันโอสถ
11: แปดนาฬิกาสี่นาทีว่าการเมืองกันต่อเมื่อสักครู่นี้สั้นไปหน่อยคุณรัชชาลีจันทร์ซึ่งเป็นอดีตเอกราชทูตและล่าสุดเป็นอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงต่างประเทศรัฐบาลแพทองธารไม่ใช่เมื่อวานนะย้อนกลับไปวันที่28คุณรัชเนี่ยโพสต์เมื่อท่านทูตจีนออกมาบอกว่านายกไทยร้องเถียนหมีมี่ในงานเลี้ยงกับนายกจีนทำให้สัมพันธ์ไทยจีนหวานชื่นมีการอ้างอิงภาพประกอบด้วย
12: ค่ะ
11: ผมต้องยอมรับตามนั้น
12: แล้วก็ยอมรับว่าผมผิดเองที่ก่อนหน้านี้บอกว่าเพลงนี้เชยไม่เหมาะสมรวมทั้งต้องขอโทษคุณอนุทินมาณที่นี้ด้วยครับ
11: พ้องยอมรับว่า
12: ผมพลาดเองที่ในตอนแรกไม่ทันอ่านแถลงการการเยือนให้ละเอียดเสียก่อน
11: ในโพสต์ของทูตรัฐก็อ้างอิงเอาแถลงการข้อที่6หน้าย้อนหน้าที่6ที่ระบุว่า
12: ไทยยอมรับว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนที่ไม่อาจแบ่งแยกได
11: ้
12: เนี่ยค่ะคุณรัฐบอกว่าไม่เคยมีรัฐบาลไทยชุดไหนไปไกลเท่านี้
11: ประเทศส่วนใหญ่ในโลกที่ถือนโยบายจีนเดียว
12: ก็ไม่ได้ประกาศชัดเจนเช่นนี
11: ้
12: จึงสะท้อนว่าไทยเลือกข้างเต็มตัวและมันได้อธิบายทุกอย่างเอาไว้ในตัวเองหมดแล้ว
11: ถ้าเป็นดังนี้ย่อมไม่แปลกที่การไปเยือนจีนครั้งนี้
12: จะทำให้ความสัมพันธ์รัฐบาลทั้งสองใกล้ชิดหวานชื่นยิ่งขึ้นไปอีก
11: พอดีตอนนี้ดูเหมือนปัญหามันไม่มีที่บ้านเราเอง
12: ที่วันก่อนมีเจ้าหน้าที่จากสถานทูตจีนโทรไปข่มขู่เอกชนไทยผู้จัดงานเทศกาลภาพยนตร์ไต้หวันที่เขาจัดติดต่อมาหลายปีแล้วซึ่งเรื่องนี้ถ้าทางสถานทูตจีนมีข้อกังวลก็ควรจะแจ้งผ่านกระทรวงการต่างประเทศไทยไม่ควรจะโทรไปต่อว่าเอกชนผู้จัดไทยโดยตรงอันเป็นมาตรฐานการดำเนินการทั่วไปทางการทูต
11: นั่นอันหนึ่งแล้วมาวันนี้หมายถึงเมื่อวันที่28
12: ก็เห็นข่าวสถานทูตจีนออกประกาศเรียกร้องกรณีชาวจีนผู้หนึ่งที่มีเรื่องวิวาทกับรปภ.ไทยเรื่องนี้เท่าที่ดูและจากประสบการณ์ของผมรู้สึกแปลกใจพอสมควร
11: เพราะ
12: ปกติเรื่องวิวาทเช่นนี้ที่ไม่มีผู้ใดเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสหรือมีความเสียหายทางทรัพย์สินร้ายแรงก็มักจะถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวรายบุคคลไม่มีสถานทูตประเทศไหนต้องออกมาประกาศเช่นนี
11: ้
12: ส่วนใหญ่ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการกฎหมายภายในเองแล้วก็วงเล็บเอาไว้นะคะบอกกลับกันผมก็เชื่อว่าถ้ามีเรื่องแบบนี้ที่จีนสถานทูตไทยที่นั่นก็คงจะให้เป็นเรื่องตามกฎหมายของเขาไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยว
11: แล้ว
12: บอกความเสียหายของชาวจีนในกรณีนี้น่าจะน้อยกว่าความเสียหายของคนไทยที่เกิดจากชาวจีนจำนวนไม่น้อยที่เข้ามาทำผิดกฎหมายในไทยหลายต่อหลายเท่านัก
11: การต้องออกมาประกาศเรื่องนี้ของสถานทูตจีนจึงดูค่อนข้างแปลกและเชื่อว่าสถานทูตประเทศอื่นในไทยก็น่าจะแปลกใจและจับตาดูเรื่องนี้ขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศของไทยเสียศักดิ์ก็ต้องรีบเรียกออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ด้วยเองทันทีทั้งที่เรื่องเช่นนี้น่าใจแค่โฆษกกระทรวงให้สัมภาษณ์ก็น่าจะพอนั่นย่อมแสดงเห็นถึงความสำคัญที่รัฐบาลไทยให้กับจีนอย่างสูงยิ่ง
12: แม้จะเป็นเรื่องที่

0: โดยทั่วไปในโลกไม่น่ามีใครเห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่โตขนาดนั้น
1: เมื่อมีการประกาศเรื่องนี้โดยสถานที่จอมาจากรัสเซียจะมากจะน้อยย่อมคือการกดดันอย่างหนึ่งต่อทางการประเทศไทยนี่ขนาดแค่เรื่องคนทะเลาะวิวาท
0: ถ้าเกิดเรื่องใหญ่กว่านี้น่าคิดว่าไทยจะโดนอะไรบ้าง
1: ใน
0: ยุคแห่งความสัมพันธ์อันหวานชื่นนี้
1: ซึ่งควรจะเป็นความสัมพันธ์ใกล้ชิดบนพื้นฐานแห่งความเท่าเทียมกันต่างมีศักดิ์ศรีและไม่แทรกแซงหรือเอาเปรียบซึ่งกันและกันไหมยังบอกนะครับตัวชมหวังว่าวันหนึ่ง
0: ไม่ต้องตื่นขึ้นมาแล้วอ่านเจอถ้อยคำในแถลงการใดว่าไทยเป็นมณฑลหนึ่งของใครนะครับ
1: นี่คือการเมืองซึ่งโอ้โหท่านผู้ชมแต่มองในมุมส่วนตัวก็ได้นะโทษรัฐ
0: ค่ะ
1: เพราะพรรครัฐบาลก็ยังหวานชื่นอยู่เนี่ยหมายถึงเพื่อไทยเนี่ยถูกไหม
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็ต้องตามนี่ยังไม่นับที่คุณอดิศรเพียงเกตนะอันนี้ก็เป็นส.ส.ของพรรคเพื่อไทย
0: เพื่อไทย
1: ออกมาวิจารณ์ภาพที่ท่านนายกโพสต์
0: นอนอพอค่ะ
1: ที่คุณอดิศร
0: แต่งกลอนเลยค่ะ
1: ในทำนองแซะนิดหน่อยใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แต่ที่ดูเหมือนจะหนักนี่ไงภาพนี้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ข่าวดีสอนไม่มาผมข้ามไปที่คุณวิโรจน์ก็แล้วกันอันนี้เนี่ยพรรคประชาชนคุณวิโรจน์โพสต์ภาพซึ่งอีกภาพนึงทำจาก AI
0: สิ่งที่คนเห็นกับสิ่งที่อยู่ในใจค่ะคุณวิโรจน์ตั้งคำถามว่า หรือมันอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได
1: ้ นั่นทำให้ตอนนี้เนี่ยพรรคภูมิใจไทยเขาเอามาบอกเนี่ยนะท่านผู้ชมว่าขณะนี้เอาไปทำหน้าที่ของตัวเองไหมหมายถึงอย่างคุณแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยดิจิทัลคือตอนนี้เนี่ยพรรคประชาชนนอกจากวิโรจน์แล้วก็จะมีคุณณัฐฐาบุญชัยอิสวัตรที่ออกมาระบุว่าเนี่ยไอ้ภาพที่ปรากฏอาจจะไม่ใช่เรื่องที่มันจบจริงหรอกอาจจะเป็นกรณีหักเหลี่ยมโหดให้รอดูการปรับครม.คุณแนนเมื่อวานนี้บอกเลยนะครับตัวชม
0: บอกพอไม่มีภาพก็สร้างประเด็นว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมีรอยร้าว
1: แต่พอมีภาพ
0: ก็ออกมาสร้างเรื่องอีกว่าสยบรอยร้าวได้เนี่ย
1: ต่อให้มีภาพหรือไม่มีภาพเขาคงจะคิดแบบเดิม
0: คนนอกก็เดากันไปเรื่อย
1: แต่คนใน
0: ยืนยันความแน่วแน่ของพรรคภูมิใจไทยทำงานด้วยกันปกติน
1: ายเนวิน
0: เป็นผู้ใหญ่ที่คนในพรรคเคารพรัก
1: คนนอกจะมารู้ดีกว่าคนในได้ยังไงตอนนี้เนี่ยคงไม่มีประเด็นมาโจมตีรัฐบาลแล้วใช่ไหม
0: ก็เลยต้องจับทุกประเด็นมาปั่นกระแสสร้างความแตกแยกแต่ถึงยังไงก็ไม่มีผลอะไรกับพรรคภูมิใจไทยอย่างแน่นอนคำพูดของคนพรรคอื่นไม่มีทางจะสร้างผลกระทบต่อความเหนียวแน่นของคนในพรรคภูมิใจไทยได
1: ้
0: เพราะเรารู้กันอยู่แล้วว่าอะไรเป็นอะไรเราทำงานด้วยกันมาตลอดค่ะ
1: ไอเราก็ได้แต่ติดตามดูตกลงมันยังไงแต่ถ้าถามผมเขาก็สนิทกันดีนะ
0: ค่ะ
1: ไม่รู้ข้างในไงถ้าถามผมนะสนิทมาก
0: ค่ะ
1: แต่นี่ไปพูดเนี่ยชักใครต่อใครเนี่ยใช่ไหมทั้งหลายทั้งปวงนี้โปรดติดตามดูท่านผู้ชมฮะน้ำมันในประเทศไทยเมื่อคืนนี้ดูจะเป็นหน้าที่ของกรรมการกองทุนน้ำมันแล้วล่ะท่านผู้ชมนี่แหละไปคาดคั้นต่อไปนี้เนี่ยทุกวันจะปรับหรือไม่ปรับก็ต้องแจ้งเมื่อคืนนี้ก็แจ้ง
0: ไม่มีการปรับราคาขายปลีกน้ำมันค่ะ
1: ไม่มีการปรับราคาขายปลีกน้ำมัน
0: ค่ะ
1: เพียงแต่ว่า
0: เพิ่มการชดเชย
1: โดยดีเซลบีเจ็ด
0: เพิ่มการชดเชยอีกลิตรละ38สตางค์ค่ะเดิมเนี่ยชดเชยอยู่6.35 บาทก็ปรับเป็นชดเชย6.73 บาทสตางค์ต่อลิตร
1: แปลว่าน้ำมันโลกเริ่มขึ้นใหม
0: ่
1: ก็เลยต้องชดเชยเพิ่ม
0: ค่ะ
1: น้ำมันยอดนิยมของกลุ่มเบนซินคือโซฮอล9591
0: เพิ่มการชดเชย5สตางค์ค่ะจากบาท87เป็นบาท92ต่อลิตร
1: ขณะที่ท่านผู้ชมน้ำมันโลกดีตัวขึ้นเกือบ 8%
0: ค่ะ
1: หลังโล่งอกเลยกองทุนน้ำมันดีดขึ้นสักทีตกมา3วันน้องไบ 16% น่ะ
0: ค่ะ
1: ตกมา3วัน 16% เสียงเรียกร้องประเทศแถวนี้กดดันอันนี้ดีตัวขึ้นเกือบ 8% นั่น
0: หลังจากที่ตะวันออกกลางกลับมาเรียกว่าซัดกันนัวอีกแล้วอะค่ะ
1: โดยทรัมป์ระบุว่าถึงเวลาตอบโต้แล้วนี่ฮะท่านผู้ชมเป็นประเด็นก็เพราะอะไรเหรอเพราะว่าเรือบรรทุกก๊าซของสหรัฐถูกโดนโจมตีที่ท่าเรือในอียิปต
0: ์ดังนั้นทรัมป์ประกาศเลยค่ะว่าถึงเวลาต้องตอบโต้แล้ว
1: โดนลำหนึ่งเนี่ยโจมตีเรือบรรทุกก๊าซของสหรัฐที่ท่าเรือดามิเอต้าในของอียิปต์ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งเป็นเบื้องต้น
0: อาจจะเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการขยายตัวของความขัดแย้งในตะวันออกกลาง

0: บริษัทบริการท่าเรืออินสเคปบอกในข้อความระบุว่าเรือบรรทุกก๊าซ2ลำเกิดไฟไหม้ที่ดาเมต้าขณะที่แหล่งข่าวการค้า3แหล่งที่คุ้นเคยเกิดเหตุการณ์นี้ระบุว่าโดนได้โจมตีเรือบรรทุกก๊าซลอยน้ำที่ชื่อเอเนอร์กอดวินเทอร์ทำให้เกิดไฟลุกไหม้ลามไปยังเรืออีกลำหนึ่งที่ชื่อแก๊สล็อกซาเลมซึ่งสาเหตุน่าจะเป็นการระเบิดจากการโจมตีด้วยโดนขณะที่กองกำลังทางอากาศของอิหร่านก็ยังโจมตีฐานทัพอากาศและศูนย์บัญชาการกลางของสหรัฐในจอร์แดนเมื่อเช้าตู่เมื่อวานนี้
1: โดยการโจมตีครั้งนี้เป็นการตอบโต้การกระทำที่ก้าวร้าวของสหรัฐตามที่ IRGC กล่าวแถลงในแถลงการที่เผยแพร่ผ่านสำนักข่าวเซปานิวส์ค่ะ
0: เซนคอมของสหรัฐศูนย์บัญชาการกลางระบุว่ากองทัพอิหร่านยิงเขี่ยบุตรหลายลูกจากอิหร่าน
1: เพื่อพยายามจะโจมตีแบบไม่ทันตั้งตัวต่อกองกำลังสหรัฐที่ประจำการอยู่ในตะวันออกกลาง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้ทรัมป์พูดเมื่อวานนี้ว่าสหรัฐ
1: จะโจมตีอิหร่านอย่างหนักค่ะหลังจากการโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดน
0: สหรัฐทรัมป์บอกว่าถึงตาเราแล้วเราจะโจมตีพวกเขาอย่างหนัก

0: ตะปุ่นก็เลยทุบออกสร้างใหม่ให้ย่าเลยนะครับจะได้นั่งทําอาหารสบายหลายคนถามว่าเอาเงินมาจากไหนมาซื้อนู่นนี่นั่นตอนนี้เริ่มมีรายได้จากคลิปแล้วนะครับที่เพื่อนๆกําลังดูนี่แหละบางทีอาจจะเห็นคนโฆษณาขึ้นมามันอาจจะไม่เยอะหรอกแต่ลุงก็อยากทําให้คนที่บ้านได้อยู่สบายเขาลําบากเพื่อเรามาเยอะแล้ววันนี้อะไรที่เราพอทําได้เราก็รีบทําให้เขาเลยคือไม่ต้องรอว่าต้องรวยต้องมีเงินเยอะๆเป็นหลักแสนหลักล้านไม่รู้ว่าถ้าเรารอจนถึงวันนั้นเขายังจะอยู่กับเราไหมวันนี้ก็พอมีนิดหน่อยก็อยากทําให้มันเรียบร้อยส่วนตัวเรายังพอมีแรงอยู่อายุยังไม่เยอะเดี๋ยวก็ไปลุยไปหาเงินข้างหน้าเองได้นี่จะเป็นที่นอนบ้านของฮารุณนะครับจะนอนเรียงกันแบบนี้เลยทั้งบ้านหมอน1ใบกับผ้าห่ม1ผืนฮารุณนอนแบบนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับไม่มีห้องส่วนตัวเวลาไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยได้นอนห้องรวมจะชินมากๆพออยู่บ้านเราก็นอนแบบนี
1: ้เนี่ยคุณชมครับก็เป็นความผูกพันนะครับระหว่างน้องหลุนกับย่าเนี่ยครับก็จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เมื่อวานที่มีการรายงานใหม่พี่หมวยก็รายงานข่าวไปให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับว่าน้องเนี่ยเป็นนักเรียนทุนนะ
2: โ
1: อ้เก่งมากเก่งมากนะ
2: เก่งมากค่ะทุนจุฬาชนบทเป็นทุนที่สอบยากนะคะ
1: ไม่ได้ง่าย
2: ๆใช่
1: ยาก
2: เป็นทุนที่สอบ
1: ดูภาพนี้ดิคุณผู้ชม
2: โอ้ภาพนี้ตื้นตัน
1: จากที่น้องเนี่ยเคยทำงานได
2: ้ได้
1: 300บาท
2: 300บาททำงาน12ชั่วโมงนะคะเก็บเงินตอนที่ทำงาน300ก็คือประหยัดสุดๆนะคะเช่าห้องอยู่ที่กรุงเทพห้องที่กรุงเทพก็คือ 2,000 บาทแล้วก็อยู่ชั้น12เลิกงานมาจากโรงงานก็คือกลับบ้านต้องเดินขึ้นชั้น12แล้วก็ทำงานหาเงินเก็บเงินแล้วก็พยายามที่จะสอบชิงทุนจนได้ทุนจุฬาชนบทที่เป็นทุนที่ให้เต็มจำนวนนะคะน้องก็ได้เรียนแล้วก็ระหว่างเรียนน้องก็น่ารักมากนะคะทำงานเก็บเงินไปแจกใบปลิวสอนพิเศษขายของออนไลน์แพ็คของออนไลน์เก็บเงินได้ก้อนหนึ่งเพื่อสานความฝันของตัวเอง
1: ความฝันก็คือได้เดินทางไปต่างประเทศนะครับทีนี้เมื่อวานที่ผมมีโอกาสได้พูดไปนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครอีกหลายคนและตัวน้องเองก็มีความฝันแล้วก็เดินตามความฝันของตัวเองนะครับแต่สิ่งที่คนไทยเนี่ยได้จากน้องนี่คืออะไรคือได้เห็นวัฒนธรร
2: ม
1: ได้เห็นอะไรที่เราไม่เคยเห็นจากอีกซีกโลกหนึ่งซึ่งเขาเนี่ยไปถ่ายไปหยิบยกมาให้เราได้ดูจนบางครั้งเนี่ยเรายังงงว่าโอ้โหเราอายุมากกว่าน้องตั้งไปกี่สิบปีเรายังไม่เคยเห็นภาพอะไรแบบนี้มาก่อนในชีวิตเลยแต่น้องก็ไปสัมผัสมาแล้วก็ได้มีการถ่ายทอดให้เราได้รับรู
2: ้
1: นะมันเป็นเรื่องที่ดีอะฮะ
2: แล้วช่องของน้องน้องอะค่ะจะมีคนติดตามเยอะคือจุดเด่นของน้องคือความจริงใจแล้วเป็นธรรมชาติมากๆอะค่ะแล้วน้องไปก่อนจะไปก็คือน้องเรียนรัฐศาสตร์จบรัฐศาสตร์ใช่ไหมคะก็ศึกษาหาข้อมูลก่อนรู้ว่าวิถีชีวิตวัฒนธรรมของที่นี่จะเป็นยังไงคือเดินทางไปแบบมีข้อมูลนะคะแล้วถ้าดูคลิปน้องเราจะได้ข้อมูลได้เห็นในมุมที่เราไม่เคยเห็นแบบธรรมชาติมากๆอะค่ะ
1: ครับก็เป็นคือคนที่ติดตามน้องอาจจะรู
2: ้
1: นะฮะแล้วก็จะชื่นชอบ
2: ค่ะภาษาที่น้องใช้ความสุภาพของน้องความน่ารักของน้องอะค่ะ
1: ครับนะฮะอ้าวโอเคคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักเนาะมีอะไรมีต่อไหมพี่หมวย
2: จริงๆก็จะมีเพื่อนๆของน้องนะคะ
1: เดี๋ยวช่วงหน้ามา
2: ได้ค่ะ
1: เดี๋ยวพักสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับ
3: ใหม่ Galaxy C48 Ultra อัพเลเวลการพับและ Galaxy C48 ไซส์ใหม่ก่อนใครจองเลย
4: ลดเลี่ยนโฮมโปรแฟลชเซลสินค้าจากแบรนด์ดังลดพิเศษทุกวันเสาร์อาทิตย์และนักขัตฤกษ์หมดแล้วหมดเลย1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569ที่โฮมโปรทุกสาขาและออนไลน
5: ์ไประวังมึงกล้าแล้วกูไม่ทาตีตามที่แกต้องการ
6: คุณนะมาไปรษณีย์บ่อยแบบนี้ต้องมีเรื่องอะไรแน่เลย
7: ทาตรีจันทร์อังคาร20นาฬิกา

0: 30นาที
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: รถขนเงินมาถึงแล้วใช่ไหมฉันแค่อยากมาตรวจได้เห็นกับตาว่าเงินมาถึงแล้ว
3: หลุยมันมาได้ไงวะไอ้โก้ในเมื่อน้องมังกรคนเฝ้าอยู่ไม่ใช่เหรอวะ
4: นั่นดิมึงคิดอะไรอยู่มึงบอกมาเลยนะทุกคนแทบตายเพราะมึงอะ
2: เงินพวกนั้นฉันตรวจเรียบร้อยจนถึงตู้เซฟไม่มีทางที่ใครจะเอาไปได้นอกจากวิสุทธ์มันจะตุกติก
5: หลักฐานชัดขนาดนี้ไม่ตีกันตายกับบ้าละ
0: เกมโกงเกมคืนนี้20นาฬิกา30นาที
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่าย
7: โดยพ้องเสียใช้มาสักคาร์บอนพ้องถ่านรักษาอาการพ้องเสียอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาโคลนแอปช็อตอาการชาจากปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วยบีฟอร์ดแท็บเล็ตให้บีฟอร์ดแท็บเล็ตดูแลคุณกอบกอบกัดดังกอบกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาเขียวมัน
8: สำหรับน้องหลุนนะคะนอกจากจะเป็นเด็กที่ดีของทางครอบครัวยังเป็นเพื่อนที่น่ารักของเพื่อนๆค่ะพอเพื่อนทราบข่าวการจากไปของน้องหลุนต่างโพสต์ไว้อะไรมีเพื่อนสมัยมัธยมนะคะคุณปอนเรียนกับหลุนมาตั้งแต่อนุบาลค่ะบอกว่าหลุนเป็นคนน่ารักสนุกสนานเฮฮาไม่มีพิษมีภัยกับใครเป็นที่รักของเพื่อนทุกคนแล้วเป็นคนที่เรียนเก่งมากๆและตั้งแต่เด็กทางปอนบอกว่าเห็นเพื่อนคนนี้สู้ชีวิตมาตลอดอยู่กับย่าหลังจากเรียนจบต่างคนก็ต่างแยกย้ายเจอกันอีกทีสงกรานต์แล้วเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้เจอกันตอนนั้นหลุนเข้ามาทักถามสารทุกข์สุขดิบเราก็บอกเพื่อนว่าเราติดตามเพื่อนคนนี้เสมอเพื่อนสุดยอดมากเลยพอได้ทราบข่าวก่อนหน้านี้คือเป็นห่วงเพื่อนมากนอนไม่หลับไม่คิดว่าหลุนจะต้องมาเจอเรื่องร้ายๆแบบนี้สิ่งสุดท้ายที่อยากจะบอกกับเพื่อนคนนี้ก็คือไม่รู้จะพูดยังไงมันจุกอกไปหมดอยากขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันมาที่มีความสุขด้วยกันในช่วงชีวิตนึงและอยากบอกได้ว่าเพื่อนสุดยอดมาก
9: คือเขาเป็นคนที่แบบเฮฮาครับเป็นคนที่ช่วยเหลือเพื่อนนะพี่กลุ่มเพื่อนนี่รักเขามากครับเป็นคนไม่มีพิษมีภัยกับใครเลย
10: เราเห็นการสู้ชีวิตของเขาตั้งแต่เด็กเลยไหม
9: ใช่ครับเขาก็อยู่กับยายพี่ก็ต้องดูแลยายตั้งแต่เด็ก
10: แล้วตอนเด็กนี่เขาใช้คำว่าเขาใฝ่รู้ใฝ่เรียนเลยไหมเป็นแบบได้คะแนนดีเลยไหมคะ
9: ใช่พี่เรียนเก่งมากครับ
10: เราชีวิตวัยเด็กหรือความสัมพันธ์ระหว่างคุณปอนกับน้องฮารุนจะฟังได้ไหมคะว่าตอนในเด็กเรามีวีรกรรมหรือมีอะไรที่แบบเรานึกย้อนกลับไปแล้วมันยังเป็นความทรงจำที่ดีต่อกันเนี้ยค่ะ
9: ก็จะมีช่วงปิดเทอมอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็นัดกันแบบเพื่อนฝูงไปเที่ยวกันฮารุนชอบไปเที่ยวครับ
10: แต่ว่าเขาเป็นคนชอบเที่ยวชอบผจญภัยตั้งแต่เด็กเลยถูกต้องไหมคะ
9: พี่ชอบเที่ยวชอบเปิดหูเปิดตาพี่สนุกครับไปกับเขาสนุกเป็นคนดีเลยแหละพี่คนดีไม่เคยมีแบบวีรกรรมอะไรที่ร้ายเลวร้ายอะไรเลยพี่ล่าสุดเจอกันที่น่าจะเป็นถนนสงกรานต์ที่อำเภอสมเด็จพี่ก็ทักทายกันฮารุนก็ทักทายผมว่าผมก็บอกว่าโอ้ผมก็ติดตามเพื่อนอยู่นะนี่สุดยอดมากเลยอะไรอย่างงี้พี
10: ่ช่วงก่อนหน้านี้ค่ะเราเห็นข่าวการหายตัวไปของเพื่อนเราอะค่ะตอนนั้นเราติดตามไปยังไงบ้างคะ
9: โอ้พี่เป็นห่วงมากเลยครับรู้สึกใจคอไม่ดีเลยนอนไม่หลับเลยพี่ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องแบบนี้เรื่องร้ายแบบนี
11: ้นี่เป็นเพื่อนของน้องนะครับท่านผู้ชมครับก็ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งนะครับกับครอบครัวของทางน้องหลุนหรือน้องหลุนหรือน้องหลุนนะครับท่านผู้ชมครับ ผู้ชมครับไปดูข่าวประชาสัมพันธ์กันหน่อยผู้ชมครับก็มีปรากฏการณ์ลานแทบแตกนะครับผ่านไปแล้วอย่างสนุกครบรถนะครับกับกิจกรรมร้องเติมเต้นกับเนสกาแฟเบรนแอนด์บลูนะครับที่ลานแอโรบิกเซ็นทรัลพระราม2ครับผู้ชมครับลองดูครับนี่ครับจัดเต็มสมชื่อครับกับ3กิจกรรมหลักนะครับเริ่มจากร้องครับที่เนสกาแฟนั้นยกบูธคาราโอเกะนะครับให้ทุกคนนั้นได้โชว์พลังเสียงโชว์คะแนนรับของรางวัลตามด้วยเติมความสดชื่นกับบูธแจกชิมฟรีนะครับทั้งลาเต้หวานปกติหวานน้อยเอสเพรสโซ่นะฮะเข้มข้นนะฮะแล้วก็อเมริกาโน่เอาใจสายเฮลตี้นะครับชงเองง่ายๆครับที่บ้านได้เลยนะครับ
8: และไฮไลท์ก็คือการเต้นบนเวทีค่ะนำทีมโดยดาด้ามิสแกรนที่มาสอนท่าเต้นประจำงานเพิ่มกาแฟเติมนมก่อนจะเซอร์ไพรส์สุดๆเมื่อเดอะทอยโผล่มาแจมแรปแบบสดๆพร้อมขึ้นนำเต้นแอโรบิกคู่กับดาด้าด้วยโดยมีมาสคอตนะคะก็เป็นมาสคอตอโวเชียนและน้องลูน่าแดนซ์จัดเต็มขอบเวทีเรียกว่าทั้งอิ่มอร่อยและความบันเทิงครบใครที่พลาดไม่ต้องเสียใจนะคะความสนุกแบบนี้กำลังออนทัวร์ทั่วไทยค่ะชาวอีสานเตรียมได้เลย31กรกฎาคมนี้17นาฬิกาที่มอขอนแก่นค่ะ1สิงหาคม6โมงเช้าที่บึงแก่นนครและ3สิงหาคม5โมงเย็นที่หนองขุลุที่อุบลราชธานี
11: หนองขุลุ
8: ค่ะ
11: หนองขุลุใช่ไหมหนองขุลุขออภัยนะถ้าอ่านผิดนะฮะ
8: มาร่วมกันร้องให้สุดๆนะคะเติมให้เต็มแก้วเต้นให้สุดจังหวะไปกับเนสกาแฟเบลนด์แอนด์บลูค่ะ
11: ครับผมนะครับคุณผู้ชมครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็เรียกว่าเริ่มต้นเทศกาลเข้าพรรษานะครับ3เดือนนี้นะครับสสส.ครับอยากชวนสายดื่มทั้งคนที่ดื่มประจำแล้วก็ที่ดื่มเพื่อสังสรรค์มาพักดับงดดื่มนะฮะเก็บแต้มเรื่องดีๆให้กับตัวเองครับคุณผู้ชมครับลองดูครับนี่แหละฮะการงดดื่มแอลกอฮอล์ไม่ว่าจะในช่วงสั้นๆหรือว่างดแบบยาวๆนะครับผลจากการงดเนี่ยนะฮะจะส่งผลดีแล้วก็ช่วยเพิ่มแต้มบวกกับชีวิตเราได้นะครับอย่างเช่นเพิ่มแต้มสุขภาพดีเมื่อหยุดดื่มร่างกายจะฟื้นจากฤทธิ์แอลกอฮอล์สมองจะฟื้นตัวปลอดโปร่งมีสมาธิและควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นนะครับตับทำงานได้ดีขึ้นครับช่วยลดปริมาณไขมันในตับแล้วก็ลดภาวะเสี่ยงต่อการดื้ออินซูลินนี่นะฮะก็คือร่างกายผิวพรรณเนี่ยมันจะดีขึ้นคุณผู้ชมครับเพิ่มแต้มการเงินครับเพราะพอลดหรือว่างดดื่มไปแล้วเงินเนี่ยนะฮะที่ต้องใช้ไปกับค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสะสมได้นะครับในช่วง3เดือนของการเข้าพรรษาอาจกลายเป็นเงินเก็บหลักพันจนถึงหลักหมื่นบาทและสามารถนำไปต่อยอดชีวิตได้อีกหลายอย่างที่สำคัญเมียไม่ด่า
8: ค่ะ
11: นะเนี่ยนะฮะแต้มความสุขแล้วก็เวลาคุณลิกา40นาที4โมง40ของไทยใช่ไหม
12: ใช่ครับ
11: จากนั้นติดต่อไม่ได้
12: ไม่ได
11: ้โทรไปหาไหม
12: โทรครับทั้งโทรเบอร์ทั้งช่องทางไลน์หรืออะไรที่เป็นติดต่อได
11: ้ติดไหม
12: ไม่จะมีไลน์ติดผมคิดว่ามันไม่เกี่ยวเพราะถ้าเบอร์ก็ไม่ติด
11: ครับ
12: ไลน์มันน่าจะดังอยู่แล้ว
11: ทีนี้หลังจากที่เราติดต่อไม่ได้ครับลูกแล้วเราทำยังไงกันต่อตอนนั้น
12: ก็ปรึกษากับน้องก็พยายามโทรมาหาน้องเรื่อยๆเพราะตอนนั้นผมก็ทำงานไม่ได้อยู่กับน้อง
11: ครับ
12: ก็ถามว่าเป็นยังไงน้องติดต่อมาหรือยังก็บอกว่ายังเลย
11: ก็คือถามโก
12: ใช่ครับ
11: ฮะแล้วโกลูกได้มีการประสานกับทางฝั่งของตัวหลุนไหมลูก
13: คุยกันเรื่อยๆค่ะแต่ติดต่อไม่ได้ตั้งแต่วันที่13ค่ะ
11: เหมือนกัน
13: ใช่ค่ะ
11: โกจะคุยกับน้องทุกวันไหมลูก
13: ทุกอาทิตย์ค่ะ
11: ทุกอาทิตย์
13: ว่าน้องมีสัญญาณบ้างไม่มีสัญญาณบ้าง
11: อ๋อตอนที่เขาเดินทางไปที่จอร์เจียใช่ไหม
13: ใช่ค่ะโทรให้ย่าตลอด
11: โทรให้ย่าตลอดเพราะย่าก็จะให้เราเป็นคนโทร
13: ใช่ค่ะ
11: อ๋อแล้วทีนี้พอเราติดต่อไม่ได้เสร็จปุ๊บก็เลยมาคุยกันว่าเอ๊ะหายไปไหนติดต่อไม่ได้เราเริ่มทำยังไงลูกตอนนั้น
12: ช่วงที่น้องติดต่อไม่ได้ก็หาวิธีเพื่อจะติดต่อน้องว่าติดต่อได้ทางไหนที่จอร์เจียเขาก็บอกว่าไม่มีสถานทูตแต่สถานทูตขึ้นอยู่ที่ตุรกีเลยเสิร์ชดูเป็นกงสุลก็ให้น้องส่งเมลไปว่าแจ้งคนหายครับ
11: ครับ
12: ก็มีโทรไปบ้าง

0: แต่โทรไปรอบแรกเป็นคอลเซ็นเตอร์คล้ายๆภาษาตุรกีครับคือไม่รู้เรื่องเลย
1: ครับ
0: แล้วพอตัดสินใจก็เลยไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้กับสภ.ในอำเภอครับแล้วทีนี้ก็ทุกอย่างนิ่งหมดทางกงสุลยังไม่ติดต่อมาหรือรับอีเมลที่ส่งไปครับก็เลยถามน้องเพราะน้องก็ดูแลเพจน้องฮารุนด้วย
1: ครับอ๋อกบมีคนดูแลเพจของฮารุนด้วยเหรอ
2: ใช่ค่ะแค่คอยตอบคอมเมนต์ให้น้องเวลาน้องจะไม่มีสัญญาณอะไรแบบนี้น้องจะแจ้งให้ไปตอบคอมเมนต์ให้หน่อยนะดูคอมเมนต์ให้หน่อยนะ
1: อ๋อโอเค
2: ประมาณนี
1: ้เราก็เลยประสานไปที่ทางกงสุล
0: ใช
1: ่อ๋อแล้วสุดท้ายคือทุกอย่างเงียบหมด
0: ใช่ครับเงียบหมดก็เลยบอกน้องว่าจะโพสต์ดีไหมก็เลยบอกว่าเอาเพจของน้องโพสต์ไหมแต่กลัวน้องยุ่งจริงๆครับก็เลยไม่อยากก้าวก่ายเพจน้องผมก็เลยบอกว่างั้นเอาเฟซพี่ดีกว่าถ้าเผื่อน้องโผล่มาหรือโทรกลับมากลัวมันโกรธอะไรประมาณนี
1: ้
0: ใช่ผมก็เลยตัดสินใจว่าผมจะโพสต์นะส่วนเพจให้กลัวตัดสินใจเองพี่เมียก้าวไก่ของน้อง
1: ครับ
0: ใช่ก็เลยผมก็เลยโพสต์ของผมเอง
1: ก็คือโพสต์ก็คือข้อความนี้ถูกไหมฮะ
0: ใช่
1: โอเคขออนุญาตดูนะครับอันนี้โพสต์ในวันที่เท่าไหร่ลูก
0: วันที่สิบเท่าไหร่ยี่สิบ
1: วันที่ว่านได้เห็นอันนี้ประมาณวันที่ไหนว่านจำได้ไ
3: หมวันที่เมื่อวานซืนครับคือไทม์ไลน์ที่น้องโพสต์คือวันที่28
0: ครับ
1: โอเคก็คือวันหยุดพอดีวันเฉลิมพอดีที่โพสต์นะฮะเนี่ยครับอ่ะโอเคขอดูภาพกว้างๆนะยายเป็นห่วงมากอยากรู้ว่าน้องเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมหน่วยงานที่ต่อไปล่าสุดกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศมีใครสามารถให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษารบกวนหน่อยนะครับขอบคุณครับช่องฮารุนโซโล่เนี่ยนะครับขอความช่วยเหลือตามหาน้องชายฮะโอเคก็คือประมาณนี้ขอความกรุณาช่วยชายอ้าวพอเราลงอันนี้วันที่28จากนั้นเป็นยังไงลูกมีใครติดต่อประสานมาอะไรไงไหม
0: ก็มีกงสุล
2: โทรกลับมา
0: ใช่
1: ครับเพราะตอนนี้พอลงไปปุ๊บเนี่ยเริ่มมีคนไทยที่จะมีการแชร์กันแล้ว
0: ใช่ครับ
1: คนไทยก็เริ่มแชร์กันฮะช่วยกันตามหาแล้วเพราะแฟนคลับของน้องเขามีเยอะ
0: ครับ
1: เสร็จปุ๊บกงสุลโทรมา
0: ครับ
1: เขาว่าไงครับ
0: เขาคุย
1: ว่าไงลูก
2: ให้แอดไลน์ค่ะ
1: ครับ
2: แอดไลน์คุยกันผ่านไลน์เพื่อแจ้งข้อมูลของน้องอะค่ะ
1: ครับ
2: ก็เลยแจ้งไป
1: เราก็แจ้งข้อมูลไปให้เขา
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วทุกอย่างก็ยังเงียบอยู
2: ่ยังเงียบอยู
1: ่ก็คือยังตามกันไปได้
2: ใช่ค่ะ
1: โอเคผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาไล่เรียงกันต่อนะครับในไทม์ไลน์นี้นะครับผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวฟังธงของน้องทั้งสองคนเขาว่าวันนี้ที่เขามานั่งที่เนี่ยคือในมุมเขาเนี่ยเขาต้องการอะไรนะฮะแล้วธงเขาคืออะไรที่สำคัญที่สุดผู้ชมครับคือในระหว่างที่พี่น้องสองคนกำลังพยายามตามหานะครับคนไทยทั้งประเทศเนี่ยพอรับทราบเรื่องก็ช่วยกันนะฮะหนึ่งในนั้นคือว่านไฉแต่เรื่องเนี่ยต้องบอกเลยครับว่ามันโชคร้ายจริงๆครับคุณผู้ชมครับคือไปทราบว่าน้องเนี่ยเสียชีวิตตั้งแต่วันที่14เสียชีวิตตั้งแต่14นะครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่19นะฮะ14ก็คือคุยเนี่ย13ครั้งล่าสุด4โมงเย็นกว่าๆที่เมืองไทยข้ามอีกวันนึงเนี่ยน้องเสียชีวิตอยู่ในห้องที่โรงแรมนะครับคุณผู้ชมครับพักสักครู่นะครับเพราะเรื่องนี้บอกเลยว่ามันมีความกังขาในความรู้สึกของตัวญาติญาตินะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นการเสียชีวิตเพราะมีการพูดไปเยอะแยะมากมายทำร้ายตัวเองมีโรคประจำตัวถูกฆาตกรรมหรือแม้กระทั่งนะฮะข้อมูลใหม่น้องอาจจะได้กลิ่นกรรมฐานจากแหล่งท่องเที่ยวที่นั่นเพราะมีบ่อน้ำพุ 2,000 กระบอกครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับสนับสนุนโดยเตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Flame เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เม็ดอมผสมสมุนไพร iHerb สูตรปราศจากน้ำตาลน้ำปลา

0: แม่บุญล้ำผลิตภัณฑ์ Starwell
1: ภาพจากครัวจริงที่ใช้กระหน่ออร่อยชัวรสหมูสูตรใหม
2: ่หอมกว่าเดิมด้วยกระเทียมพริกไทย
3: เป็นยัง
4: หอมติดจมูก
5: อร่อยชัวครับ
6: อร่อยจริง
1: ขนออร่อยชัวรสหมูสูตรใหม่
3: เข้มข้นถึงรสสองเท่า
5: อร่อยชัว
1: 10ปีมิสเตอร์ DIY ฉลองใหญ่พบสินค้าลดสูงสุด 56% ช็อปครบรับฟรีบันดีกิฟต์ต่อและสิทธิ์สุดคุ้มแลกซื้อสินค้าราคาพิเศษถึง31สิงหาคมนี้ลุ้นต่อรับบัตรกำนันมิสเตอร์ DIY 4,000 บาทรวมมูลค่า 800,000 บาทถึง31กรกฎาคม2569ที
7: ่เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงออนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงออน
8: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
9: ทำไมถึงอยากทำคดีนี้หรอ
10: เพราะดองไง
9: แน่ใจนะ
10: ดองคิดว่าฝนจะทำเพราะอะไร
9: เพราะพี่โอบไง
11: โอบสมภากุลเป็นผู้มีอิทธิพลที่อยู่ในรายชื่อที่กองปราบต้องจัดการ
9: พี่จะเอาผู้หญิงคนไหนก็ได้แต่ทำไมต้องคนนี้ทั้งที่เขาเป็นตำรวจ
12: เขาคือแฟนคนแรกของกูและจะเป็นแฟนคนเดียวของกูตลอดไป
9: ทางเดียวที่เราจะเลิกได้ก็คือเราต้องมั่นใจว่าพี่โอบจะไม่มีทางออกจาก
11: พี่เป็นคนดีมันไม่แฟร์เลย
9: ชีวิตมันไม่แฟร์อยู่แล้วฝนเพราะตอนนี้ดองต้องมาเห็นฝนอยู่กับพี่โอบแล้วทำเป็นเหมือนไม่รู้สึกอะไรเลยอ่ะมันก็ไม่แฟร์เหมือนกัน
8: สองหัวใจจันทร์อังคาร20:30 นเริ่ม11สิงหาคม
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: ป๊าป๊าคือยอดมนุษย์

0: ป๊าเก่งที่สุดถ้าป๊าป๊าไม่ป่วย
1: กรุงเทพประกันชีวิต
2: ผู้สาวเผาซ่าขอล็อกนะคะน้ำมันเครื่องเผาซ่าเทคโนโลยีลองไลฟ์เทคด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปยาวล็อกตัวล็อกหัวใจ
3: ฟันโอ
4: 6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ
3: ฟันโอ
4: ฟันโออร่อยฟันโอ้โหคุ้มจริง
5: The Force, Mitsubishi X-Force HEV.
6: สนับสนุนโดย Nini Moisture Kiss ครีมอาบน้ำและบอดี้เซรั่มสบู่เบนเน็ตสูตร C&E และสูตร Extra White ผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรไลโอแพ้อากาศน้ำมูกไหลมูกฟี่ยาไม่แก้แพ้ลดน้ำมูกคอฟเฟนิรามีดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ลับมาสู่รายการโหนกระแสท่านผู้ชมครับคือต้องบอกแบบนี้นะครับว่าอะไรก็ตามแต่ที่เรามีการพูดคุยกันในวันนี้เราอย่าเพิ่งไปสรุปว่ามันจะต้องเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้นะครับต้องบอกแบบนี้ก่อนมันอาจจะเป็นการตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสันนิษฐานมันเป็นความรู้สึกของทางฝั่งของตัวญาติของทางผู้เสียชีวิตเขานะฮะว่ามันมีอะไรที่มันเขายังไม่รู้หรือเปล่าเพราะตอนนี้เอาตรงๆสุดท้ายต้องรอผลการชันสูตรถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เพราะตอนนี้มันยังตอบอะไรไม่ได้จริง
1: ๆ
0: แต่ที่แน่ๆนะครับเท่าที่ทราบมาเนี่ยตอนแรกเลยทางฝั่งของตัวว่านฉายเองเนี่ยก็ได้มีการตามเรื่องนี้ไปตามเรื่องนี้ได้ยังไง
2: คร
0: ับ
2: คือย้อนกลับไปในไทม์ไลน์นะครับวันที่เมื่อวานซืนเนาะหลังจากที่โพสต์ออกมาเพื่อตามหาหลุดเนี่ยผมไม่เห็นข่าวตอนเย็นว่าหลุดหายไปตัวผมเนี่ยไม่ได้รู้จักกับหลุนในทางส่วนตัวแต่อาจจะเคยดูคอนเทนต์กันผ่านตาเพราะทำคอนเทนต์เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เรื่องท่องเที่ยวเหมือนกันเราเห็นเราก็ตกใจเราก็รู้สึกว่าเราจะช่วยอะไรทางนี้ได้บ้างหรือเปล่านะครับตอนแรกผมไม่คิดว่าจะมานั่งอยู่ตรงนี้ด้วยซ้ำผมคิดว่าตัวผมเนี่ยเป็นบริษัททัวร์เนาะเราลูกทัวร์ผมเพิ่งกลับมาจากจอร์เจียแล้วก็มีแก๊งโลคอลไกด์ที่เขาเชี่ยวชาญมากๆเนี่ยอยู่ฝั่งนั้นผมคิดว่าตัวผมน่าจะช่วยตามหาได้อีกแรงนึงก็เลยหาเบาะแสเพิ่มเติมโดยการโพสต์ลงไปในเพจนะครับแล้วก็มีคนให้เบาะแสมาเยอะเลยซึ่งมีประโยชน์บ้างบางอันก็คือเป็นอันที่ทราบอยู่แล้วแต่คอมเมนต์ก็รันไปเรื่อยๆทีนี้มันก็จับต้นชนปลายไม่ถูกว่าสถานที่สุดท้ายน้องอยู่ที่ไหนและคำถามสำคัญก็คือน้องออกจากจอร์เจียไปหรือยัง
0: ครับ
2: นี่แหละครับวันรุ่งขึ้นผมก็เริ่มลองสโคปให้มันง่ายขึ้นในการตามหาสำหรับตัวผมเองแล้วก็ทีมคนไทยหรือว่าไกด์ต่างๆที่ช่วยกันตามหาฝั่งนู้นนะครับวันที่29เนี่ยผมประสานกับโลโคไกด์แล้วก็แจ้งตำรวจแล้วก็ทราบแล้วว่าที่จอร์เจียเนี่ยเป็นข่าวเหมือนกันนะครับแล้วก็มีหลายทีมเนี่ยรวมถึงคนไทยนะครับในจอร์เจียไกด์ต่างๆบริษัททัวร์ต่างๆของนู้นช่วยกันตามหาบางคนประเวณตามหาด้วยมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยเราก็ได้รู้เรื่องนี้มาละผมใช้วิธีการสโคปจากความน่าจะเป็นในฐานะที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทำวางแผนท่องเที่ยวเหมือนกันเนี่ยว่าวันที่มันจะเป็นอย่างนั้นจะไปที่ไหนได้ก่อนที่จะเข้าอาร์เมเนียนะครับก็เลยคิดว่าคงลงไปทางใต้ก็เลยเปิดแมปแล้วก็หาข้อมูลต่างๆว่าที่ไหนที่มันควรจะไปทำคอนเทนต์บ้างนะครับทีนี้ผมเริ่มจากการหาคำตอบว่าหลุนออกจากจอร์เจียหรือยังเพื่อสโคปให้มันใกล้ขึ้นก็เลยเสิร์ชชื่อในอินเทอร์เน็ตเพราะเราไม่รู้ชื่อจริงของหลุนนะว่าสะกดยังไงแล้วก็เช็คไป
0: ตอนนั้นยังไม่ได้คุยกับทางครอบครัวด้วย
2: ใช่ครับยังครับนั่นคือช่วงเช้า
0: ช่วงเช้า
2: เราส่งให้ทางโลโคไกด์เช็คใช้คอนเนคชันส่วนตัวเช็คแล้วมันไม่ตรงทีเนี้ยในระหว่างนั้นนะครับด้วยความที่วันก่อนเราโพสต์ไปเนาะนักข่าวก็เริ่มโทรมาสัมภาษณ์และระหว่างที่นักข่าวมาเนี่ยผมก็คุยกับโลโคไกด์ไปเรื่อยๆเขาพี่นักข่าวเนี่ยก็ให้คำแนะนำว่าเฮ้ยงั้นขอพาสปอร์ตน้องไห
0: ม
2: ขอพาสปอร์ตทางที่บ้านไหมก็เลยขอไปทางพี่ชาย
0: ก็คือทางมอส
2: ขอไปทางมอสครับทีเนี้ยมอสก็ติดต่อกลับมาทางผู้จัดการแล้วก็สุดท้ายเราได้คอนเนคกันจริง
0: ๆ
2: ผมก็ค้นพบว่าอ๋อสุดท้ายแล้วอะตอนนี้ยังไม่มีใครประสานเรื่องจริงๆเลยมันเหมือนแบบทุกคนใจดีแล้วช่วยหมดนะครับแต่ว่าไม่มีใครประสานกับครอบครัวเราก็เลยบอกอ่ะโอเคใจเย็นๆนะเดี๋ยวเผื่อพี่จะช่วยประสานอะไรได้บางอย่างทีเนี้ย
0: ก็คือเหมือนคำว่าณตอนนั้นเองเนี่ยหลายๆคนเนี่ยคือต้องบอกแบบนี้ผู้ชมครับคือเรื่องของหลุนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่หลายๆคนเนี่ยรักเขานะฮะแล้วก็มีแฟนคลับของเขาเนี่ยค่อนข้างจะมากพอสมควรนะครับปรากฏว่าก็จะมีทางหลากหลายสายเลยในการช่วยกันตามหานะฮะเพราะตอนแรกเนี่ยต้องบอกเนี่ยการสื่อสารของแต่ละสายเนี่ยเขาก็ไม่ได้รู้จักกันนะครับอย่างเช่นถ้าที่ผมทราบมาก็จะมีทางฝั่งคุณอ้ําถูกมั้ยฮะมีคุณอ้ําอีกทีมนึงมีคุณแยม
2: มีคุณแยม
0: คุณทอม
2: มีกลุ่มคนไทยในจอร์เจียกลุ่มเที่ยวจอร์เจ
0: ียกลุ่มคนไทยจอร์เจีย
2: ค
0: นก็จะมีคนบางคนกลุ่มนี้ในบางส่วนนะฮะเขาจะมีการประสานไปหาทางฝั่งของตัวจ่าพิชิตก
2: ็
0: อีกกลุ่มหนึ่งก็จะมีการพูดคุยกันให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนข้อมูลกันส่วนทางนี้ก็ไม่ได้รู้จักกับทางฝั่งนี
2: ้
0: ก็ดำเนินการทางฝั่งของเขาไป ทุกสายก็มุ่งไปหาเลยว่าอยู่ที่ไหนทุกคนช่วยกันหมดจนกระทั่งหลังจากนั้นยังไงฮะ
2: ผมเล่าอย่างนี้ครับคือทุกอย่างมันรวดเร็วรวดเร็วมากๆเนาะเรายังไม่มีทางยังไม่ได้ประสานกันเลยแต่ละทีมเรารู้ว่าใครช่วยทางไหนบ้างทีนี้เนี่ยครับพอผมได้คุยกับมอสแล้วเนี่ยก็ได้รู้เรื่องมาว่ามอสก็เริ่มกลัวเหมือนกันเพราะว่าข่าวเริ่มดังแล้วก็จะมีพวกเฟกนิวต่างๆเนี่ยชอบส่งอะไรมาทั้งทางผู้จัดการผมทั้งทางผมทั้งทางมอสคราวนี้มันก็ไม่น่าไว้ใจแล้วว่าอันไหนเป็นเรื่องจริงและคนเดียวที่รู้สึกว่าพี่คิดเอาเองหรือเปล่าไม่รู้นะที่มอสไว้ใจเนี่ยมันเป็นเราแล้วเพราะเราเปิดหน้าเราเปิดหน้าเราตั้งใจจะช่วยทีเนี้ยก็เลยเริ่มประสานไปเรื่อยๆครับเริ่มประกาศลงเพจว่าสุดท้ายพอได้พาสปอร์ตมาเนี่ยก็เช็คไปแล้วก็ค้นพบว่าตุ่นได้เข้า

0: จอร์เจียไปตั้งแต่วันที่11
1: 11นะฮะก็เป็นไปตามที่ทางฝั่งของตัวมอสบอก
0: ครับ
1: ว่าคาดว่าน้องน่าจะเดินทางไปคือ11
0: ครับ
1: นะฮะก็ตามนั้นครับ11นะฮะ11กรกฎาค
0: มแต่ไม่มีการออกจากจอร์เจียครับแปลว่าเราสโคปได้แล้วว่าเราไม่ต้องไปหาที่อาร์เมเนียที่จอร์เจียนี่แหละแต่ว่าน้องอยู่ที่ไหนครับหลังอันนี้เราก็ประกาศออกไปในเพจว่าเพื่อให้ทีมต่างๆที่เราไม่รู้จักกันเนี่ยเขาได้รู้ว่าสโคปอยู่ในจอร์เจียนะเราช่วยกันตามหาผมก็ติดตามเพจของคนอื่นด้วยว่าเขาไปตามหาที่ไหนเราจะได้ไม่ต้องซ้ำรอยกันจะได้แบบกระจายเพราะจอร์เจียเขาใหญ่แต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากจนเกินไปนะครับผมก็ทีมโลโก้ไกด์ผมเนี่ยก็เริ่มระดมคนขับรถไปตามหมู่บ้านทางโทรศัพท์ไปตามเกสต์เฮาส์ไปทางใต้ที่ผมสันนิษฐานเอาไว้ตอนต้นนะครับแล้วก็ในช่วงบ่ายเนี่ยเราคุยกับน้องมอสตลอดครับตอนนั้นนะสิ่งที่ได้รับคำแนะนำอันนี้ขอบคุณพี่มินอารมณ์อรวนแล้วครับแล้วก็พี่เพชรเจ้าของบริษัทนำเที่ยวต่างประเทศที่เป็นแนวเอกโซติกเขาโทรมาบอกว่าบอกน้องก่อนสิ่งแรกที่ควรทำคือแจ้งอินเตอร์โพลเพราะว่าตอนแรกอ่ะด้วยความที่เราก็ไม่มีความรู้เหมือนกันเราไม่รู้ว่าจะต้องเราก็คิดถึงต้องแจ้งสถานทูตใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: อินเตอร์โพลคือตำรวจสากลตามไปแจ้งความเอาไว้เพื่อให้ออกเยลโล่นอติสก็คือเหมือนใบแจ้งความอย่างเงี้ยครับเพื่อให้แพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram หรือว่าไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายโทรศัพท์ของต่างประเทศเนี่ยเขาสามารถแทร็กได้ว่าหลุนใช้โทรศัพท์ที่สุดท้ายที่ไหนมันจะสกบง่ายขึ้นและในระหว่างนั้นนะผมก็ได้ทราบว่าอ๋อสุดท้ายแล้วอ่ะไม่มีใครดำเนินเรื่องนี้เพราะว่าน้องอยู่กาฬสินทั้งบ้านเลยผมก็เลยได้คุยกับมอสว่ามอสแล้วมีคนที่อยู่กรุงเทพไหมเพราะเรื่องนี้มันอาจจะเร่งด่วนถ้าเราจะหาให้เร็วขึ้นเนี่ยมีญาติอยู่กรุงเทพไหมเพราะต้องเป็นญาติมอสก็แจ้งว่ามีแม่อาจจะเป็นแม่ที่พี่ขอโทษ
1: เป็นคุณแม่ของมอส
2: ใช่ครับ
1: เป็นคุณแม่ของมอส
0: ครับเป็นคุณแม่ของมอส
1: ก็คือป้าของทางฝั่งของตัวหลุนกับทางโกะนี่แหละ
0: ใช่แล้วก็เป็นคุณแม่ที่อยู่คนเดียวทีนี้ผมก็ถามว่าแล้วจะใครจะพาคุณแม่ไปแล้วจะประสานสามารถประสานได้หรือเปล่าสุดท้ายเลยผมก็เลยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมพาไปเอง
1: ครับ
0: เพราะว่ามันไม่มีใครแล้วเนื่องมาก็หลังจากนั้นผมก็ทักหาพี่หนุ่มบอกว่าพี่หนุ่มครับพอมีคอนเนคชันคนที่อยู่ในกลุ่มนี้ไหมเพราะว่าผมไม่มีประสบการณ์เหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเป็นคนประสานและพาแม่ของน้องเข้าไปแจ้งความเรื่องนี้ก่อนนะครับระหว่างนั้นเนี่ยเราตามหาต่อเนื่องเราประสานกันเรื่องนี้เริ่มมีเฟคนิวมากขึ้นเรื่อยๆและสุดท้ายเนี่ยมีอินบ็อกซ์แล้วก็มีการประกาศหน้าเพจที่มีคนระดมส่งเข้ามาเรื่อยๆนะครับ บอกว่าพบน้องแล้วซึ่งสารนี้มีเยอะมากเจอแล้วเจอนู่นนี่นั่นมีแบบพวกประสาทพิมพ์มั่วๆก็
1: ม
0: ีเราก็เลยแบบไม่รู้อันไหนเชื่อไม่ได้ทั้งมาทั้งอินบ็อกซ์ของน้องทั้งหน้าเพจทั้งคอมเมนต์สุดท้ายมาเห็นอันนึงที่น่าเชื่อถือเป็นคอมเมนต์ของคุณแยม นะครับเราก็ผมก็เริ่มเอะใจแล้วบอกก็โทรหามอสอีกรอบนึงว่าอันเนี้ยพี่ฝากลองเช็คหลังบ้านได้ไหม
1: กับทางคุณแยม
0: กับผมไม่รู้จักคุณแยมผม
1: หมายถึงว่าให้ทางมอสเนี่ยเช็คกับทางคุณแยมถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: ว่ามันเป็นยังไง
0: เขาอินบ็อกซ์มานะพี่ฝากเช็คหลังบ้านหน่อยว่ามีคนพิมพ์มาจริงหรือเปล่าแล้วผมขณะเดียวกันก็คือพิมพ์ในคอมเมนต์คุณแยมว่าขอเบอร์โทรศัพท์ผ่านอินบ็อกซ์ได้ไหมครับเพื่อจะเอาเบอร์เนี่ยติดต่อเพื่อจะได้รู้เรื่องหลังจากนั้นเนี่ยผมก็น้องก็อ่านข้อความของคนที่ส่งมาของคุณแยมนะครับและผมก็เลยบอกให้มอสถามว่าสถานีตำรวจที่ไหนสถานที่เกิดเหตุที่ไหนเพื่อเราจะได้รีเช็คได
1: ้
0: ก็ได้ชื่อสถานีตำรวจมาครับ
1: ครับก็คือสรุปง่ายๆคือว่าทางฝั่งของตัวว่านฉายเองเนี่ยได้มีการประสานงานตั้งแต่แรกในการที่จะไปตามหาก็เป็นอีกสายหนึ่งที่ไปตามนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ปรากฏว่ามันมีเฟกนิวส์อย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วคนนั้นเป็นอย่างนี้เจอน้องที่นั่นเจอน้องที่นี่น้องเป็นอย่างนั้นน้องเป็นเยอะแยะมากมายจนกระทั่งทางฝั่งของตัวมอสเองเนี่ยสับสน
2: ใช่ครับ
1: ผมเองมีโอกาสคุยกับทางฝั่งมอสบอกว่ามันมีคนคนนึงโทรมาบอกใช่ไหม
2: ใช่
1: ชื่อ

0: พี่ท็อปครับ
1: พี่ทอมนะ
0: พี่ทอมใช
1: ่
0: พี่ทอมกับพี่อ้ําแล้วก็พี่เบนซ์ครับกวนนั้นเขาคือเขาอยู่ด้วยกันเขาบอกว่าเขาออกไปตั้งแต่เช้าเพื่อจะไปแจ้งความคนหาย
1: ครับ
0: ทีนี้พอเขาขอชื่อน้องไปก็บอกว่าเป็นชื่อน้องจริงๆพี่เสียใจด้วยนะแต่ตอนนั้นผมยังรับไม่ได้ผมก็เลยบอกว่าย
1: ังไม่เชื่อว่ามันจริงหรือเปล่า
0: ใช่ครับผมก็เลย
1: โทรไปหาทางพี่ว่าน
0: ใช่ครับ
1: บอกให้ช่วยเช็คอีกทีสิ
0: ช่วยเช็คอีกทีให้หน่อย
1: เพราะว่าตอนนี้มีทางพี่ทอมทางพี่อ้ําเนี่ยติดต่อมาแล้ว
0: ใช่คร
1: ับ ว่านพอได้ยินข้อมูลตรงนี้ก็เลยไปตามเช็คอีกทีนึง
2: ใช่ครับ
1: ว่ามันใช่หรือเปล่ามันเป็นเฟคนิวส์หรือเปล่าจนกระทั่งไปเจอว่ามีเพื่อนเนี่ยไปดูที่สถานีตำรวจ
2: ใช่ครับเพราะว่าโทรไปตอนแรกเขาไม่รับสายนะด้วยความจอเจียบผมไม่รู้เหมือนกันว่าระบบโทรศัพท์เขาเป็นยังไงแล้วก็เลยตัดใจไปดูเลยก็ได้คลิปมาว่าเขาไปถึงแล้ว
1: ก็คือทางคนที่นั่นใช่ไหมที่ทางบริษัท
2: ก็ไปถึงสถานีตำรวจแล้วทีเนี้ยผมก็คุยกับน้องตลอดเพราะว่าก็เราก็ภาวนาว่าขอให้ไม่ใช่เรื่องจริงแล้วเข้าไปครับ
1: คือตอนนั้นคนที่ไปเลยเขาแจ้งเลยไหมว่าเจอถนนแล้ว
2: ก็พอเข้าไปคุยกับตำรวจนะครับก็คุยพร้อมกันเลยเป็นภาษาอังกฤษสรุปว่ายืนยันว่าเจอหลุนจริง
1: ๆครับ
2: ครับซึ่งอันนี้ผมไม่รู้ว่าจะลงดีเทลได้หรือเปล่านะครับ
1: ยังไงครับ
2: เช่นสาเหตุเบื้องต้นที่ตำรวจพบ
1: อ่ะได้ครับ
2: หรือ
1: ยินดีไหมเอายินดีให้เขาเปิดเผยไหมฮะ
0: ครับ
1: เชิญครับ
2: โรงแรมชื่อโรงแรมต้องไหมครับหรือว่า
1: โรงแรมไม่ต้องก็ได้ครับโรงแรมไม่ต้องดีกว่าเอาเป็นว่าเป็นโรงแรมมีชื่อแห่งหนึ่งกันแล้วกัน
2: ใช่ครับ
1: มีโรงแรมมีชื่อแห่งหนึ่งนะครับแต่ว่าเชนก็คือจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะดาวจะลงมานิดนึงไม่ได้เป็นแบบ
2: ไม่
1: เหมือนกับบริษัทแม่ไม่เหมือนกับเครือแม่โอเคประมาณนั้น
2: ผมถามคำถามแรกกับตำรวจครับเป็นภาษาอังกฤษว่ายืนยันแน่ชัดใช่ไหมว่าเป็นหลุนจริงๆตำรวจยืนยันว่าชื่อนามสกุลตรงกับพาสปอร์ตผมเลยถามกลับไปว่าแล้วคุณมีหลักฐานอะไรล่ะเจอพาสปอร์ตไหมเจอไอดีการ์ดหรือเปล่าเจอสิ่งของอะไรที่ยืนยันว่าเป็นหลุนหรือเปล่าตำรวจแจ้งว่าต้องทำเอกสารจากญาติมาถึงจะให้ดูได
1: ้
2: นะครับเบื้องต้นตำรวจบันทึกสาเหตุการเสียชีวิตที่เจอตอนแรกนะครับวันที่14กรกฎาคมตำรวจยืนยันพบร่างหลุนในโรงแรมแห่งหนึ่งในทบิลิซีนะครับขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิตเบื้องต้นไม่พบบาดแผลหรือหลักฐานที่บ่งชี้ว่ามีการใช้ความรุนแรงหรือถูกทำร้ายนะครับแล้วก็พูดมาคำพูดเขาบอกว่าเหมือนลักษณะคนหลับไปเลย
1: ครับ
2: นะครับ
1: อันนี้ตำรวจเขาบอกมา
2: ตำรวจบอกครับแล้วก็ผมให้เขาพิมพ์ยืนยันอีกครั้งนึงเพื่อเป็นลายลักษณ์อักษร
1: ครับ
2: แล้วก็ร่างของหลุนถูกเก็บไว้ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เลวานซัมคาอูลีเพื่อรอชันสูตรนะครับทีเนี้ยผมก็เลยถามว่าเอาแล้วเราจะต้องทำยังไงต่อตำรวจตอบกันบอกว่าการรับร่างและทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตจะต้องเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลที่ครอบครัวมอบอำนาจโดยจัดทำหนังสือมอบอำนาจได้ทางออนไลน์
1: ครับ
2: ใช่ครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็มั่นใจแล้วว่าเกิดเรื่องนี้จริง
1: ๆ
2: สุดท้ายแบบผม
1: ก็แจ้งมาทางพี
2: ่ผมบอกพี่หนุ่มก่อน
1: ใช่ใช
2: ่แล้วก็
1: ตั้งแต่ช่วงเย็นนะประมาณสักทุ่มนึง
2: เป็นช่วงชีวิตที่ผมไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเองที่เราจะต้องโทรแจ้งญาติเราเป็นคนต้องโทรแจ้งหมอผม
1: ใช่เพราะตอนนั้นน่ะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนิดนึงก่อนคือเมื่อวานผมทำงานเสร็จก็ปรากฏว่าก็ได้รับข้อความจากทางฝั่งของตัวว่านนี่แหละส่งบอกพี่ผมเจอน้องแล้วนะผมก็ตกใจแล้วก็บอกว่าคือน้องไม่อยู่แล้วนะครับแล้วผมก็เลยขอเบอร์ว่านแล้วโทรไปคุยกับว่านเลยก็คุยกันแล้วก็คุยกันบอกว่านต้องบอกทางครอบครัวเขาก่อนว่านบอกผมจะต้องโทรไปหาครอบครัวเลย
2: ครับ
1: แล้วว่านก็โทรไปบอกทางมอส
2: ก็โทรไปคุยกับมอสว่ามอสทำใจดีๆนะพี่เสียใจด้วยเจอแล้วเราหลุนจากไปแล้วจริงๆได้รับคำยืนยันแล้ว
1: ครับซึ่งเพื่อเป็นการยืนยันคำพูดของทางฝั่งของตัวคุณทอมกับทางคุณอ้ำว่ามัน

0: เป็นไปตามที่เขาพูด
1: มันเป็นเรื่องจริงครับ
0: มันเป็นเรื่องจริงตามที่ต้นน้องสงสัยเนี่ยฮะคือเนี่ยคือไทม์ไลน์คือที่ทางฝั่งของตัวว่านเนี่ยเขาก้มๆอ่านอยู่เนี่ยต้องบอกนี้คุณผู้ชมครับเขาไล่ไทม์ไลน์ของเขามาเลยเพราะว่าบางทีเนี่ยมันพลาดไปในบางจุดเนี่ยมันจะไม่ดี
2: ครับ
0: เขาก็เลยต้องไล่มาเหมือนกับเขียนมาเลยอ่ะผมเหลือไปมองเนี่ย

0: อนนั้นน่ะสิ่งที่มันสะเทือนใจมากเพราะผมอ่ะหลังจากที่วางจากม่านเนี่ยผมโทรไปหามอสไปคุยกับมอสมอสพูดกับผมบอกว่าย่าเนี่ยยังทำใจไม่ได้และไม่เชื่อ
1: ใช่ครับ
0: และไม่เชื่อว่านั่นคือหลานของเขาพักสักครู่ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับเพราะว่าเดี๋ยวคงต้องมาคุยเรื่องเราการเสียชีวิตแล้วนะครับแล้วก็วันนี้จะนำร่างน้องเนี่ยกลับมายังไงนะครับคือเท่าที่ผมมีโอกาสได้สอบถามมาเนี่ยมันก็จะมีในมุมบางท่านที่เคยไปเสียชีวิตที่นู่นแล้วทางบ้านเนี่ยอาจจะไม่ได้ไม่ขอภัยนะฮะอาจจะไม่ได้มีสตุ้งสตางในการที่จะนำร่างกลับเขาต้องฝังไว้ที่นั่นนะแต่อันเนี้ยยังไงเราคงไม่ได้ยอมให้หลุนอยู่ที่นั่นครับยังไงก็ต้องเอาเขากลับมาจะด้วยทางใดทางหนึ่งนะครับเรามีการพูดคุยกันแล้วล่ะครับยังไงต้องเอากลับมาพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ครีมภูเขาเฮเซลครีมสโนว์วิตาเดย์แอสตาเซนทิน6มิลลิกรัมเมื่อมีอาการภูมิแพ้นึกถึงลอริโนตัวยาลอราทาดีลอริโนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาแป้งมิสทีนโปรแอคทีฟเพอร์เฟคชั่น
3: ใหม่ชิกกี้ขนมกรอบใหม่รูปทรงน่องไก่ซอสเข้มสะใจลองเลย
4: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง15สิงหาคมนี
1: ้ซึ่งบอกงี้ครับวันนี้หลังจากเข้ารายการเสร็จเนี่ยผมจะพาน้องไปที่อินเตอร์โพลไปแจ้งตำรวจสากลเอาไว้เพราะว่าผมเป็นเรื่องใหม่สำหรับผมเหมือนกันว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยเขาอาจจะไม่ทำงานร่วมกันโดยตรง ถ้าเรามีใบแจ้งความเรียกว่า Yellow Notice เนี่ยมันจะสามารถ tracking เรื่องต่างๆได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราเดาตามไทม์ไลน์อ่ะมันไม่รู้หรอกแต่ถ้าตามจากอุปกรณ์สื่อสารของน้องเนี่ย มันอาจจะเจอได้ง่ายขึ้นครับ
0: โอเคนะครับพักสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาในช่องทางโซเชียลนะครับสักครู่เดียวครับช่วงนี้นะครับพบกับทางคุณปอภาคภูมินะครับเดี๋ยวกลับมาครับ
5: เราทำงานมาเองวันนี้คุณปอนำรังนกแท้มาลดราคาพิเศษค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับสวัสดีพี่หนุ่มที่อยู่ฝั่งนู้นด้วยนะครับและสวัสดีแฟนรายการช่อง3และแฟนรายการโหนกระแสทั่วประเทศด้วยนะครับเหมือนที่พี่หมวยบอกครับผมมาตรงจากโรงงานวันนี้เอารังนกแท้มาลดราคาให้กับแฟนรายการช่อง3หลายคนจะรอซื้อรังนกเฉพาะเทศกาลแต่วันนี้โรงงานมาขายของเองไม่ต้องรอเทศกาลเดี๋ยวจะเอารังนกมาลดราคาให้กับแฟนรายการช่อง3และแฟนรายการโหนกระแสทั่วประเทศครับทุกครับก่อนจะซื้อการให้ท่านผู้ชมดูโรงงานของเรานิดหนึ่งครับวันนี้ผมมาในนามของโรงงานคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนย้ำและขีดเส้นใต้คำว่ามหาชนนิดหนึ่งครับคือโรงงานของเราจดทะเบียนในตลาดทรัพย์ในนามของโรงงานคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนท่านผู้ชมดูบนหน้าจอนะครับทุกขวดเราผลิตพิถันทุกขวดเราใส่ใจใครไม่เคยเปิดใจกินนกอยากให้ลองโปรตรงจากโรงงานนอกเหนือจากโรงงานรังนกของเราเป็นนกแท้ครับออกจากโรงงานมหาชนทั้งนานะและคอลลาเจนไดเปปไทด์ไซส์แบบนี้เรียกว่าไซส์45 ml ส่วนตัวพี่หมวยคิดว่าราคาต่อขวดอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ
5: ก็ต้องเป็นร้อยนะคะคุณปอ
6: หลักร้อยต้องมีเนา
5: ะ
6: วันนี้ผมทำเป็นแพ็ค1โลครับ1โลเท่ากับ12ขวดปกติพี่หมวยว่าขวดละประมาณ100บาท12ขวดบนหน้าจออย่างต่ำต้องมี 1,200 บาทวันนี้ใครดูรายการอยู่แล้วโทรมาก่อนบ่ายโมงกับอีก45ทีจาก 1,200 บาทวันนี้ผมปรับราคาเหลือแค่990บาทและในงบ990บาทผมมีรังนกเพิ่มแบบนี้พี่หมวยเอามั้ยฮะ
5: เอาสิคะ
6: อ่ะท่านผู้ชมพี่หมวยว่าเอานะในงบ990บาทผมขออนุญาตเบิกรังนกเข้ามารายการอันนี้คือแถมนะครับไม่คิดมูลค่าอันนี้คือให้ฟรีอันนี้คือให้ฟรีและอันนี้คือให้ฟรีนะครับรวมรังนกทั้งหมดท่านผู้ชมครับ6ขวด12ขวดครับ18ขวด24ขวดและ30ขวดถ้าพี่หมวยว่าพี่หมวยบอกว่าขวดละ100บาท30ขวดอย่างต่ำต้องมี3,000 บาทแต่วันนี้ใครโทรก่อนบ่ายโมงอีก45ทีนะจาก 3,000 บาทครับผมยืนยันจ่ายจบที่990บาทเอา990บาทตั้งเอา30ขวดหารเหลือขวดละ33บาทและไซส์ของเราคือไซส์45 ml ใครโทรก่อนบ่ายโมงอีก45ทีผมบริการส่งฟรีและผมบริการเก็บเงินปลายทางและวันนี้โรงงานมาขายของเองงบ990บาทถ้าผมว่าผมมีของแถมอีกพี่หมวยเชื่อไหม
5: จริงเหรอคะ
6: มีครับอ่ะขอญาตเบิกของแถมเข้ามารายการครับวันนี้ผมจะให้กาต้มน้ำฟรีแบบนี้1ใบเป็นเสลดแท้จุได้2ลิตรนะและก็ไม่พอ

0: ผมให้กาแฟลิปเน็ตซึ่งปกติวางจำหน่ายตามบูธวสันต์ CJ Big Seltas 1กล่องมี10ซองผมให้2กล่องรวม20ซองหมดหน้าจอจ่ายแค่990บาทใครสนใจตอนนี้เบอร์มารอบริเวณด้านล่างจอครับ02-65888ไปดูโปรรอบที่1พร้อมกันทั่วประเทศครับวันนี้ผมคิดเฉพาะราคาระดกครับขวดนึง33บาท30ขวดคือ990บาทกาแฟลิปเน็ตเป็นกาแฟโรบัสต้าครับ1กล่องมี10ซองผมให้2กล่อง20ซองและกาต้มน้ำขวามืออันนี้ผมให้ฟรีไม่คิดมูลค่าหมดหน้าจอจ่ายจบที่990บาทใครสนใจโทรกับ2-65888ครับฝากพี่หมวยเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่เลยว่าโปรวันนี้น่าสนใจมากน้อยขนาดไหนคร
1: ับน่าสนใจมากค่ะปกติแล้วขวดเป็นร้อย
0: ถูกต้องครับ
1: ค่ะแต่วันนี้990ได้30ขวดได้กาต้มน้ำได้กาแฟอีก20ซอง
0: ถูกต้อง
1: ส่งฟรีด้วย
0: ส่งฟรีและบริการเก็บเงินไปทั้งหมดหน้าจอจ่ายจบที่990บาทใครสนใจโทรกับ2-65888ครับเฉพาะกาต้มน้ำขอวิดีโอขึ้นมาหน่อยครับกาต้มน้ำตัวนี้เป็นสเตนเลสจุได้2ลิตรอันนี้ให้ฟรีไม่คิดมูลค่าส่วนกาแฟตัวนี้เป็นกาแฟลิปเน็ตครับปกติวางจำหน่ายตามบูธวสันต์ CJบิ๊กซีและโลตัสเป็นกาแฟสายพันธุ์โลต้าและตอนนี้มีส่วนผสมของถังเช่าที่เห็นจืดเนาะ1กล่องมี10ซองให้2กล่อง20ซองอ่ะขอโปรรอบที่2ขึ้นมาเลยครับวันนี้ย้ำครับรังนกขวดหนึ่ง33บาท30ขวดคือ990บาทกาแฟฟรี2กล่องรวม20ซองกาต้มน้ำฟรี1ใบครับหมดหน้าจอคือ990บาทใครสนใจ02-65888ครับและวันนี้เรามีสิทธิ์และซื้อตรงจากโรงงานให้ด้วยขอโปรรอบที่3ขึ้นมาเลยครับวันนี้ย้ำครับรังนกขวดหนึ่งผมคิดแค่33บาท30ขวดคือ990บาทกาแฟ2กล่องรวม22กาต้มน้ำฟรีอีก1ใบหมดหน้าจอจ่ายแค่990บาทใครสนใจโทรกับ02-065888และวันนี้ใครเบิ้ล2ชุดเรามีของแถมโทรก่อนบ่ายโมงอีก45นาทีครับ02-065888ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางกับโปรโรงงานมาขายของเองครับ
1: ขอบคุณคุณปอมากๆค่ะ
0: ขอบคุณคุณหมอที่มาต้อนรับ
1: หมดเวลาของโหนกระแสแล้วค่ะเรา2คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: เงินก็สำคัญงานก็สำคัญความรักก็สำคัญค่ะแต่ว่าสำหรับตอนนี้ค่ะเป๊กนี่เงินเลยค่ะสวัสดีค่ะผู้ชมค่ะวันนี้ค่ะเป็นรายการบางกอกกระซิบก็สิบกระซิบอยู่กันที่ช่อง3อาคารมารีนนท์เพราะว่าเรามีนัดสัมภาษณ์พิเศษกับ2นักแสดงจากเรื่อง The Running เงินงานความรักน้องอุ้มแล้วก็น้องไอซ์นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปถามกันดีกว่าว่าทั้งคู่เนี่ยเงินงานความรักเรื่องไหนสำคัญที่สุดสำหรับเขาตอนนี้เราไปสัมภาษณ์กันเลยค่ะ
1: ครบจบในเรื่องเดียวเราได้ข้อคิดแบบจุกๆเลยใช่ไหมล่ะน้องอุ้มน้องไอซ์
0: ถ้าพูดถึงในเรื่องของข้อคิดเรื่องนี้เนี่ยให้ข้อคิดกับคนดูเยอะมากๆคุณคิดว่ามีอะไรบ้าง
2: ผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของเราตามหาบาลานซ์ของชีวิตแล้วกันครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินงานความรักทุกอย่างมันสัมพันธ์หมด
3: รู้สึกว่ามันเป็นการใช้ชีวิตในปัจจุบันของคนที่หลากหลายรูปแบบคือเรื่องเงินงานความรักเนี่ยมันเป็นปัจจัยของชีวิตนั่นแหละแล้วในเรื่องบางคนก็ใช้เงินนำหน้าก่อนบางคนใช้ความรักบางคนใช้งานก็เป็นเรื่องการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันนี้ค่ะ
0: และแน่นอนเรื่องนี้มีการพูดถึงการตามหาความฝันวันนี้จะให้เลขเด็ดอะไรคะ
3: โอ้ไม่ใช่ฝันแบบนั้น
0: ไม่ใช่เป็นการ
3: คนละฝ
0: ันตามความฝันเรื่องของอาชีพหรือว่าความฝันของตัวเองอยากจะบอกอะไรกับคนที่ตอนนี้กำลังสู้แล้วก็อยากจะทำตามความฝันของตัวเองค่ะ
3: เป็นกำลังใจให้สำหรับทุกๆคนที่ไล่ตามความฝันรู้ว่ามันยากแต่ว่าไม่ว่ายังไงก็ไม่อยากให้ทิ้งความฝันนั้นไปนะคะแล้วก็ขอให้มีความรักกับสิ่งที่ทำสู้ๆนะคะ
2: ก็เป็นกำลังใจให้เหมือนกันครับเชื่อว่าที่ผ่านจุดนั้นมาได้เนี่ยจะต้องลำบากแน่นอนแล้วก็เชื่อว่าละครเรื่องนี้จะเป็นเพื่อนแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้อยู่เคียงข้างทุกคนละกัน
0: อันนี้คือในเรื่องแต่ถ้าพูดถึงเงินงานความรักในชีวิตจริงของทั้งคู่จะเป็นไงติดตามกันได้ในช่วงหน้าค่ะ
4: กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้นต
5: ์ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบกกิ้งโซดาเฟรชมิ้นต
4: ์ยาสีฟันวิปฟอร์มช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมฟิ้งเลยต้องดาลี
5: ่เบกกิ้งโซดา
6: หัวใจสำคัญในการเรียนรู้ของลูกอยู่ตรงไหนให้เขาฝึกฝนทานอาหารหลากหลายครบ5หมู่และเสริมโภชนาการเขาด้วยไฮคิวพลัสซูเปอร์โตพร้อม5สารอาหารที่มีประโยชน์เรียนรู้ให้หลากหลายนี่แหละหัวใจสำคัญ HiQ Plus Super Go
7: Excuse me Who's up
8: Online data tracker follows me everywhere I browse

0: 31กรกฎาคมนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
1: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
2: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
0: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซ็นทรัลระยอง
3: มาจับมาจอง
4: ให้บ่ต้องปวดแอวดำแล้วมีความสุขสนุกสนานคือการดำประกอบแค้นพี่น้องครับติดตามรายละเอียดในตุ่มห้องครับ
2: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทครับ
5: ปากสะอาด
6: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
7: ดีต่อเหงือกและฟัน
5: รสดีใช้ง่าย
6: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
7: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
2: ยาสีฟันเทพไทใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
0: ์ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซ็นทรัลระยอง
3: มาจับมาจองของอร่อย
0: 25-31 กรกฎาคมนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
8: ร้านก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
9: อร่อยที
10: ่ทำถึง
11: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งฟ้าไทยอร่อยตุ๊ดไลน์แมนถูกสุดทุกวันแกรนด์เซลดีลลดราคาเริ่มต้นแค่1บาทเมนูแบรนด์ดังเพียบเลยจ้าถึง31กรกฎาคมนี้ไลน์แมนถูกสุดทุกวัน
12: สั่งเลย
0: ครัวคุณต่อย
13: เสนอโดยน้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
0: ขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับกลับสู่รายการของเราแล้วนี่คือรายการครัวคุณต่อย
14: ครับ
0: และนี่เป็นช่วงสอนทำอาหาร
14: ครับ
0: อาหารที่จะสอนให้ทำในวันนี้มันมาจากร้านที่ชื่อว่ามันแท้เมื่อกี้เพิ่งพูดกับสองคนนี้ไปว่านี่หาเจอหาเจอไหมเนี่ย
3: คือหนูบอกเลยว่าขนมชนิดนี้หนูเคยมีเจ้าที่หนูกินประจำอยู่ร้านหนึ่งหน้าก๋วยเตี๋ยวไก่ปอตีหน้าร้านนะเขาเป็นรถมอไซค์ครับมารถพ่วงข้างนี่แหละแล้วก็สักพักนึงพอเข้าหน้าฝนหนูก็จะไม่ได้กินแล้ว
14: ทำไม
3: เขากลับไปทำนาที่ต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็จะคือเขามาขายในกรุงเทพแต่เขาเป็นคนอีสาน
0: ใช่แต่ที่พูดกันถึงทั้งหมดเนี่ยเราเรียกกันว่าขนมไข่เต่า
14: ไข่เต่าม
0: ันเป็นการหาเจอไหมอ
14: ๋
0: อ
14: โอ้หาเจอมากเพราะว่าวันหนึ่งคนหนึ่งจะหาอะไรสักอย่างหรือหารสชาติบางอย่างที
0: ่
14: เจอแล้วรสชาติที่ใช่มันไม่ได้มีทุกคนที่ทำได้นะ
0: แล้วทำให้เป็นของของตัวเองให้ได
14: ้โอ้เจ๋งมาก
0: เขาหาเจอท่านผู้ชม
14: ครับ
0: มันแท้ทำขนมไข่เต่าและขนมไข่เต่าของเขามันแตกต่างยังไงแล้วมันทำไมถึงได้เด็ดขนาดนี้หรือคนสนใจได้ขนาดนี้ท่านผู้ชมต้องลองดูนะฮะเด
14: ี๋
0: ยวลองฟังเขาดูว่ามันออกมาเป็นยังไงขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณณัฐกรแซ่เล้าจากมันแท้ครับ
15: จินจังครับ
0: ขอที่จินจัง
15: จินจัง
0: ขอที่นั่นที่จินจัง
15: เ
0: หร
3: แล้วเวลาเดินมาต้องมีเต่าเลยนะฮัลโหลสวัสดีครับผมนี่จะบอกว่าวันนี้ผมมีความสุข
0: นี่แสดงว่าดื้อสินี่ดื้อไหมเราเด็กๆอ่ะ
15: เอาเรื่องอยู่ครับ
0: เอาเรื่องมันถึงได้ชื่อชินจังนะนี่ชื่อชินจังชินจังชินจังไอ้มันแท้ที่ว่าเนี่ยแล้วมันกลายเป็นขนมไข่เต่าอันนี้มันเกิดจากใครเอาจริง
15: ๆเกิดจากพ่อครับ
0: พ่อ
15: ครับพ่อ
0: นี
14: ่ไม่
15: ค
14: ุ
15: ณ
14: แม่
15: คุณพ่อ
14: คุณพ่อ
15: ครับผมพ่อเป็นแฟนมันแท้ครับไข่เต่าเลยครับไปที่ไหนแกจะพกแกจะไปกินตลอด
0: แกชอบกินขนมไข่เต่า
15: แล้วพอแกไปกินหลายๆร้านเงี้ยไม่รสชาติไม่ค่อยถูกใจแกเลยมากลับบ้านมาคิดสูตรที่บ้านกันเองคร
0: ับ
15: แรกๆก็ทำแจกเพื่อนบ้านทำแจกเพื่อนร่วมงานเงี้ยของแกครับเขาบอกว่าอู้เป็นไข่เต่าที่แบบไม่เหมือนใครดีรสชาติแบบว่าออกมาชัดเจนมีความพรีเมีย
0: ม
15: ครับอร่อยครับ
0: เลยคิดว่า
15: ก็คิดว่าเราจะลองเปิดร้าน
0: ทำ
15: เอง
0: เป็นเรื่องเป็นราวจริงๆ
15: ใช่ครับ
0: พ่อมาคุยกับเรา
15: ใช่ครับ
0: แต่นี่ไอ้เราซึ่งเดิมก็ไม่มีอะไรจะทำอยู่แล้วเขามีทำอะไรอยู่อ่ะ
15: ตอนแรกผมเรียนครับเรียนจบมาก็เราไปติดทหาร
0: จบอะไรจบอะไรลูก
15: จบเป็นปริญญาตรีครับบริหารมาครับ
0: จากที่ไหนลูก
15: ที่ราชภัฏบุรีรัมย์ครับ
0: เหรออ๋อแล้วไปติดทหาร
15: ใช่ครับไปติดทหารช่วงแรก
0: ทำไมไม่เรียนรอดอล่ะลูก
14: วัยรุ่นวัยรุ่น
15: ไ
0: ม่ได้
14: ไม่ต้องตัด
0: รอดอเนี่ยถ้าไม่ให้ตัดผมเรียนกันทั้งประเทศเลย แต่พอตัดผมไม่เอาเลยเฮ้ยตอนนั้นห้าวท่านผู้ชมห้าวเสร็จไปติดทหารอยู่นานเท่าไหร
15: ่ประมาณปีหนึ่งครับ
0: ปีหนึ่ง
15: ใช่ครับ
0: หลังจากนั้นแล้วก็เลยออกมา

0: ทำธุรกิจกับพ่อ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็เปิดร้านมันแท
1: ้
0: ท่านผู้ชมตอนแรกๆก็ไม่แน่ใจว่ามันจะขายได้หรือไม่ได้ถูกป่ะ
1: ถูกครับ
0: แต่ผลปรากฏวิธีคิดอันนี้ต้องให้เขานะวิธีคิดที่เป็นรูปเป็นร่างเป็นหน้าเป็นตา
2: เป็นระบบ
0: ระบบอะไรเราป่ะ
1: ใช่ครับผม
0: เขานะครับเขาคิดท่านผู้ชมลูกมันของเขาทุกๆลูกเนี่ยขนมไข่เต่ามันเท่ากันหมดเดี๋ยวท่านดูกระบวนการทำท่านจะเห็นเลยว่าเขาทำยังไงและอยากให้ท่านเห็นเลยว่าเนี่ยคนจะประสบความสำเร็จมันต้องหาให้เจออันนี้หาเจอแล้วมันแท้มีร้านไหมหรือออนไลน์อ๋อที่ไหนอยู่ที่ไหน
1: ร้านอยู่จุฬาซอย5ครับ
2: แล้วก็ในเมืองเลย
1: อยู่บรรทัดทองครับ
0: บรรทัดทองบรรทัดนี่ฮะท่านผู้ชมครับนี่เลยครับมันแท้อยู่ตรงนี้นี่เองท่านผู้ชมมีร้านนะอู้ไม่ต้องฝรั่งไม่ต้องคนไทยไม่ว่าใครชอบทั้งนั้นนะฮะอันนี้ชอบจริงๆนะฮะและนี่เครื่องทั้งหมดเริ่มต้นจาก
1: มันแครอทครับผม
0: 1มันแครอทท่านผู้ชมดูดีๆมันมี3มันด้วยกันเอามาปอกให้เรียบร้อย2
1: เป็นมันม่วงครับ
0: มันม่วงครับมันม่วงเอามาปอกอีกเหมือนกันปอกให้เรียบร้อย3
1: เป็นมันผักกาดครับ
0: มันผักกาดนะครับปอกให้เรียบร้อยอย่างนี้นะครับเชิญเลยครับ
1: ครับจากนี้เราจะเอามาหั่นเป็นแว่นนะครับให้ขนาดพอดีแล้วเราจะมาเอาเข้าไปในซึ้งนะครับซึ้ง1เราจะชั้น1เราจะใส่ประมาณ3กิโลกรัมครับ
0: อ๋อ1ซึ้ง3กิโลกรัม
1: แล้วจะใส่มันผักกาดมันแครอทครับเป็นจะได้เป็นมันเหลืองครับถ้าเป็นมันม่วงก็จะเป็นมันม่วงผสมกับมันผักกาดครับ
0: จะได้เราจะนึ่งอยู่ประมาณ
1: 30นาทีครับ
0: 30นาที
1: ใช่ครับ
0: มันจะสุกทั้ง2อันเลย
1: ใช่ครับผม
0: สุกหมดเลยนี่มันจะสุกอย่างนี้เลยเราได้มัน3ชนิดนะท่านผู้ชมซึ่งสุกเรียบร้อยมันอะไรเป็นเบสนี่แครอทกับผสมกับอะไรอยู
1: ่เป็นมันผักกาดครับผมเป็นตัวชูโรงของเราคร
0: ับแสดงว่ามันผักกาดเป็นเบสผสมโดยสัดส่วนเท่าๆกัน
1: ใช่ครับ
0: เท่ากันแล้วแป้งนี่ใส่เท่าไหร
1: ่แป้งมันครับใส่500กรัมครับ
0: ครับผมกับมันเท่าไหร่
1: มันนี่ประมาณ3กิโลครับ
0: แล้วน้ำตาล
1: น้ำตาล100กรัมครับ
0: เกลือ
1: 20กรัมครับ
0: นี่แล้วแป้งนี่ค่อยๆโรยลงไป
1: ใช่ครับผมค่อยๆคลุกเคล้าให้
0: นี่ครับแป้งเท่าไหร่นะ
1: แป้ง500กรัม
0: 500นะฮะ
1: ใช่
0: แล้วหลังจากนั้นจึงใส
1: ่หัวกะทิ
0: เท่าไหร
1: ่20กรัมครับ
0: นี่ครับท่านผู้ชมแล้วตีให้เข้ากัน
1: ใช่ครับ
0: มัน

0: คราวนี้ก็ทำอีกอันหนึ่งโดยใช้เบสคือมันผักกาดเป็นเบสเหมือนกันแล้วก็มันม่วงสัดส่วนเท่ากันหมด
1: ใช่ครับ
0: เหมือนกันหมดทุกอย่างแบบเมื่อกี้
1: ใช่ครับ
0: นี่เหมือนกันเลยเหมือนกันเลย2อย่างแต่มันจะได้ออกมา2แบบเพราะอันนึงจะเป็นมันม่วงเงี้ย
1: ใช่ครับ
0: อันนึงมันจะเป็นแบบออริจินอลเวลาตีนี่เขาตัวใหญ่ท่านผู้ชมเขาใช้ตีจนมันแน่นเสร็จอันนี้เครื่องมืออะไร
1: อันนี้จะเป็นเครื่องเป็นแบ่งขนมครับให้มาตรฐาน
0: มาตรฐานเลยท่านผู้ชมนี่เขาปักลงไปลูกทุกลูกมันจะเท่ากันหมดมันจะออกมาเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้ก่อนถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: เสร็จแล้วก็ถึงจะมาปั้นมือให้มันกลมอย่างนี้นี่วิธีการของเขาอ่ะคราวนี้ทำไงทอดหม้อแรก
1: ทอดหม้อแรกครับใช้อุณหภูมิสูงครับประมาณ150ครับ
0: นี่หม้อแรกนะนานไหมทอดนานไหม
1: ประมาณ10นาทีคร
0: ับ10นาทีทอดหม้อ2
1: หม้อ2นี่ใช้เวลาประมาณ 5-8 นาที
0: 5-8 นาทีน้ำมันน้อยกว่านั้น
1: ใช่ครับเราจะใช้น้ำมันน้อย
0: แล้วต้องปั๊มนะท่านผู้ชม
1: เพื่อให้ลูกใหญ่ขึ้นครับแล้วก็ให้กรอบนอกนุ่มในครับ
0: แล้วมันไล่น้ำมันได้ด้วย
1: ใช่ครับผม
0: เพราะฉะนั้นนี่ท่านผู้ชมมันทอด2หนนะออกมาเป็นอย่างนี้ถูกต้องไหม
1: ถูกต้องครับ
0: นี่แล้วดูสิเสร็จแล้วกระบวนการนี้มันแท้ๆเสนอขนมไข่เต่าครับ
2: เด็ดมาก
0: ลูกเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะท่านผู้ชมมาเดินมาทางนี้กันนิดนึงลูกมาเดินมาทางนี้นิดนึงเท่านั้นอยากให้ลูกท่านผู้ชมฮะเขาใช้สามมันซึ่งแต่เดิมมาไม่รู้ใช้สามมันหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจแต่เนี้ยพ่อเขาพบใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ว่าควรใช้สามมัน
1: ใช่ครับ
0: เล่าดิ
1: เพราะว่าถ้าเป็นใช้มันเหลืองอย่างเดียวมันจะซีด
0: กล้องอยู่ทางโน้นลูกโอเคถ้ามันเหลืองอย่างเดียวมันจะ
1: ถ้ามันเหลืองอย่างเดียวสีมันจะซีด
0: มันจะซีดไป
1: ใช่ครับเราจะใช้เป็นมันแครอทมาผสมเพื่อให้สีมันสวยขึ้นคร
0: ับ มันจะสวยโดยไม่ต้องใส่สีผสมอาหารเลย
1: ใช่ครับเราไม่
0: ใช้มันแครอทกับมัน
1: เป็นมันกับมันผักกาดครับ
0: เท่าเท่ากัน
1: ใช่ครับ
0: มันจะสีออกมาเป็นอย่างนั้นเลย
1: ใช่ครับ
0: แบบออริจินอล
1: ใช่ครับสีจะออกมาสีเหลืองสวยอย่าง
0: นี้สีเหลืองสวยแต่ที่พออยากได้มันม่วงก็เอา
1: ก็เราก็จะเอามันผักกาดเหมือนกันเป็นเบสหลักเสร็จแล้วก็จะผสมกับมันม่วงคร
0: ับ
1: เพื่อให้ได้รสชาติที่กลมกล่อมจากมันเหลืองครับแล้วก็ได้สีม่วงจากธรรมชาติด้วยครับ
0: นั่นแหละครับท่านผู้ชมเป็นวิธีคิดเขาครับมันตรงนี้ลูก
3: จีจังด้านนี้ครับ
0: จีจังจะอยู่ตรงนั้นเลย
3: ไม่ใช่
0: จีจังอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้เหมือนวิธีการทำงานของเขานะสำคัญที่สุดจังหวะการทอดจังหวะการเล่นน้ำมันการเล่นไฟถูกต้องไหม
1: ใช่ครับสำคัญมากครับ
0: สำคัญที่สุดเลยครับท่านผู้ชมถ้าท่านไม่มีความชำนาญจริงๆมันจะไม่ได้กระทะแรกกี่นาทีนะ
1: กระทะแรก10นาทีครับ
0: 10นาทีกระทะที่2
1: ประมาณ 5-8 นาทีคร
0: ับ แล้วที่ท่านเห็นนั่นนี่ไหมเขาเรียก
1: ว่าสะเดาะมีปั๊มกับสะเดาะน้ำมันด้วยครับ
0: ปั๊มกับสะเดาะน้ำมัน
1: ใช่ครับ
0: คุณดอครับ
3: อร่อยมากเลยครับคือผมอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นนะคือตัวอย่างมันม่วงเนี่ยครับ
0: อ๋อได้
3: มันจะออกเป็นข้างในมันจะมีเนื้อสัมผัสแบบนี้เลยครับขอโทษนะคุณผู้ชมครับเนี่ยมันจะมีเนื้อมันอย่างนี้เลยแล้วพอเรากัดมันจะมีเหมือนแบบเราได้กินขนมไข่เต่าที่มันมีไส้ครับเขามีความหวานและมีความกรอบอยู่ในตัวเลยอันนี
0: ้กรอบมากเลยนะ
3: กรอบมากเลยครับ
0: คุณโกครับ
4: มีอะไรพูดก่อนเลยคืออยากจะบอกว่าไข่เต่าที่มันสมัยก่อนอันนี้มันก็คือเหมือนกันยกระดับไข่เต่าขึ้นมาอีกแบบนึงคือสมัยก่อนหนูรู้เลยว่าเขาจะให้เหลืองเขาก็แต่ผสมสี
0: อ๋อ
3: เหรอ
4: หรือไม่ก็ต้องทอดให้แก่หน่อยให้เหมือนว่าเกือบไหม้เพราะฉะนั้น
1: ให้สีมันเปลี่ยน
4: ระดับของความอยากได้สีสวยเนี่ย
0: Oh.
4: มันจะไม่เท่ากันบางลูกต้มแป๊ดเลยบางลูกแบบว่าต้มอ่อนๆเพราะว่าความไหม้ความตุกได้รับไป
0: แล้วคุณคิดเหมือนผมว่าสมัยก่อนไข่เต่ามันลูกเล็กกว่านี้นะ
4: ใช่
0: มันเล็กกว่านี้เยอะเลยนะอันนี้ของคุณไข่เต่ายักษ
3: ์ใหญ่มาก
0: เต่ายักษ
4: ์หรือว่านี่เขาอยากให้มันใหญ่เพราะอะไรรู้ป่ะคือไอ้เครื่องปั๊มของเขาคุณผู้ชมเวลาเขาใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันเท่ากันการจะใหญ่หรือไม่ใหญ่มันอยู่ที่ตีมันคือการตีไล่น้ำมันแล้วก็ตีเพื่อให้ลูกมันขยายให้มันใหญ่นะครับคุณผู้ชมครับร้านมันแท้นะครับเมนูขนมไข่เต่าเมนูนี้รับไปเลยครับ10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็มดีใจดี
3: ใจครับทำแล้วทำเป็นเรื่อง
0: นึกถึงอดีตนึกถึงเลยหน้าโรงเรียนนึกถึงเลยอันนี้ขายเท่าไหร่เนี่ยขายยังไง
1: อันนี้ขาย
0: ลูก
1: 10ลูกครับชุดละ60บาทครับ
3: 10ลูก60บาท
0: สบายสบายมากกินได้ในคุณพ่อนะครับในคุณสวัสดีกับกล้องด้วยครับคุณพ่อและใครครับ
1: คุณแม่ครับแล้วก็แฟนคร
0: ับ อ๋อเหรอครับคนเสื้อดำใช่ไหมครับแฟน
1: ใช่ครับ
0: ขอโทษนะคุณพ่อคุณแม่คุณเหมือนพี่น้องคุณเลยนะครับดูความที่ยังเด็กนะความที่ยังเด็กนะมันเป็นความสำเร็จของการหาเจอจริงๆแล้วที่โก้อธิบายไว้ผมว่ามันใช่หมดเลยมันถูกต้องหมดเลยแต่ผมติดใจเรื่องเดียวไอ้เครื่องปั๊มของเขาอ่ะ
4: ครับ
0: คงจะสั่งมาผิดลูกมันเลยใหญ่ขนาดนี
4: ้แนะนำนะหนูออเดอร์เลยอันนี้6ลูก
3: สิบลูก
0: สิบลูก
4: สิบลูก
0: สิบ
4: หนูขอลูกละ 8,000 พอเอาให้หนูลูกเดียวพอ
0: ไม่ไหวลูกมันใหญ่ๆมากวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณณัฐกรขอบคุณ

0: ร้านมันแท้ขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการโดยตลอดถ้าหาอะไรสักอย่างในชีวิตนะครับซึ่งหาแล้วมันเจอเนี่ยมันดีมากและจริงๆนะขนมไทยของเรายังมีอีกมากมายหลายหลากจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้ขนมเรียกที่เรียกว่าขนมนะขนมจริงที่สตรีทฟู้ดจริงมันเริ่มหายไปนะนี่หายนะ
1: หาย
0: ครับอันนี้หายจริงนะแต่คนคนนี้เอามาไว้บรรทัดทองแล้วไม่น่าเชื่อนะฮะลองดูครับแล้วคิดหน่อยหาเจอไหมเวลาหมดแล้วลาไปก่อนจงกันจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องที่ใช้ปอกเมล็ดข้าวโพด
2: ไม่ว่าจะคุณจะปอกไปหรือก็ตามแต่มันใช้เวลานานมากในการปอกข้าวโพดให้ได้เมล็ดออกมาครับปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นครับ
0: ท่านผู้ชมใช้เครื่องปอกข้าวโพดแบบนี้แล้วหวานเลย
3: ไม่มันหวานนิดเด
0: ีย
3: ว
0: ไม่เกี่ยวกันยำหนังห่อครับ
2: ตัวฟิลลิ่งหนังห่อดีมากเลยนะมันนุ่มกรึบ
0: เป็นความอร่อยที่แตกต่างมากๆนะฮะ
3: ถ้าใครชอบนะต้องไปกินเมนูนี
2: ้ห้าม
4: ทำไม
2: ไม่กินของมันแบบนี้กลัวคุณหน
5: ่อยรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
6: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได้
7: เสิร์ฟความสุขให้ทุกครัวเรือนกับเตาแก๊สสเตนเลสหัวคู่ทองเหลืองออตโต้ผลิตจากสเตนเลสอย่างดีแข็งแรงทนทานไม่ขึ้นสนิมมาพร้อมกับ2หัวเตาทองเหลืองร้อนเร็วร้อนไวไฟแรงปรับความแรงไฟได้ถึง3ระดับไม่ว่าคุณจะผัดทอดต้มตุ๋นหรือนึ่งใช้งานโดนใจทั้งครัวเรือนและร้านอาหารมั่นใจกับการรับประกันนานถึง1ปีเต็มไฟแรงทนทานทันใจต้องออตโต้เตาแก๊สสเตนเลสหัวคู่ทองเหลือง
8: คุณจ่ายแค่หลักพันนิดๆแต่ได้ถึง4หัวเตาสั่งซื้อตอนนี้เลยกับออตโต้เตาแก๊สสเตนเลสหัวคู่ทองเหลือง1เตา2หัวราคาปกติ 1,990 บาทแต่เฉพาะ100สายแรกที่โทรเข้ามาตอนนี้เท่านั้นแถมฟรีอีก1เตา2หัวทันทีจากมูลค่ารวมทั้งสิ้น3,980 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง 1,390 บาทย้ำ 1,390 บาทเท่านั้นได้ไปถึง2เตาเลยครับคุ้มสุดๆตกเตาละ695บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศอีกด้วยโทรเลย02-161-3233ย้ำ02-161-3233หรือแอดไลน์มาได้ที่ line @happycs3 ครับ
9: สวัสดีครับ
7: คุณผู้ชมครับถึงเวลาแล้วฮะที่จะมาสำรวจเตาแก๊สที่บ้านครับคุณผู้ชมว่าตอนนี้เนี่ยเตาแก๊สที่บ้านแล้วก็ที่ร้านอาหารของคุณผู้ชมเนี่ยเริ่มมีอาการเก่าไฟไม่ค่อยออกมีอาการอุดตันของเตาแก๊สหรือเปล่าอันนี้ผมต้องบอกเลยนะว่ามันอันตรายมากๆนะครับคุณผู้ชมครับถ้าสมมติเกิดว่าเริ่มมีอาการแบบนี้ถึงเวลาแล้วครับที่เราต้องมาเปลี่ยนเตาแก๊สให้มันมีความแข็งแรงมีคุณภาพดีอย่างเตาแก๊สที่เห็นอยู่ตรงนี้เลยครับนั่นก็คือเตาแก๊สของออตโต้นั่นเองครับที่อยู่คู่กับครัวไทยของเรามากว่า50ปีแล้วครับ
9: ว้าวเพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมคะอย่างที่บอกไปเลยนะคะว่าแบรนด์ออตโต้ของเราเนี่ยถือว่าเป็นแบรนด์ระดับชั้นนำคนไทยทุกคนรู้จักกันอย่างแน่นอนและที่สำคัญวันนี้เตาแก๊สสเลทของเรานะคะต้องบอกเลยว่าร้อนเร็วร้อนไวร้อนแรงซื้อไปครั้งเดียวเนี่ยใช้แบบยาวๆต่อเนื่องได้เลย
7: เรื่องที่ตัวโครงสร้างก่อนครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าขนาดใหญ่กำลังดีเลยทีเดียวครับวัสดุของเขาครับเป็นสแตนเลสอย่างดีทำความสะอาดง่ายมากๆคุณผู้ชมค่าฝังลึกต่างๆเนี่ยเราสามารถเช็ดออกได้ไม่ขึ้นสนิมนะครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งส่วนครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นส่วนที่สำคัญมากๆเลยทีเดียวครับนั่นก็คือส่วนของหัวเตานั่นเองครับเขาผลิตจากเหล็กหล่อชุบทองเหลืองนั่นเองครับนำความร้อนได้ดีนะครับไม่ขึ้นสนิมครับผู้ชมและที่สำคัญคือเขามาด้วยกันถึง2หัวครับผู้ชมครับ
9: โอ้โหแต่ว่าที่สำคัญลูกปิดสปาร์คของเรานะคะสามารถปรับระดับได้ถึง3ระดับเหมาะสำหรับการปรุงอาหารได้ทุกชนิดเลยไม่ว่าจะต้มผัดแกงทอดตุ๋นนึ่งโอ้โหถ้าคุณอยากทำเมนูอะไรคุณก็สามารถทำได้ตามที่คุณต้องการเลยค่ะ
7: คร
9: ับ
8: คุณจ่ายแค่หลักพันนิดๆแต่ได้ถึง4หัวเตาสั่งซื้อตอนนี้เลยกับออตโต้2หัวทันทีจากมูลค่ารวมทั้งสิ้น 3,980 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง 1,390 บาทย้ำ 1,390 บาทเท่านั้นได้ไปถึง2เตาเลยครับคุ้มสุดๆตกเตาละ695บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศอีกด้วยโทรเลย02-161-3233ย้ำ02-161-3233หรือแอดไลน์มาได้ที่ line @happycs3 ครับ
9: เดี๋ยวเรามาดูกันที่เมนูแรกของเรากันเลยดีกว่านะ
7: ครับ
9: เชื่อว่าทุกคนต้องเคยกินแน่นอนค่ะกับผักปักบุ้งไฟแดง
7: โอเคมาเลยสุดยอดฮะ
9: จะบอกให้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการผัดพวกผักบุ้งไฟแดง

0: ณจะต้องใช้เปลวไฟที่มันเป็นไฟฟู้คุณต้องใช้หัวแบบนี้จากแบรนด์ออคโต้ดูง่ายๆดูที่เปลวไฟเห็นไหมเปลวไฟของเขาเนี่ยมันจะมีความสม่ำเสมอกันเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครรู้สึกว่าอยากเปิดร้านอาหารหรือว่าอยากจะทำอยู่ในครัวในบ้านกินก็ได้คุณผู้ชมค่ะซื้อเซตนี้ไปคุณสามารถทำเมนูผัดได้เยอะมากเลยคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นทั้งผัดผักผัดกะหล่ำปีนะคะผักสตอกุ้งสายใต้สายใต้หรือว่าจะเป็นผัดสปาเกตตี้ผัดไทยต่างๆผัดซีอิ๊วคุณก็สามารถทำได้อย่างแน่นอนและต้องบอกเลยว่าไม่ว่าคุณจะทำเมนูไหนก็ตามไฟที่คุณจะต้องผัดเนี่ยมันต้องมีความเร็วความร้อนความแรงนะของตัวหัวกระจายของเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วอย่ารอช้านะรีบโทรมาได้เลยค่ะเอางี้ละกันไปอีกหนึ่งเมนูถัดไปกันบ้างคุณผู้ชมค่ะน
1: ี่
0: คือเมนูต้มตุ๋นนั่นเองค่ะโอ้โหสิขาหมูคือใหญ่มากเดือดๆแบบนี้เลยและสังเกตง่ายๆนะเราทำสองเมนูพร้อมกันในหนึ่งเดียวนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครที่รู้สึกว่าอยากจะทำเมนูอาหารกินพร้อมกันเลยทีเดียววันนี้แนะนำนะคือเตาแก๊สของออคโต้ของเราเนี่ยตอบโจทย์มากที่สุดเลยค่ะ
1: ใช่แล้วครับคุณผู้ชมสามารถผัดหนึ่งหัวก็ได
0: ้
1: อีกหนึ่งหัวจะต้มจะแกงจะตุ๋นจะอุ่นจะนึ่งทำได้ครบเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับ
0: ในขณะที่เราทำเมนูทั้งสองเมนูเราตั้งไว้ทั้งกระทะแล้วก็หม้อใบใหญ
1: ่
0: ซ
1: ึ่
0: งปกติแล้วน่ะถ้าเป็นนะคะตัวเตาแก๊สธรรมดาทั่วไปม
1: ัน
0: จะไม่สามารถกระจายน้ำหนักได
1: ้
0: แต่ว่าถ้าเป็นแบรนด์ออคโต้ของเราสามารถทำได้เลยทั้งสองเมนูพร้อมกันนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าร้อนเร็วร้อนแรงร้อนไวแล้วก็ร้อนสม่ำเสมอนั่นเองนะครับถ้าสมมติเกิดว่าเรามั่นใจต้องนึกถึงแบรนด์ของออโต้อันนี้ทำให้เราเชื่อใจได้เลย
2: คุณจ่ายแค่หลักพันนิดนิดแต่ได้ถึง4หัวเตาสั่งซื้อตอนนี้เลยกับออโต้เตาแก๊สสแตนเลสหัวคู่ทองเหลือง1เตา2หัวราคาปกติ 1,990 บาทแต่เฉพาะ100สายแรกที่โทรเข้ามาตอนนี้เท่านั้นแถมฟรีอีก1เตา2หัวทันทีจากมูลค่ารวมทั้งสิ้น 3,980 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง 1,390 บาทย้ำ 1,390 บาทเท่านั้นได้ไปถึง2เตาเลยครับคุ้มสุดๆตกเตาละ695บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศอีกด้วยโทรเลย02-161-3233ย้ำ02-161-3233หรือแอดไลน์มาได้ที่ line @happycs3 ครับ
1: อีกหนึ่งเมนูครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือเมนูปลาทอดนั่นเองครับคุณผู้ชมครับนี่ผมขออนุญาตนะคุณผู้ชมนะตอนนี้เราตั้งเตาไว้เรียบร้อยแล้วนะ
0: ปลาตัวใหญ่
1: ไปแล้วนะคุณผู้ชมนะไปแล้วนะนี่คุณผู้ชมมา
0: จริงๆแล้วเนี่ยการทำเมนูแบบนี้คุณไม่ต้องกลัวเลยนะว่าเตาแก๊สเลดอ่ะม
1: ัน
0: จะขึ้นสนิมไหมตัวนี้คุณสามารถทำความสะอาดได้ง่าย
1: ที
0: ่สำคัญเอาต้องเรารับประกัน
1: ครัวเรือนชอบกันนั่นคือเมนูนึ่งนั่นเองครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมสามารถนึ่งกุ้งหอยปูขนมจีบซาลาเปาสามารถทำได
0: ้
1: หมึกไข่นึ่งมะนาวก็ทำได้ไข่ตุ๋นก็ทำได้นะครับคุณผู้ชมครับเรียกว่าห่อหมกก็ทำได้ขนมยังทำได้เลย
0: ขนมไทยขนมหวานเนี่ยขนมถ้วยเนี่ยคุณสามารถนึ่งแล้วทำได้เลย
1: ครับผมใช่แล้วครับคุณผู้ชมครับก็อย่างที่เราบอกเอาไว้นะฮะว่าวันนี้โปรโมชั่นสุดพิเศษแบบนี้มีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะครับซื้อ1จานนี้
0: ดูความร้อนดูความแบบว่าความฉ่ำของเขานะแล้วสังเกตง่ายๆเห็นไหมว่าด้วยน้ำหนักของตัวกระทะแล้วมีปลาตัวใหญ่มีน้ำมันใส่เยอะๆอีกหนึ่งเตาก็มีทั้งนึ่งทั้งปูจริงๆอ่ะมารองรับน้ำหนักกระจายน้ำหนักได้ดีมาก
1: ถูกต้องแล้วครับคุณผู้ชมครับและอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญนะคุณผู้ชมนะคือต้องบอกว่าเขาสามารถปรับแรงไฟตรงนี้เนี่ยได้ถึง3ระดับด้วยกันครับคุณผู้ชมครับสปาร์คไฟได้ถึง 30,000 ครั้งเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมนะตัวเตาของเขาครับเป็นตัวเตาสแตนเลสแข็งแรงทนทานทำความสะอาดง่ายมากๆคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะฮะสำหรับใครที่สนใจรีบๆหยิบโทรศัพท์แล้วโทรมาได้เลยตอนนี้ครับ
0: คุณผู้ชมคะนาทีนี้คุณภาพดีแบบนี้แข็งแรงทนทานคุ้มค่านะคะไฟแรงร้อนไวร้อนเร็วแบบนี
1: ้
0: เหมาะกับทุกบ้านเหมาะก
1: ับ
0: ทุกครัวเรือนแน่นอนค่ะหรือว่าจะเป็นร้านอาหารนะคะต้องบอกเลยว่าคุณจะต้องมีเอาไว้แน่นอน
1: คุณผู้ชมครับเราลองมาสังเกตเตาแก๊สที่บ้านเรานะครับถ้าสมมติเกิดว่าเริ่มมีอาการ

0: ไฟไม่ฟู่ไฟไม่แรงรู้สึกตันไฟออกไม่ครบทุกรูอันนี้ผมบอกเลยนะว่าเริ่มอันตรายแล้วนะคุณผู้ชมนะเพราะฉะนั้นควรเปลี่ยนมาใช้ของออตโต้ด่วนๆเลยครับ
1: ใช่เลยค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะซื้อเปลี่ยนให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านก็ได้ที่อยู่ต่างจังหวัดแบบนี้หนึ่งเลยนะเราลูกเองจะได้ความสบายใจอย่างที่สองเรื่องของความปลอดภัยสบายใจหายห่วงคุณผู้ชมขาไม่ต้องมากลัวกังวลว่าเฮ้ยเดี๋ยวถ้าใช้ไปแล้วนานๆเนี่ยเดี๋ยวบ้านจะไฟไหม้เกิดอาคีภัยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแล้วอย่ารอช้ารีบโทรมาได้เลยนะคะ
2: คุณจ่ายแค่หลักพันนิดๆแต่ได้ถึง4หัวเตาสั่งซื้อตอนนี้เลยกับออโต้เตาแก๊สสแตนเลสหัวคู่ทองเหลือง1เตา2หัวราคาปกติ

0: แต่วันนี้คุณจ่ายเพียง 1,390 บาทย้ำ 1,390 บาทเท่านั้นได้ไปถึง2เตาเลยครับคุ้มสุดๆตกเตาละ695บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศอีกด้วยโทรเลย02-161-3233ย้ำ02-161-3233หรือแอดไลน์มาได้ที่ line @happycs3 ครับ
1: คุ้มขนาดนี้ถูกขนาดนี้มันไม่ได้มีกันมาบ่อยๆนะคะแต่วันนี้ค่ะเราสองคนเวลาหมดลงแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มีนาคม2569ถึงวันที่31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการตุ่มโฮมกับผมกิตติสิงหปัตรครับ
1: หมอแพทย์ค่ะแพทย์หญิงปรัศวีแสงชาติค่ะประจำการเรียบร้อยครบทั้งคู่เลยค่ะมื้อนี
0: ้พ่อกับเฒ่าได้ทุกพฤหัสกับศุกร์นะครับบ่าย 2:10 นาทีถึงบ่าย 2:35 นาที
1: ค่ะมื้อนี้เฮามีสาระดีๆเยอะแยะเลย
0: ครบรถเลยหมอแพทย์ทั้งความสนุกสนานเรื่องความรู้เรื่องการเกษตรและโดยช่วงสุดท้ายกับเป็นเรื่องสุขภาพ
1: สุขภาพหมอแพทย์มาประจำการเลยค่ะ
0: เป็นเรื่องอย่างมือนี
1: ่มือนี่เขาสิมาเบิ่งกันว่าหลายๆคนเนี่ยกินของดิบหรือบางเทื่อบ่แน่ใจว่
0: า
1: บ่กินของดิบมันมีพยาธิเข้ามาในร่างกายเขาได
0: ้บ่แม่นเฉพาะพยาธิแบบแม่ตับที่เป็นข้าวไงไปเมื่อ 2-3 อาทิตย์ที่แล้วนะ
1: เขาจะมาว่าทุกพยาธิเลย
0: แล้วก็ช่วงที่2นะครับพี่น้องหมอแค้นที่มีชื่อเสียงดังระดับโลกอ่นแค้นเขียวเป็นยังฉายานี่แล้วเพิ่นเป่าแล้วมันมวนขนาดไหนเดี๋ยวต้องกลับมาในช่วงที่2ต่อช่วงแรกนี่หมอแพทย์ครับ
1: ค่ะ
0: สิพาพี่น้องไปย้อนวิถีชีวิตเก่าๆนะครับดั้งเดิมสมัยก่อนพี่น้องอาจจะเห็นเคยหรืออาจจะเคยเห็นหมอล่ำขอเข่าหมอแพทย์หมอล่ำขอเข่านี่ก็
1: คือไปล่ำแหลกเข่า
0: ไปแม่นไปขอเข่า
1: อ๋อไปขอเข่า
0: ล่ำแหลกกับเข่า
1: ค่ะ
0: นี่ฟังเสียงพื้นก่อนครับ
1: ค่ะ

0: นี่เป็นบรรยากาศในบ้านบ้านตูนครับของแม่ยุตบนบัวบานเพื่อย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ไทยบ้านเพื่อนก็ได้ยินเสียงก่อนล่ำดำมาต่างถนนเนี่ยครับแล้วก็มีหมอล่ำผู้ชายผู้หญิงคู่หนึ่งครับลองครับลองไล่ล่ำอย่างสนุกสนานแล้วก็เครื่องเสียงเพื่อนม่านในรถเข็นขนาดเล็กครับหมอล่ำนี่คือชาลีน้อยเข่ากรอบนะครับนี่ฉายาหมอล่ำเพื่อนเลยครับชื่อจริงเพื่อนคือนายสงบศรีโคตรอายุ69แล้วนะครับเปิ้นเป็นอดีตหัวหน้าคณะหมอลำจัวเพชรลับชี่เพิ่นมากับภรรยาเพิ่นเองนะครับเพิ่นร่วมฝ่าฟันชีวิตมาด้วยกันนะครับจากเวทีใหญ่จนมาสู่ถนนสายเล็กแบบนี้แหละครับชีวิตพลิกผันเพราะว่าโควิด
1: 19
0: ค่ะวงหมอลำเพิ่นยุบไปบ่มีงานแสดงก็ตัดสินใจลุกขึ้นมาสู่ใส่ความสามารถที่มีนะครับออกมาตะเวนแสดงตามชุมชนต่างๆในรูปแบบแท้บ้านเพิ่นเห็นแล้วก็
1: ผ่อนซ้อนเพิ่นก
0: ็
1: เอาข้าวเอาหยังมาให
0: ้หรือเอาเงินมาให้ก็ได้นะครับนี่แหละครับเป็นเรียกว่าเป็นการสู่ชีวิตในรูปแบบนึงของหมอล่ำนะครับ

0: นับสนุนโดย Enfaglow A+ Superior UHT เจลกันแดดทานตะวันจากจุฬาเฮิร์บเครื่องปรับอากาศ Carrier Tech V และ Tech S
1: มินไม่ได้ท้องกับพัฒนิน
2: น้องมินหลอกพวกเราทำไม
1: มินจำเป็นค่ะมินต้องหาพ่อให้ลูกในท้อง
3: จำเป็นเหรอเห็นแก่ตัวต่างหากความเห็นแก่ตัวของเธอฆ่าคนถึงสองคนเธอทำให้หลานฉันตาย
1: มินขอโทษนะคะมินเสียใจ

0: ันกับลูกเสียใจมากเธอจะลงโทษเราสองคนแม่ลูกยังไงก็ได้เรายอมทุกอย่าง
1: ฉันคงลงโทษอะไรพวกเธอไม่ได้หรอกเพราะลูกสาวเธอไม่ได้ทำผิดกฎหมายแต่อามีนาทำสิ่งที่คนเป็นมนุษย์ไม่สมควรกระทำกรรมที่เธอทำมันจะสนองเธอเธอจะต้องอยู่กับความรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตทรมานยิ่งกว่าติดคุกก็จะนะพาลูกสาวออกไปเลยนะฉันหวังว่าฉันไม่ต้องเดิ

เราจากกันแค่ชั่วคราวนะสักวันหนึ่งเราจะได้พบกัน

0: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
1: ลองชิมดูครับ
2: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
3: น้ำปลาตำหนั่วแซ่บนัวนัว
4: มีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
2: ผมเลิฟเลย
5: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
6: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
5: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
6: ผิวดูใสฉ่ำ
5: ต้องโดน
6: ใหม่ซิตรา
5: ใหม่ขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่แคชชี่ก็ชีสด้วยคุณค่าจากเนื้อปลาแซลมอนและเนื้อไก่ความอร่อยใหม่ที่ทำให้คุณกับเจ้าเหมียวซีขึ้นกว่าที่เคยขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่ให้เหมียวเฮลตี้อร่อยฟินเดินต้าน
7: เซนลามีนจะชวนทุกคนมาอิ่มอร่อยในงานแจ่วแซ่บเฟอร์วันที่1สิงหาคมนี้เวลาบ่ายโมงตรงที่อะไลปาร์คฮอลล์ชั้นจีศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คปักวันไว้เลย
8: รถขนเงินมาถึงแล้วใช่ไหมฉันแค่อยากมาตรวจให้เห็นกับตาว่าเงินมาถึงแล้ว
9: หลุยหลุยมันมาได้ไงวะไอ้โก้ในเมื่อน้องมังกรเป็นคนเฝ้าอยู่ไม่ใช่เหรอวะ
10: นั่นดิมึงคิดอะไรอยู่มึงบอกมาเลยนะทุกคนแทบตายเพราะมึงอะ
8: เงินพวกนั้นฉันตรวจเรียบร้อยจนถึงตู้เซฟไม่มีทางที่ใครจะเอาไปได้นอกจากวิสุทธิ์มันจะตุกติก
11: หลักฐานชัดขนาดเนี้ยไม่ตีกันตายกับบ้าละ
7: เกมโกงเกมคืนนี้20:30 น.
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: อย่าลืมแวะมาเจอพวกเราได้ที่งาน
14: แจ๋วแซ่บเฟอร
13: ์วันที่31กรกฎาคมนี้เวลา 5:00 น.
14: ที่อะไรปาร์คหอชั้นจีศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค
13: เรา2คนรอเจออยู่นะครับ
7: สนับสนุนโดย
15: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
16: ปากสะอาด
17: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
18: ดีต่อเหงือกและฟัน
16: รสดีใช้ง่าย
17: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
18: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
15: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
7: สนับสนุนโดยรสดีเมนูพริกแกงปรุงสำเร็จไฮคิวพลัสซุปเปอร์โกล

ขอโทษนะคะลูกเร็วๆคนนี้ไม่สมควรที่จะได้เกิดมาเป็นลูกของคุณแม่มันคงมันคุกขังใจมินไปจนวันตาย

0: ให้อภัยมีนแต่มีนต้องให้อภัยตัวเองด้วยนะลูกลูกกำลังจะเป็นแม่คนแล้วมีนทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งต้องตายพร้อมกับลูกชีวิตอะมันต้องมีบททดสอบมีนผิดพลาดในวันเนี้ยก็ใช้มันเป็นบทเรียนสอนชีวิตตัวเองแล้วก็สอนลูกที่กำลังจะเกิดมา
1: ค่ะมีนจะสอนลูกของมีนให้เป็นคนดีอย่าเหมือนแม่ของเขา
0: พี่ทำผิดและสำนึกได้แม่ภูมิใจในตัวลูกมากไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมีนจะมีแม่อยู่เคียงข้างเสมอ
1: มีนจะเป็นแม่ที่ดีของลูกและมีนก็จะเป็นลูกที่ดีของคุณแม่นะคะ

0: พัทกลับบ้านเถอะลูกพรุ่งนี้ต้องมาเก็บกระดูกแต่เช้า
1: เมื่อสูญเสียเราถึงรู้ว่าคนคนนั้นมีค่ามากกับเราแค่ไหนความทะเยอทะยานมันทำให้พากลายเป็นคนเห็นแก่ตัวสนใจแค่ว่าตัวเองเนี่ยต้องการอะไรพัดไม่เคยใส่ใจเลยว่าสันเขาต้องการอะไร
2: ความทะเยอทะยานเป็นสิ่งที่ดีถ้ามีมากเกินไปก็กลายเป็นหลงผิด
1: พัดรู้นะครับว่าพ่อกับแม่ไม่ได้อยากไปอยู่ที่อเมริกา
0: พ่อกับแม่อายุมากแล้วญาติพี่น้องก็อยู่ที่นี่กันหมด
1: งั้นเราอยู่ที่เมืองไทยด้วยกันนะครับ
2: แล้วธุรกิจของพัทที่ทางนู้นน่ะ
1: พัทจะขายให้หุ้นส่วนพัทจะได้อยู่ดูแลพ่อกับแม่นะครับจะได้แวะมาเยี่ยมสันบ่อยนะสันสันทำให้พัดค้นพบความหมายที่แท้จริงของชีวิต

0: ผมไปด้วยครับ
1: แม่ครับแม่เสียหลานชนิกาเสียลูกและผมก็เป็นพ่อผมก็เสียใจไม่น้อยไปกว่าแม่กับเมียหรอกนะครับ
2: เสียใจแล้วแม่ได้หลานคืนมาไหมแม่เคยบอกชินภัทรแล้วนะว่าผู้หญิงไม่ให้อภัยพร่ำเพรื่อ

0: แม็กกี้กับอะไรคะ
1: ไข่ดาวหยอดแล้วหอมเกลชอบ
0: หยอดแม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
2: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
3: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
3: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร
6: ์มาทำอะไรสนุกๆกันนี่เลยแบงแบงฟรีซิตแซกเก็ตเซฟเซฟไฟเซฟ
7: แบงแบง is that good

0: ทำไมถึงอยากทำคดีนี้หรอ
1: เพราะดอมไง
0: แน่ใจนะ
1: ดอมคิดว่าฝนจะทำเพราะอะไร
0: เพราะพี่โอบไง
2: โอบสมภากุลเป็นผู้มีอิทธิพลที่อยู่ในรายชื่อที่กองปราบต้องจัดการ
3: พี่จะเอาผู้หญิงคนไหนก็ได้แต่ทำไมต้องคนนี้ทั้งๆที่เขาเป็นตำรวจ
4: เขาคือแฟนคนแรกของกูและจะเป็นแฟนคนเดียวของกูตลอดไป
5: ทางเดียวที่เราจะเลิกได้ก็คือเราต้องมั่นใจว่าพี่โอบจะไม่มีทางออกจากคุกอีก
6: พี่เขาเป็นคนดีมันไม่แฟร์เลย
0: ชีวิตมันไม่แฟร์อยู่แล้วผลตอนนี้ดอมต้องมาเห็นผลอยู่กับพี่โอบแล้วทำเป็นเหมือนไม่รู้สึกอะไรเลยอ่ะมันก็ไม่แฟร์เหมือนกัน
7: สองหัวใจจันทร์อังคาร20:30 นเริ่ม11 สิงหาคม
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: สวยปังแต่อาจพังเพราะคราบเหลืองจากคราบแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ต้องลิสเตอรีนผสาน 4 essential oils ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ช่วยปกป้องฟันขาวลิสเตอรีนลองเลย
10: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
11: ช้อปปิ้งความสุขสั่งได
12: ้คุณผู้ชมครับผลิตภัณฑ์สุกายับมาอีกแล้วนะครับและแน่นอนนะครับว่ามาวันนี้เนี่ยมาแบบไม่ธรรมดาครับมากี่ทีมันต้องพิเศษยิ่งขึ้นและยิ่งขึ้นไปอีกครับวันนี้ครับเรามาแบบคุ้มๆเลยกับโปรพิเศษเรียกว่าเมกะดิลบัมเฮิร์บสุกายานั่นเองครับและวันนี้นะครับเราอยู่กับคุณป้องน้ำที่นานครับเจ้าของผลิตภัณฑ์สุกายาครับสวัสดีครับคุณป้องครับ
13: สวัสดีค่ะคุณเจโลสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะป้องมากับผลิตภัณฑ์ของสุกายะหลายท่านรู้จักเป็นอย่างดีแน่นอนขายดิบขายดีมากี่ทีหมดตลอดเลยกับผลิตภัณฑ์บาล์มเฮิร์บสุกายะต้องบอกว่าคุณภาพคับกระปุกเหมือนเคยหลายท่านติดอกติดใจใช้กันทั่วหน้าเพราะช่วยเขาได้ในเวลาที่เขาปวดเมื่อยไงคะแต่วันนี้นะคะบาล์มเฮิร์บสุกายะต้องบอกว่าโปรโมชั่นคุ้มมากมากี่ทีคุ้มขึ้นเรื่อยๆคุ้มขึ้นเรื่อยๆแต่วันนี้พิเศษแล้วจริงๆป้องบอกเลยนะว่าไม่สามารถให้มากไปกว่านี้ได
12: ้
13: เพราะมันคือแคมเปญโปรเจกต์เมกะดีลจากทุกทีนะเราเคยทำโปรลดซื้อ8กระปุกแถมพกพาอีก4กระปุกรวมเป็น12กระปุกเป็นโปรยกโหลใช่ไหมแต่วันนี้ป้องให้คุ้มไปอีกยกกำลังเลยเพราะโปรวันนี้ป้องจะให้ไป8กระปุกยังไม่พอนะคะใครโทรมาทันวันนี้ป้องจะแถมไซส์ขนาดพกพาให้ไปอีก8กระปุก
12: โอ้โห
13: หมายความว่าวันนี้ซื้อ8แถม8เอาไปเลย16กระปุก
12: ไม่เคยเห็นโปรไหนที่แบบบิ๊กดีลแบบขนาดนี้แล้วใครที่เคยใช้บาล์มเฮิร์บสุกายะเป็นประจำนะครับไม่ต้องรอฟังจนจบรายการแล้วนะครับรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อตุนกันไว้ตอนนี้ได้เลยคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยเป็นแฟนตัวจริงใช้กันเป็นประจำนะฮะท่านบอกว่ากลิ่นหอมใช้แล้วก็คลายเมื่อยได้ด้วยครับ
13: คือตัวนี้นะใช้ดีและบรรเทาอาการปวดเมื่อยไม่งั้นหลายคน

0: ติดใจซื้อซ้ำต่อเนื่องมีติดบ้านกันไว้หลายบ้านพกติดตัวเพราะยังไงเขาได้ใช้แน่นอนคืออย่างนี้บางครั้งอ่ะเราไม่รู้ว่าเราจะมีอาการปวดตึงเมื่อยเมื่อไหร่แต่พอมีอาการปั๊บให้เอาตัวสุกกายะคว้ามาทากันได้เลยแล้วบางคนนะปวดนิ้วปวดมือใช่ไหมนี่เอาทาไปแบบนี้นี่ค่ะตรงบริเวณนิ้วตรงบริเวณมือแบบนี้
1: ค
0: ือเนื้อเขานะเป็นเนื้อเจลลี่บาร์แบบนี้นะแล้วก็นวดนิดนึงอุ้ยกลิ่นหอมมากอ่ะ
1: กลิ่นดีจริงจริง
0: เนี่ยให้ทาไปเลยพอทาเสร็จปุ๊บบริหารร่างกายบริหารนิ้วนิดนึงเนี่ยมันจะรู้สึกแบบสบายตัวตอนนี้คือแบบเย็นข้อมือมาก
1: ผมแนะนำเลยฮะบาร์เฮิร์บสุกายะผลิตจากส่วนประกอบสารสกัดสมุนไพรแล้วก็เป็นบาร์สมุนไพรไทยนะครับวิธีใช้งานหลากหลายมากๆคุณผู้ชมสามารถเอาไปนวดบรรเทาอาการเมื่อยนวดผ่อนคลายได้เลยใช้ทาก็ได้หรือจะสูดดมก็ได้ครับมีกลิ่นอโรมาใช้แล้วคือแบบผ่อนคลายมากๆซึ่งในส่วนของส่วนผสมของสารสกัดสมุนไพรที่อยู่ในบาร์เฮิร์บสุกายะเนี่ยนะฮะมีหลายชนิดมากๆนะ
0: เพราะเป็นตำรับแผนโบราณเอาแบบนี้ยกตัวอย่างอย่างเช่นตัวไพร อันนี้เป็นสมุนไพรที่ใช้กันมาเนิ่นนานสมัยโบราณหรืออย่างเถาเอ็นอ่อนตัวนี้ช่วยได้ดีมากซึ่งสรรพคุณของแต่ละชนิดคือช่วยในเรื่องของอาการผ่อนคลายหรือการคลายกล้ามเนื้อแล้วที่สำคัญนะเขามีพวกเมล็ดเชียบัตเตอร์ต่าง
1: ๆแล้วก็ใช้แล้วเนี่ยผมคอนเฟิร์มเลยนะว่ากลิ่นเนี่ยไม่แรงแล้วก็ไม่ติดตัวไม่รบกวนคนรอบข้างด้วย
0: เขาเรียกกลิ่นดอกแก้วกาสรองค่ะกลิ่นหอมอโรมาสปาหรูแน่นอนใช้แล้วติดใจหอมติดผิวเลยตัวเนี้ยมันเป็นสูตรที่มันไม่เหนียวเหนอะหนะใครที่แบบไม่อยากใช้อะไรที่มันเหนียวเหนอะหนะให้เอาบาล์มสุกายะทาหรือนวดตรงบริเวณคอบ่าไหล่นะตัวเนี้ยไม่ต้องกลัวเลยนะว่าเขาจะติดเสื้อผ้าสักพักนึงจะให้ความเย็นแบบไม่แสบไม่เย็นแรงแต่เย็นแบบผ่อนคลายค่ะ
1: นี่ฮะนี่เป็นแบบนี้ครับคือพอทาเข้าไปตรงนี้ครับนี่คุณผู้ชมโอ้โหมันมีความนุ่มนวลนะแล้วตรงนี้เนี่ยมันเป็นบริเวณที่แบบมีความแบบเบาบางใช่ไหมแต่ว่าเราทาไปเนี่ยไม่แสบไม่ร้อนเลยนะฮะแล้วก็ตบตบตบถูถูนิดเดียวไม่ต้องนวดเยอะนะครับแค่นี้ตัวเนื้อบาล์มเนี่ยฮะเขาก็จัดซึมเข้าไปแล้วไม่เหนียวเนอะหนานะครับและที่สำคัญอย่างที่บอกไปไม่เลอะเสื้อผ้าแล้วก็ที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบมากคือกลิ่นหอมมากๆเลยนะฮะแล้วก็ปลูกแค่นี้พกพาไปไหนก็ได้ผมเนี่ยพกตลอดเลยนะฮะใส่กระเป๋าไปทุกที่เลยอยากใช้เมื่อไหร่ก็หยิบมาใช้ได้เลยครับ
0: และสามารถใช้ได้บ่อยตามที่เราต้องการเลยนะคะเพราะว่าเนื้อบาล์มเขานุ่มเขาละเอียดเขาเนียนเขาทาง่ายไม่มาร้อนเผาเหนียวเหนอะหนะไม่มีนะคะและที่สำคัญเขาเป็นสูตรเย็นเร็วและเย็นนานเป็นบาล์มติดผิวเย็นข้างในอ่ะมันไม่ได้เย็นแสบผิวแต่มันเย็นข้างในแล้วมันเย็นผ่อนคลายแล้วหลายคนนะใครที่เคยกังวลเกี่ยวกับเรื่องของตัวขี้ผึ้งที่มันส่งกลิ่นรบกวนคนรอบข้างสูตรนี้ไม่ต้องกลัวค่ะกาสรองดอกแก้วจะให้ความสดชื่นผ่อนคลายไปเองและที่สำคัญนะใครเป็นสายนวดชอบไปร้านนวดชอบนวดแผนโบราณแนะนำเลยนะให้พกสุกายะบาร์กระปุกเนี้ยไปที่ร้านนวดสูตรเนี้ยเขามีตำรับสมุนไพรบรรเทาอาการปวดใส่อยู่ในนี้เพราะฉะนั้นใครที่ปวดตึงๆสายตึงๆเส้นตึงๆพอใช้สุกายะควบคู่ไปกับการนวดแล้วโอ้โหสบายผ่อนคลายเลยค่ะ
1: ผมว่านะครับคุณปู่คุณย่าหรือว่าผู้สูงวัยที่ไปร้านนวดไม่สะดวกนะผมว่าแค่มีได้เลยครับบาล์มเฮิร์บสุกายะไว้ที่บ้านโอเคเลยนะฮะเรียกว่าเป็นบาล์มสามัญประจำบ้านนะครับบรรเทาเมื่อยเอาไว้ได้เลยนวดเองได้ด้วยนะครับไม่ต้องรอไม่ต้องขอร้องให้ลูกหลานมานวดให้แล้ววันนี้นะครับโปรโมชั่นจัดเต็มจริงนะฮะแถมแบบยกกำลังสองเลยนะครับกับบาล์มเฮิร์บสุกายะสมุนไพรเรียกว่าเป็นเมกะดีลไม่เคยมีมาก่อนครับ
0: แม่ๆพ่อๆใครเคยซื้อราคาแพงกว่านี้อย่าเพิ่งดุอย่าเพิ่งด่าป้องนะต้องเอาราคาที่ดีมาให้พ่อให้แม่ถ้าบาร์หมดสต็อกแล้วป้องว่าซื้อตุนเพราะวันนี้โปรดีแล้วคุ้มโปรโมชั่นพิเศษเมกะดิลคุ้มมากกว่ากับบาล์มเฮิร์บสุกายะปกติขนาด12กรัมราคากระปุกละ390บาทวันนี้8กระปุกเหลือค่ารวมกว่า 3,912 บาทให้คุณจ่ายในราคาเพียงแค่999บาทเท่านั้นพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศด้วยดีลดีที่แฮปปี้ช้อปปิ้งเท่านั้นค่ะโทรเลยค่ะ02-161-3233หรือช้อปผ่านไลน์ได้ที่ @happy_shopping ค่ะ
1: คุณผู้ชมครับราคานี้ดีลนี้ไม่ต้องคิดเยอะนะฮะเรื่องมาตรฐานการผลิตบอกเลยว่าสุกายะเนี่ยมั่นใจได้แน่นอนนะครับเพราะว่าเราเห็นแบรนด์นี้มานานแล้วใช่ไหมครับ
0: เราควบคุมมาตรฐานทุกขั้นตอนและที่สำคัญไม่ได้มีพวกสารเคมีที่มาใส่เป็นสมุนไพรจากธรรมชาติค่ะ
1: ซึ่งหลายคนที่ใช้เนี่ยเขาก็มีเสียงตอบรับที่ดีมากๆเลยนะอย่างที่ผมจำได้คุณแม่พิสมัยท่านนี้สูงวัยมากแล้วนะอายุเนี่ย90กว่าปีแล้วก็ยังใช้
0: เนื้อผิวเขาจะบางมากกว่าปกติแม่ก็สามารถใช้ได้คุณแม่ขวัญจิตศรีประจันนะคะเป็นนักแร่นะคะตอนนี้ท่านก็อายุ70กว่าแล้วนะคุณแม่เนี่ยเป็นแฟนตัวยงของสุกายะเลยท่านบอกว่าแม่จะชอบใช้ทาบริเวณ

0: ข่าก่อนนอนและตอนเช้าแม่บอกสบายตัวมากเอาอีกหนึ่งคนค่ะคนนี้นะคะคุณอาประสานอยู่ที่ราชบุรีนะคะคนนี้เนี่ยใช้มันนานมากเป็น VVIP ของสุกายะคุณอาจะใช้ทาให้ใครบ้างคนที่มาหาค่ะโอ้โหลูกคงลูกค้าแกบอกใช้แล้วเบาแรงได้เยอะเลยแล้วตัวแกเองนะหลังจากนวดให้ลูกค้าเสร็จปั๊บก็ต้องทาเพราะว่าช่วยบรรเทาและผ่อนคลายให้แกได้จริงๆคนใช้เยอะมากไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรก็ตามเอาอย่างนี้เอาแค่กิจวัตรประจำวันของเราก่อนนะคะตื่นเช้ามาทำความสะอาดบ้านเอาแม่บ้านแล้วกันก้มๆเงยๆปวดตึงบริเวณหลังเอาตัวเนี้ยคว้าทาเลยมันใช้งานง่ายมากพี่ๆบางคนนะคะต้องทำมาหากินเลี้ยงชีพนะคะปวดไหล่หนักๆใช้แรงเยอะๆเอาสุกายะกระปุกนี้ไปทาเลยเขาจะช่วยในเรื่องของบรรเทาอาการปวดเมื่อยผ่อนคลายความเมื่อยล้าความเกร็งของกล้ามเนื้อแล้วผู้หญิงบางคนใส่รองเท้ามันยืนอย่างเงี้ยหลายชั่วโมงเอาสุกายะทาไปเลยกลิ่นหอมมากซึมสบายมากเย็นผ่อนคลายมากไม่รบกวนคนรอบข้างค่ะ
1: วันนี้นะครับโปรโมชั่นน่าสนใจมากๆย้ำให้คุณผู้ชมฟังอีกสักรอบครับคุณป้องครับ
0: โทรมาเลยนะคะวันนี้เอาไปเลยค่ะกับราคาพิเศษโปรโมชั่นพิเศษเมกะดิลคุ้มมากกว่ากับบาล์มเฮิร์บสุกายะปกติขนาด12กรัมราคากระปุกละ390บาทวันนี้8กระปุกเหลือเพียง999บาทเท่านั้นยังไม่พอนะฮะใครโทรมาตอนนี้รับเพิ่มไซส์ขนาดพกพาให้ไปอีก8กระปุกรวมทั้งหมด16กระปุกมูลค่ารวมกว่า 3,912 บาทให้คุณจ่ายในราคาเพียงแค่999บาทเท่านั้นพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศด้วยดีลดีที่แฮปปี้ช้อปปิ้งเท่านั้นค่ะโทรเลยค่ะ02-161-3233หรือช้อปผ่านไลน์ได้ที่ @happy_shopping ค่ะ
1: โอ้คุณผู้ชมครับช่วงนี้นาทีสุดท้ายแล้วนะครับรีบเลยกับโปรนี้เมกะดีลไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนนะฮะ8แถม8ทั้งหมด16กระปุกนะครับบาล์มเฮิร์บสุกายะมีติดบ้านไว้อุ่นใจกว่านะครับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ถึงวันที่30มิถุนายน2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: ผมสัญญานะครับว่าคราวนี้ผมจะปรับปรุงตัวผมจะเลิกใช้อารมณ์ผมจะเลิกขี้โมโห
4: คำสัญญาจะมีค่าเมื่อเป็นสัญญาครั้งแรกสัญญามากี่ครั้งแล้ว

0: ผมอยากเลิกเป็นคนขี้โมโหครับความเจ้าอารมณ์ของผมทำร้ายคนที่ผมรัก
1: สาเหตุที่ทำให้โมโหคืออะไรครับ
0: หึงครับไม่ได้ดังใจคนพูดไม่เข้าหูคือผมก็โมโหอะไรง่ายๆได้ทุกเรื่องอะครับ
1: แล้วเคยสังเกตเองไหมครับเวลาที่เราโมโหเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายเราบ้างการหายใจจะแรงขึ้นใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: เบื้องต้นหมออยากจะแนะนำให้คุณลองกำหนดลมหายใจของตัวเองก่อนควบคุมจังหวะการหายใจเหมือนการนั่งสมาธินะครับลองทำดูไหมครับนั่งสบายสบายแล้วก็หายใจเข้าช้าๆหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกเราจะรู้สึกผ่อนคลายขึ้นใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ฝึกทำบ่อยๆครับวิธีนี้จะช่วยเราได้เวลาที่เราโมโห
0: แล้วนอกจากฝึกลมหายใจเนี่ยคุณหมอมีวิธีอื่นอีกไหมครับ
1: หมอจะส่งคุณให้นักกิจกรรมบำบัดของเราดูแลต่อนะครับเข้าคอร์สบำบัดอารมณ์โกรธ

0: ื่องกูดีกว่าฮะ
1: ไม่เอาครับไม่เอาครับใจเย็นๆนะพี่ใจเย็นๆพี่ฟังผมก่อนบางทีน้องเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจพูดแบบนั้นก็ได้พี่เชื่อผมนั่งลงก่อนนะครับนั่งลงก่อนนะ

0: ครับผมขอโทษนะครับ
1: ผมเอาผ้าเช็ดให้นะครับ
2: ไม่เป็นไรครับ
1: ขอบคุณครับพี่

มจบคอร์สบำบัดอารมณ์โกรธมาแล้วนะผมรู้สึกว่าผมใจเย็นขึ้นเยอะคุณช่วยด่าช่วยว่าผมทำให้ผมรู้สึกเหมือนมีตัวตนในสายตาคุณหน่อยสิ

ู้สึกมีตัวตนหรือยังคะพ่อแสงคะช่วยทำให้เสร็จทีนะคะนี่จะไปดูคุณพ่อ

0: แสงครับเรื่องที่คุณพ่อจะช่วยให้ชนิกายกโทษให้ผมนะครับ
1: คุณธีรพัฒน์ต้องไปถามลูกท่านเองค่ะ

0: สวัสดีครับคุณพ่ออยู่แต่ในห้องอุดอู้เดี๋ยวผมพาคุณพ่อไปเที่ยวข้างนอกนะครับคุณพ่ออยากขึ้นเหนือหรือล่องใต้ดีครับ
1: คุณพ่อกระพริบตาสองครั้ง

0: คุณพ่อไม่ไป
1: แต่ทะเลที่บ้านผมสวยนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณพ่อนั่งเรือเฟอร์รี่ไปเกาะสมุย

0: ้นหมี่อบแห้งไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับ1
1: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจน
2: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
3: Is that good?

0: อมนะฉันกระโดดชกปากนายไปนานแล้วโชคดีของนายนะที่ฉันเปลี่ยนใจเป็นผู้หญิงคนดี
1: รถรางใช้งานได้ทุกคันหรือเปล่าร
2: ถใช้ได้ครับพี่แต่ว่า
1: แต่อะไรเล่า
3: ละครฮิตเสาร์อาทิตย์รักกันพลวันเสาร์อาทิตย์ 8:45 น.
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: แม่เป็นคนเอาแหวนไปทิ้งใช่ไหมคะ
6: นี่เราเห็นแหวนนั่นดีกว่าแม่อย่างนั้นเหรอ
7: ทนแอปไม่ไหวก็เลยระเบิดออกมาแล้วใช่ไหม
6: นี่มันเป็นแผนของแกเหรอ
7: หนูอาจจะใส่ซื่อไม่เคยมีแผนอะไรกับคุณแม่หรอกนะคะ
6: สตอที่สุด
8: ถ้าเกิดว่าพี่รันอยากพูดอยากระบายอะไรอ่ะนินก็อยู่รับฟังตรงนี้เสมอนะ
9: แค่ได้กอดน้องนินพี่ก็โอเคแล้วแหละ
3: ฝันวันวิวาคืนพรุ่งนี้ 20:30 น.
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
11: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
13: อย่ามองฉันเป็นคนอื่นได้ไหม
14: สนับสนุนโดยครีมอาบน้ำโปรเทคโพรโพลิสซอสปรุงอาหารแม็กกี้

0: ฮ้ยแฟนกายเป็นคนสวยแล้ววะ
1: หมอให้ฉันหาอะไรทำที่ทำแล้วสบายใจอ่ะฉันก็เลยต้องมาดูแลสวนนี่แหละ
0: เฮ้ยแล้วเป็นไงบ้างวะเนี่ย
1: ฉันมั่นใจนุ้ยว่าตอนนี้ฉันควบคุมอารมณ์ตัวเองได้แล้วแต่เมียฉันน่ะสิยังไม่หายโกรธฉันเลยวะ
0: สู้ๆนะเว้ยเพื่อนพอดีฉันขึ้นมางานแต่งเพื่อนที่กรุงเทพเลยแวะมาหาแกเห็นแกโอเคก็ดีแล้วเว้ยฉันจะได้ไปเยี่ยมคนนี้ต่อ
1: แกจะไปเยี่ยมเมียฉันเมียฉันเป็นอะไรวะ
0: ก็เยี่ยมทักทายเป็นปกติไงวะเออฉันไปก่อนดีกว่าเว้ยเดี๋ยวสายเออทำสวยสนุกเว้ยชิน
1: ทงแท็กซี่ที่แกนั่งมาไปนู่นแล้วเดี๋ยวฉันขับรถไปส่ง
0: เฮ้ยไม่เป็นไรแค่นี้เองชินเจอกันเว้ย
1: เยี่ยมชนิกา
0: คุณนิทานอาหารบำรุงเยอะๆนะครับหลานผมจะได้แข็งแรง

0: ขอบคุณมากนะคะ
1: ช่วงนี้แพ้ท้องค่ะคุณนิทานอะไรไม่ค่อยได
2: ้ได้หรือไม่ได้ต้องพยายามทานนะลูก
3: ค่ะอ๋อคุณนี่ครับแล้วนี่รู้หรือยังครับเนี่ยว่าผู้หญิงกับผู้ชาย
2: ยังเลยค่ะคุณสวัสดิ์อยากได้หลานชายหรือหลานสาวคะดิฉันอยากได้หลานสาว
0: คุณพ่อก็ชอบเด็กผู้หญิงค่ะ
1: แล้วห้องเด็กอ่อนนี่จะทำเมื่อไหร่อะคะคุณนิ
0: ถ้าให้ช่างมาทำคุณชินภัทรก็รู้สิคะว่าลูกยังอยู่ไม่ได้แท้ง
4: ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าทุกคนรวมหัวกันหลอกผมมีอะไรที่ผมยังไม่รู้อีกไหม
0: คุณชินภัทร
4: สนุกกันมากเหรอรู้ไหมว่าผมเสียใจแค่ไหน

0: แม่อยากให้ชินภัทรรู้ว่าการที่โดนโกรธโดยไม่ได้ทำอะไรผิดมันรู้สึกยังไง
1: ครับผมรู้แล้วครับที่ผ่านมาผมผิดแต่ทุกคนรู้ไหมครับว่าผมทรมานใจแค่ไหนที่ทุกครั้งต้องคิดว่าตัวเองเป็นสาเหตุทำให้ลูกต้องตาย

ชินภัทรปล่อยไปก่อนชนิกาชินภัทรอาจจะเสียใจแต่นี่คือบทเรียนให้เขาได้รู้ว่าการใช้แต่อารมณ์มันทำให้เกิดผลร้ายอะไรถ้าไม่โดนแบบนี้ชินภัทรก็เปลี่ยนตัวเองไม่ได้หรอก

0: ท็กซี่มาแล้วค่ะคุณนี
1: ้กลับสุราษฎร์ครั้งนี้นี่คงกลับไปเป็นเดือนนะคะไม่ค่อยได้กลับบ้านทางนู้นนาน
0: แล้วคนนี้จะขึ้นมาคลอดลูกที่กรุงเทพหรือว่าจะคลอดที่สุราษฎร์นะคะ
1: ต้องปรึกษาคุณชินภัทรก่อนนะคะ
0: พวกเรารวมหัวกันหลอกคุณชินภัทรไว้เยอะคุณชินภัทรคงโกรธหน้าดูค่ะ
1: เท่าที่เห็นก็ใจเย็นขึ้นมากแล้วนะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนคงอารวาสไปแล้วคุณพ่อคะนี่ไปแล้วนะคะ

0: จะไม
1: ่ปาดเดียวเองนะ
0: ว่าจะไม
2: ่ไม่พลาด
3: แพ้เสียงในหัวโปรตัวจริงชิ้นที่2 1บาทกลับมาแล้วกว่า 3,500 รายการ23กรกฎาคมถึง26สิงหาคมนี้เท่านั้น
4: Toyota Two Fuel ดีลสุดคุ้มคุ้มต่อ1สแกนเลือกรับส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทรวม450ล้านบาทคุ้มต่อ2ลุ้นเพิ่มบัตรกำนันส่วนลดรถยนต์สูงสุด 100,000 บาททุกสัปดาห์รวมกว่า20ล้านบาททั้งหมดรวมกว่า470ล้านบาทถึง31สิงหาคมนี
5: ้ When skin feels right everything else falls into place Crystal clear weightless Wear your skin Wear your Vaseline
6: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
7: นี่คือคำสั่งขอโทษเดี๋ยวนี
8: ้จะเคี่ยนตีจอมให้ตายยังไงจอมก็ไม่ขอโทษ
9: คุณหนูจะไปไหนคะ
8: ไปตามหาคนที่จอมคิดว่าเขารักจอมเป็นห่วงจอม
7: พ่อครับ
10: เจ้าจอมเสาร์อาทิตย์16นาฬิกา30นาที
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: แกเชื่อหรือยังว่ามันหาทางเข้าหาทุกคนที่แกสนใจแล้วก็สนใจแก
13: มันแอบไปเจอพี่เซนมาแล้ว
14: ไอ้บอลแกเข้าไปทำอะไรในห้องฉัน
12: ในที่สุดความฝันของฉันก็เป็นจริงแล้วว่า
15: ไอ้โบลูกค้าเริ่มทยอยมาแล้วท่านนั้นว่าไงบ้าง
12: แกรับหน้าลูกค้าไปก่อนได้ป่าววะแกคุยกับเขาไปก่อนได้ป่าววะเดี๋ยวฉันรีบกลับ
10: The Running เงินงานความรักเสาร์อาทิตย์20นาฬิกา25นาที
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: มาทำอะไรสนุกๆกันนี่เลยแบงแบงฟรีซิสแซกเก็ตเจ็บเก็ตไฟเจ็บ
17: แบงแบง
18: ไม่ได้ขโมยรถคันนี้มาก
19: ล้าสาบานไหมให้ฟ้าผ่า
9: ไม่ต้องกลัวถ้ามีจิงโจ้รู้ใจภัยธรรมชาติก็คุ้มครอง
4: เป็นภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
5: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
4: ภูเขาไฟลาวา
5: Formos Omega Smart Super Go
14: สนับสนุนโดยผงปรุงรสฟ้าไทยรสหมู
7: ค่อยๆลงนะครับคุณชนิกา
2: ค่ะสวัสดีค่ะป้าวา
0: สวัสดีค่ะหายไปนานเลยคุณคิดถึงจะตาย
4: ตาเอตาเอเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนี
2: ่ยังไม่รู้เลยจ้ะยังไม่ได้ตรวจ
0: ป้าจองเลี้ยงลูกคนนี้นะคะ
4: อุ้ยป้าฉันขอเลี้ยงด้วยฉันอยากเป็นแม่นม
0: ไม่กล้าพูดอยากเป็นแม่นมมีนมให้เด็กมันขย้ำเล่นนั่งไงนมทั้งฝานมครกเนี่ยนะ
4: ป้าดูถูกมากถึงจะเป็นขวานมครกแต่ก็คุณภาพทุกขวาค่ะ
7: โอ้ยแม่เอ้ยแม่เทียงกันเรื่องนม
4: เอ้าใส่เทียงเรื่องนมต้องใส
7: ่ฟังแล้วมันหิ้ว
2: คุณชินภัทรล่ะจ๊ะ
4: คุณชินภัทรเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าใบเบิ้ลเริ่มเลยค่ะออกจากบ้านไปตั้งแต่เมื่อวานไม่รู้ไปไหนนี่

0: ศัพท์แสดงว่ายังโกรธอยู่เขาไปไหนคะคุณอนันต
1: ์มันมากินข้าวบ้านผมนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันไปไหนต่อผมก็ไม่รู้ครับ
0: คู่หูคู่ซีปาร์ตี้เพื่อนตายของคุณคุณจะไม่รู้ได้ไงคะ

0: ้าคุณนี่มา
1: ก่อนนะยินดีด้วยนะคะว่าที่คุณแม่คนใหม
2: ่ขอบคุณค่ะ
0: เออป้าเมื่อวานไอ้ชินมันพูดว่าไงนะ
1: พูดว่า
0: ก็ที่มันบังคับให้พี่รับปาก
1: อ๋อพี่ชินภัทรห้ามพี่ธงไม่ให้บอกคุณนี้ว่าพี่ชินภัทรหนีไปไหน
0: แต่ไม่ได้ห้ามปานี่

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณครับหมดหน้าที่ผมแค่นี้ที่เหลือเคลียร์กันต่อเองนะครับ
1: ไม่อยู่เที่ยววันก่อนเหรอคะ
2: ไม่ดีกว่าครับคุณนี้ผมว่าคุณนี้อ่ะไปปรับความเข้าใจชินภัทรนะครับผมขออวยพรให้คุณนี้มีความสุขมากๆนะครับ
1: ขอบคุณค่ะปานทองคะสักวันฟ้าจะส่งคนที่ใช่มาให้คุณค่ะ

ณชินภัทรคะหายโกรธฉันเถอะนะคะฉันมาง้อคุณถึงรีสอร์ทเลยฉันพาลูกของเรามาด้วยคุณกลับมาหาฉันมาหาลูกของเราเถอะนะคะฉันคิดถึงคุณค่ะ

0: ช็อป3แจ๋วยิ่งซักยิ่งเซฟสูตรน้ำใหม่รวมซักกรอบในถุงเดียวสะดวกซักสะอาดในขั้นตอนเดียวหอมนุ่ม108ช็อป3แจ๋วแจ๋ว
1: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง15สิงหาคมนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
2: ไปละวันมึงกล้าแล้วกูไม่ทาตีตามที่แกเป็นกัน
3: คุณนะมาไปรษณีย์บ่อยแบบนี้ต้องมีเรื่องอะไรแน่
4: ทาตรีจันทร์อังคาร 20:30 น.
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: ชีวิตกั้งอ่ะดีกับใครไม่เคยไว้ใจได้เลย
7: ไม่ไว้ใจนะเพราะมันสนุกจริงๆสนุกตายว่ะ
8: พร้อมจะวางอดีตแล้วเดินไปพร้อมกับปัจจุบันและอนาคตกับผมไหมกั้ง
9: ราคาสามีจดทะเบียนของเธอแค่นี้
7: ได้สติหรือยังคุณไม่เป็นฉันคุณไม่มีวันผู้ใจจริงกูไม่ได้รักมัน
9: คนอย่างแก
7: ไม่มีวันได้ความรักที่ดีจากผู้ชายหรอก
4: สามีตีตราพรุ่งนี้ตอนแรก
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: งานเสร็จแล้ว
11: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
12: ได้ไหมครับ
11: Formos Omega 369

0: บทลงโทษแรกเดินไปที่จอดรถรีสอร์ทห้ามวิ่งระวังลื่นล้มเป็นห่วงลูกในท้อง
1: คุณชินภัทร

บทลงโทษที่สองให้ขับรถมาที่เขื่อนเชี่ยวหลานแล้วนั่งเรือไปที่แพพันวารี

0: ียนแก้แค้นภรรยาจอมแสบ
1: แผนคุณแม่ค่ะฉันเป็นแค่ลูกคู
0: ่ต่อไปบทลงโทษที่สอง

0: คุณชินภาคะฉันอยากมีชีวิตคู่ที่สงบสุขต่อไปนี้เราไม่ทะเลาะกันนะคะ
1: แต่ว่าคอนเซ็ปต์ของคู่เรานะจูบแล้วจบแล้วก่อนจูบต้องทะเลาะกันก่อนถ้าไม่ทะเลาะก็ไม่ได้จูบสิ

0: จูบแล้วจบนะชนิกาจบที่เราสองคน
1: เราสามคนต่างหากค่ะยังมีเจ้าตัวเล็กในท้องอีกคนหนึ่ง

0: ช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเด่นเย็นนี้พฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569อยู่กับคุณไก่ภาสิทธิ์และตูนปริญดาเช่นเคยค่ะ
1: แน่นอนนะครับประเด็นใหญ่ของวันนี้คือการเสียชีวิตอย่างปริศนาและมีเงื่อนงำของฮารุนโซโลที่โรงแรมในจอร์เจียคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมีรายละเอียดให้ติดตามกันแบบเต็มๆแต่เอาล่าสุดก่อนนะครับถ้าคุณผู้ชมติดตามข่าวจะทราบว่าไม่ใช่แค่ฮารุนซึ่งเป็นชาวต่างชาติคนเดียวที่ไปเสียชีวิตที่จอร์เจียแต่มีการเปิดเผยว่าในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน4คนนะครับ

0: สี่คนเนี่ยรวมฮารุนด้วยหายตัวไปและสุดท้ายกลายเป็นศพที่บอกว่าล่าสุดเพราะอะไรสี่คนนี้ตอนแรกเนี่ยคนที่สามคืออีวานข่าวออกมาว่ายังสูญหายหาตัวไม่เจอ
1: ค่ะ
0: แต่เมื่อสักครู่เราได้รับการยืนยันแล้วนะครับอีวานถูกพบเป็นศพแล้วเช่นเดียวกันทำให้ตอนนี้แปลว่า4ชาวต่างชาติที่ขาดการติดต่อในกรุงทบิลิซีของจอร์เจียเสียชีวิตทั้งหมดรวมน้องฮารุนโซโล่ด้วยคนแรกคืออารีนาชาวรัสเซียคนที่2ดวานิชเป็นชาวอินเดียคนที่3อีวานเป็นชาวรัสเซียและสุดท้ายคือฮารุนโซโล่เดี๋ยวเรามาเกาะติดเรื่องนี้กันวันนี้มีรายละเอียดเรื่องนี้เยอะจริงๆให้ได้ติดตามนะครับมาตรา115ที่ทางจอร์เจียใช้ตอนที่ไปพบศพ
1: เนี่ยคุณผู้ชมทักกันมาเยอะเลยค่ะบอกไม่เชื่อเลยว่าน้องจะทำร้ายตัวเองคือมาตรา115ที่ตำรวจจอร์เจียตั้งเนี่ยมันครอบคลุมไปถึงการยุยงให้คนฆ่าตัวตายคุณผู้ชมหลายท่านนะคะส่งมาบอกว่าไม่เชื่อเลยไม่เชื่อเลยจะบอกเป็นน้ำจิ้มก่อนนิดนึงว่ามันคือกรอบการทำงาน
0: ใช่
1: คือกรอบการทำงานซึ่งถ้าเกิดสืบสวนสอบสวนไปแล้วอะค่ะแล้วทิศทางคดีมันไปทางไหนมันสามารถเปลี่ยนข้อหาได้ด้วยนะ
0: ใช่ครับเดี๋ยวเรามีรายละเอียดให้ติดตามกันเต็มๆเรื่องนี้คือเรื่องใหญ่นะครับแต่ยังมีอีก2ชีวิตในประเทศไทยที่ยังไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดียังไง2พี่น้องชาวรัสเซียครับคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยตำรวจใช้วิธีการก็คือเอาสุนัขดมกลิ่นเคนายออกไปช่วยตามหาเป็นเคนาย2ตัวที่ตามหาพี่น้อง2คนชาวรัสเซียไดอาน่าวัย22ปีและโรมันวัย17ปีที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ย2ตัวนี้จะมีตัวนึงชื่อยาย่าอีกตัวนึงชื่อฮันเตอร์ครับตำรวจเนี่ยใช้การดมกลิ่นที่บริเวณหน้าสวนช้างเขาชีจันกำหนดเป็นจุดที่ต้องสงสัยครับในพื้นที่ตำบลนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบกับตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจำลองสถานการณ์แล้วก็วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ก่อเหตุใช้การเอาเสื้อผ้าของผู้สูญหายทั้งสองคนให้เจ้ายาย่ากับฮันเตอร์เนี่ยดมแล้วก็เข้าไปตรวจค้นบริเวณบ่อน้ำตึกร้างในพื้นที่ตำบลนาจอมเทียนซึ่งอยู่ใกล้กับจุดที่เชื่อว่าเชื่อมโยงกับการหายตัวไปของทั้งสองคนแต่ก็ยังไม่พบเบาะแสนะครับทีนี้ในการตามตัวคนที่มาเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของทั้งสองคนอย่างที่เรานำเสนอไปเมื่อวานจะมีกล้องวงจรปิดที่ได้เห็นตอนที่น้องทั้งสองคนเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาจากบ้านแล้วก็ไปตามถนนหนทางต่างๆแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งเนี่ยไล่ตามไปหลังจากนั้นพอไปเจอวงจรปิดนี้สืบไปสืบมาจุดสุดท้ายที่น้องเขาเห็นจากกล้องวงจรปิดใกล้กันเนี่ยคุณผู้ชมฮะก็ไปเจอหลุมปรากฏในเวลาต่อมาพอไปขุดกลายเป็นมอเตอร์ไซค์ของน้อง4คนที่ร่วมกันฝังมอเตอร์ไซค์เนี่ย2คนทราบชื่อแล้วก็คือในป๋องกับในทงหายตัวไปเช่นกันครับคุณผู้ชมครับหลบหนีออกจากพื้นที่ไปเมื่อบ่ายที่ผ่านมาตำรวจชลบุรีสนที่กำลังกันไปปิดล้อมบ้านของเสือโหยกับในผางเสือโหยกับนายผางเนี่ยเป็นบุคคลต้องสงสัยว่าจะช่วยกันพาในป๋องกับนายธงหลบหนีไปตำรวจเนี่ยไปปิดล้อมเลยนะฮะคุณผู้ชมนี่ปรากฏว่าทั้งเสือโหยและนายผางยังให้การปฏิเสธอ้างว่าไม่รู้เรื่องไม่รู้จักทั้งป๋องทั้งธงแต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อครับล่าสุดควบคุมตัวเสือโหยกับนายผางไปที่โรงพักห้วยใหญ่นะครับเพื่อเค้นสอบหาความเชื่อมโยงและความเกี่ยวพันกับการหายตัวไปของ2พี่น้องชาวรัสเซียในขณะที่ตัวในป๋องกับในทงเนี่ยมีรายงานล่าสุดว่าตำรวจขออำนาจศาลจังหวัดพัทยาออกหมายจับทั้ง2คนในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนหรือรับของโจรเนื่องจากตอนนี้เจอพยานหลักฐานเพียงมอเตอร์ไซค์ที่ถูกชำแหละยังไม่ตั้งข้อหาในคดีฆาตกรรมหรืออะไรต่างๆนะฮะยังไม่เจอร่องรอยยังไม่พบร่างยังไม่เจอ2พี่น้องส่วนการสืบค้นหา2พี่น้องก็อย่างที่บอกว่าใช้กำลังตำรวจและก็สนที่กำลังกันหลายหน่วยแต่ก็ยังหาไม่เจอทีนี้ต้องตามป๋องกับธงตามรายงานเนี่ยป๋องกับธงเนี่ยหลบหนีออกไปด้วยวิธีคือป๋องกับธงแอบไปบนรถจาเล้งแล้วใช้ผ้าใบคลุมอำพรางตบตาเจ้าหน้าที่ยังไม่รู้ว่าหนีไปไหนยังไงล่าสุดเราเจอป้าแท้ๆของในป๋องฮะคุณป้าอายุ74ปีบอกว่าหลานเพิ่งจะพ้นโทษมาไม่ถึง2เดือนมาหาป้าไม่ถึง4ครั้ง
2: ถ้าเกิด
0: ในป๋อง
2: เกิดป๋องเห็นยาย
0: คือ
2: ยายบอกอยากบอก
0: ถ้าทำ

0: จริงๆเนี่ยโห
1: อยากบอก
0: จะบอกว่าคุณป้านี่ค่อนข้างมั่นใจเลยว่าฝีมือหลานนะฮะ
2: ค่ะ
0: แต่ว่าก็ถ้าทำก็ขอให้มอบตัวนะยอมรับว่าหลานเนี่ยเป็นคนเกเรชอบใช้ความรุนแรงเพราะแต่เดิมเคยถูกพ่อแท้ๆทารุณอย่างโหดเหี้ยม
1: ยุงสายไฟฟาด
3: ใครทำ
1: พ่อมันสายไฟฟาดแล้วก็เอาน้ำสาดเอาไฟช็อตก็เกลียดเด็กผู้ชายไม่ชอบเด็กผู้ชายชอบเด็กผู้หญิง
3: แล้วตัวแม่เขาอะ
1: ตัวแม
3: ่ไปช่วยลูกอะ
1: ช่วยไม่ได้เพราะพ่อมันโหด
3: ถ้าเกิด
1: ถามอะ
3: เกิดป๋องเห็นยายตอนเนี้ยยายบอกอยากบอกป๋องไหม
1: อยากบอกแต่ที่นี่นะถ้ามอบตัวก็อยู่ยาวถ้าไม่มอบตัวก็คือสั้นอยากให้มอบตัวถ้ามอบตัวแม่ยังมีชีวิตอยู่แม่ก็จะไปเยี่ยมได้ถ้าตายนี่นะไม่มีเงินรักษาปวดติดดึงเพราะว่าฉันเนี่ยทำใจหมดแล้ว
3: แล้วพ่อกับแม่เขาไปไหนนะ
1: พ่อมันตายพ่อมันตายมันติดคุก
3: แล้วแม
1: ่แม่มันไปอยู่รัสเซียอยู่อะไรอ่ะไปต่างประเทศไปเป็นผู้หญิงหมอนวดก็ต้องเข้าใจที่เป็นลูกผู้ชาย
0: นี่ครับก็ถ้าฟังอยู่มามอบตัวนะกลัวมันจะถูกจับตาย
2: ค่ะ
0: เอาก็รอดูความคืบหน้าคดีนี้แล้วก็เป็นกำลังใจครอบครัวนะฮะกำลังตามหา2พี่น้องชาวรัสเซียอยู่ครับ
2: แวะมาตลาดหุ้นไทยกันหน่อยคุณผู้ชมคะวันนี้ร่วงลงไปบางช่วงเนี่ย33จุดนะคะแต่ล่าสุดปิดตลาดนะคะอยู่ที่ 1,593.89 จุดค่ะติดลบไป 30.58 จุดคิดเป็น 1.88% มันก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับหุ้นเทคโลกนะคะใครที่เล่นหุ้นต่างประเทศจะทราบว่าช่วงนี้หุ้นเทคมันก็พากันลงก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะก็ของเราก็หนักไปตามเทรนด์นั้นเหมือนกันทีนี้กลุ่มของเราเนี่ยนอกจากตามหุ้นเทคแล้วมันยังมีตัวเดลต้าด้วยเดลต้าลงไปเพราะว่าปัจจัยเฉพาะตัวค่ะหลังจากที่งบไตรมาส2ต่ำกว่าคาดรวมทั้งแรงขายหุ้นกลุ่มปิโตรเคมี IVL ถูกดาวเกรดจากโบรกเกอร์ต่างชาติค่ะอีกประเด็นนึงก็คืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐหรือบอนด์ยิลด์ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากดดันสินทรัพย์เสี่ยงแล้วยังมีสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางที่กลับมาร้อนแรงอีกครั้งหุ้นลงส่วนทองขึ้นนะคะเปิดตลาดภาคเช้าสมาคมค้าทองคำปรับขึ้นทันทีบาทละ700บาทล่าสุดค่ะปรับราคาครั้งที่40แล้วนะคะของวันนี้ทองแท่งขายออก 64,750 รูปพรรณขายออก 65,550 บาทเนี่ยค่ะอย่างที่เห็นนะคะก็ราคาทองโลกก็ปรับตัวขึ้นเช่นกันทำให้ทองไทยปรับตัวตามนะคะจากการที่ดัชนีเงินดอลลาร์ปรับตัวลงหลังจากเฟดหรือธนาคารกลางสหรัฐตัดสินใจคงดอกเบี้ยเพื่อรอประเมินข้อมูลเงินเฟ้อเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมตลาดก็เลยคลายความกังวลด้านความเข้มงวดของอัตราดอกเบี้ยเฟดในระยะสั้นค่ะส่วนที่เราต้องกังวลกันเนี่ยที่เรื่องใกล้ตัวก็คือน้ำมันดิบนะคะน้ำมันดิบโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะไปดูล่าสุดกันเลยค่ะ West Texas Intermediate ค่ะ West Texas อยู่ที่ 84.22 ดอลลาร์สหรัฐต่อ บาร์เรลนะคะลงนิดหน่อยจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยอย่าง West Texas ที่พุ่งขึ้นไป 6% กว่าๆแต่ล่าสุดลงมานิดหน่อยเช่นเดียวกันกับ Brent เนี่ยก็ล่าสุดลงมาอยู่ที่ 87.72 ดอลลาร์สหรัฐต่อ บาร์เรลนะคะลงนิดหน่อยเหมือนกันก่อนหน้านี่ขึ้นไปอยู่90เหรียญต่อบาร์เรลนะคะพี่ไก่ขึ้นไปเกือบ 8% หลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐขู่ขยายการโจมตีอิหร่านอย่างหนักตอบโต้กรณีที่อิหร่านยิงขีปนาวุธใส่กองกำลังสหรัฐในตะวันออกกลางถึงแม้ว่าระบบเซนคอมจะสกัดเอาไว้ได้ทั้งหมดก็ตามค่ะ
0: ครับคุณผู้ชมครับสดๆร้อนๆเลยครับล่าสุดมีแถลงการจากรู้ใจประกันภัยแล้วเรื่องที่เรานำเสนอเป็นเรื่องใหญ่เมื่อวานนี้ครับกรณีที่มีผู้ชายคนนึงไปซื้อประกันเป็นประกัน2 plus 2บวกแล้วปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุในวันเดียวกันกับที่ซื้อประกันเลย
2: ซื้อประกันเช้ารถชนเย็น
0: แล้วปรากฏพอเจ้าหน้าที่ประกันเซอร์เวย์หรือว่าเจ้าหน้าที่สำรวจเขามาดูทะเลาะกันเลยครับเพราะเจ้าหน้าที่สำรวจเนี่ยเขาเห็นพิรุษเขาคิดว่าเอ๊ะนี่ตีเนียนหรือเปล่าซื้อประกันเพื่อมาเคลมของเก่าม
4: ันง่าย
0: ก็เลยให้ไปแจ้งความสุดท้ายลูกค้าประกันตามไปต่อยที่โรงพักแถลงการจากรู้ใจประกันภัยมาแล้วครับคุณผู้ชมฮะลำดับเหตุการณ์บอกอย่างนี้ครับว่าวันที่28กรกฎาคมตอน 10:18 ตอนเช้านะลูกค้าซื้อกรมธรรม์ประกันภัยชั้น2บวกกรมธรรม์มีผลให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุทันทีและกำหนดให้ต้องส่งภาพถ่ายตัวรถเพื่อตรวจสภาพรถมาให้บริษัทภายหลัง

0: ซึ่งลูกค้ายังไม่ได้ส่งภาพถ่ายดังกล่าวให้กับบริษัทต่อมา 17:54 ในวันเดียวกันเมื่อเจ้าหน้าที่สำรวจภัยมาถึงที่เกิดเหตุพบว่าความเสียหายจากการชนไม่สอดคล้องกับการแจ้งเบื้องต้นตัวอย่างเช่นไม่พบเศษซากใดๆในบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุจึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อชี้แจงสถานการณ์เจ้าหน้าที่สำรวจภัยจึงเชิญลูกค้าไปที่สถานีตำรวจเพื่อลงบันทึกประจำวันตามขั้นตอนก่อนออกใบติดต่อซ่อมแต่ลูกค้าปฏิเสธเจ้าหน้าที่สำรวจภัยไปที่สถานีตำรวจสายไหมเพื่อลงบันทึกประจำวันและลูกค้าที่ตามมาภายหลังทำร้ายร่างกายบริษัทยืนยันว่าเจ้าหน้าที่สำรวจภัยได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขั้นตอนการเรียกร้องสินไหมที่กำหนดไว้ทั้งนี้เราอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลหลักฐานและตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดผลพิจารณาที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายโดยบริษัทจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่และจะดำเนินการตามขั้นตอนการเรียกร้องสินไหมทดแทนนี้ต่อไปภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดในกรมธรรม์จนกว่าจะแล้วเสร็จบริษัทขอให้ความมั่นใจแก่ลูกค้าและพนักงานทุกท่านว่ารู้ใจประกันภัยให้ความคุ้มครองประกันภัยตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ยึดมั่นการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรมพร้อมกันนี้เราก็ขอยืนยันจะปกป้องสวัสดิภาพความปลอดภัยและศักดิ์ศรีของพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่เช่นกันรู้ใจประกันภัย30 กรกฎาคม 2569ครับ
1: สิ่งที่ได้เรียนรู้เพิ่มจากแถลงการฉบับนี้ก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยการซื้อออนไลน์เนี่ยแม้จะมีผลคุ้มครองทันทีแต
0: ่ต้องส่งรูป
1: ซึ่งยังไม่ได้ส่ง
0: แต่
1: ชนแล้ว
0: แต่ชนไปก่อน
1: เจ้าหน้าที่เซอร์เวย์ก็เลยบอกถ้างั้นไปลงพักเพื่อลงบันทึกประจำวันแต่คุณลูกค้าไม่ได้ไปปิดท้ายเบรกนี้เช่นเคยนะคะมีเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเด่นเย็นนี้สนับสนุนโดยรถยนต์ BYD สีเทาค่ะมอบให้คุณผู้ชม3ท่านแสดงความคิดเห็นในไลฟ์ของ Facebook เรื่องเด่นเย็นนี้ค่ะวันนี้ขอให้ติด Hashtag อาลัยฮลุนร่วมกันไว้อาลัยน้องฮลุนกันนะคะพักกันตรงนี้ครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาค่ะ
2: สนับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยงาดำเสียวฟันอย่าทนใช้เซนโซไดเปลี่ยนเลย
3: ป๊าป๊าคือยอดมนุษย์ป๊าป๊าดูแลหนูได้ป๊าป๊าเก่งที่สุดถ้าป๊าป๊าไม่ป่วย
4: กรุงเทพประกันชีวิต
5: ช่างบอก3วันเสร็จนี่ผ่านมา3เดือนแล้วยังไม่เริ่มเลย
6: งบก็บานมาตรฐานก็ไม่มี
7: บ้านเละช่างที่ไหนจะรับผิดชอบ
8: จะไปจ้างช่างที่ไหน
9: ที่แอปช่างโฮมโปร1ในผู้นำเรื่องบ้านด้วยมาตรฐานโฮมโปรราคาชัดเจนไม่ทิ้งงานดูแลจนจบรับประกันสูงสุด365วันช่างโฮมโปรแอปเดียวครบจบบริการเรื่องบ้านโหลดเลย
10: ร้อนเงิน
11: ร้อนเงินดับไวยืมลายดีกว่า
10: ดับไวยืมลายดีเทอนุมัติไวรายได้ 5,000 ก็ยืมได้วงเงินสูงสุด 800,000 ไม่ใช้สลิปเงินเดือนแอดเลยแอดไลน์ BK
12: ผู้ที่จะไปแล้วชำระคืนไหว
13: เมื่อร่างกายอ่อนเพลียอะดรีนาลีน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นชนิดเม็ดมีเฟอร์ซันแทมีอนุพันธ์วิตามิน B1 วิตามิน B6 วิตามิน B12 วิตามิน E และแคลเซียมแพนโทชินีนสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอะดรีนาลีน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
14: AI เปลี่ยนโลกไทยต้องปรับตัวให้ทันมาร่วมถอดรหัสและข้อกลยุทธ์ไปด้วยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยและดร.วีรินทิรานาทองบ่อจรัสพฤหัสบดี30 กรกฎาคม17:30ในแก้เกมเศรษฐกิจ
15: 40บาทก็คือคุ้ม
16: ปลาทูกี่ตัว
15: 400ตัว
16: หากี่โลเนี่ย
15: 24 โล
16: วันหนึ่งมูลกี่รอบ
15: เกือบ20ค่ะ
16: ไข่เขาเนี่ยมะม่วงด้วยเหมือนกันนะเนี่ย
17: อาแปะเขาได้ชิมมะม่วงอันเนี้ยเขาก็เลยขายตึกไปปลูกมะม่วงก็เลยให้ชื่อว่ามะม่วงขายตึก
16: มันจริง
18: ๆช่อง3สถานีเตือนภัยเกมโกงผ่านครอบครัวข่าวและครอบครัวละครจากเคสข่าวทุกช่วงสู่ละครเกมโกงเกม
19: ยัง

0: ็นวาระที่ผมต้องเน้นย้ำต่อเนื่องมิจฉาชีพออนไลน
1: ์ระบบของมันสามารถล็อกเลขได้อย่างแม่นยำ
2: พวกเรามาล้มไอ้เว็บบ้านี่ไง
3: 5.4 ล้านเขาจะมีวิธีในการแนะนำเอาไปลงทุนถูกไหม
1: เชื่อได้ไงวะว่าลงทุนนิดเดียวแล้วจะได้ผลตอบแทนเยอะ
4: หลอกกลุ่มคนเล่นหุ้นให้โอนเงินที่เรียกกันว่าบัญชีม้า
5: ขอคิวอาร์โค้ดทุกคนเลย
6: ปฏิบัติการทลายขบวนการโกงทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น
7: การโกงเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่เงินซื้อได
8: ้รู้ทันเกมโกงของมิจฉาชีพทุกช่วงเวลาที่ช่อง3ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: ดำดำยาแก้ไอ LP น้ำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยาหมดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีจากสสส.ยุงขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับรู้สิทธิ์รู้กติกาก่อนใช้เสียงเช็คลิสต์3เรื่องสำคัญก่อนเลือกตั้งกรรมการประกันสังคม69
10: อย่างที่บอกนะคะวันนี้เราร่วมกันไว้อาลัยให้น้องฮลุนโซโล่หรือว่าน้องหลุนคือส่วนหนึ่งที่คนติดตามเรื่องนี้กันเยอะนะคะแล้วก็เสียใจด้วยเนี่ยก็เพราะว่าน้องเป็นเด็กดีมากๆจริงๆนะคะเป็นเด็กที่ทำตามความฝันตัวเองครอบครัวเนี่ยต้องยอมรับว่าลำบากจริงๆแต่ตามความฝันตัวเองแล้วไม่ลืมคนที่อยู่ข้างหลังก็คือคุณย่าวันนี้หลังจากทราบข่าวว่าน้องจากไปคุณย่าก็ยังทำใจไม่ได้นะคะคุณย่าบอกว่าถ้าเป็นไปได้อยากจะตายแทนไม่เชื่อว่าหลานจะทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตายค่ะวันนี้ที่บ้านของน้องฮลุนก็คือบ้านของคุณย่านะคะที่สมเด็จที่กาฬสินธุ์คุณย่าบัวสงเป็งสุขบอกกับผู้สื่อข่าวค่ะบอกว่าฮลุนเนี่ยเป็นเด็กดีเป็นคนเก่งเขาสร้างบ้านข้างหลังอยู่กำลังจะเสร็จแล้วลำพังตัวย่าไม่มีปัญญาจะสร้างหรอกก็ได้เขานี่แหละที่คอยเกื้อหนุนพอรู้ข่าวว่าฮลุนเสียชีวิตย่าเสียใจมากเพราะย่าเป็นคนเลี้ยงเขามาตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่ยังไม่เข้าเรียนอนุบาลเลยสมัยก่อนคุณย่าเล่าค่ะฮลุนได้เงินไปโรงเรียนวันละ1บาทข้าวปลาก็อดมื้อกินมื้ออยู่กันแบบนี้มาตลอดแต่ฮลุนน่ะเป็นเด็กที่มีความคิดดีไม่โกรธไม่เกลียดใครมีน้ำใจเอื้อเฟื้อตั้งแต่เด็กพอเขาหาเงินได้เขาก็อยากจะพาย่าไปเที่ยวไปเห็นไปกินอาหารร้านใหญ่ๆโตๆร้านที่อยู่บนตึกสูงๆหลานคนนี้เก่งมากตอนแรกย่าไม่เชื่อข่าวที่ออกมาเลยจนกระทั่งพอรู้ว่าฮลุนเสียชีวิตแล้วมันก็ยังมีข่าวออกมาอีกว่าฮลุนทำร้ายตัวเองแต่ย่าไม่เชื่อเด็ดขาดว่าเขาจะทำร้ายตัวเองเพราะไม่มีเหตุจูงใจกับตัวเขาเองก็ไม่มีโรคประจำตัวด้วยไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่สุขภาพแข็งแรงบางช่วงคุณย่าบอกว่าถ้าย่าตายแทนได้ขอตายแทนหลาน
11: โอ้ยเสียใจว่าอยากฝากตรงนี้ความเมาความตายเลยอยากตายเส้นใดคุณได้เรียวแต่มันตายใดคือตายเส้นหลานเส้นหลานขึ้นมาแม่มันพูดออกที่ซื้อบริเวณเข้าไปเป็นผู้เลี้ยงย่าอยากที่ยังร้านอาหารนี่ดีมากเอาไปบอกคุณเสียดันยังไงแบบที่ซีซัน
12: มันเป็นคนที่นิ่มใจ
11: เขาก็ถ้าไปจริงใด
12: เขาเป็นว่าลองขาเจอตายอยู่ก็เสือเลยเลยว่าเพราะว่าเพ
11: ิ่
12: นเคยม
11: ี
12: ความ
11: คิ
12: ดจริ งๆ
11: แล้
12: วเคยม
11: ี
12: ความค
11: ิ
12: ดแบบน
11: ี้
12: เลย
11: คือฉันนั่งกินเหล้าเมายาคนตาคนโกงเขาเป็นนี่บอกตาบอกโกงกับผู้ใดนี่ยังไม่ตายอยากยังไม่กระซือมันจริงจะได้นอนมุ้งโลกไปแล้วก็ไม่รู้ไม่เลยไม่กินนั่น
10: เนี่ยค่ะแสดงความเสียใจกับคุณย่าอีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้ในแง่ของพี่ของน้องฮลุนวันนี้มาที่รายการโหนกระแสนะคะก็มีคุณมอสซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องคุณมอสนี่คือคุณผู้ชายนะคะก็จาก Facebook ที่แชร์กันเยอะๆก็ Facebook คุณมอสนี่แหละส่วนอีกท่านนึงคุณกบนะคะคุณกบเป็นพี่สาวแท้ๆของน้องฮลุนเลยค่ะก็มาเล่าตั้งแต่ไทม์ไลน์การติดต่อกับน้องเป็นครั้งสุดท้ายนะคะเอาไปดูไทม์ไลน์ของฮลุนในการไปจอร์เจียค่ะ9กรกฎาคมเนี่ยน้องออกจากสนามบินขอนแก่น10กรกฎาคมนัดเพื่อนให้มารับของที่กรุงเทพ11กรกฎาคมบินไปถึงประเทศจอร์เจียค่ะ12กรกฎาคมคุณย่ายังพูดคุยติดต่อกับฮลุนได้13กรกฎาคมนี่แหละคือแชทครั้งสุดท้ายที่พี่มอสลูกพี่ลูกน้องแชทคุย

0: อีกับพลุนหลังจากนั้น14กรกฎาคมวันรุ่งขึ้นพลุนเสียชีวิตในโรงแรมที่จอร์เจียค่ะ18กรกฎาคมพี่มอสก็พยายามทักแชทหาพลุนอีกครั้งแต่ไม่มีการตอบกลับจนกระทั่ง19กรกฎาคมพนักงานโรงแรมถึงจะพบร่างว่าพลุนเสียชีวิตนะคะ28กรกฎาคมมอสก็โพสต์ประกาศตามหา29กรกฎาคมตำรวจจอร์เจียแจ้งชาวไทยที่ไปตามหาว่าพลุนเสียชีวิตแล้ววันนี้ทั้งคุณมอสกับคุณกบพี่ชายพี่สาวของพลุนขอบคุณคนไทยทั้งคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยและคนไทยในจอร์เจียที่ช่วยกันแชร์ข่าวช่วยกันตามหาน้องขอบคุณโดยเฉพาะไปยังคนไทยในจอร์เจียพี่ทอมพี่อ้ำพี่แยมพี่เบนซ์คุณมอสบอกว่าตัวญาติเองตอนนี้ก็คาใจหลายประเด็นค่ะอยากทราบสาเหตุการตายของน้องและในเมื่อน้องเสียสงสัยนะคะว่าทำไมมันหลายวันจังเลยทำไมถึงไม่มีการแจ้งตำรวจหรือแจ้งสถานทูตให้ทราบคือคุณผู้ชมนึกภาพออกใช่ไหมคะว่าตอนที่คนไทยในจอร์เจียไปติดต่อตำรวจอ่ะตำรวจบอกแทบจะทันทีเลยนะว่าเสียชีวิตแล้วแสดงว่าข้อมูลมันอยู่ในระบบเขาอยู่แล้วอ่ะแต่ทำไมเมื่อครั้งที่น้องเสียชีวิตถึงได้ไม่มีการประสานไปยังตำรวจหรือสถานทูตช่วงเวลาตรงนั้นที่ผ่านไปหลายวันทำไมถึงไม่มีการแจ้งนี่คือสิ่งที่ญาติคาใจกับอีกประเด็นที่ญาติก็กังวลใจในเวลานี้คือเรื่องการรับศพค่ะแน่นอนว่าครอบครัวต้องการนำร่างน้องกลับมาอยากจะนำกลับมาพิสูจน์ว่าน้องเสียชีวิตจากอะไรเบื้องต้นสถานทูตแจ้งว่าให้ญาติไปเดินเรื่องทำหนังสือมอบอำนาจดำเนินการเรื่องขอคืนทรัพย์สินและแจ้งด้วยว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการนำร่างกลับประเทศไทยคือครอบครัวก็ยอมรับนะคะว่ากังวลเรื่องค่าใช้จ่ายแต่ประเด็นนี้พี่หนุ่มกัญชัยกับคุณว่านไฉอะค่ะที่คอยช่วยเรื่องนี้อีกแรงหนึ่งก็บอกว่าจะช่วยจัดการให้อ
1: ยากจะขอบคุณคนไทยครับทั่วประเทศเลยครับที่แชร์ข่าวของน้องครับเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือทั้งการสื่อสารทั้งต่างประเทศหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับและก็กลุ่มคนไทยที่อยู่ในจอร์เจียด้วยครับที่ช่วยเหลือกันเต็มที่ทั้งพี่ทอมพี่อ้ําพี่แยมแล้วก็พี่เบนซ์นะครับที่ติดต่อตามเรื่องให้ตามสถานีตำรวจทั้งวันเลยก็ขอบคุณมากจริงๆครับขอบคุณอีกครั้งครับอยากทราบสาเหตุการเสียชีวิตของน้องเพราะอะไรและทำไมถึงไม่มีการแจ้งตำรวจหรือสถานทูตถ้าตำรวจฝั่งนั้นรับแจ้งเรื่องราวมาแล้ว
2: ตั้งแต่ตอนที
1: ่14
2: หรือจะ19ก็แล้วแต่ถูกมั้ยฮะ
1: ใช่ครับ
2: อันนี้คือสิ่งที่เราคาใจอยู่
1: ใช่ครับ
2: อยากให้ทำอะไรยังไงบ้างมั้ยหรือตอนนี้
1: ก็คือขั้นตอนนำร่างน้องกลับมาครับที่ยังเป็นร่างน้องครับ
2: อยากได้ร่างกลับมา
1: ใช่ครับ
2: อันดับแรกเนี่ยเดี๋ยวน้องต้องคุยกับทางฝั่งของตัวสถานทูตทางกงสุลนะครับว่าขั้นตอนในการนำร่างกลับเนี่ยทำยังไงนะครับคือเท่าที่พี่ทราบมาเนี่ยก็คือเขาน่าจะมีการชันสูตรก่อนนะครับว่ามันเกิดเหตุอะไรในประเทศของเขาแล้วทางฝั่งของตัวสถานทูตเองเนี่ยน่าจะประสานน้องกลับมาในการที่จะช่วยนำร่างกลับแน่นอนต้องกลับทางเครื่องบินค่าใช้จ่ายพี่เชื่อว่าทางเราต้องเป็นคนจ่ายเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยครอบครัวที่ไม่มีสตุ้งสตางค์เขาสามารถที่จะกู้ก่อนกับทางสถานทูตหรือทางกระทรวงสักอย่างเนี่ยแหละผมถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็ไปจ่ายที่หลังแต่อันเนี้ยไม่เป็นไรอันนี้เป็นไรไม่ต้องไปยืมไม่ต้องไปกู้ไม่ต้องไปขอรับบริจาคไม่เอานะฮะเดี๋ยวทางพี่ทางรายการทางพี่ว่านช่วยกันดูแลให้พี่ก็เชื่อว่ามีพันธมิตรสปอนเซอร์ของพี่หลากหลายคนที่เขาพร้อมที่จะยื่นมือช่วยเหลือสบายใจได้ตรงนี้
1: ร
2: ับปากว่าจะเอาหลุนกลับมา
1: ขอบคุณครับ
2: นะครับรับปากครับ
1: ขอบคุณครับ
2: เป็นกำลังใจให้นะครับ
0: ส่วนคุณว่านไฉจากเพจอาสาพาไปหลงซึ่งก็เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ทำเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเหมือนกันเนี่ยนะคะคุณว่านฉายเป็นคนหนึ่งที่ช่วยติดตามข่าวน้องฮลุนหรือน้องหลุนตั้งแต่วันแรกๆค่ะแล้วเมื่อวานนี้นะคะก็เป็นคนแรกที่ประกาศการเสียชีวิตของน้องฮลุนในโซเชียลคุณว่านฉายก็บอกเลยบอกว่าก็ต้องขอโทษคือเมื่อวานนี้ได้เห็นกระแสดราม่าตัวเองไม่ได้อ่านเยอะแต่เข้าใจว่าโดนด่าตนเองคิดน้อยเกินไปในการโพสต์เรื่องการเสียชีวิตของฮลุนแต่ได้ขอโทษทุกคนที่มีการประกาศออกไปในรายการโหนกระแสเลยนะคะจากนั้นก็อธิบายค่ะว่าจริงๆแล้วตัวคุณว่านไฉได้คุยหลังบ้านกับคุณมอสซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของน้องฮลุนอยู่ตลอดพอตอนแรกที่ทราบแล้วเนี่ยว่าน้องฮลุนเสียแล้วก็แค่ปลอบใจคุณมอสก็ยังบอกกับคุณมอสว่าตั้งสติก่อนนะยังมีย่าอยู่ที่บ้านนะเราแจ้งข่าวกับ

0: ครอบครัวซะทีนี้หลังจากนั้นนะคะก็ปรากฏว่ายังมีการช่วยค้นหาน้องฮารุนอยู่ตลอดยังมีหลายฝ่ายแจ้งเข้ามาหาคุณว่านฉัยอยู่ตลอดเลยมีการออกไปหาเบาะแสเพิ่มเติมคุณว่านฉัยบอกก็เลยได้คุยกับคุณมอสว่าถ้าอย่างนั้นขอประกาศเพื่อยุติการค้นหาน้องฮารุนคุณว่านฉัยก็ยังบอกด้วยนะคะว่าจริงๆไม่ได้อยากได้พื้นที่สื่อเลยเพียงแต่ว่าพอยื่นมือเข้ามาช่วยแล้วไม่อยากจะปล่อยมือช่วยแล้วก็ต้องช่วยให้ถึงที่สุด
1: เมื่อวานมีบางกระแสผมไม่ได้อ่านเยอะหรอกนะแต่ว่าผมก็โดนด่าบ้างเรื่องนี้ผมอาจจะคิดน้อยเกินไปครับผมเป็นคนประกาศผมขอโทษทุกคนด้วยที่เป็นคนประกาศซึ่งเนื้อในแล้วเนี่ยเราหวังดีแล้วก็คุยกับน้องโดยตลอดนะครับทำได้หลังจากนั้นที่มีการปลอบใจกันได้แจ้งข่าวแล้วเนี่ยมอสถามผมว่าผมควรทำยังไงต่อไปดีครับพี่ผมควรเริ่มจากตรงไหนดีครับตัวผมเองก็ให้ความแนะนำว่าตอนนี้ตั้งสติก่อนนะเพราะว่ามียาอยู่ที่บ้านด้วยสิ่งแรกที่มอสควรต้องทำต้องบอกครอบครัวก่อนบอกกบก่อนบอกคุณยายก่อนแล้วก็เรื่องการประกาศออกไปเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันหลังจากนั้นเราโทรคอนเน็กกันเรื่อยๆนะครับจนสุดท้ายยังคงมีคนติดต่อเข้ามาทั้งสองฝั่งว่าเจอนู่นนี่นั่นแล้วก็มีคนยังคงออกตามหาขอเบาะแสเพิ่มเติมเราเลยคุยกันว่างั้นพี่ขออนุญาตประกาศเรื่องนี้ไปเพื่อยุติการตามหานะผมเลยต้องประกาศออกไป
2: หลายๆคนอาจจะเข้าใจผ
1: ิ
2: ด
1: ใช่ครับหลายๆคนอาจจะคิดว่าว่านฉัยมันต้องการพื้นที่สื่ออะไรหรือเปล่าคือผมไม่ได้คิดเรื่องว่าอยากจะได้อะไรจากตรงนี้เลยเราแค่รู้สึกว่าเราอยากช่วยแล้วเรายื่นมือเข้ามาแล้วในวันที่สุดท้ายเราเป็นคนคอนเน็กต์จริงๆอ่ะ
2: ครับ
1: ผมคิดว่าทุกคนปล่อยมือไม่ได้หรอกครับเราช่วยแล้วเราก็ต้องช่วยให้ถึงที่สุด
3: ขณะที่เพื่อนของน้องฮารุนซึ่งก็เรียนกันมาตั้งแต่สมัยเด็กๆนะครับก็มีการโพสต์ภาพโพสต์คลิปไว้อาลัยชื่นชมในมิตรภาพและความเก่งครับมีคลิปวิดีโอซึ่งเพื่อนที่ชื่อคุณปอนเป็นเพื่อนที่ร่วมกันเรียนมาตั้งแต่สมัยเด็กๆครับเอามาลงไว้ใน Facebook ไว้อะไรพร้อมกับระบุข้อความว่ารอบนี้เดินทางไกลเลยนะเพื่อนไม่มีอะไรจะพูดมันจุกขอให้พรุ่งนี้เช้านายตื่นขึ้นมาทุกอย่างเป็นเรื่องปลอม

0: บอกนะครับว่าเจ้าของคลิปนี้คือคุณปอนเป็นเพื่อนตั้งแต่เด็กเรียนกันมาตั้งแต่อนุบาล1จนถึงม3ครับคุณปอนบอกกับเราว่าฮารุนเป็นคนน่ารักสนุกสนานเฮฮาบอกได้เลยว่าเขาไม่มีพิษภัยกับใครเป็นที่รักของเพื่อนทุกคนเป็นคนที่เรียนเก่งมากๆและตั้งแต่เด็กทุกคนรู้ทุกคนเห็นว่าเขาสู้ชีวิตเขาอยู่กับคุณย่าตอนเด็กเนี่ยคุณปอนไปเที่ยวเล่นที่บ้านบ่อยๆแต่หลังจบม.ต้นก็แยกย้ายกันไปเจอกันล่าสุดคือช่วงสงกรานต์ฮารุนยังเข้ามาทักทายเขายังบอกฮารุนเลยว่าติดตามผลงานเพื่อนเสมอนะเพื่อนเนี่ยสุดยอดมากตอนที่รู้ข่าวว่าฮารุนหายไปนอนไม่หลับเลยพอมารู้ว่าจากไปแล้วขอบคุณนะฮารุนที่ได้เกิดมาเป็นเพื่อนกันเราได้มีความสุขด้วยกันช่วงชีวิตช่วงหนึ่งนายเป็นเพื่อนที่สุดยอดมาก
1: คือเขาเป็นคนที่แบบเฮฮาครับเป็นคนที่ช่วยเหลือเพื่อนนะพี่กลุ่มเพื่อนนี่รักเขามากนะครับเป็นคนไม่มีพิษมีภัยกับใครเลย
2: เราเห็นการสู้ชีวิตของเขาตั้งแต่เด็กเลยไหม
1: ใช่ครับเขาก็อยู่กับยายพี่ก็ต้องดูแลยายตั้งแต่เด็ก
2: แล้วตอนเด็กนี่เขาใช้คำว่าเขาใฝ่รู้ใฝ่เรียนเลยไหมเป็นแบบได้คะแนนดีเลยไหมคะ
1: ใช่พี่เรียนเก่งมากครับ
2: เราเล่าชีวิตวัยเด็กหรือความสัมพันธ์ระหว่างคุณปอนกับน้องฮารุนให้ฟังได้ไหมคะว่าตอนในเด็กเรามีวีรกรรมหรือมีอะไรที่แบบเรานึกย้อนกลับไปแล้วมันยังเป็นความทรงจำที่ดีต่อกันเนี่ยค่ะ
1: ก็จะมีช่วงปิดเทอมอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็นัดกันแบบเพื่อนฝูงไปเที่ยวกันฮารุนชอบไปเที่ยวครับ
2: แสดงว่าเขาเป็นคนชอบเที่ยวชอบผจญภัยตั้งแต่เด็กเลยถูกต้องไหมคะ
1: ใช่ครับพี่ชอบเที่ยวชอบเปิดหูเปิดตาพี่สนุกครับไปกับเขาสนุกเป็นคนดีเลยแหละพี่คนดีไม่เคยมีแบบวีรกรรมอะไรที่ร้ายเลวร้ายอะไรเลยพี่ล่าสุดเจอกันที่น่าจะเป็นถนนสงกรานต์ที่อำเภอสมเด็จครับพี่ก็ทักทายกันฮารุนก็ทักทายผมว่าผมก็บอกว่าโอ้ผมก็ติดตามเพื่อนอยู่นะนี่สุดยอดมากเลยอะไรอย่างงี้พี
2: ่ช่วงก่อนหน้านี้ค่ะเราเห็นข่าวการหายตัวไปของเพื่อนเราอะค่ะตอนนั้นเราติดตามเป็นยังไงบ้างคะ
1: โอ้พี่เป็นห่วงมากเลยครับรู้สึกใจคอไม่ดีเลย นอนไม่หลับเลยพี่ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องแบบนี้เรื่องร้ายแบบนี้ครับ

0: อีกหนึ่งคนที่ให้สัมภาษณ์กับเราก็คือน้องครีมพัชระวลัยนะครับเป็นทีมงานของช่องฮารุนโซโล่น้องครีมเนี่ยจะทำหน้าที่แปลซับจากภาษาอังกฤษเป็นไทยเป็นรุ่นน้องในโครงการจุฬาชนบทด้วยกันนี่แหละครับน้องครีมเล่าว่าทำงานกับพี่ฮารุนมา2ปีทุกครั้งที่จะเดินทางเนี่ยพี่ฮารุนทำคนเดียวหมดวางแผนเอ่ยติดต่อเอ่ยเพราะมันไม่มีทีมงานอะไรเลยไม่มีเลขาด้วยซ้ำช่องเนี้ยจริงๆก็มีแค่พี่ฮารุนกับเธอนี่แหละแล้วก็ทีมงานตัดต่ออีกหนึ่งคนเท่านั้นอยากจะบอกว่าพี่ฮารุนเป็นหัวหน้าที่ดีมากๆเวลาทำดีก็ชมตลอดถ้าผิดพลาดก็คอยแนะนำส่งพลังบวกพลังดีๆให้กับเธอและทีมงานมาตลอดครั้งสุดท้ายที่ติดต่อกันคือ9กรกฎาคมพี่ฮารุนบอกให้เธอคิดค่าใช้จ่ายมาเลยพอวันที่10ก็โอนเงินค่าซับมาให้เลยจากนั้นก็ติดต่อไม่ได้อีกเธอถือพาสเวิร์ดนะฮะคือเธอมีสิทธิ์ในการเข้า Facebook และ YouTube ของพี่ฮารุนหลังจากนี้ก็จะถามครอบครัวว่าจะให้จัดการอย่างไรต่อไปฟังเสียงน้องครีมปิดท้ายเบรกนี้ช่วงหน้ามาติดตามข่าวกันต่อครับ
1: การทำงานของพี่หลุนนะคะช่วงพาร์ทการวางแผนการไปเที่ยวที่ต่างๆอ่ะคิมเข้าใจว่าเป็นทางพี่หลุนคนเดียวที่เป็นคนวางแผนการไปเที่ยวอะค่ะคิมเข้าใจว่าพี่หลุนอยากจะเหมือนอันซีนประเทศอะค่ะประเทศไหนที่คนไม่ค่อยไปไม่ค่อยเห็นภาพการใช้ชีวิตของเขาหรือไปหมู่บ้านที่คนภายนอกไม่ค่อยเห็นนะคะพี่หลุนจะชอบไปเหมือนเปิดไปถ่ายทำให้ดูว่าแต่ละหมู่บ้านเขามีการใช้ชีวิตยังไงอะไรอย่างเงี้ย
2: ยังมีคลิปอันไหนไหมคะที่กำลังแบบเตรียมจะออนแอร์เป็นคลิปของคุณหลุนอะไรเงี้ยค่ะ
1: ที่คิมทราบน่าจะเหลืออยู่คลิปหนึ่งค่ะที่ยังไม่ได้ออนเหมือนถ้าน่าจะไปติมอร์มั้งคะเรื่องนี้น่าจะต้องคุยกับทางครอบครัวพี่หลุนก่อนจริงๆคิมก็มีทักทางครอบครัวพี่หลุนไปเหมือนกันว่าแบบว่าคิมสามารถเข้าถึงเพจพี่หลุนได้นะเผื่อแบบเขาอยากใช้พื้นที่เพจทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็มีแจ้งไว้อยู่เหมือนกันค่ะในฐานะที่คิมเป็นลูกจ้างของพี่หลุนนะคิมก็พี่หลุนเป็นนายจ้างที่ดีมาตลอดเลยค่ะพี่หลุนไม่หวงคำชมเลยจะชมแล้วก็ชื่นชมคิมตลอดแล้วก็เวลาได้คุยกับพี่หลุนก็จะส่งพลังบวกตลอดเลยค่ะส่วนในฐานะรุ่นน้องเป็นพี่ที่
3: ชุ่มฉ่ำช็อปท้าฝนฮิตาชิเครื่องซักผ้าฝาบน17กิโลกรัมเพียง 15,990 บาทลดสูงสุด 4,000 1-31 กรกฎาคม2569ที่โฮมโปรเมกะโฮมทุกสาขาและออนไลน์
4: ผู้สาวเผาซ่าขอล็อกนะคะ
5: น้ำมันเครื่องเผาซ่าเทคโนโลยีลองไลฟ์เทคด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปยาว
6: ล็อกตัวล็อกหัวใจ
7: เอาแหวนไปทิ้งใช่ไหมคะ
8: นี่เราเห็นแหวนนั่นดีกว่าแม่อย่างนั้นเหรอ
9: ทนแอปไม่ไหวก็เลยระเบิดออกมาแล้วใช่ไหม
10: นี่มันเป็นแผนของแกเหรอ
9: หนูอาจจะใส่ซื่อไม่เคยมีแผนอะไรกับคุณแม่หรอกนะคะ
11: สตอที่สุด
12: หยุดถ้าเกิดว่าเพชรันอยากพูดอยากระบายอะไรอ่ะนินก็อยู่รับฟังตรงนี้เสมอนะ
13: แค่ได้กอดน้องนินพี่ก็แค่แล้วแหละ
14: ฝันวันวิวาคืนพรุ่งนี้20:30 น.
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: ยาอมสมุนไพรเซียมเกียวอมง่ายชุ่มคอด้วยส่วนผสมจากฟ้าทลายโจรและสมุนไพร7ชนิดแก้ไอขับเสมหะบรรเทาอาการเจ็บคอไม่เติมน้ำตาล
17: ชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวัน
18: แก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
0: ่หนึ่งในทีมที่ช่วยกันออกค้นหาน้องหลุนหรือฮารุนโซโล่ก็คือกลุ่มคนไทยที่อยู่ในจอร์เจียถือเป็นกำลังสำคัญเลยเพราะว่าคนไทยที่อยู่ที่นี่รวบรวมข้อมูลแล้วส่งให้เขาแล้วเขาที่อยู่ที่จอร์เจียก็ไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เป็นกลุ่มแรกๆนะครับที่ได้รับทราบข่าวร้ายวันนี้เราได้คุยกับคุณทรงอีกครั้งหนึ่งคุณทรงเนี่ยเมื่อวานช่วงที่เราคุยเนี่ยจริงๆช่วงท้ายรายการคุณทรงก็ไปแจ้งความแล้วก็ไปติดตามจนกระทั่งทราบข่าววันนี้คุยอีกครั้งคุณทรงก็เล่ารายละเอียดครับคือมันจะต้องไปแจ้งความคนหายตอนนั้นเนี่ยคุณทรงบอกว่าก็ขออนุญาตคุณมอสซึ่งเป็นญาติของน้องฮารุนก่อน

0: นั้นเนี่ยกลุ่มคนไทยก็รวมตัวแล้วก็ไปที่สถานีตำรวจแห่งหนึ่งในทบิลิซีตำรวจเนี่ยถามว่าแล้วเจอน้องฮารุนครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่มีภาพมีวิดีโอไหมที่แสดงว่าเขาอยู่ตรงไหนตอนนั้นพอเขาถามมาอ้าวกลายเป็นเราไม่มีข้อมูลพวกนี้เลยเรารู้เท่าๆกับทุกคนที่ติดตามสื่อต่างๆกลายเป็นไปถึงสถานีตำรวจแล้วแต่แจ้งความไม่ได้กลุ่มคนไทยก็เลยปรึกษากันว่าคิดว่าข้อมูลที่มีก็คือน้องมาจอร์เจียแน่ๆจึงกลับไปที่สถานีตำรวจอีกครั้งและไปบอกกับตำรวจว่าเห็นน้องครั้งสุดท้ายที่สนามบินเป็นสนามบินในทบิลิซีตำรวจก็เลยบอกว่าอ่ะถ้าจุดสุดท้ายที่เห็นคือสนามบินต้องไปที่สำนักงานตำรวจที่สนามบินกลุ่มคนไทยก็เลยไปต่อฮะไปที่สถานีตำรวจที่สนามบินเพื่อจะไปแจ้งตอนนั้นเนี่ยปรากฏว่าตำรวจเรียกน้องที่เป็นกลุ่มคนไทยที่ทำหน้าที่เป็นล่ามเข้าไปขอคุยส่วนตัวคือในกลุ่มคนไทยก็จะมีบางคนที่เขาทำงานเป็นล่ามอยู่ด้วย
1: เป็นล่ามแบบล่ามทางการเลย
0: เป็นล่ามทางการเลยชื่อน้องเบน
1: ค่ะ
0: ตำรวจเนี่ยเขาก็ขอคุยกับน้องเบนแล้วเขาก็บอกกับน้องเบนว่าอย่าเพิ่งจะแปลข้อความทั้งหมดจากตำรวจนะ
1: อ
0: ย่าเพิ่งแปลข้อความทั้งหมดนะ
1: แล้วก็เริ่มพูดข้อความสำคัญ
0: ว่าพวกคุณไม่ต้องไปตามหาแล้วน้องจากไป10วันแล้วข้อความตรงนี้ตำรวจบอกว่าอยากจะให้ญาติเป็นผู้ได้รับรู้ก่อนตอนนั้นน้องเบนตกใจแล้วหันมาก็บอกทุกคนก็อึ้งไปกันหมดเลยว่าแล้วเราจะทำยังไงกันต่อไปน้องเสียแล้วตอนนั้นทุกคนเสียใจคิดว่าเอ๊ะมาถึงจุดนี้แล้วเราจะทำยังไงกันต่อ
2: ผมก็เลยแนะนำว่าเราควรขออนุญาตคุณหมอก่อนซึ่งเป็นญาติโดยตรงเลยมาขออนุญาตคุณหมอคุณหมอก็บอกว่าโอเคทางญาติยินดีงั้นพวกเราก็ไปกันก็เลยให้น้องๆเราไปก่อนพอเราไปแจ้งแล้วเนี่ยทางตำรวจก็ได้เรียกน้องเบนเข้าไปเป็นการส่วนตัวเราก็ออกมาพูดว่าประมาณว่าพวกคุณไม่ต้องหาแล้วน้องได้จากไปแล้วเป็น10วันแล้วเราทุกคนก็เลยแบบว่าอึ้งไปเลยทุกคนก็เสียใจทุกคนก็แบบเอ้ยทำไมเราต้องมาถึงจุดนี้อะไรอย่างเงี้ยครับ
3: ว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาเชิญคุณเบนเข้าไปเนี่ยเขาบอกเลยว่า do not translate อย่างนี้แหละฮะ
2: do not translate ได้ในจริงเพราะเข้าใจว่าคุณทอมเป็นญาติซึ่งคุณทอมเขาก็ฟังออกคุณทอมเขาว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นทางเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าน้องได้จากไปแล้ว10 กว่าวันประมาณนี้ครับ
3: วอร์ดดิ้งแบบ
2: ใช่เขาบอกว่าเป็นเดทพาร์ทเวย์ใช่เขาใช้คำพูดประมาณนี้
3: คือหมายถึงว่าเราแจ้งชื่อนามสกุลเสร็จปุ๊บแล้วเขาหาเจอเลยมันใช้เวลาไม่นานในการหาใช่ไหมฮะณตอนนั้น
2: ผมว่าไม่น่าจะเกินครึ่งชั่วโมง
3: 10วันแล้วทำไมทางการของจอร์เจียไม่มีการแจ้งประสานกลับมาที่ไทย
2: ผมว่าระบบราชการโดยทั่วไปก็อาจจะมีขั้นตอนมีการใช้เวลากฎหมายของจอร์เจียเนี่ยค่อนข้างมีความละเอียดเน้นความถูกต้องอะไรเงี้ยครับ
3: น้องเช็คอินแล้วหลังจากนั้นน้องก็ไม่ออกมาจากห้องอีกเลยอันเนี้ยมันข้อเท็จจริงขนาดนั้นเลยเหรอครับ
2: น่าจะใกล้เคียงครับประมาณนั้นใกล้เคียงแล้วก็เป็นรีเซพชันที่จะ
3: นำร่างน้องกลับมาประกอบหรือว่าเป็นทางกงสุลเป็นผู้จัดการอะไร
2: ของไทยนะครับได้ประสานมาเจ้าหน้าที่จากกงสุลได้ประสานมาว่าโอเคต่อจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่กำลังเดินทางมาแล้วเอกสารทั้งหมดเนี่ยทางเจ้าหน้าที่จะเข้ามาประสานต่อเองเราก็ได้ส่งมอบต่อไปคร
0: ับก็เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บอกตรงไปที่ญาติเองคือเข้าใจว่าหนึ่งในกลุ่มคนไทยก็คือคุณทอมคือมีหลายคนมากเลยที่อยู่ตรงนั้นที่ไปช่วยกันนะฮะนี่คือน้ำใจจริงๆตำรวจพอบอกว่า do not translate บอกกับล่ามปุ๊บคุณทอมเขาตกใจเกิดอะไรขึ้นเขาถามตำรวจแล้วตำรวจเข้าใจว่าคุณทอมเนี่ยเป็นญาติแล้วก็เลยบอกเลยว่าจากไป10วันคุณทรงเนี่ยทิ้งท้ายว่าทำเรื่องนี้ไม่ได้อะไรนะไม่ต้องการอะไรเลยแต่อยากให้รู้ว่าเราเป็นคนไทยที่อาศัยอยู่ที่นี่มันมีเรื่องแบบนี้เราคนไทยเราช่วยกันนี่แหละคือคนไทยอยู่ที่ไหนใครเดือดร้อนต่างบ้านต่างเมืองเราก็ช่วยกัน
2: ทุกคนก็เสียใจครับแล้วก็เราจะต้องประกาศไหมเราจะต้องแจ้งข่าวไหมตอนที่อยู่สถานีตำรวจบางคนก็อาจจะบอกว่า เราอยากแจ้งข่าวนะให้ทุกคนทราบบางคนก็บอกว่าเราควรจะแจ้งเหรอเราควรบอกญาติก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยเพื่อขอความเห็นจากญาติไหมก็สรุปสุดท้ายเขาก็ตัดสินใจ

0: ลับมาหาผมก็เลยให้คำแนะนำไปว่าเราอาจจะไม่ควรแจ้งเราควรจะให้ทางครอบครัวเนี่ยเป็นคนแจ้งดีกว่าปล่อยให้ทางครอบครัวรับแจ้งแค่ทางครอบครัวให้ทราบก็พอก็อีกอย่างนึงก็คือเรากงสุลเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้ามาแล้วก็ยืนยันอย่างเป็นทางการมันเราอยากให้ข้อมูลเนี่ยออกไปจากทางนี้มากกว่าเราพยายามคีปเรื่องนี้ไว้ให้มากที่สุดเพื่อที่เราจะให้เกียรติครอบครัวน้องให้เคารพตัวน้องรักษาความรู้สึกของครอบครัวมันเลยดึงมาเป็นประเด็นดราม่าตอนเย็นซึ่งผมอยากให้รู้ว่าความรู้สึกเราที่นี่เราเป็นอย่างนี้แต่ถ้ามันเกิดดราม่าอะไรไปแล้วผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเรารู้ก่อนที่สื่อทุกสื่อในประเทศจอร์เจียจะรู้ด้วยซ้ำไม่มีช่องทางไหนที่จะรู้เลยถ้าเคสนี้เป็นตัวอย่างเนี่ยผมก็อยากให้พวกเราเนี่ยลองมานั่งคุยกันว่าเราจะทำอะไรได้มากกว่านี้ไหมเราไม่ได้ต้องการอะไรเลยเราก็อยากจะช่วยเราอยากให้รู้ว่าก็คนไทยเนี่ยคือคนไทย
1: อีกคนหนึ่งครับที่ได้คุยกับตำรวจจอร์เจียโดยตรงเลยนะครับนั่นคือคุณว่านไฉฮะคุณว่านไฉวันนี้มาออกรายการโหนกระแสแล้วก็ไล่เลียงว่าเข้าไปเกี่ยวกับการตามหาน้องได้อย่างไรเริ่มตั้งแต่วันที่28ที่เห็นโพสต์แล้วก็ได้คุยกับคุณมอสจากนั้นก็เป็นที่มาที่ไปว่าระดมกำลังช่วยกันอันนี้จะเป็นกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์ในไทยละที่ช่วยเหลือกันนำโดยคุณว่านไฉแล้วคุณว่านไฉก็บอกว่าจนที่สุดปลายทางเขาเช็คมาแล้วได้ชื่อสถานีตำรวจมาแล้วแล้วเขาก็ส่งต่อให้คุณว่านไฉช่วยเช็คกับเพื่อนไกด์ที่จอร์เจียเช็คกันหลายทางจนที่สุดคุณว่านไฉได้คุยกับตำรวจที่นั่นตำรวจแจ้งว่าอันนี้ก็จะกลายเป็นประเด็น14กรกฎาคมยืนยันว่าพบร่างน้องฮารุนในโรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองทบิลิซีตรวจสอบชื่อจริงนามสกุลตรงกับพาสปอร์ตยังไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิตไม่พบบาดแผลหรือหลักฐานที่บ่งชี้ว่ามีการใช้ความรุนแรงหรือถูกทำร้ายลักษณะเหมือนคนหลับไปร่างถูกเก็บไว้ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของโรงพยาบาลเพื่อรอการชันสูตรตำรวจแจ้งรับร่างและทรัพย์สินผู้ตายการจะไปรับคืนต้องเป็นคนในครอบครัวและได้รับมอบอำนาจจากคนในครอบครัวสามารถยื่นทางออนไลน์ได
2: ้ไปถึงสถานีตำรวจแล้วทีเนี้ยผมก็คุยกับน้องตลอดเพราะว่าก็เราก็ภาวนาว่าขอให้ไม่ใช่เรื่องจริงก็พอเข้าไปคุยกับตำรวจนะครับก็คุยพร้อมกันเลยเป็นภาษาอังกฤษสรุปว่ายืนยันว่าเจอหลุนจริงๆผมถามคำถามแรกกับตำรวจครับเป็นภาษาอังกฤษว่ายืนยันแน่ชัดใช่ไหมว่าเป็นหลุนจริงๆตำรวจยืนยันว่าชื่อนามสกุลตรงกับพาสปอร์ตผมเลยถามกลับไปว่าแล้วคุณมีหลักฐานอะไรล่ะเจอพาสปอร์ตไหมเจอไอดีการ์ดหรือเปล่าเจอสิ่งของอะไรที่ยืนยันว่าเป็นหลุนหรือเปล่าตำรวจแจ้งว่าต้องทำเอกสารจากญาติมาถึงจะให้ดูได้นะครับเบื้องต้นตำรวจบันทึกสาเหตุการเสียชีวิตที่เจอตอนแรกนะครับวันที่14กรกฎาคมตำรวจยืนยันพบร่างหลุนในโรงแรมแห่งหนึ่งในทบิลิซีนะครับขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิตเบื้องต้นไม่พบบาดแผลหรือหลักฐานที่บ่งชี้ว่ามีการใช้ความรุนแรงหรือถูกทำร้ายนะครับแล้วก็พูดมาคำพูดเขาบอกว่าเหมือนลักษณะคนหลับไปเลย
3: ครับ
2: นะครับ
3: อันนี้ตำรวจเขาบอกมา
2: ตำรวจบอกครับแล้วก็ผมให้เขาพิมพ์ยืนยันอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นลายลักษณ์อักษร
3: ครับ
2: แล้วก็ร่างของหลุนถูกเก็บไว้ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เลวานซัมคาอูลีเพื่อรอชันสูตรนะครับทีเนี้ยผมก็เลยถามว่าเอาแล้วเราจะต้องทำยังไงต่อตำรวจตอบกันบอกว่าการรับร่างและทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตจะต้องเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลที่ครอบครัวมอบอำนาจโดยจัดทำหนังสือมอบอำนาจได้ทางออนไลน
3: ์ครับ
2: ใช่ครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็มั่นใจแล้วว่าเกิดเรื่องนี้จริง
1: ๆทีนี้มีประเด็นถกเถียงครับคือคุณว่านไฉเนี่ยคุยโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ข้อมูลจะไม่ตรงกับฝั่งที่ญาติได้มานั่นก็คือสรุปแล้วเสียชีวิตวันที่14แล้วพบร่างวันที่19หรือเสียชีวิต14พบร่าง14อันนี้ถือเป็นข้อมูลสำคัญครับคุณผู้ชมครับในรายการก็มีการพูดคุยกันเรื่องนี้ที่แรกเนี่ยหมอหมูซึ่งร่วมอยู่ในรายการก็บอกว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องการไม่เข้าใจทางภาษาหรือเปล่าเป็นไปได้ไหมที่คุณว่านไฉอาจจะสื่อสารอะไรผิดพลาดหรือเปล่าคุณว่านไฉบอกว่าคือสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยทางนู้นอะเขาส่งเป็นข้อความมาด้วยยืนยันว่าพบร่างวันที่14หมอหมูบอกว่า

0: มันจะเป็นประเด็นเพราะอะไรคือ14ถึง19ถ้าผ่านไป5วันเนี่ยสภาพศพเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก
1: เขาแจ้งว่าวันที่14กรกฎาคมตำรวจยืนยันพบร่าง
2: เห็นพออีกข่าวบอก
3: อีกข่าวนึงบอกว่า
2: 19
3: พบ19ใช่ไหม
2: ใช่ครับคุยภาษาอะไร
1: กูภาษาอังกฤษครับ
2: ภาษาอังกฤษนะผมไม่แน่ใจเรื่องการสื่อสารที่มันอาจจะแบบพอแปลข้ามภาษาเจอว่าเสียชีวิต14แต่จริงๆไปเจอ19หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ภาษาเขาเวลาสื่อสารกันข้ามภาษา
1: ผมอันนี้ไม่ได้เบลมเขาว่าผิดนะครับแต่ว่าหลังจากที่คุยเนี่ยผมให้พิมพ์ทั้งหมดใหม่รอบหนึ่งซึ่งมีข้อความทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษว่ายืนยันตามนี้มันจะได้ไม่ผิดพลาดซึ่งยังคงเป็นวันที่14
2: ซึ่งก็น่าเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือเพราะว่ามาจากตำรวจโดยตรงนะครับคำถามคือ5วันเนี่ยสภาพศพมันเปลี่ยนอยู่แล้วเขารู้ได้ไงว่าเป็นน้องคนนี้ใช่ไหมจะมาบอกว่าดูพาสปอร์ตดู ID ตามเมื่อกี้ข้อมูลเนี้ยมันคงไม่ได้อะซึ่งผมก็เชื่อว่าอันเนี้ยจะเป็นเหมือนลักษณะไม่ทราบว่าผู้เสียชีวิตคือใคร
3: ครับ
2: หรืออาจจะเป็นชายชาวเอเชียไม่ทราบชื่ออะไรเงี้ยเพราะตอนนั้นมันก็เลยไม่สามารถที่จะไปติดต่อใครได้ถ้าบอกว่ามีพาสปอร์ต ID ก็น่าจะติดต่อสถานทูตอันนั้นก็เป็นเรื่องนึง
3: ใช่เพราะมันมีอยู่แล้วถูกไหมเขาก็แจ้งว่าของน้องอยู่ครบ
2: ใช่ครับจริงแต่ว่าอันที่ไม่ทราบเนี่ยที่ในส่วนตัวนะครับว่าจะยืนยันได้เนี่ยว่าเป็นน้องคนนี้จริงเนี่ยมันต้องตรวจ DNA ใช่ไหมเหมือนบ้านเราเนี่ยบางทีเนี่ยผ่านไปนานแล้วญาติมาติดต่ออะไรเงี้ยอยู่ๆจะเอาบัตรประชาชนมาเทียบอะไรมันคงไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในความเป็นไปได้ก็คือต้องตรวจ DNA เพราะโดยปกติเนี่ยมีการเสียชีวิตไม่ว่าที่ไหนบนโลกเนี่ยนะครับประเทศไทยก็เหมือนกันถ้ามีการเสียชีวิตมันก็ต้องมีการติดต่อนะครับคือต้องค้นหาได้ก่อนผู้ตายคือใครตายที่ไหนตายเมื่อไหร่ตายอย่างไรถ้าเป็นชาวต่างชาติก็ต้องไปสถานทูตอ่ะแล้วก็ติดต่อมาถึงญาติอ่ะ
0: คุณผู้ชมฮะช่วงท้ายของรายการเนี่ยมีการโฟนอินรองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบของคปภ.นะครับคุณอดิศรพิพัฒน์วรพงศ์ก็ยืนยันว่าตัวน้องหลุนหรือว่าฮารุนโซโล่เนี่ยมีประกันอุบัติเหตุเดินทางนะครับทุนประกันอยู่ที่5ล้านบาทซึ่งก็จะคุ้มครองอุบัติเหตุและกรณีเกิดการฆาตกรรมแต่ถ้าเสียชีวิตจากโรคประจำตัวอันนี้ก็จะเคลมประกันไม่ได้นะครับก็ต้องรอผลการชันสูตร
4: การเสียชีวิตของน้องหลุนหรือน้องฮารุนโซโล่เนี่ยได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการจากกระทรวงการต่างประเทศเมื่อคืนนี้ตอน 1:46 นะคะสถานทูตไทยรายงานต่อมาว่าทรัพย์สินของน้องยังอยู่ครบถ้วนค่ะล่าสุดนะคะคุณใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าเจ้าหน้าที่สถานทูตณกรุงแองการาประเทศตุรกีได้เดินทางไปยังจอร์เจียแล้วนะคะและได้พบกับเจ้าหน้าที่ทางการท้องถิ่นของจอร์เจียก็ได้รับการยืนยันว่าน้องฮารุนเสียชีวิตแล้วแต่สาเหตุการเสียชีวิตยังอยู่ระหว่างการสืบสวนทางเจ้าหน้าที่สถานทูตก็แจ้งครอบครัวของนายบวรทัศน์หรือน้องฮารุนให้ทราบแล้วด้วยนะคะแต่ทีนี้มันมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือสถานทูตกรุงอังการาเนี่ยโพสต์ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะว่าทางเจ้าหน้าที่สถานทูตได้รับการยืนยันจากตำรวจในท้องที่ว่าทรัพย์สินของนายบวรทัศน์หรือน้องฮารุนยังอยู่ครบถ้วนสถานทูตจะติดตามข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่โดยจะไม่ละเลยทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องแล้วก็ขอบคุณคนไทยในจอร์เจียที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้วยด้านรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศคุณสีหศักดิ์พวงเกตแก้วค่ะนอกจากแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องแล้วก็ยืนยันนะคะว่าขณะนี้ส่งเจ้าหน้าที่ไปยังกรุงทบิลิซีที่จอร์เจียแล้วเพื่อตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงและแน่นอนว่าเมื่อทราบผลเจ้าหน้าที่สถานทูตก็จะแจ้งให้ญาติและครอบครัวของน้องได้ทราบก่อนปิดท้ายด้วยเสียงคุณสีหศักดิ์นะคะและช่วงหน้ากลับมาชมข่าวกันต่อค่ะ
5: ก็ต้องแสดงความเสียใจครอบครัวของน้องด้วยครับสถานทูตไทยที่แองคาราตุรกีที่รับผิดชอบจอร์เจียอยู่ก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปที่จอร์เจียนะครับไปที่กรุงทบิลิซีนะครับแล้วก็ขณะนี้ก็ประสานกับทางการจอร์เจียถึงสาเหตุนะครับของการเสียชีวิตตอนนี้ก็คงต้องคอยให้ทางการจอร์เจียเขาสรุปให้เรานะครับยังเป็นทางการดีกว่าก็มีการคาดการณ์หลายอย่างผมว่าให้ผลของการสอบสวนปรากฏออกมาก่อนดีกว่านะครับ
6: กรณีที่สื่อท้องถิ่นรายงานว่าเป็นการฆ่าตัวตายนะครับอันนี
5: ้ครับก็ผมยังไม่อยากที่จะไปสรุปอะไรฟังการผลการสอบสวนของทางการดีกว่าเขาก็คงเร่งอยู่แล้วเราก็มีเจ้าหน้าที่ของเราอยู่ที่นั่นนะครับเมื่อทราบเขาก็แจ้งให้เราทราบนะครับแล้วก็เราได้แจ้งให้ทางครอบครัวทางญาติทราบก่อนนะครับ
6: ต้องมีการประสานเรื่องของการนำร่างกลับมาเพื่อได้ไปเท่าไหร
5: ่ครับก็อันนี้ก็เมื่อการสอบสวนอะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมีการดำเนินการแต่ตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับความ

ส่งของของญาติด้วยนะครับ

0: ไปเคยไว้ใจได้เลย
1: ที่ไว้ใจนะเพราะมันสนุกจริงๆสนุกจะไ
2: รวะพร้อมจะวางอดีตแล้วเดินไปพร้อมกับปัจจุบันและอนาคตกับผมไหมกัน
0: ราคาสามีจดทะเบียนของเธอแค่นี้
1: ได้สติแล้วยังคุณไม่เป็นฉันคุณไม่มีวันเข้าใจหรอกจริงๆคุณไม่ได้รักมัน
0: คนอย่างแก
1: ไม่มีวันได้ความรักที่ดีจากผู้ชายหรอก
3: สามีตีตราพรุ่งนี้ตอนแรก
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: ช็ดล้างเพื่อบ้านสุขภาพดีทุกวันไฮเปอร์สินค้าประจำบ้านแก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชภูมิโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
1: ต่อเนื่องเรื่องของน้องหลุนหรือน้องฮลุนโซโล่คุณผู้ชมคะตอนนี้มันก็มีข่าวแพร่สะพัดออกไปเกี่ยวกับเรื่องว่าฆ่าตัวตายหรือเปล่าอีกเรื่องคือน้องมีปัญหาสุขภาพหรือเปล่าเดี๋ยวจะอธิบายกันให้ชัดในเบรกนี้เลยนะคะเอาเรื่องแรกก่อนคำว่าฆ่าตัวตายเนี่ยคืออย่างนี้มันมาจากการตั้งข้อหาเพื่อเปิดการสืบสวนสอบสวนของตำรวจจอร์เจียค่ะสำนักข่าวของจอร์เจียหลายสำนักนะคะเขาบอกว่าทางตำรวจได้ตั้งคดีสอบสวนกรณีการเสียชีวิตของน้องฮลุนเป็นมาตรา115ตามประมวลกฎหมายอาญาจอร์เจียค่ะมาตรา115เนี่ยภาษาอังกฤษเขาเขียนว่า incitement to suicide ก็คือการยุยงหรือผลักดันให้ผู้อื่นฆ่าตัวตายเราเอาข้อกฎหมายนี้มาแปลเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายคนอะที่วันนี้ออกมาบอกว่าไม่ได้แปลว่าเขาสรุปว่าน้องฮลุนฆ่าตัวตายนะแต่มันเหมือนกับเป็นการตั้งเรื่องขึ้นมาเพื่อให้อำนาจตำรวจในการสอบสวนกรณีแบบนี้ค่ะกรณีที่มีคนเสียชีวิตแบบไม่มีบาดแผลใดๆอ่ะมาตรา115นะคะเขาเขียนเอาไว้ถ้าเป็นกฎหมายไทยก็คงจะเป็นวรรค1วรรค2อ่ะนะคะแต่ของเขาใช้เป็นเลข1เลข2เลข1เขาเขียนไว้ว่าผู้ใดกระทำการยุยงให้ผู้อื่นฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายโดยใช้วิธีข่มขู่ทารุณกรรมหรือปฏิบัติอย่างโหดร้ายต่อผู้เสียหายทำให้อับอายหรือเหยียดหยามเกียรติและศักดิ์ศรีของผู้เสียหายผู้นั้นต้องระวางโทษจำคุก 2-4 ปีและศาลอาจสั่งเพิกถอนหรือจำกัดสิทธิ์ในการครอบครองอาวุธหรือไม่ก็ได้ข้อ2หากการกระทำในข้อ1เกิดขึ้นเนื่องจากความไม่ยอมรับหรือเลือกปฏิบัติต่อความเท่าเทียมระหว่างหญิงกับชายผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่3ถึง6ปีและศาลอาจสั่งเพิกถอนหรือจำกัดสิทธิ์ในการครอบครองอาวุธหรือไม่ก็ได้ถ้าฟังรายละเอียดของมาตรานี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าบุคคลนั้นเป็นผู้กระทำการฆ่าตัวตายเองเท่านั้นนะคะแต่มันคือต้องการจะสืบสวนสอบสวนว่ามีใครมาทำให้เกิดเหตุการณ์นั้นหรือไม่และสามารถสอบสวนออกไปมากกว่านี้ได้ด้วยก็ปรากฏว่ามีเนชั่นนะคะสำนักข่าวเนชั่นต้องขอขอบคุณเนชั่นด้วยค่ะไปสัมภาษณ์อาจารย์กฤษดาบุญเรืองนักวิชาการอิสระในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศและการเมืองโลกท่านบอกเลยว่ามาตรา115มันไม่ใช่บทสรุปมันคือวิธีสืบสวนแถมเป็นข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับการเสียชีวิตที่ยังไม่ทราบสาเหตุค่ะคือในระบบกฎหมายจอร์เจียเนี่ยเวลาพบคนเสียชีวิตในสถานที่ปิดแบบนี้แล้วไม่มีบาดแผลชะกันจากการถูกทำร้ายไม่มีร่องรอยการต่อสู้รุนแรงที่เห็นได้ชัดพนักงานสอบสวนเนี่ยเขาจะเปิดคดีลอยๆไม่ได้นะคะตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของจอร์เจียตำรวจจำเป็นจะต้องเลือกมาตรฐานหมวดความผิดเกี่ยวกับชีวิตเพื่อปักหลักเปิดสำนวนและมาตรา115นี่แหละค่ะเป็นข้อหาพื้นฐานที่ครอบคลุมการเสียชีวิตในลักษณะนี้กว้างที่สุดดังนั้นประเด็นแรกก็คือมันเป็นมาตรฐานเลยอ่ะเจอคนเสียชีวิตในสถานที่ปิดไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายก็มักจะตั้งคดีด้วยมาตรา115นี้ทีนี้มาตรา115เนี่ยมันเป็นกุญแจทางกฎหมายเลยเปิดทางไปสู่การสืบสวนและชันสูตรอย่างเต็มรูปแบบจากที่อาจารย์กฤษดาบอกนะคะบอกว่าตำรวจเนี่ยจะมีอำนาจเลยไม่ว่าจะเป็นการชันสูตรพลิกศพทางนิติเวชการตรวจสอบพยานหลักฐานดิจิตอลสามารถเข้าถึงข้อมูลในโทรศัพท์มือถือโน้ตบุ๊กกล้องถ่ายรูปหรือข้อความสนทนาต่างๆเพื่อหาเบาะแสและช่วงเวลาสุดท้ายก่อนขาดการติดต่อสามารถตรวจค้นพื้นที่และพยานวัตถุไปขอดูกล้องวงจรปิดโรงแรมก็ได้บันทึกการใช้คีย์การ์ดเข้าออกห้องพักโรงแรมก็ได้รวมไปถึงมีอำนาจในการเรียกพนักงานมาให้ปากคำประเด็นที่3ค่ะที่อาจารย์กฤษดาบอกเอาไว้ก็คือครอบคลุมการสืบสวนหาปัจจัยภายนอกและบุคคลที่3เนื้อความตามกฎหมายที่เขียนว่า driving a person to suicide ในเชิงกฎหมายเนี่ยไม่ได้แ

0: แปลว่าเป็นการตัดสินใจเพียงลำพังของตัวผู้เสียชีวิตเท่านั้นนะคะแต่กฎหมายเปิดกว้างให้ตำรวจสืบลึกไปถึงปัจจัยรอบข้างอย่างเช่นมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องไหมมีใครข่มขู่กดดันคุกคามหรือบีบบังคับทางจิตใจจนนำไปสู่เหตุการณ์เศร้าสลดนี้หรือไม่ประเด็นที่4อันนี้ก็สำคัญมากสามารถปรับเปลี่ยนข้อหาได้เมื่อพบความจริงค่ะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการตั้งคดีตามมาตรา115เนี้ยมันเป็นเพียงขั้นตอนเริ่มต้นเมื่อผลชันสูตรออกอย่างเป็นทางการหรือเมื่อตำรวจไปพบหลักฐานอะไรเพิ่มขึ้นเนี่ยสามารถเปลี่ยนข้อกฎหมายให้ตรงกับข้อเท็จจริงที่ตำรวจเจอได้ทันทีอย่างเช่นสมมุติว่าไปพบหลักฐานการทำร้ายร่างกายหรือการฆาตกรรมจะเปลี่ยนจากมาตรา115ไปเป็นมาตรา108ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาถ้าพบว่าเป็นอุบัติเหตุหรือเป็นความประมาทก็อาจจะเปลี่ยนเป็นมาตรา116กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหรือถ้าผลชันสูตรออกมาพบว่าเป็นโรคประจำตัวหรือเหตุจากธรรมชาติคดีก็จะถูกสั่งปิดไปโดยไม่มีการฟ้องร้องเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือมันเป็นมาตรฐานอะที่ทำในกรณีแบบนี้แล้วเป็นจุดเริ่มต้นที่ให้อำนาจตำรวจในการสืบสวนสอบสวนและค้นหาความจริงอย่างลึกที่สุดซึ่งปรากฏว่าคุณผู้ชมคะนอกเหนือจากอาจารย์กฤษดาแล้วนะคะวันนี้หลายคนที่ออกมาพูดเรื่องมาตรา115เป็นไปในทิศทางนี้หมดเลยเอาอย่างหมอหมูก็ได้นะคะรองศาสตราจารย์นายแพทย์วีรศักดิ์จรัสชัยศรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์ของมศว.วันนี้มาโหนกระแสก็พูดเรื่องนี้ค่ะบอกว่าถ้าเปรียบเทียบกับบ้านเราถ้าเวลาเราเจอคนเสียชีวิตในลักษณะคือนอนเสียชีวิตเฉยๆอยู่ในห้องอ่ะมันก็คือการเสียชีวิตแบบผิดธรรมชาติอาจจะมาจากโรคประจำตัวอาจจะกระทำตัวเองหรืออาจจะอุบัติเหตุก็ได้ทีนี้ถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยเราจะใช้กรอบมันต้องตั้งกรอบเพื่อที่จะนำไปสู่การสืบสวนสอบสวนใช่ไหมคะบ้านเราอ่ะจะใช้กรอบคำว่าเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุแต่บ้านเขาอ่ะกรอบของเขาคือมาตรา115อันนี้
1: เห็นว่าไอ้กรอบการสอบสวนของเขาเนี่ยเขาไปตั้งกรอบหลังจากที่มีข้อมูลแบบนี้คือเหมือนนอนเฉยๆไม่มีบาดแผลไม่มีอะไรเขาไปตั้งกรอบว่าเป็นลักษณะของมาตรา115ของเขาซึ่งมันสื่อไปถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นพอแปลเป็นตามสื่อแปลนะครับบอกว่ามันเป็นลักษณะเหมือนกันกระทำตนเองเสียชีวิตแต่ว่าในรายละเอียดของเขาเนี่ยมันมีมากกว่านั้นนะครับเพราะเป็นแค่กรอบเองฮะเขาไม่ได้สรุปนะฮะผมอ่านดูแล้วเขาไม่ได้สรุปเลยเขาเป็นการตั้งกรอบในการที่จะไปเก็บหลักฐานหรือรวบรวมข้อมูลเนี่ยว่าในกรณีดังกล่าวเนี่ยมันเป็นลักษณะของการเสียชีวิตเองแต่ว่ามีบุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างเช่นเขาอาจจะลงรายละเอียดว่ามีการข่มขู่หรือไม
2: ่
1: มีการทำให้รู้สึกสูญเสียศักดิ์ศรีรุนแรงหรือไม่มีการปฏิบัติแบบโหดร้ายอะไรด้วยหรือไม่นะครับซึ่งมันมีโทษจำคุกของเขาด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในรายละเอียดของเขาเขามีเพราะฉะนั้นณตอนนี้มันเป็นแค่กรอบแต่เรื่องการผ่าสูตรศพยังต้องทำต่อเรื่องการเก็บหลักฐานต้องเก็บต่อแต่กรอบณปัจจุบันเนี่ยด้วยความที่เข้าไปแล้วเห็นนอนเฉยๆไม่มีบาดแผลนะครับยังไม่มีข้อมูลก็เลยตั้งกรอบนี้ไปก่อน
2: ตั้งกรอบนี้ไปก่อนจนกว่าจะมีการชันสูตร
1: ใช่ซึ่งมันไม่ใช่ข้อสรุปเลยมันเป็นแค่กรอบการสอบสวน
0: ขณะที่พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติท่านก็บอกไปในทำนองคล้ายคลึงกันนะคะวันนี้ท่านโพสต์ค่ะโพสต์ผ่านทางเพจอย่างเป็นทางการนะคะบอกว่าจากข้อมูลเบื้องต้นมาตรา115เป็นบทบัญญัติของกฎหมายอาญาจอร์เจียที่เกี่ยวกับการทำให้บุคคลฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายโดยการข่มขู่การปฏิบัติอย่างโหดร้ายหรือการกระทำที่กระทบต่อเกียรติและศักดิ์ศรีของผู้เสียหายอย่างไรก็ตามการที่เจ้าหน้าที่ของจอร์เจียสอบสวนภายใต้มาตรา115ยังไม่ใช่ข้อสรุปว่าสาเหตุการเสียชีวิตเป็นการฆ่าตัวตายหรือมีผู้ใดกระทำความผิดแต่เป็นกรอบกฎหมายที่ใช้ในการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านและท่านก็บอกต่อไปค่ะว่าขณะนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ประสานกับกระทรวงการต่างประเทศเพื่อขอรับข้อมูลและการยืนยันข้อเท็จจริงจากทางการจอร์เจียโดยเฉพาะผลการตรวจสอบและสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการแนวทางการดำเนินการกระทรวงการต่างประเทศก็จะเป็นหน่วยงานหลักในการประสานกับทางการของจอร์เจียเพื่อให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นไปตามช่องทางระหว่างประเทศส่วนการประสานงานผ่านองค์การตำรวจสากลหรืออินเตอร์โพลขณะนี้ยังไม่ได้รับข้อมูลตอบกลับเพิ่มเติมจากทางการจอร์เจียค่ะขณะที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะคะก็บอกเหมือนกันค่ะว่าพร้อมชันสูตรร่างของน้องฮารุนถ้าหากว่าได้รับร่างกลับมาแล้วญาติคาใจในสาเหตุการเสียชีวิตนะคะก็สามารถส่งมาชันสูตรได้ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจค่ะ
3: อีกหนึ่ง

0: เรื่องที่เป็นที่พูดถึงก็คือตัวของน้องมีโรคประจำตัวอะไรหรือไม่สืบเนื่องจากคือคุณผู้ชมครับมันมีคลิปที่น้องเนี่ยไปถ่ายทำตอนที่อยู่เอธิโอเปียแล้วกระเป๋าไปช้า2วันแล้วในคลิปเนี่ยน้องบอกว่าในกระเป๋าเนี่ยมันมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต้องใช้เดี๋ยวดูคลิปนี้ก่อนเพราะวันนี้พี่ชายพี่สาวมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วนะฮะ
1: ในที่สุดหลังจาก2วันในการค้นหากระเป๋าเราในการรอกระเป๋าเราเพื่อนทำเรื่องติดต่อวุ่นวายมากมาสนามบินไปกลับไม่รู้กี่รอบเพราะเขาไม่ยอมส่งมาให้นะเขาบอกว่ากระเป๋าเราอยู่ที่อาดิสอาบาบาอยู่เมืองหลวงเขาไม่ยอมส่งมาให้สักทีไฟไหนก็ไม่มาคือจนหลุดได้จองตั๋วเพื่อที่จะกลับไปเอากระเป๋าแล้วเพื่อนเพราะในกระเป๋ามันมีของสำคัญเครื่องมือทางการแพทย์ที่หลุดต้องใช้แบบจำเป็นบอกเขาแล้วแต่ว่าเรามีของจำเป็นจริงๆที่ต้องใช้เขาก็ไม่ยอมส่งมาทีเพื่อน2วันในการรอจนหลุดจะจองตั๋วกลับไปแล้วกระเป๋ามาถึงพอดีก็เลยไม่ได้บินกลับไปเมื่อกี้
0: อุปกรณ์การแพทย์นั้นคืออะไรและจำเป็นกับหลุนมากขนาดไหนคุณมอสลูกพี่ลูกน้องแล้วก็คุณกบซึ่งเป็นพี่สาวเนี่ยเปิดเผยในรายการโหนกระแสนะครับยืนยันว่าตัวหลุนไม่มีโรคประจำตัวอะไรเลยสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีไม่มีภาวะหอบหืดคือเรื่องหอบหืดเนี่ยหมอหมูก็ขยายความด้วยว่าคนที่เป็นหอบหืดเนี่ยโอ้อุปกรณ์เขาอยู่ข้างตัวเลยแล้วก็มันไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ตลอดเวลาและเขาจะรู้ว่าเมื่อไหร่ที่จำเป็นต้องใช้แล้วมันจะต้องอยู่ข้างกายเขาเสมอ
2: คือเอาง่ายๆก็คือมันจะต้องพกติดตัวแต่ในกรณีของกระเป๋าที่ไม่มาที่น้องฮารุนพูดถึงเนี่ยมันคือกระเป๋าใหญ่ที่โหลดไปใต้ท้องเครื่อง
0: ไม่น่าจะเป็นไปได้
2: คนเป็นหอบหืดต้องพกไว้กับตัวมากกว่า
0: การโหลดลงไปใต้ท้องเครื่องทีนี้ไอ้อุปกรณ์การแพทย์นั้นคืออะไรพี่สาวบอกอย่างนี้ฮะคือนึกออกว่าน้องเขาจัดฟันก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นรีเทนเนอร์หรือพวกจัดฟันใสอะซึ่งในกระเป๋าอ่ะเขาอาจจะใส่ลงไปและในกระเป๋าถ้าพูดถึงพวกยาก็จะมียาพารายาแก้ท้องเสียซึ่งเขาว่าติดตัวไปด้วยทุกครั้ง
2: คืออันนี้ต้องขยายความนิดนึงกระตูนก็จัดฟันใสพี่ไก่แล้วทุกวันนี้ก็ต้องใส่รีเทนเนอร์แบบจัดฟันใสใครที่ใส่อยู่จะทราบกันดีนะคะว่าถ้าเกิดเราไม่ใส่หลายๆวันน่ะฟันมันจะเคลื่อน
0: ครับ
2: พอมันเคลื่อนแล้วกลับมาใส่อีกทีมันเจ็บ
0: แล้วก็ต้องยอมรับว่าตอนที่ดูคลิปนี้หลายคนก็ช่วยกันคิดอ่ะว่ามันมีอุปกรณ์อะไรที่จำเป็นเราก็จะนึกถึงยาหอบหืดใช่ไหม
2: ค่ะ
0: แต่พอพี่สาวเขาพูดว่าเป็นรีเทนเนอร์ใสอะผมรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นไปได
2: ้มันจำเป็นโดยเฉพาะคนที่กำลังจัดฟันอยู่อะค่ะถ้าไม่ใส่ปุ๊บอะแล้วกลับมาใส่อีกทีผ่านไปไม่กี่วันนะคุณผู้ชมเจ็บน้ำตาไหลเลย
0: เจ็บมากด้วยงั้นฟังเสียงคุณมอสกับคุณกบปิดท้ายเบรกนี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาชมข่าวครับ
3: ยืนยันว่าน้องไม่มีเรื่องของอาการป่วยประจำตัวเลยไม่มีเลยนะ
4: ใช่ครับ
3: ไม่มีใช่ไหม
4: ไม่มีครับน้อง
3: โรคประจำตัวนี้ไม่มีนะ
4: ไม่มีครับ
3: แข็งแรง
4: แข็งแรงครับ
3: แพ้อะไรไหม
4: ไม่ครับไม่แพ้อะไรเลย
3: มีเรื่องของหอบหืดไหม
4: หอบหืดไม่มี
3: มันมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จะต้องใช้เนี่ยแล้วมันหายไปอะไรเงี้ยประมาณแบบเนี้ยจริงๆแล้วเรารู้เรื่องนี้ไหมมันมีไหมที่น้องป่วยจนถึงต้องเอาเครื่องมือทางการแพทย์ติดตัวไปด้วยเวลาไปต่างประเทศมีไหมลูก
4: ไม่มีครับ
3: ไม่มีใช่ไหมลูกเรายืนยันเนี่ยเหตุการณ์เมื่อสักครู่เนี้ยมันคืออะไรลูก
5: อาจจะเป็นน้องจัดฟันใสค่ะต้องใช้ที่ไปเปลี่ยนเคยได้ยินน้องพูดอยู่ค่ะ
3: ว่าจัดฟันใส
5: ใช่ค่ะจัดฟันใส
3: แล้วมีอย่างอื่นอีกไหมลูก
5: ที่เห็นน้องพกไปประจำก็จะเป็นพวกยาพาราแล้วก็ยาผงถ่านแก้ท้องเสียเพราะว่าน้องจะไปลองกินอาหารท้องถิ่นเผื่อท้องเสียน้องเคยบอกไว้แบบนี้ค่ะ
3: ครับคือถ้าณตอนนี้จะบอกว่าเป็นหอบหืดมีโอกาสไหม
4: ไม่มี
5: ไม่น่าใช่
4: ไ

0: ไข่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
1: นนไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
2: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟนมิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
4: เรื่องชาอย่าปล่อยให้ชิมรักษาด้วยเมทิโคบอลเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชิมรักษาด้วยเมทิโคบอลเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชิมรักษาด้วยเมท

0: โคบอลเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลจากประเทศญี่ปุ่นมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบัน
1: ดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: เรื่องของน้องฮาหลุนหรือน้องหลุนเนี่ยคุณผู้ชมครับปรากฏว่าตอนนี้โซเชียลที่เขาแชร์กันหนักๆคือมันมีการผูกเรื่องต่อกันครับ
3: ค่ะ
2: เนื่องจากในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันกับที่น้องฮาหลุนหายตัวไปเนี่ยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติหายตัวไปอีก3คนแล้วล่าสุดเนี่ยยืนยันแล้วว่าเสียชีวิตทั้งหมดเลยครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยสองท่านแรกจะยืนยันมาก่อนแล้วว่าเสียชีวิตพบศพคุณอีวานท่านที่3เนี่ยวันนี้ยืนยันสำนักข่าวต่างประเทศเราตรวจสอบว่ามีผู้แจ้งแล้วนะครับพบศพเขาแล้วครับทีนี้เรื่องราวของแต่ละคนคุณผู้ชมลองฟังดูมันก็จะมีบางท่านบางคนที่ก็ไปละไม้คล้ายกับหลุนเหมือนกันเริ่มจากคนแรกเลยคนแรกชื่ออารินาคัมโบวาเป็นหญิงสาววัย22ปีจากรัสเซียครับถูกพบเป็นศพในจอร์เจียครอบครัวและคนใกล้ชิดมองว่าการเสียชีวิตของเธอมีเงื่อนงำและน่าสงสัยอย่างยิ่งเป็นข่าวใหญ่เลยครับอารีนาเนี่ยตัดสินใจเดินทางไปที่ทบิลิซีโดยครั้งนี้ถือเป็นการเดินทางไปจอร์เจียครั้งที่2ของเธอครับเธอเคยอาศัยอยู่ที่ทบิลิซี6เดือนก่อนจะกลับบ้านเกิดหลังจากนั้นพอไปอยู่รัสเซียได้ไม่กี่เดือนเธอตัดสินใจจะกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่จอร์เจียอีกครั้งแต่เธอเสียชีวิตแทบจะทันทีเลยครับหลังจากที่เช็คอินเข้าไปในโรงแรมที่จอร์เจียได้ไม่นานทางครอบครัวเนี่ยสืบทราบพิกัดที่พบศพของเธอจากคลิปวิดีโอสั้นในแอปพลิเคชัน Telegram ที่เธออัดคลิปส่งมาให้ดูหลังจากที่เดินทางถึงและเช็คอินจากโรงแรมครับเธออัดคลิปนี้เข้ามาปรากฏว่าคลิปนี้เองเป็นต้นต่อที่ทำให้เกิดการสืบค้นเว็บไซต์ข่าว live.ru รายงานว่าร่างของอารีนาถูกพบ2วันหลังจากที่เธอหายตัวไปแต่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นการเสียชีวิตแบบฆ่าตัวตายหรืออุบัติเหตุทางครอบครัวและเพื่อนๆเรียกร้องให้มีการสอบสวนอย่างละเอียดในรายงานยังระบุว่าจริงๆแล้วอารีนานั้นเธอรู้จักจอร์เจียเป็นอย่างดีครับตั้งแต่เดือนมกราคม25เธอพำนักอยู่ที่นั่นราวครึ่งปีจนเธอปรับตัวได้ปรับตัวทั้งเรื่องงานและสังคมเพื่อนฝูงเธอมีเพื่อนๆแล้วครับในจอร์เจียเธอเพิ่งเดินทางกลับรัสเซียได้ไม่กี่วันเพื่อพบปะกับครอบครัวแล้วก็ไปตรวจสุขภาพไปดูแลปัญหาเรื่องสุขภาพเธอมีแผนจะย้ายกลับไปใช้ชีวิตที่กรุงทบิลิซีอย่างสมบูรณ์และเมื่อวันที่16มีนาคมเธอตัดสินใจบินกลับไปที่จอร์เจียเมื่อเธอเดินทางถึงสนามบินมีชายหนุ่มที่เป็นเพื่อนของเธอมารับและเสนอให้ไปพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งชื่อว่าพาโนรามา360ช่วงเย็นอารีนาส่งข้อความพูดคุยกับเพื่อนสาวในรัสเซียตามปกติโดยไม่มีอะไรผิดปกติเลยนะฮ
3: ะ
2: ไม่มีอะไรผิดแปลกเลยจนกระทั่ง 1:40 เธอส่งคลิปวิดีโอไปให้เพื่อนชายที่ชื่ออเล็กซี่เพื่อโชว์วิวจากห้องหน้าต่างแล้วก็เหมือนอวยพรให้อเล็กซี่ฝันดีเป็นข้อความสุดท้ายครับที่ส่งให้เพื่อนชายคือวิวจากหน้าต่างของโรงแรมเช้าวันที่17มีนาคมคนใกล้ชิดเริ่มสังหรณ์ใจไม่ดีเนื่องจากอารีนาขาดการติดต่อไปผิดปกติวิสัยของเธอตอนแรกพวกเขายังหวังว่าอาจจะเป็นปัญหาเครือข่ายหรือเปล่าไฟดับหรือเปล่าแต่ความวิตกกังวลเริ่มเพิ่มขึ้นทุกๆชั่วโมงจนกระทั่งเพื่อนๆเริ่มทำการสืบค้นคลิปวิดีโอจากหน้าต่างของเธอทำให้เพื่อนๆจดจำได้และระบุพิกัดของโรงแรมได้ในวันที่19มีนาคมอเล็กซี่เพื่อนชายของเธอจึงเดินทางไปที่โรงแรมแห่งนี้แต่สิ่งที่พบก็คือเขาได้รับการแจ้งข่าวร้ายจากเจ้าหน้าที่โรงแรมว่าพบร่างของอารีนาประมาณ2วันก่อนหน้านี้แล้วเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจอร์เจียเปิดเผยข้อมูลเพียงเล็กน้อยว่าไม่พบร่องรอยการต่อสู้ไม่พบการทำร้ายร่างกายบนตัวผู้ตายและก็ยังไม่ปรากฏสัญญาณของการฆาตกรรมใดๆภายในห้องแล้วก็ไม่พบวัตถุต้องสงสัยใดๆในห้องพักด้วยสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดต้องรอทีมชันสูตรอีกครั้งครอบครัวของเธอปฏิเสธทันทีนะครับว่านี่แน่นอนไม่ใช่เรื่องของการฆ่าตัวตายหรือการเสพยาอารีนาเนี่ยไม่ดื่มแม้กระทั่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เธอไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเลยเพื่อนของเธอคนหนึ่งอธิบายว่าอารีนาเป็นคนที่จริงใจดีอารมณ์ดีกล้าหาญพึ่งพาตัวเอง

0: และมีจิตใจที่งดงามเรื่องนี้เต็มไปด้วยปริศนาและความไม่ชอบมาพากลครับตั้งประเด็นไปที่ชายหนุ่มที่มารับเธอแล้วพาไปเช็คอินชายหนุ่มคนนี้เป็นกลุ่มเพื่อนใหม่ที่เธอไปทำความรู้จักตอนอยู่ที่จอร์เจียการหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยหลังเกิดเหตุและที่สำคัญคำบอกเล่าของคนรู้จักที่อ้างถึงตัวของผู้ชายคนนี้ก็ยังไม่มีหลักฐานมากนักตอนนี้ผู้ชายที่มารับเธอและพาไปเช็คอินหายตัวไปแล้วนี่คือเรื่องราวของเธออารีนาจากรัสเซียครับ
1: นี่คือคนแรกเท่านั้นนะคะไปดูคนที่สองคนที่สองที่พบว่าเสียชีวิตที่จอร์เจียชื่อคุณดวานิตราชดีปค่ะเป็นชาวอินเดียนะคะเว็บไซต์ซีวิลจอร์เจียรายงานว่าราชดีปเป็นนักศึกษาแพทย์อินเดียวัย23ปีหายตัวไป2สัปดาห์แล้วถูกพบเป็นศพในแม่น้ำค่ะตัวราชดีปเนี่ยเป็นนักศึกษาแพทย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยนานาชาติคอเคซัสในกรุงทบิลิซีค่ะหายตัวไปตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมมีคนเห็นเขาครั้งสุดท้ายในตอน 3:30 นที่ศูนย์การแพทย์คอเคซัสเขตซาบูตาโลก่อนจะถูกพบว่าเสียชีวิตในแม่น้ำมัดควารีหลังสูญหายไปนานกว่า2สัปดาห์ขณะที่เว็บไซต์ Georgia Today รายงานว่าครอบครัวและสื่อของอินเดียเนี่ยเปิดเผยเรื่องราวก่อนการหายตัวไปของเขาว่ามันมีประเด็นทะเลาะวิวาทคือราชดีปเนี่ยมีปากเสียงรุนแรงกับเจ้าของห้องพักซึ่งเป็นชาวอินเดียเหมือนกันนะคะในทบิลิซีนี่แหละคุณพ่อของราชดีปผู้เสียชีวิตบอกว่าลูกชายถูกเจ้าของห้องพักกับผู้ร่วมพักอาศัยคุกคามขโมยทรัพย์สินต่างๆทั้งเงินเสื้อผ้าอาหารและปฏิเสธที่จะคืนเงินประกันตอนที่เขาขอย้ายออกลูกชายยังถูกกันโชคทรัพย์เป็นเงิน 6,500 ดอลลาร์สหรัฐถูกยึดโทรศัพท์ถูกกักขังในห้องพักจนกระทั่งที่สุดแล้วเนี่ยตัวราชดีผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาสามารถนำเอาหนังสือเดินทางกับโทรศัพท์กลับคืนมาได้และเตรียมตัวจะกลับอินเดียแล้วค่ะแต่อยู่ดีๆสัญญาณโทรศัพท์ขาดหายไปกระทันหันระหว่างกำลังคุยกับครอบครัวคุณผู้ชมกรณีของราชดีเนี่ยตำรวจจอร์เจียเปิดการสืบสวนสอบสวนด้วยข้อกฎหมายอาญามาตรา115เหมือนกันข้อหายุยงหรือส่งเสริมให้ฆ่าตัวตายซึ่งอย่างที่เขาบอกนะคะมันเป็นขั้นตอนปฏิบัติมาตรฐานตอนนี้พี่ชายของเขาก็เดินทางไปอยู่ในกรุงทบิลิซีแล้วด้วยนะคะเพื่อที่จะติดตามเรื่อง
0: และอีกคนหนึ่งครับอีวานชูเทนโกเนี่ยก่อนหน้านี้มีการโพสต์ตามหาเขาครับเป็นชาวรัสเซียวัย22ปีรูปร่างสูงใหญ่ล่ำสันเลยครับ185เซนติเมตรสมส่วนข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยระบุว่าอีวานเดินทางจากประเทศไอร์แลนด์มาถึงกรุงทบิลิซีประเทศจอร์เจียเมื่อวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมามีผู้พบเห็นแล้วก็ติดต่อเขาได้ครั้งสุดท้ายคือประมาณ 3:00 ของวันที่21กรกฎาคมณบาร์แห่งหนึ่งในกรุงทบิลิซีในบาร์ตอนนั้นเนี่ยกำลังมีการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกหลังจากนั้นโทรศัพท์ของเขาถูกปิดเครื่องและก็ไม่มีใครสามารถระบุตำแหน่งหรือติดต่อเขาได้อีกเลยล่าสุดเมื่อ4วันที่ผ่านมาชาวเน็ตซึ่งเป็นกลุ่มเครือข่ายการตามหาคนหายชาวรัสเซียแจ้งว่าพบเขาเป็นศพในห้องพักของตัวเองในโพสต์เนี่ยมีการระบุว่าหลังจากพบเป็นศพแล้วทางกลุ่มก็ได้ยุติการค้นหาแล้วอย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวกำลังรอการยืนยันอย่างเป็นทางการจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนั่นเท่ากับว่า4ชีวิตที่เป็นชาวต่างชาติเสียชีวิตในเวลาไล่เรียกกันครับเรื่องนี้เราก็ถามไปที่คุณทรงซึ่งเป็นคนไทยที่อยู่ที่จอร์เจียคุณทรงบอกโอ้ข่าวดังอยู่คือได้ยินข่าวนี้ในจอร์เจียเหมือนกันว่ามีนักท่องเที่ยวหายอยู่หลายเคสลองไปฟังครับ
2: หน้านี้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ใช่เฉพาะคนไทยหายตัวไปแล้วในที่สุดก็พบว่าเสียชีวิตอะไรเงี้ยครับเลยมีการตั้งข้อสังเกตว่า
3: คือจริงๆถ้าตามข่าวเนี่ยผมก็ได้ยินข่าวนะครับด้วยช่วงระยะเวลาที่ถ้าเราสังเกตนิดนึงก็ด้วยช่วงเวลาที่เจอในแต่ละเคสเนี่ยก็มีเวลาใกล้เคียงกันครับมีเวลาใกล้เคียงกันกว่าจะเจอกว่าจะเขาอาจจะมีขั้นตอนชันสูตรอะไรก่อนเพื่อได้การยืนยันชัดเจนอะไรเงี้ย
2: ครับ
0: แหละฮะก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ที่จอร์เจียเหมือนกันแต่ว่าทางคุณทรงก็ยังยืนยันว่ามันก็เป็นลักษณะที่แบบเป็นกระบวนการของตำรวจที่นั่นในการแจ้งข่าวสารซึ่งอาจจะมีความล่าช้าเนื่องจากความละเอียด
1: คือฟังข่าวล่าสุดอันนี้แล้วอาจจะรู้สึกว่าล่าช้ามากๆจริงๆค่ะคุณผู้ชมเพจดาว8แฉกค่ะบอกว่าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กงสุลในตุรกีติดต่อมาหาพี่ชายของหลุนโซโลยืนยันแจ้งความคืบหน้าว่าพบร่างน้องตั้งแต่วันที่14

0: กฎาคมค่ะส่วนร่างน้องยังไม่มีการชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตทีมงานเอาไทม์ไลน์ขึ้นมาอีกทีได้ไหมคะกราฟิกที่เราทำไว้14กรกฎาคมที่บอกว่าพบร่างน้องเนี่ยมันก็คือวันที่น้องเสียชีวิตอะค่ะผ่านมาตั้ง10กว่าวันนะคะแล้วครอบครัวไม่ทราบเลยมาทราบจนกระทั่งเมื่อวานนี้ที่มีคนไทยในจอร์เจียไปตามหาที่โรงพักแล้วพอไปที่โรงพักตำรวจก็ค้นหาข้อมูลไม่เกินครึ่งชั่วโมงทราบเลยว่าเสียชีวิตไปแล้ว10กว่าวัน
1: ตั้งแต่14กว่าครอบครัวจะได้ทราบ29
0: เมื่อวานนี้แล้ว29ที่ทราบก็เพราะว่าคนไทยไปถามหาข้อมูลกับตำรวจที่โรงพักอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องถามหาคำตอบกันต่อไปจริงๆนะคะจากทั้งหมดนี้คุณผู้ชมคะเราก็ติดตามข่าวนี้กันก็ด้วยความอาลัยน้องฮลุนหรือหลุนโซโล่นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงมันก็เป็นข้อมูลสำหรับคนที่ถ้าจะเดินทางไปประเทศอะไรแบบนี้ด้วยนะคะแต่ว่าไม่น่าเชื่อนะคะว่าก็มีเหตุการณ์ที่บางคนเอาเรื่องนี้ไปล้อเลียนคุณผู้ชมอาจจะพอได้เห็นโพสต์นี้นะคะมีบุคคลนึงค่ะเอารูปน้องหลุนหรือน้องฮลุนเนี่ยที่ถือพาสปอร์ตเนี่ยไปตัดต่อแล้วก็เขียนว่าแวะมาซื้อรถยนต์กันครับใครสนใจตามมาครับด้านหลังเป็นเต็นท์รถค่ะหจก.เจริญแสงพูนทรัพย์ล่าสุดนะคะหจก.เจริญแสงพูนทรัพย์ก็มีคำชี้แจงและขออภัยออกมาค่ะบอกว่าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งขอน้อมรับความผิดพลาดทั้งหมดนี้จากกรณีที่พนักงานของร้านนำภาพของคุณฮลุนผู้ล่วงลับมาใช้ประกอบการโพสต์โดยขาดความรอบคอบและความเหมาะสมร้านตระหนักดีว่าความสูญเสียไม่ใช่เรื่องล้อเล่นได้ให้ผู้กระทำลบโพสต์ออกทันทีและตักเตือนอบรมพนักงานจะทบทวนแนวทางการทำคอนเทนต์ของร้านใหม่ทั้งหมดแล้วก็มีคลิปขอโทษออกมาด้วยค่ะ
2: ก่อนอื่นผมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและน้อมรับความผิดทั้งหมดในกรณีที่นำรูปของคุณฮารุณมาโพสต์และทำคอนเทนต์โดยขาดความรับผิดชอบและความเหมาะสมผมทราบดีว่าความสูญเสียในเรื่องล้อเล่นและนำมาทำคอนเทนต์ผมได้ลบโพสต์ดังกล่าวออกทันทีและขอโทษครอบครัวคุณฮารุณและสังคมและเพื่อนฝูงพี่น้องทุกท่านที่ติดตามคุณฮารุณที่ทำให้รู้สึกไม่สบายใจในการกระทำครั้งนี้ผมขอโทษและซาบซึ้งในเกียรติของคุณฮารุณที่ทำคอนเทนต์ให้ทุกคนได้ดูทั่วประเทศและผมเป็น FC ของคุณฮารุณทางร้านหจก.เจริญแสงพูนทรัพย์ที่เป็นที่ทำงานของผมเขาไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นมันเป็นความผิดของผมโดยพละการผมออกมาขอโทษและต่อไปนี้จะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกและจะรอบคอบกว่านี้ในการกระทำของผมกราบขอโทษครอบครัวคุณฮารุณและกราบขอโทษสังคมทุกท่านด้วยครับ
0: ย้ำอีกทีนะคะ Facebook ที่ใช้ลงรูปที่ตัดต่อนะคะเป็น Facebook ส่วนบุคคลแต่รูปที่ลงอ่ะข้างหลังอ่ะมันเห็นชื่อบริษัทเขาชัดเลยนะคะ
1: ก็อ้างอิงว่าเป็นพนักงานของเขา
0: อีกมุมนึงค่ะมีคนออกมาแต่งเพลงให้กับน้องหลุนหรือว่าน้องลุนนะคะคุณอาร์ตภูมินบึงชารีค่ะบอกว่าเพลงนี้ตั้งใจเขียนขึ้นเพื่ออำลาและแสดงความเสียใจต่อการจากไปของหนึ่งในนักเดินทางที่ดีที่สุดและเข้มแข็งที่สุดของเมืองไทย
3: ลูกเราเศร้าขึ้นมาบ้านด้วยลูกด้วยบริษัทเป็นสุขคิดหอดคิดถึงด้วยลูกด้วยแม่หาก็

0: ร่วมกันแสดงความเสียใจอีกครั้งกับครอบครัวของน้องหลุนนะครับแล้วก็หลังจากนี้เรารอติดตามผลการชันสูตรซึ่งจะเป็นตัวบอกทุกอย่างได้ว่าเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับอ่ะคุณผู้ชมฮะมาดูการเมืองกันหน่อยฮะเรื่องของปฏิญญาโมนาโคปฏิญญาแดงเขียวว ันนี้นักข่าวไปถามท่านนายกรัฐมนตรีท่านนายกบอกว่าแดงบวกเขียวก็ออกมาเป็นน้ำเงินต้องไล่เลียงก่อนเผื่อคุณผู้ชมไม่ได้ติดตามนะฮะเริ่มจากโพสต์ของคุณไทยกรพลสุวรรณนักเคลื่อนไหวทางการเมืองเมื่อวานนี้โพสต์เมียครูใหญ่ควันออกหูเมื่อรู้ข่าวดีลลับแดงเขียวที่โมนาโกงดออกเสียงเพื่อเปลี่ยนนายกและถีบครูใหญ่ออกจากตำแหน่งแฝงออกจากอำนาจแฝงการเมืองถีบครูใหญ่ออกจากอำนาจแฝงการเมืองฮะต่อมาร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าครับโพสต์ข้อความบอกว่าผมเดินทางไปพักผ่อนที่ฝรั่งเศสและโมนาโกจริงครับไปพักผ่อนกับครอบครัวไม่ได้มีเรื่องการเมืองนะครับผมไม่ชอบเป็นอีแอบครับและไม่มีความจำเป็นต้องแอบข้ามน้ำข้ามมหาสมุทรไปเจอท่านทักษิณถึงโมนาโกนะครับผมคงไม่ต้องไปสาบานที่ไหนแค่เช็คการเดินทางของท่านทักษิณก็รู้ว่าท่านไม่ได้เดินทางไปโมนาโกครับไม่มีปฏิญญาโมนาโกนายกถูกถามเรื่องนี้อ่ะลองฟังฮะ
2: เรื่องคุณธรรมนัสบินไปโมนาโกกับท่านทักษิณอันนี้เป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองนะคร
3: ับ แดงเขียวผสมไปผสมมาก็เป็นน้ำเงินอยู่ดี
0: แดงเขียวผสมกันก็เป็นน้ำเงิน
1: อันนี้ไม่ได้ตามหลักแม่สีใช่ไหมคะ
0: ถ้าตามหลักแม่สีต้องเป็นออกสีน้ำตาล
1: ค่ะค่ะ
0: ครับ
1: ในยะทางการเมืองท่านบอกว่าได
0: ้ครับ
1: คุณผู้ชมปิดท้ายรายการวันนี้นะคะ M Studio และช่อง3ปล่อย Official First Look ที่หยดสมิงเขาขวาง
0: yeah.
1: ที่ยักษ์กำลังจะกลับมาแล้วค่ะกับจุดเริ่มต้นของตำนานบทใหม่ก่อนเผชิญหน้าความสยอง30กันยายนนี้หลังจากที่ปล่อยโปสเตอร์แรกออกมาเรียกเสียงฮือฮาจากแฟนภาพยนตร์ทั่วประเทศล่าสุด M Studio และช่อง3เดินหน้าเปิดประตูสู่ความลึกลับครั้งใหม่ด้วยการปล่อย Official First Look ของภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์แห่งปีที่หยดสมิงเขาขวางพร้อมเผยภาพแรกของการเดินทางที่เต็มไปด้วยปริศนาอันตรายและความสยองที่กำลังรออยู่เบื้องหน้า Official First Look พาผู้ชมติดตามที่ยักษ์ที่กำลังออกตามหาความจริงบางอย่างจากร่องรอยและหลักฐานปริศนาก่อนที่เบาะแสทั้งหมดจะนำพาเขาเข้าสู่สถานที่ลึกลับกลางพงไพรภายใต้บรรยากาศเงียบงันและชวนขนลุกทิ้งคำถามสำคัญให้ผู้ชมร่วมค้นหาคำตอบว่าสมิงเขาขวางคืออะไรและทำไมชื่อแห่งตำนานนี้ถึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดนอกจากการเปิดเผยเบาะแสแรกของตำนานบทใหม่แล้ว Official First Look ยังเผยให้เห็นอีกด้านของภาพยนตร์ที่เข้มข้นและดุเดือดยิ่งกว่าเดิมผ่านฉากแอคชั่นของพี่ยักษ์ที่เผชิญหน้ากับอันตรายรอบด้านระหว่างการตามล่าความจริงสะท้อนให้เห็นว่าการเดินทางครั้งนี้เต็มไปด้วยอันตรายปริศนาและการเอาชีวิตรอดจากการเผชิญหน้ากับสิ่งที่มองไม่เห็นค่ะที่หยดสมิงเขาขวางคือเรื่องราวก่อนเกิดเหตุการณ์ในที่หยดก็คือจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปค้นหาจุดเริ่มต้นของตำนานบทใหม่เปิดโลกแห่งความลี้ลับที่ไม่เคยถูกเล่ามาก่อนค่ะเตรียมออกเดินทางสู่ป่าลึกกันนะคะที่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ
0: หลังจากจบรายการเรื่องเด่นเย็นนี้นะครับวันนี้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ออนทัวร์ร่วมออนทัวร์โดย New X The Next Peak
1: รู้ไหมคะว่าความสุขของเซนก็คือความสุขที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยแหละค่ะถ้าจะบอกว่าชอบเมนูนี้มากอย่าพูดว่า I like this menu เพราะว่าเขาจะเข้าใจผิดค่ะคิดว่าเราเนี่ยชอบรายการอาหารที่อยู่ในเล่มหรือชอบดีไซน์ของเมนูอย่างถ้าจะบอกว่าเซนเนี่ยชอบเมนูสุกี้ผัดซุปน้ำดำที่กำลังทานอยู่มากเลยเนี่ยใครบอกว่า I love this set I love this set ฉันชอบอาหารชุดนี้มากค่ะซึ่งคำว่าเซตเนี่ยก็หมายถึงการที่อาหารเนี่ยถูกจัดเตรียมไว้เป็นเซตนะคะแล้วก็อย่าลืมใช้คำว่า love มันก็จะให้ฟิลแบบชอบมากๆนะคะและซุปน้ำดำเข้มข้นในหม้อแดงหอมหวานเนี่ยแหละค่ะซุปต้นตำรับสไตล์ญี่ปุ่นที่ถูกต้อง This is my favorite set This is my favorite set อะไรใหม่ๆในร้านนี้เนี่ยเซนแนะนำให้รีบๆมาลองกันเลยนะคะ

0: สวัสดีค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำคุณผู้ชมมาติดตามชมการถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังวันนี้ผู้บรรยายภาษาไทยประกอบไปด้วยคุณสายสวรรค์ขยันยิ่งและดิฉันเกียรติยาธรรมวิพัฒน์ค่ะส่วนผู้บรรยายภาษาอังกฤษได้แก่ร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยาลาภหากโทรทัศน์ของท่านมีระบบเสียง62ภาษานะคะแล้วก็สามารถรับฟังได้ทางเว็บไซต์ prde.prd.go.th และ Facebook NBT World ค่ะ
1: คุณผู้ชมคะการบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานก็คือการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวาระครบรอบ50วันนับจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์เมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นาทีณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและเชิญพระศพมาประดิษฐานณพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังนั้นจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีและมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกหนทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปปการตลอดจนรับเป็นพระราชภาระในการดูแลทุกสุขของพระสกนิกรเป็นอเนกปริยายเมื่อเสด็จสิ้นพระชนเป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติยศใหญ่ยิ่งด้วยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปภาพที่ท่านผู้ชมเห็นเป็นการย้อนรำลึกถึงวันที่มีการเชิญพระศพ

0: เมื่อวันที่13มิถุนายน2569จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมาประดิษฐานณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะคะและมีการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสืบเนื่องนับจากวันนั้นเป็นต้นมาค่ะโดยในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดานั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันและกลางคืนค่ะรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและมีการประโคมย่ำยามตามโบราณราชประเพณีด้วยนะคะคือในเวลา6นาฬิกา9นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและ21นาฬิกาปฏิบัติดังนี้ไปจนมีกำหนด100วันค่ะตลอด100วันนอกจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์จะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงบำเพ็ญพระราชกุศลแล้วก็จะมีคณะองคมนตรีสมาชิกราชสกุลราชินีกุลราชินีกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีค่ะและในห้วงเวลาดังกล่าวนี้ก็จะมีวันที่เป็นวันพิเศษกว่าวันปกติคือเป็นวันครบวาระการสิ้นพระชนมี7วัน15วัน50วันและ100วันที่จะทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นการเฉพาะเพิ่มเติมนะคะซึ่งในแต่ละวันก็จะมีชื่อเรียกเฉพาะด้วยค่ะสัตมวานครบ7วันตรงกับวันพุธที่17มิถุนายน2569ปันนรสมวานครบ15วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569ปัญญาสมวานครบ50วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569และสัตมวานก็คือจะไปครบ100วันตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะและในห้วงเวลาที่ผ่านมานะคะได้มีพระประมุขและผู้นำมิตรประเทศต่างๆได้มาแสดงความอาลัยได้เสด็จและได้เดินทางมาทรงร่วมและร่วมในการบำเพ็ญพระราชกุศลด้วยค่ะ
1: ใช่ค่ะอย่างเช่นเมื่อวันที่17มิถุนายน2569นะคะซึ่งเป็นโอกาสการบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพนะคะสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏานค่ะได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีเจซุนเพมาวังชุกนะคะทรงวางพวงมาลาหน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาพร้อมกับทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนมาภิไธยแสดงความอาลัยณพระที่นั่งราชกรัญญสภาในพระบรมมหาราชวังค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรค่ะพร้อมด้วยพระสวามีนะคะเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพร้อมด้วยพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรสพระสวามีค่ะได้เสด็จมาที่พระที่นั่งพิมานรัตยานะคะเพื่อทรงวางพวงมาลาสักการะพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาค่ะโอกาสนี้นะคะเจ้าหญิงแอนก็ได้ทรงลงพระนามในสมุดหลวงแสดงความอาลัยด้วยนะคะที่บริเวณห้องรัชกาลที่10อาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีผู้นำประเทศอย่างเช่นนายทองสวรรค์พรหมวิหารเป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในฐานะผู้แทนรัฐบาลค่ะได้วางพวงมาลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาพร้อมกับลงนามแสดงความอาลัยที่อาคารหน่วยราชการในพระองค์904ค่ะและล่าสุดเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสาธารณรัฐลิทัวเนียค่ะ

0: ได้มาวางพวงมาลานะคะเพื่อถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยเช่นกันค่ะ
1: นอกจากพระราชพิธีในส่วนของราชสำนักและได้มีการรับเสด็จและต้อนรับพระราชคันตุกะพระประมุขผู้นำมิตรประเทศต่างๆที่เดินทางมาแสดงความอาลัยพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาแล้วนะคะในส่วนของภาคประชาชนพระสกนิกรทุกหมู่เหล่าก็ได้รับพระมหากรุณาให้ได้ร่วมแสดงออกถึงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ด้วยนะคะนับตั้งแต่พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่วันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เลยค่ะจากนั้นก็พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569นะคะซึ่งทางสำนักพระราชวังก็ได้จัดสมุดหลวงสำหรับลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นั้นด้วยต่อมาพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันนะคะที่พระสกนิกรสามารถเข้าถวายสักการะพระศพได้เวลา9นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนเป็นต้นมาค่ะพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินิกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันทั้งหมดก็เป็นพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้นะคะเนื่องด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานั้นทรงเป็นที่รักและเทิดทูนของปวงพระสกนิกรทุกหมู่เหล่าทั้งจากพระจริยวัตรที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาทั้งจากพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติตลอดมาตลอดพระชนชีพและยังคงแผ่ขยายพระปรีชาสามารถในหลายๆด้านที่ทำให้เราได้เห็นโครงการต่างๆอันสืบเนื่องมาจากพระปรีชาของพระองค์ท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายสังคมสงเคราะห์ไล่เรื่อยไปจนถึงในด้านของการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเหนือสิ่งอื่นใดก็คือพระราชทานกำลังใจผ่านโครงการที่ชื่อเดียวกันนี้นะคะซึ่งจะยังคงเป็นที่ประทับอยู่ในหัวใจของคนไทยไปโดยตลอดนะคะ
0: เราจะกลับมาดูบรรยากาศที่บริเวณพระที่นั่งพิมานรัตยานะคะซึ่งวันนี้มีหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาค่ะวันนี้การแต่งกายของผู้เข้าร่วมในพระราชพิธีนะคะแต่งกายเต็มยศไว้ทุกนะคะสายสะพายจุลจอมเกล้าค่ะส่วนผู้เข้าเฝ้านั้นจะแต่งกายเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือว่ามงกุฎไทยนะคะเป็นบริเวณบรรยากาศภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะ

0: พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวาระครบรอบ7วัน15วัน50วันและ100วันนั้นก็จะเป็นการพระราชพิธีที่มีขั้นตอนพิเศษขึ้นนะคะแล้วก็จะเป็นการพระราชพิธีที่ปฏิบัติต่อเนื่อง2วันด้วยกันค่ะทุกครั้งวันแรกจะเป็นเวลาค่ำอย่างเช่นวันนี้นะคะถือว่าเป็นวันแรกของพระราชพิธีในวันครบรอบดังกล่าวมีพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ถวายพระธรรมเทศนาสวดธรรมคาถาสดับปกรณ์และพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมจากนั้นวันรุ่งขึ้นซึ่งเป็นวันที่สองของการพระราชพิธีเวลาเช้าค่ะพระสงฆ์10รูปถวายพรพระรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารพระสงฆ์47รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมนะคะก็จะเป็นวาระครบรอบดังที่ได้เรียนไปนะคะคือสัตมวาน7วันตรงกับวันพุธที่17มิถุนายนที่ผ่านมาปันนรสมวานครบ15วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนและปัญญาสมวาน50วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569นะคะวันนี้จึงเป็นวันแรกของการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานค่ะ
1: ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นพระโกฏทองใหญ่นะคะซึ่งประดิษฐานอยู่ทางด้านทิศใต้ของพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะพระโกฏทองใหญ่องค์นี้ก็สร้างขึ้นในรัชกาลที่9นะคะประดับพุ่มเฟื่องดอกไม้ไหวแล้วก็ดอกไม้เอวเต็มตามพระอิสริยยศค่ะทั้งนี้ธรรมเนียมการประดับตกแต่งพระโกฏนั้นโดยปกติแล้วมีการลดหลั่นกันเป็นหลายชั้นตามพระเกียรติยศพระบรมศพพระศพคราวนี้นะคะได้พระราชทานเครื่องประดับพระโกฏครบทุกอย่างค่ะที่เรียกว่าพุ่มดอกไม้เพชรประดับที่ยอดพระโกฏนะคะถัดลงมาที่ชั้นกระจังฝาพระโกฏประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้ไหวค่ะที่ปากพระโกฏโดยรอบก็ห้อยเฟื่องเพชรมีผู้เงินห้อยเป็นระยะทุกมุมทั้ง8มุมนะคะส่วนที่เอวพระโกฏประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้เอวโดยรอบค่ะนี่ก็เป็นผู้มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะประกอบด้วยท่านประธานองคมนตรีท่านองคมนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรีหลายๆท่านด้วยกันค่ะซึ่งพระที่นั่งพิมานรัตยาที่เป็นที่ประดิษฐานพระศพแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นกลางทางด้านทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นนะคะขณะนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะประทับอยู่ที่บริเวณพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วค่ะพระที่นั่งพิมานรัตยาแห่งนี้นะคะได้สร้างขึ้นพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะหลังจากที่พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทต้องอัสนีบาตจนเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่นะคะเมื่อปีพุทธศักราช2332จากเดิมที่พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทถ่ายแบบพระที่นั่งสันเพชรปราสาทที่กรุงศรีอยุธยามาสร้างนั้นนะคะจึงมีลักษณะมุกหน้ามุกหลังทางด้านทิศเหนือแล้วก็ทิศใต้เป็นมุกยาวค่ะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นในลักษณะอาคารจัตุรมุขที่มีมุขแต่ละด้านยาวเสมอกันแล้วก็โปรดให้สร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาเชื่อมต่อจากมุขกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททอดยาวไปทางทิศใต้ค่ะพระที่นั่งพิมานรัตยาแห่งนี้นะคะเคยใช้เป็นพระวิมานที่บรรทมของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาประทับณพระราชมณฑลหมู่พระปราสาทนี้แล้วก็เสด็จออกขุนนางณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วยค่ะบางคราวนะคะก็โปรดให้เป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาประทับค่ะอย่างเช่นในสมัยรัชกาลที่2นะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพวดีพระราชธิดาในรัชกาลที่1ส่วนในสมัยรัชกาลที่5ค่ะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรม

0: เธอกรมพระยาสุดารัตนราชประยูรณ์ในคราวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อตำแหน่งที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทค่ะ
1: สำหรับพระโกศทองใหญ่ใช้สำหรับพระบรมศพพระมหากษัตริย์พระอัครมเหสีพระยุพราชพระราชกุมารีและผู้ที่ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเป็นพิเศษในสมัยรัตนโกสินทร์นี้มีการสร้างพระโกศทองใหญ่3องค์นะคะองค์แรกสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อพุทธศักราช2351เพื่อเตรียมสำหรับการพระบรมศพของพระองค์เองค่ะลักษณะเป็นโกศทรงแปดเหลี่ยมปากผายฝายอดทรงมงกุฎหุ้มทองคำจำหลักลายดุลทั้งองค์ประดับด้วยรัตนชาติหลากสีหลังจากสร้างเสร็จก็โปรดให้ยกไปตั้งถวายให้ทอดพระเนตรในห้องพระบรรทมได้ใช้สำหรับทรงพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพเป็นครั้งแรกและพระโกศองค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นี้ก็ได้ใช้ครั้งหลังสุดนะคะก็คือในริ้วขบวนของพระราชอิสริยยศเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภกินีเมื่อพุทธศักราช2551ค่ะต่อมาองค์ที่2สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2443เมื่อแรกสร้างนั้นองค์นี้เรียกกันว่าพระโกศทองรองทรงลักษณะเป็นพระโกศหุ้มด้วยทองคำประดับด้วยรัตนชาติสีขาวทั้งองค์ต่อมาภายหลังพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่1ชำรุดมากจึงได้เชิญพระโกศทองรองทรงออกใช้แทนและมีชื่อเรียกใหม่ว่าพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่5ค่ะส่วนองค์ที่3สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เมื่อพุทธศักราช2543ด้วยทรงมีพระราชดำริว่าพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่5นั้นค่อนข้างชำรุดมากแล้วหลังจากสร้างเสร็จก็ได้ใช้ในงานพระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภกินีเมื่อพุทธศักราช2551ลักษณะเป็นโกศทรงแปดเหลี่ยมปากผายฝายอดทรงมงกุฎทำจากไม้สักทองแกะสลักลายที่ผสมผสานระหว่างพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่1และรัชกาลที่5หุ้มด้วยทองประดับเพชรรัสเซียในการประดิษฐานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระบรมศพโดยถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามโบราณขัตติยราชประเพณีอัญเชิญพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่5ขึ้นประดิษฐานมีเครื่องประดับพระโกศครบถ้วนตามพระราชอิสริยยศและในการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9ประดิษฐานเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะ

ท่านผู้ชมคะในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

จะพิธีดังกล่าวเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภานะคะกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

เสด็จพระราชดำเนินขึ้นทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปี่กลองชนะปี่พาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วประทับพระราชอาสน์จากนั้นเจ้าหน้าที่จะได้อาราธนาพระปริตรค่ะ

ติธาอายะสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะพุทธะวินาสายะปริตังสุตังบังพลังวิปัตติปฏิภาหายะสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะพยะวินาสายะปริตังพลูทะมังคลังวิปัตติปฏิภาหายะสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพโรคะวินาสายะปริตังพลูทะมังคลัง

สัพเพสังจะอนัตตตาตัสสะปะกาสกังสุตังยังสัมปุทเธ

ีพระวจนะ

ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร

ค่ะพระสงฆ์10รูปได้สวดพระพุทธมนต์จบแล้วนะคะได้ถวายอดิเรกถวายพระพรลาค่ะพระสงฆ์นั้นประกอบไปด้วยสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยามุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาเถราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศน์วชิระมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระมหาวชิระคุณดิโลกวัดสามพระยาและสมเด็จพระวชิระรัตนโมลีจากวัดปากน้ำค่ะ

เมื่อพระสงฆ์ทั้ง10รูปได้สวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานก็นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง10รูปออกจากพระที่นั่งจากนั้นก็จะได้นิมนต์พระเทพวชิราภินันท์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งยังธรรมาสน์และพระสงฆ์อีก4รูปที่จะสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาจสงฆ์เป็นลำดับต่อไปค่ะสำหรับพระสงฆ์4รูปที่จะสวดธรรมคาถานั้นประกอบด้วยพระมหาจตุพลพลยาโนวัดบวรนิเวศวิหารพระมหาวโรธธรรมวโรพระมหาพิสิทธิพงศ์ปวิสิทธโธและพระครูสังฆการวิจิตรนะคะทั้ง4รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารค่ะ

และเนื่องในโอกาสการบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชกิจในวันนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานหนังสือค่ะในโอกาสการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานนะคะโดยหนังสือนั้น1ชุดประกอบด้วย4เล่มด้วยกันค่ะได้แก่เล่มแรกเฉลิมพระยศเจ้าฟ้าในกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะเล่มที่2เรื่องตำราสรรพคุณยาฉบับของกรมหลวงวงศาธิราชนิตค่ะเล่มที่3นะคะภูมิศาสตร์ของประเทศสยามและเล่มที่4เล่มสุดท้ายนะคะประวัติศาสตร์กฎหมายค่ะเป็นหนังสือที่น่าอ่านทั้งนั้นเลยนะคะสำหรับสถานที่รับหนังสือนั้นรับที่ห้องสมุดกรมราชเลขานุการในพระองค์สำนักพระราชวังศาลาลูกขุนในชั้น1พระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครค่ะ

0: จ้าพนักงานก็ได้เตรียมความพร้อมที่บริเวณธรรมาสนะคะในลำดับต่อไปก็จะเป็นการถวายพระธรรมเทศนาโดยพระเทพวชิราภินันท์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารค่ะ
1: ซึ่งพระเทพวชิราภินันท์นะคะอุปสมบทเป็นนาคหลวงถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อวันที่4กรกฎาคม2538ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังค่ะโดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรเป็นพระอุปัชฌาย์นะคะและพระมหาราชมงคลดีลกเป็นพระกรรมวาจาจารย์ค่ะท่านได้ศึกษาทางธรรมนะคะเป็นนักธรรมชั้นเอกประเรียนธรรม3ประโยคลำดับสมณศักดิ์นะคะเมื่อปี2559ค่ะเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญประเรียนที่พระมงคลสุทธิวงศ์ค่ะปี2515เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชวชิราภินันท์พรรณนาธรรมวิจิตรยติคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีและปี2517นะคะเป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่พระเทพวชิราภินันท์สันติธรรมดิลกสาธกธรรมวิจิตรยติคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีค่ะ

สำหรับภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งพระที่นั่งองค์นี้เป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนนั้นนะคะในบางมุมเราอาจจะมองจากการถ่ายทอดสดแล้วก็เห็นเป็นพื้นเรียบนะคะ

แต่ว่าบริเวณฝ้าเพดานทั้งภายนอกภายในของพระที่นั่งองค์นี้จะปิดทองลายฉลุเป็นดาวล้อมเดือนค่ะท้องขื่อจะปิดทองลายฉลุมีลายกรวยเชิงอยู่ตอนปลายเป็นที่งดงามหากได้มีโอกาสสังเกตในรายละเอียดนะคะขณะที่พระทวารและพระบัญชรของพระที่นั่งพิมานรัตยานี้ก็จะมีภาพจิตรกรรมที่งดงามค่ะหน้าบานจะเขียนลายรดน้ำเป็นลายพุ่มเข้าบินหน้าสิงหลังบานเขียนสีเป็นรูปเทพพยดาทรงพระขันซึ่งทุกครั้งในการถ่ายทอดสดนะคะเราก็จะมองเห็นรายละเอียดภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาแม้ว่าจะเป็นพระที่นั่งองค์ขนาดกลางนะคะไม่ได้เป็นพระที่นั่งองค์ใหญ่เหมือนมหาปราสาทเช่นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทหรือว่าพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทแต่ก็เป็นพระที่นั่งองค์สำคัญภายในพระบรมมหาราชวังและยังเคยเป็นพระวิมานหรือว่าที่บรรทมของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์หลายพระองค์ด้วยกันนะคะจุดนี้นะคะที่ทำให้เราได้เห็นพระทวารและพระบัญชรพระที่นั่งพิมานรัตยาที่ได้กล่าวว่าเขียนเป็นลายรดน้ำเป็นลายพุ่มเข้าบินหน้าสิงหลังบานเขียนสีเป็นรูปเทพพยดาทรงพระขันประทับยืนอยู่เหนือบัลลังก์และมีลายกระหนกเปลวเป็นลายพื้นค่ะส่วนเรือนแก้วนั้นจะแตกต่างกันก็คือว่าพระบัญชรจะเป็นซุ้มบรรทแหลงแต่ว่าถ้าเป็นพระทวารหรือประตูก็จะเป็นซุ้มลายดอกเบญจมาศค่ะ

0: พระพุทธรูปที่เห็นเป็นพระพุทธรูปประจำวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะคะเป็นพระพุทธรูปประจำวันประสูติก็คือวันพระสัปดีค่ะลักษณะเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งกัดสมาธิราบนะคะพระหัตถ์แสดงปางสมาธิครองจีวรห่มเฉียงผ้าสังฆติปลายตัดตรงลักษณะของจีวรทำเป็นลายดอกพิกุลค่ะเบื้องหน้านั้นก็ทอดเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นสำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดบูชาพระรัตนตรัยพร้อมพระแท่นทรงกราบค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรม

0: มะยังพันเตวิสูงวิสูงรักขณทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสูงวิสูงรักขณทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยมปิมะยังพันเตวิสูงวิสูงรักขณทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิ

ติยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ

0: ามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย
1: คลัมมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันธิวลังอายาจทาสันติทะสตาปรชักขชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง
0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์สมเด็จพระปรมินทรธรรมิกราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัช

นุตัปปกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปมิได้ต้องตามโวหารอัฏฐาธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอเดชะพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระคันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม

อาเนนะสมะจริยายะสั่งยเมนะดเมนะจะยังกตวาสุขิโตโหตินะจะปัจฉานานุตัปปติตีบัดนี้จักแสดงพระธรรมเทศนาในปัจฉานานุตัปปกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปแก่พระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจในการที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาผู้สิ้นพระชนม์เสด็จสู่สวรรคาลัยอันยังให้มหาบพิตรพระบรมวงศานุวงศ์และประสบกนิกรทั้งหลายอยู่ในความโทมนัสเป็นที่ยิ่งพระราชพิธีในการพระศพตลอด50วันในพระบรมราชานุเคราะห์จัดได้อย่างสมพระเกียรติแห่งขัตติยนารีสยามผู้ทรงเป็นที่รักของคนไทยทุกคนได้อย่างแท้จริงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์แรกในสมเด็จบรมบพิตรกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงฐานะแห่งอุปโตสุชาติคือสมบูรณ์ด้วยความเป็นเจ้าทั้งฝ่ายพระราชบิดาและฝ่ายพระมารดาทรงดำรงพระองค์เป็นที่รักยิ่งของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เมื่อเจริญชันษาเข้าสู่วัยแห่งการศึกษาทรงสนพระทัยด้านนิติศาสตร์เป็นเบื้องต้นจนทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาทรงสอบได้เป็นเนติบัณฑิตไทยต่อมาทรงสนพระทัยทางด้านรัฐศาสตร์จนทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ริ่มทรงงานด้วยการตามเสด็จพระมารดาอาทิทรงเข้าไปช่วยงานกับสภากาชาดไทยจนเกิดเป็นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากเมื่อเริ่มทรงงานทางด้านอัยการได้ทรงเคยดำรงตำแหน่งรองอัยการประจำจังหวัดอุดรธานีทำให้ทรงได้มีพระปฏิสันถารสนทนาธรรมกับพระสงฆ์ฝ่ายวิปัสสนาธุระหลายรูปทำให้เป็นการเพิ่มความรู้ทางธรรมเพื่อทรงนำมาใช้ฝึกฝนภาวนากรรมฐานทั้งสมถะและวิปัสสนาการทรงงานด้านกฎหมายทำให้ทอดพระเนตรเห็นความทุกข์ของผู้ต้องขังในทัณฑสถานต่างๆอันเป็นเหตุให้ทรงก่อตั้งมูลนิธินภาในพระดำริและเกิดเป็นโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระราชดำริต่อมาได้ทรงงานทางด้านการต่างประเทศทั้งงานขององค์การสหประชาชาติและได้ทรงรับตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียสาธารณรัฐสโลวาคและสาธารณรัฐสโลวีเนียตามลำดับพระประวัติที่แสดงมาเป็นลำดับเป็นภาพสะท้อนของการทรงปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาอย่างสมบูรณ์จึงยกพระคาถาอันเป็นนิเขปบทที่มาในขุททกนิกายชาดกที่ว่าดาเนนะสมะจริยายะสังยเมนะดะเมนะจะยังกัตวาสุขิโตโหติณจะปัจฉานุตัปปติแปลความว่าคนทำกรรมใดด้วยทานด้วยความประพฤติสม่ำเสมอด้วยความสำรวมและด้วยการฝึกตนย่อมมีความสุขเพราะกรรมนั้นย่อมไม่ตามเผาพลานในภายหลังพระคาถานี้แสดงเรื่องของการทำกรรมเช่นใดที่ไม่เกิดตามเผาผลาญเดือดร้อนในภายหลังกฎแห่งกรรมอันเป็นกฎของธรรมชาติที่ว่าบุคคลทำกรรมใดแล้วย่อมได้รับผลแห่งกรรมนั้นถือว่าเป็นกฎที่ทุกชีวิตในโลกนี้ที่ยังคล้องอยู่ในกิเลสไม่สามารถจะหลีกหนีออกไปได้เป็นรูปลักษณะเหมือนพลังงานสะท้อนออกไปย่อมวนกลับมาสู่จุดเริ่มต้นคือตัวของผู้กระทำอยู่เสมอนั่นเองภาวะที่รับผลแห่งกรรมนี้ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าวิบากกฎแห่งกรรมมิได้บ่งบอกว่าสิ่งใดดีหรือสิ่งใดชั่วเป็นแต่เพียงบอกว่าทำแล้วย่อมได้รับผลแห่งการกระทำเท่านั้นวิบากที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญใจเหล่านี้เรียกว่าอกุศลตรงกันข้ามกับวิบากที่ทำให้เกิดความสุขสบายใจน่ายินดีเหล่านี้เรียกว่ากุศลดังนั้นกุศลและอกุศลเป็นเพียงนิยามหรือเป็นความรู้สึกของผู้รับกรรมเท่านั้นเมื่อได้รับของที่ดีที่ชอบใจก็ย่อมอยากจักรักษาไว้ส่วนถ้าได้รับของที่ชั่วไม่น่าชอบใจก็ย่อมอยากปล่อยไปให้ห่างอันว่าอกุศลกรรมนั้นท่านเปรียบเสมือนความร้อนที่ร้อนรุ่มอยู่ในใจดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาไว้ในอาทิตตปริยายสูตรที่ถือว่าเป็นพระสูตรสำคัญทรงแสดงธรรมแก่ชดินอันเป็นกลุ่มนักบวชที่นับถือบูชาไฟสามกลุ่มที่มีอุรุเวลกัสสปะเป็นประธานให้เห็นถึงความสำคัญว่าไฟ

ใจคือความเร่าร้อนต่างๆอันเปรียบเทียบด้วยดวงอาทิตย์เกิดขึ้นจากกระบวนการของอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจเปิดรับอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่แปลว่าการสัมผัสของกายและธรรมารมณ์เมื่ออายตนะภายในกับภายนอกทั้งสองกระทบกันจึงเกิดเป็นภาวะรู้เรียกว่าวิญญาณภาวะรู้ที่เกิดขึ้นมีการปรุงแต่งสืบต่อมาเรียกว่าสังขารกลายเป็นความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีความมีมีความเป็นเกิดขึ้นมาความมีความเป็นนั้นถูกระบุเป็นนามเป็นชื่อด้วยสัญญาที่แปลว่าความจำการบันทึกของความจำทำให้ระบุขึ้นได้ว่าสิ่งใดดีไม่ดีหรือเฉยเฉยทำให้เกิดเป็นอารมณ์รับรู้ที่เรียกว่าเวทนาแบ่งเป็นกุศลอกุศลและไม่สามารถระบุได้เป็นกลางกลางที่เรียกว่าอัพยากฤตความร้อนที่เปรียบเสมือนดั่งไฟเกิดขึ้นได้ด้วยอกุศลมูลที่เป็นรากเหง้าแห่งความชั่วอันประกอบด้วยราคะโทสะและโมหะราคะที่ประกอบด้วยความอยากเมื่อไม่ได้สมตามประสงค์ย่อมเกิดเป็นโทสะความโกรธและเพราะความไม่รู้จริงเห็นจริงจึงทำให้รู้สึกว่าความอยากความมีความเป็นนั้นเป็นสิ่งสวยงามถูกต้องการเข้าไปยึดถือสิ่งเหล่านี้เรียกว่าโมหะเมื่อต้องการลดความเดือดร้อนของใจสร้างให้เกิดเป็นกุศลวิบากอันเป็นต้นตอแห่งความดีควรต้องประกอบธรรมะ4ประการอันมาในพระคาถาเบื้องต้นประกอบด้วยทานการให้สมจริยาความประพฤติสม่ำเสมอสังยมะความสำรวมระวังและธรรมะการฝึกตนดังจะอธิบายไปตามลำดับดังนี้ 1. ทานการให้หมายถึงการสละปันสิ่งของของตนให้แก่ผู้อื่นด้วยเจตนาที่จะสงเคราะห์การให้ทานนี้ถือเป็นบุญเบื้องต้นในพระพุทธศาสนาลักษณะการให้มี3อย่างประกอบด้วยอามิสทานคือการให้วัตถุให้แรงกายธรรมทานคือการให้ความรู้ให้ธรรมะเพื่อนำไปปฏิบัติและอภัยทานคือรู้จักสละการผูกโกรธลดความแค้นของจิตใจลดความพยาบาท 2. สมจริยาความประพฤติสม่ำเสมอหมายถึงความประพฤติที่เรียบร้อยความประพฤติที่ไม่พลั้งพลาดซึ่งคือการรักษาศีลงดเว้นจากทุจริตบาปกรรมต่างๆและความเป็นผู้ตั้งในคุณความดีเป็นไปเพื่อระงับซึ่งอกุศลกรรมทั้งหลาย 3. สังยมะความสำรวมหมายถึงความระวังกายวาจาใจไม่ให้ประพฤติในทางที่เป็นบาปอกุศลคือการฝึกสมาธิทำให้บุคคลสามารถละเว้นจากการทำบาปทั้งหลายได้ซึ่งเรียกว่าการฝึกฝนให้ตนมีสติในการประกอบกายวาจาและใจ 4. ธรรมะการฝึกตนหมายถึงการฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้เป็นจิตที่บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายอันหมายถึงการภาวนาด้วยการพัฒนาปัญญาทำธรรมะให้เป็นแนวทางที่ปฏิบัติได้จริงด้วยการฝึกฝนธรรมะทั้ง4ประการเหล่านี้เป็นลำดับขั้น

แห่งการพัฒนาจิตใจของตนเป็นการพัฒนาที่เป็นระบบอยู่ในรูปของทานศีลสมาธิและปัญญาเริ่มต้นจากทานเพื่อลดความตระหนี่เป็นเครื่องมือในการสลายความยึดมั่นในตัวตนที่เรียกว่าอัตตาเมื่อยึดมั่นในตัวตนน้อยลงความหวงแหนความอยากได้ความอยากมีย่อมลดลงไปมีความกระตือรือร้นที่จะทำสิ่งที่มีประโยชน์เพื่อรักษากติกาของสังคมทำให้เป็นสมจริยาความประพฤติดีที่สม่ำเสมอเป็นศีลที่ทำให้ชีวิตมีความเป็นปกติด้วยความละอายและเกรงกลัวต่อบาปสร้างเป็นกำลังใจให้เกิดความมั่นคงจริงๆแล้วศีลคือการให้ชนิดหนึ่งเป็นการให้ความปลอดภัยและการให้ความเคารพแก่ผู้อื่นสามารถทำให้ตนจัดระเบียบของชีวิตได้ดียิ่งขึ้นมีแบบแผนที่จะไม่ไปกระทำผิดด้วยความรู้ที่ถูกต้องศีลจะสมบูรณ์ได้ด้วยมีสังยมะความสำรวมระวังทำให้ศีลไม่เกิดการขาดตอนมีจิตใจมั่นคงที่จะรักษาไว้ได้ความสำรวมของอายตนะภายในที่อยู่ในตนมิให้อกุศลมูลเข้ามาครอบงำได้ง่ายด้วยการทำสมถกรรมฐานคือการทำสมาธิด้วยการเข้าไปเพ่งหรือการกำหนดลมหายใจเพื่อให้รู้ถึงอารมณ์สร้างจิตไม่ให้เกิดความฟุ้งซ่านมีจิตใจที่สงบสติที่ตั้งมั่นได้เช่นนี้จักเป็นประโยชน์ในการมีธรรมะการฝึกฝนจิตใจสร้างให้เกิดปัญญาพิจารณาด้วยวิปัสสนากรรมฐานพิจารณาถึงการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเห็นถึงความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงที่สร้างให้เกิดความทุกข์เพราะไม่สามารถรักษาสภาพให้คงที่ไว้ได้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นทำให้รู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่ของตนไม่ใช่ของเราไปยึดมั่นถือมั่นก็ยิ่งทำให้เกิดความคับข้องใจทุกอย่างจึงไม่มีเพราะไม่อยู่ในอำนาจของเราที่เรียกว่าอนัตตาเพื่อเป็นการยกระดับของจิตใจให้มีความสมบูรณ์รู้จักประมาณและความพอดีสามารถพ้นจากการตามเดือดร้อนของอกุศลวิบากที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ดังนั้นธรรมะทั้ง4ประการเหล่านี้จึงมีความสัมพันธ์กันด้วยประการฉะนี้พระประวัติและพระจริยวัตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทำให้เห็นถึงภาพสะท้อนแห่งการดำเนินพระชนชีพที่เป็นไปตามลำดับแห่งการพัฒนาจิตได้อย่างชัดเจนทรงประกอบทานด้วยการเสียสละพระองค์เพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่ใช่เพียงประทานวัตถุสิ่งของแต่คือการประทานกำลังพระวรกายกำลังพระสติปัญญาและเวลาส่วนพระองค์เพื่ออาณาประชาราษฎร์เช่นการทรงผลักดันให้เกิดข้อกำหนดกรุงเทพโดยได้รับการรับรองจากองค์การสหประชาชาติเมื่อปีพุทธศักราช2553มีสาระสำคัญโดยเป็นแนวทางในการปฏิบัติ

สิทธิและความรู้สามารถทำให้บุคคลที่พลาดพลั้งสามารถพัฒนาตนเองเพื่อให้มาเป็นบุคลากรที่ดีของชาติได้เหล่านี้เป็นทานขั้นสูงคือธรรมทานและอภัยทานที่มอบโอกาสและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ประทานแก่ผู้อื่นทรงประกอบสมจริยาความประพฤติสม่ำเสมอเป็นศีลสร้างพระองค์ให้ทรงมีระเบียบด้วยการทรงมีวินัยของนักกีฬาทำให้ทรงเป็นนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติเป็นต้น

มีพระหทัยไม่หวั่นไหวไปกับคำสรรเสริญหรือคำนินทาทรงประกอบสังยมะความสำรวมด้วยอาการสงบเย็นและพระสติที่มั่นคงไม่แสดงพระกิริยาที่มีความฟุ้งเฟ้อหรือความหลงในอำนาจเปี่ยมด้วยพระสติโดยเฉพาะในการทรงงานที่ต้องเผชิญกับความทุกข์ของผู้คนมากมายหรือในภารกิจที่กดดันสร้างเป็นเกราะป้องกันพระทัยให้ไม่หวั่นไหวสามารถรับมือกับปัญหาที่ถาโถมมาสู่พระองค์ได้ทรงประกอบธรรมะการฝึกตนการภาวนาทรงฝึกฝนพระองค์อย่างต่อเนื่องทรงศึกษากฎหมายจนถึงระดับปริญญาเอกฝึกฝนพระองค์เป็นนักการทูตทรงฝึกฝนการปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอทรงฝึกฝนวิชาทหารทรงสามารถดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์แม้พระวรกายจะเป็นสตรีแต่ก็มีพระทัยมุ่งมั่นมิแพ้บุรุษพระกรณียกิจเหล่านี้เป็นเครื่องหล่อหลอมให้พระองค์สามารถเป็นผู้ที่ฝึกตนได้อย่างสมบูรณ์การที่พระองค์ไม่ทรงหยุดนิ่งที่จักเรียนรู้ทำให้ทรงมีความสามารถในการใช้เหตุผลที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการพระปัญญาที่ทำให้ทรงผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้แม้จะทรงประสบความทุกข์จากพระอาการประชวนของพระมารดาเป็นเวลานานพระองค์ก็ทรงมีพระทัยอดทนได้อย่างมั่นคงยะท่าปิกุมภการสะกะตามัตติกะภาชนาสัพเวเพดะปริยันตาเอวังมัจจานะจีวิตังแปลความว่าภาชนะดินที่ช่างปั้นกระทำขึ้นแล้วล้วนมีความแตกเป็นที่สุดชั้นใดทุกชีวิตทั้งหลายก็เป็นฉันนั้นเมื่อวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2565ทรงพระประชวรหมดพระสติทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยและไม่สามารถเสด็จออกมาจากโรงพยาบาลได้อีกทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยความเศร้าและเมื่อมาสำทับกับการสิ้นพระชนม์ในวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นาทียิ่งเหมือนความสุขทุกสิ่งทุกอย่างสลายไปจากหัวใจของคนไทยทั้งชาติการแสดงถึงพระกรณียกิจทั้งหมดดังที่กล่าวมาเป็นเครื่องมือสร้างให้พระองค์ทรงเป็นผู้มีธรรมะครบทั้ง4ประการทำให้พระองค์ไม่ทรงเป็นผู้มีความเดือดร้อนความทุกข์ร้อนใจมาเผาผลาญในภายหลังเป็นกุศลและวิบากในอนาคตชาติทรงอยู่ในสถานะคนดีเมื่อเราคิดถึงใครเราควรปฏิบัติบูชาระลึกต่อบุคคลนั้นปฏิบัติตามสิ่งที่บุคคลนั้นได้สร้างประโยชน์ไว้จึงควรนำพระกรณียกิจต่างๆไปใช้เป็นแบบแผนปฏิบัติเพื่อให้เกิดความผาสุกและความยั่งยืนแก่อนาคตการของตนได้อย่างดีเยี่ยมเพื่อให้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆได้ดังที่พระองค์ทรงกระทำมาตลอดพระชนชีพ47ชันษาด้วยความสมบูรณ์ทุกประการอิมินากตะปุญเยนะด้วยอำนาจพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์สมเด็จพระปรเมนทรธรรมิกราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในวันนี้นั้นจงสำเร็จเป็นบุญญราศีอำนวยทิพยสุขทิพยสมบัติแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดา

อวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้พระสงฆ์จตุรวักจากวัดบวรนิเวศวิหารจักได้สวดบรรยายธรรมกถาเพื่อเพิ่มพูนอัปปมาดธรรมสัมมาปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในปัจฉานานุตัปปกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมียุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอถวายพระพร

พระธรรมเทศนาปัจฉานานุตตปปกถาโดยพระเทพวชิราภินันท์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประวรนิเวศวิหารได้รจนาร้อยเรียงพระประวัติและพระจริยวัตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของคนไทยทุกคนโดยเฉพาะการที่ได้ทรงศึกษาธรรมะทรงฝึกฝนภาวนากรรมฐานทั้งสมถะและวิปัสสนาทรงฝึกฝนและทรงงานในหลากหลายด้านเป็นภาพสะท้อนของการทรงปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาอย่างสมบูรณ์ทรงปฏิบัติแต่กุศลวิบากซึ่งเป็นต้นต่อแห่งความดีงามประกอบธรรม4ประการในพระคาถาที่ได้แสดงมาเบื้องต้นนั้นนะคะซึ่งประกอบด้วยทานคือการให้สมจริยาความประพฤติสม่ำเสมอสังยมะความสำรวมระวังและธรรมะคือการฝึกฝนตนพระองค์ท่านทรงเป็นผู้ที่มีธรรมะครบทั้ง4ประการทรงอยู่ในสถานะคนดีควรแก่การปฏิบัติบูชาระลึกถึงพระองค์รวมทั้งได้ทรงปฏิบัติสิ่งที่สร้างประโยชน์ไว้มากมายจึงควรแก่การน้อมนำพระกรณียกิจต่างๆไปใช้เป็นแบบแผนปฏิบัติเพื่อให้เกิดความผาสุกและความยั่งยืนดังที่พระองค์ทรงกระทำมาตลอดพระชนชีพ47ชรรษาด้วยความสมบูรณ์ทุกประการค่ะเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระเทพวชิราภินันท์ลงมานั่งยังอาสงฆ์แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาค่ะ

เมื่อสักครู่นะคะเป็นการสวดธรรมคาถานะคะโดยพระเทพวชิราภินันท์นะคะจากวัดบวรนิเวศวิหารพระมหาจตุพลพลยาโนพระมหาวโรธธรรมวโรพระมหาพิสิทธิพงศ์ปวิสิทธโธและพระครูสังฆกายวิจิตรจากวัดบวรนิเวศวิหารค่ะ

หลังจากที่พระสงฆ์ได้สวดธรรมคาถาเสร็จแล้วนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากัณฑ์เทศค่ะ

ซึ่งภูสายโยงก็คือแถบผ้าที่โยงจากปากโกฏหรือว่าหีบศพนะคะหรือโกฏอัฐิหรือว่าพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ที่สวรรคตค่ะรวมถึงบุคคลทั่วไปที่ถึงแก่กรรมไปแล้วสำหรับคลี่ทอดถวายผ้าไตรบางสกุลเพื่อให้พระสงฆ์นั้นสดับปกรณ์หรือว่าบางสกุลค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนารวมทั้งพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถารวมทั้งสิ้น5รูปด้วยกันค่ะ

ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัตติตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนะระโสยะถามะนิโช

อติเรกวัสสตังชีวโตอติเรกวัสสตังชีวโตอติเรกวัสสตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนธมหาราชาสัปปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจจังปรเมนธมหาราชวรัสสะปรมราชินียาสหภวะ

ายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร

หลังจากเสร็จขั้นตอนพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกแล้วพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งค่ะ

0: ในช่วงปลายของพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาก็จะมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมซึ่งขณะนี้ก็ได้ประจำอยู่ที่เตียงพระพิธีธรรมทั้งทางด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
1: เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามค่ะ

0: สำหรับพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์นะคะประกอบด้วยพระครูปลัดเนียมปภาโตพระมหาชัยนรงค์กนัตธรรมโมพระมหาสมชายปัญญาวชิโรพระครูสมุทธิรเดชธีระเตโชค่ะส่วนพระพิธีธรรมนะคะจากวัดสุทธาเทพวรารามก็มี4รูปเช่นกันค่ะประกอบไปด้วยพระครูศรีวชิรวงศ์นะคะพระมหากรวิกอหิสิโกพระมหาอัฏฐสิทธิ์อัคคสิทธิพระมหาสอนนฤทธิ์ยติธารีค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยา

วิมานรัตยาพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ

พระโกศพระบรมศพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นประดิษฐานอยู่ทางด้านตะวันตกของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะ

0: ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานับตั้งแต่ประดิษฐานพระบรมศพและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนได้เข้าถวายสักการะพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนั้นนะคะก็มีผู้คนหลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศเพื่อมาถวายสักการะพระบรมศพแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่านและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และหลังจากประดิษฐานพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งอยู่ติดกันนั้นนะคะก็พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนได้เข้าสักการะพระศพได้เช่นเดียวกันค่ะ
1: และในช่วงค่ำต่อจากนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีวรราชกัญญาค่ะเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีข้ามสะพานโอมสงสารในการบำเพ็ญพระกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของมูลนิธิปอเต็กตึ๊งนะคะณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังด้วยค่ะ
0: ทางสำนักพระราชวังได้แจ้งงดการเข้ากราบพระบรมศพและพระศพระหว่างวันที่28ถึง30กรกฎาคม2569นะคะโดยงดเข้าตลอดทั้งวันขณะที่วันที่31กรกฎาคม2569ก็คือในวันพรุ่งนี้จะงดครึ่งวันค่ะงดเข้ากราบพระบรมศพและพระศพเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.นะคะประชาชนที่จะเข้ากราบพระบรมศพและพระศพสามารถไปได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.จุดคัดกรองในอุโมงค์ปิดเวลา 19:00 น.ค่ะ

ในช่วงที่ผ่านมานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะคะประชาชนจะเดินทางกันมาจำนวนมากเลยค่ะแต่ว่าสำนักพระราชวังก็ได้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างดีเยี่ยมเลยนะคะมีการดูแลทั้งทางเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังเองรวมทั้งบรรดาจิตอาสาพระราชทานนะคะก็เข้ามาดูแลหากเป็นผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่ต้องนั่งวีลแชร์นะคะก็จะมีจิตอาสาพระราชทานมาช่วยดูแลอำนวยความสะดวก

0: ในการเข้ามาภายในพระบรมมหาราชวังเป็นที่เรียบร้อยเลยนะคะนอกจากนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยก็ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารของมูลนิธิไปจัดตั้งโรงครัวพระราชทานบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถมอบแก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระบรมศพและพระศพระหว่างวันที่3ถึง31กรกฎาคม2569วันละ 2,500 ชุดด้วยค่ะ
1: พระราชานเดียวเข้า
0: วันนี้กองทหารเกียรติยศนะคะมีทั้งด้านในบริเวณพระที่นั่งพิมานรัตยาจัดจากกองพันทหารม้าที่20กรมทหารม้าที่5รักษาพระองค์ขณะที่กองทหารเกียรติยศด้านนอกนะคะจัดจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่2กรมทหารปืนใหญ่ที่2รักษาพระองค์ค่ะ

0: ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตแล้วนะคะขณะที่ในช่วงเวลาต่อไปก็ยังคงมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันและกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปประโคมย่ำยามวันละ6รอบไปจนครบ100วัน100วันสัตมวานจะตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะ
1: ทั้งหมดนี้เป็นการถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังวันพรุ่งนี้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะถ่ายทอดสดการบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในเวลาประมาณ 9:55 นาทีเป็นต้นไปนะคะสำหรับวันนี้คุณสายสวรรค์ขยันยิ่งร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภและดิฉันเกียรติยาธรรมวิพัฒน์ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ิฉันข้ามเวลามากับสสสตอนสามเหลี่ยมสมดุลคุณหนูทำได
1: ้ว้าสามเหลี่ยมกะไรของเอง
2: คุณแม่เจ้าค่ะถ้าคุณแม่ให้คุณหนูกรีดเนี่ยเติบโตแข็งแรงสมวัยนะเจ้าค่ะต้องนี่เลยเจ้าค่ะทำให้ครบทั้งสามด้านนะเจ้าค่ะนี่เขาเรียกว่าสามเหลี่ยมสมดุลเจ้าค่ะมีหลักการง่ายๆสามอย่างคือนี่เจ้าค่ะวิ่งเล่นกินดีนอนพอเจ้าค่ะก็ถ้าคุณแม่อยากให้คุณหนูกรีดเนี่ยแข็งแรงสมดุลทั้งกายและก็ใจนะเจ้าค่ะนี่เลยเจ้าค่ะต้องช่วยกันสร้างสามเหลี่ยมสมดุลในทุกๆวันนะเจ้าค่ะ
1: เราต้องทำอย่างไรบ้าง
2: ไม่ยากเลยเจ้าค่ะเริ่มที่อันแรกวิ่งเล่นเจ้าค่ะวิ่งเล่นให้ได้เวลา60นาทีเจ้าค่ะ
3: ฮะ
2: อุ๊ยคุณแม่ไม่ต้องทำให้ครบภายในทีเดียวเจ้าค่ะค่อยๆสะสมตลอดทั้งวันได้เจ้าค่ะเพราะว่ามันจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงใช่ไหมเจ้าค่ะแล้วก็ช่วยจัดการพลังงานส่วนเกินได้ด้วยนะเจ้าค่ะ
1: แล้วต่อไปเรา
2: ต่อไปเนี่ยเจ้าค่ะกินดีต้องกินให้ครบ5หมู่นะเจ้าค่ะคุณแม่แต่ต้องแบบพอดีนะเจ้าคะแล้วก็ลดหวานมันเค็มเลี่ยงขนมหวานของกรุบกรอบแล้วก็ของทอดเจ้าค่ะคุณแม
1: ่แล้วนี่เรา
2: อุ๊ยทานได้เลยเจ้าค่ะคุณแม
1: ่กินได้ลูกก็ไม่ยากว่าสามเหลี่ยมสุดท้ายมาได้เลย
2: สามเหลี่ยมสุดท้ายนะเจ้าคะคือการพักผ่อนให้เพียงพอเจ้าค่ะอย่างคุณหนูกรีดเนี่ยต้องนอนให้ได้ 9-12 ชั่วโมงนะเจ้าคะแล้วก็ต้องนอนก่อน3ทุ่มนะเจ้าคะเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่ฮอร์โมนการเจริญเติบโตเนี่ยเริ่มทำงานเจ้าค่ะคุณแม
1: ่ข้าว่าข้าทำได้ลูกข้าจะต้องเติบโตสมดุลแน่นอน
2: เลิศเลยเจ้าค่ะคุณแม่ถ้าคุณแม่ทำทั้ง3อย่างเนี่ยนะคะควบคู่กันไปได้เนี่ยรับรองเลยเจ้าค่ะคุณหนูกรีดของเราเนี่ยแข็งแรงแน่นอนเจ้าค่ะคุณแม่แต่ถ้าคุณแม่อยากรู้เพิ่มเติมนะเจ้าค่ะสแกนเลยเจ้าค่ะ

0: ม่ได้ขโมยรถคันนี้มาก
1: ล้าสาบานไหมให้ฟ้าผ่า
2: ไม่ต้องกลัวถ้ามีจิงโจ้รู้ใจภัยธรรมชาติก็คุ้มครอง
3: โหพี่ถ้าอย่างเป๊ะ
4: โหพี่เจ๋งอ่ะ
5: ก็พี่ใส่ใจตัวเองมาตั้งแต่ตอนเท่าน้องและดื่มแอลลีน
6: อ่ะเริ่มเลยไม่ต้องรอ Enjoy ชีวิตทุกวันดื่มแอลลีน
7: Excuse me Who's up
8: Online data tracker Follows me everywhere I browse

0: คุณมีอาการแสบท้องอาหารไม่ย่อยเพราะกรดไหลย้อน
1: ต้องวันเกิดออกฤทธิ์สองคนไก่ช่วยลดกรดในกระเพาะป้องกันกรดไหลย้อนกรดไหลย้อนวันไหนต้องวันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนและลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคน้ำตาลเกิน16กรัมต่อวันเป็นเวลานานอาจสิ่งโรคตอนโตหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกด้วยความเป็นห่วงจากสสส.
3: รู้ว่าแม่อยากดูแลเราได้เหมือนเดิมเลยดูแลเขาด้วย Lively กางเกงซึมซับสบายมีแผ่นซึมซับชาโคใหม่ลดกลิ่นแอมโมเนีย 99% ดูแลตัวเองได้ดูแลคนที่รักด้วย
4: Lively อยากวิ่งต้องได้วิ่ง
5: ใส่ใจตัวเองเริ่มง่ายๆได้ทุกวันใหม่วิตอเดย์สูตรโปรตีนสูง33กรัม
6: นั่นนะวิตอเดย
7: ์ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
8: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม

0: เอาไปทำกันเอง
1: ใหม่ Galaxy C48 Ultra อัพเลเวลการพับและ Galaxy C48 ไซส์ใหม่ก่อนใครจองเลย
2: YD C-Lion 5 DMI Super PHEV เตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Frame
3: สวัสดีครับข่าวน้องลูกมาแล้ววันนี้เริ่มต้นที่พัทลุง
4: ไปกันที่อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใสที่ตั้งอยู่บนรอยต่อระหว่างตำบลวังอ่างอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชกับตำบลลานข่อยอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงซึ่งคนพัทลุงเรียกว่าสวิตเซอร์แลนด์แดนพัทลุงส่วนคนนครเรียกว่าสวิตเซอร์แลนด์แดนชะอวดหรือจะเรียกอย่างเป็นกลางก็คือสวิตเซอร์แลนด์แดนใต้มีลานทุ่งหญ้าใหญ่เขียวชะอุ่มมีลำธารไหลผ่านมองไปไกลๆเห็นเทือกเขาบรรทัดมีชิงช้าปลูกบนต้นไม้ให้ไกวเล่นให้ความรู้สึกเหมือนเป็นนางเอกมิวสิกวิดีโอบริเวณสันเขื่อนมีถนนเลียบยาวเหมาะสำหรับการออกกำลังกายเดินออกกำลังกายและชมวิวพาโนรามามองเห็นผืนน้ำกว้างใหญ่โอบล้อมด้วยทิวเขาเขียวขจีอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใสจัดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เริ่มก่อสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2538เพื่อใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรรวมถึงช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและปัญหาน้ำเค็มหนุนในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
3: เห็นบรรยากาศแล้วมานั่งเพลินๆช่วงบ่ายแก่ๆน่าจะดีนะครับไปตราด
4: ชายเสื้อสีฟ้าคนนี้กำลังพยายามเก็บอะไรที่บริเวณสะพานคำตอบตรงนี้เป็นแหล่งอาศัยของหอยแฉลบอาหารพื้นบ้านที่ชาวประมงในชุมชนนิยมนำไปทำอาหารหอยแฉลบหรือหอยมุกใบไม้เป็นหอยสองฝาเปลือกมีลักษณะแบนและบางรูปร่างคล้ายใบไม้หรืออ่านม้าอาศัยรวมกันเป็นกลุ่มโดยใช้เส้นใยเหนียวเกาะติดกับรากไม้โขดหินและสิ่งปลูกสร้างบริเวณชายฝั่ง
5: หากินเราจะไม่ได้เอาตามนี
4: ่คุณเดือนธรรมชาติวัย53ปีชาวประมงพื้นบ้านบอกว่าหอยแฉลบอาศัยอยู่ตรงนี้เป็นจำนวนมากหลังจากเก็บหอยมาได้แล้วจะต้องนำไปล้างทำความสะอาดก่อนต้มในน้ำเดือดประมาณ10นาทีแล้วค่อยๆแกะเนื้อหอยออกจากเปลือกนำไปปรุงตามเมนูที่ต้องการหอยแฉลบมีรสชาติหวานตามธรรมชาติเนื้อหนึบหนึบนุ่มเด้งไม่คาวและไม่มีกลิ่นโคลนเมนูที่ทำง่ายและได้รับความนิยมคือหอยแฉลบชุบแป้งทอดทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรพื้นบ้านนอกจากนี้เนื้อหอยแฉลบยังนำไปทำอาหารได้อีกหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นแกงเลียงแกงเผ็ดแกงกะทิผัดกะเพราผัดเผ็ดแกงคั่วและผัดชาคุณเดือนเล่าว่าหอยแฉลบจะเริ่มมีให้เก็บตั้งแต่เข้าสู่ฤดูฝนช่วงต้นฤดูฝนจะเป็นช่วงที่หอยมีรสชาติดีที่สุดส่วนปลายฤดูฝนหอยจะเริ่มออกไข่ทำให้รสชาติไม่อร่อยเท่าช่วงต้นฤดูชาวบ้านบางรายจะเก็บหอยมาแกะเนื้อบรรจุถุงจำหน่ายในราคากิโลละ80ถึง100บาท

0: สนอง
1: ใช่
2: ไ
1: ม่ใช่รสชาติเป็นไงบ้าง
3: หวานหวาน
4: กินก็อร่อยขายก็ได้สตางค์ดีจริงๆครับไปมหาสารคาม
5: ที่สวนลำไยในตำบลกู่ทองอำเภอเชียงยืนสภาพอากาศที่ร้อนจัดและภัยแล้งยาวนานส่งผลกระทบต่อสวนลำไยในอำเภอเชียงยืนอย่างหนักคุณธงชัยชอบแก้วกลางหรือเกษตรหมูเจ้าของสวนลำไยเล่าว่าปีนี้ผลผลิตลำไยลดลงจากปีก่อนกว่า 70% เพราะสภาพอากาศแห้งแล้งทำให้ลำไยไม่ติดลูกหลายต้นไม่มีผลผลิตเลยส่วนต้นที่ติดลูกก็มีเพียงกิ่งละ 2-3 ลูกเท่านั้นแม้ผลผลิตจะลดลงแต่ลำไยที่ได้มีเนื้อแน่นเม็ดรีบหวานอร่อยภายในสวนมีลำไยประมาณ100ต้นขณะนี้กำลังเข้าสู่ช่วงเก็บเกี่ยวลำไยที่สวนขายกิโลละ35บาทหรือ3กิโล100บาทนักท่องเที่ยวสามารถเดินชมสวนเลือกชิมลำไยและเก็บผลผลิตจากต้นด้วยตัวเองก่อนนำไปชั่งน้ำหนักและชำระเงินลำไยที่นี่ปลูกแบบอินทรีย์ไม่ใช้สารเคมีเก็บเกี่ยวเฉพาะผลที่แก่จัดเท่านั้นเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับลำไยที่มีคุณภาพนอกจากการขายผลผลิตจากลำไยแล้วยังตอนกิ่งพันธุ์ขนาดใหญ่จากกิ่งที่ต้องตัดแต่งหลังการเก็บ

0: เกี่ยวเพื่อ นำไปจำหน่ายแทนการตัดทิ้งกิ่งพันธุ์มีราคาตั้งแต่กิ่งละ 1,000 บาทไปจนถึงกิ่งขนาดใหญ่ 15,000 บาทหากขายได้หมดทั้งต้นสามารถทำรายได้ไม่ต่ำกว่า 50,000 บาทกิ่งขนาดนี้ปลูกปีเดียวรากแข็งแรงออกลูกให้กินทันใจคุณธงชัยรับประกันว่ารอดทุกกิ่ง
1: ไม่มีลูกใช่ไหมครับเราต้องแต่งกิ่งชงพุ่มแต่เรามาประยุกต์คือเราตอนครับเราไม่ตัดทิ้งเป็นต้นเบอร์ใหญ่แล้วก็ถ้าใส่ถุงเบอร์ใหญ่เราไปขายก็ได้ประมาณ 3,500 ต้นนั้นก็ประมาณ 2,500 ต้นนี้ก็ประมาณ 5,000 6,000 รอบหน้าต่อไปลำไยเราก็จะออกลูกดกครับ
0: การตอนกิ่งใช้วิธีคว้านกิ่งหุ้มด้วยขุยมะพร้าวและมัดไว้โดยไม่ต้องใช้น้ำยาใช้เวลาประมาณ60วันก็พร้อมขายให้ลูกค้าตอนนี้คุณธงชัยยังได้ปรับรูปแบบการทำเกษตรจากเดิมที่ปลูกลำไยและลิ้นจี่แบบเชิงเดี่ยวมาเป็นการปลูกพืชหลากหลายชนิดบนพื้นที่10ไร่มีทั้งพุทรานมสดชมพู่ลิ้นจี่ลำไยและทุเรียนเพื่อลดความเสี่ยงและสร้างรายได้ตลอดทั้งปี
2: ไม่หวงเร็วยังห่อมัดชอบริษัทวันเหนือดี
1: ไม่มีลูกใช่ไหมครับเราต้องแต่งกิ่งชงพุ่มแต่เรามาประยุกต์คือเราตอนครับเราไม่ตัดทิ้งรอบหน้าต่อไปลำไยเราก็จะออกลูกดกครับ
3: รับประกันรอดทุกต้นน่าซื้อไปปลูกจริงๆครับลงใต้ไปนครศรีธรรมราช
0: ที่บ้านสักใครตำบลเชียนเขาอำเภอเฉลิมพระเกียรติกระท่อมสังกะสีริมถนนที่มีข้อความอู่เคาะพ่นสีรถยนต์เป็นที่ตั้งของปั๊มน้ำมันหลอดโบราณที่เปิดให้บริการคนในพื้นที่มานานกว่า30ปีเจ้าของร้านคือคุณยายเรียงเกตชาติอายุ84ปีที่ยังคงยืนรองน้ำมันใส่ขวดขายให้ลูกค้าด้วยตัวเองทุกวันยายเรียงเล่าว่าหัวปั๊มที่ยังใช้งานได้สามารถหมุนน้ำมันขึ้นมาได้ครั้งละ1ลิตรเท่านั้นหากหมุนมากกว่านี้จะเกิดการรั่วจึงต้องเติมใส่ขวดเตรียมไว้ให้ลูกค้าเลือกซื้อที่ร้านมีน้ำมันหลากหลายราคาให้เลือกขวดเล็ก20บาทขวดกลาง35บาทและขวดลิตร45บาท
4: อันนี้กี่บาทอันนี้
5: 45บาท
4: 45บาท
0: ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านที่ขับมอเตอร์ไซค์เพราะสะดวกไม่ต้องขี่รถออกไปเติมน้ำมันไกลบ้านมีเงิน20บาทก็เติมน้ำมันได้ยายบอกว่า

0: กายจะไม่ไหว
1: อ
0: ๋
1: อ
2: ต้น
1: จ
2: ะรีบพ่อนะ
1: ครับ
2: รู้ว่าไม่ได้นะ
1: ครับครับเท่ากันเป๊ะ
3: ขอให้ร่างกายแข็งแรงอายุยืนเกิน100ปีนะครับยายต้องลงส่งท้ายไปเม็กซิโก
0: ไปที่เมืองซิวดัดคูเรสเมืองชายแดนและเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในรัฐชิวาวาต้นกำเนิดของน้องหมาพันชิวาวาที่ตัวเล็กที่สุดในโลกกลุ่มคนที่กำลังทำลายข้าวของคว้างปาขวดแก้วใช้ไม้เบสบอลทุบตีทุกอย่างที่ขวางหน้าใช้สีกระป๋องพ่นผนังไม่ใช่เป็นผู้ก่อความวุ่นวายนะครับแต่พวกเขาเป็นลูกค้าที่จ่ายเงินเพื่อจะได้ทำลายข้าวของเพื่อเป็นการปลดปล่อยอารมณ์ระบายความเครียดเพราะนี่คือธุรกิจห้องระบายอารมณ์ชื่อ Zona de Caos เป็นภาษาสเปนแปลว่าโซนแห่งความวุ่นวายธุรกิจแห่งหนึ่งทางตอนเหนือของเม็กซิโกเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้ปลดปล่อยความโกรธและความเครียดในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้ผ่านกิจกรรมที่ทั้งสนุกสนานและช่วยให้รู้สึกสบายใจคนหนุ่มสาวพากันไปที่ Zona de Caos ในเมืองซิวดาดคูเรสเพื่อทำลายแก้วใช้ไม้เบสบอลหรือค้อนทุบโลหะหรือยางรถยนต์หรือเพดานพ่นสีสเปรย์ร่วมกับเพื่อนฝูงเพื่อเป็นการปล่อยอารมณ์หนักอึ้งภายในใจคลอเดียเอสโกบาร์เจ้าของธุรกิจให้คนมาทำลายข้าวของบอกว่ามีแพ็กเกจหลากหลายให้เลือกทำลายข้าวของเริ่มต้นด้วยแพ็กเกจปาเกเตซูเอลเตเซซึ่งประกอบด้วยขวด15ใบการยิงเป้าด้วยปืนเนิร์ฟหรือกระสุนเพนบอลและเปิดเพลงโปรดของลูกค้าประกอบการทำลายแพ็กเกจนี้ราคา330เปโซหรือ640บาทที่ร้านมีลังขวดแก้วเปล่าแล็ปท็อปที่เตรียมไว้ให้ลูกค้าทำลายโดยมีอุปกรณ์ความปลอดภัยเตรียมไว้ให้ลูกค้าด้วยได้แก่ชุดเอี๊ยมถุงมือและหมวกกันน็อกลูกค้าผู้หญิงคนนี้ที่กำลังใช้ไม้เบสบอลตีทุกอย่างที่ขวางหน้าเห็นว่าการระบายอารมณ์ในการทำลายข้าวของนั้นดีกว่าการพูดจาที่ทำร้ายจิตใจคนอื่นหรือแสดงกิริยาที่ทำร้ายความรู้สึกคนใกล้ตัวลูกค้าผู้ชายคนนี้บอกว่าการใช้พลังในการทำลายข้าวของเมื่อเสร็จแล้วก็รู้สึกเหนื่อยแต่ก็รู้สึกปลอดโปร่งโล่งใจทางร้านมีคำคมเขียนไว้ว่าบางครั้งวิธีที่ดีที่สุดในการดูแลตัวเองไม่ใช่ที่สปาแต่เป็นการปลดปล่อยทุกสิ่งที่คุณแบกรับไว้ข้างในออกมาเป็นแนวคิดของซิกมุนด์ฟรอยด์ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งจิตวิเคราะห์เชื่อว่าการแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวออกมาจะช่วยระบายพลังงานด้านลบที่สะสมอยู่ทำให้รู้สึกโล่งขึ้นชั่วขณะโดยเมื่อร่างกายได้ออกแรงทุบหรือทำลายจะช่วยเผาผลาญพลังงานและลดฮอร์โมนความเครียดเช่นคอร์ติซอลพร้อมกับกระตุ้นการหลั่งสารเอนโดฟินซึ่งเป็นสารแห่งความสุขซึ่งทำให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายลงแต่นี่คือความสุขระยะสั้นที่ก่อให้เกิดผลเสียในระยะยาวเพราะการทำลายสิ่งของไม่ได้ช่วยลดความโกรธในระยะยาวแต่อาจจะทำให้กลายเป็นคนใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาและมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวการระบายพลังงานอย่างสร้างสรรค์เช่นการวิ่งออกกำลังหรือการเข้าคลาสต่อยมวยอาจช่วยคลายเครียดโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย
3: ใครแอบไปเห็นแฟนใช้บริการร้านแบบนี้คงคิดหนักทีเดียวครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนกลู่

เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นเครื่องทรงฤดูฝนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรวันนี้เวลา 17:12 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นเครื่องทรงฤดูฝนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตซึ่งพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของไทยในสกุลศิลปะก่อนเชียงแสนถึงศิลปะเชียงแสนสำหรับเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทั้ง3ฤดูมีการจัดสร้างขึ้นใหม่เมื่อปี2539โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้รัฐบาลโดยกรมธนารักษ์สร้างเครื่องทรงชุดใหม่ทดแทนชุดเดิมที่มีอายุกว่า200ปีให้มีลักษณะถูกต้องงดงามตามมาตรฐานศิลปะไทยมีความเหมือนหรือใกล้เคียงกับเครื่องทรงชุดเดิมมากที่สุดเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีซึ่งเครื่องทรงฤดูฝนมีลักษณะเป็นเครื่องทรงห่มดองหรือห่มเฉียงทำด้วยทองคำเป็นกาบจำหลักลายพุ่มเข้าบินส่วนพระศพทำด้วยทองคำลงยาพระเกศาเวียนเป็นทักษิณาวัตรประดับด้วยนิลในการนี้เจ้าพนักงานภูสามาลาเชิญพระมหาสังเพชรน้อยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับพระมหาสังเพชรน้อยแล้วสงที่พระเศียรโอกาสนี้พระราชทานน้ำพระมหาสังเพชรน้อยแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีจากนั้นพระราชทานน้ำสังนครแก่พระราชวงศ์

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

0: พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวัน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาและทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดเทียนเครื่องทรงธรรมจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัฒนวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงกราบทรงศีลพระเทพวชิราภินันท์หม่อมราชวงศ์นันทวัฒน์ชยวัฒโนผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารถวายพระธรรมเทศนาเรื่องปัจฉานานุตัปปกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจบทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระภิกษุที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสู่พระอภิธรรมพระศพด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดจำนวน4รูปและวัดราชสิทธารามจำนวน4รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานหนังสือเนื่องในโอกาสการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานแก่ผู้ที่ไปร่วมพระราชพิธี1ชุดมีจำนวน4เล่มประกอบด้วยเฉลิมพระยศเจ้าฟ้าในกรุงรัตนโกสินทร์ตำราสรรพคุณยาฉบับของหลวงวงศาธิราชสนิทภูมิศาสตร์ของประเทศสยามและประวัติศาสตร์กฎหมาย
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปลูกต้นไม้ร่วมกับนิสิตและบุคลากรคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาปี2569วันนี้เวลา 8:07 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนทรงปลูกต้นไม้ร่วมกับผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนื่องในโอกาสเทศกาลวันเข้าพรรษาปี2569โดยทรงปลูกต้นจำปีสิรินธร5ต้นซึ่งจะเจริญเติบโตอยู่ภายในสวน Sustainability Park ยั่งยืนดำรงคงอยู่คู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สวนลำดับที่8ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปลูกต้นไม้ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งแรกเมื่อปี2561ที่สวนวรุณาวันปี2562สวนอโรคยาอุทยาน77ปีมกปี2563สวน100ปีหลวงสุวรรณวาจกสิกิจปี2565สวนสมรมคนกรุงแอดทุ่งบางเขนปี2566สวน60ปีมกปี2567สวนศาลาหกเหลี่ยมมกและปี2568สวนรวมพันไม้เกียรติประวัติไทยมกโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องเห็ดโกงกางจิ๋วสิรินธรเป็นเห็ดชนิดใหม่ของโลกพบครั้งแรกที่สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ

0: รัชกาลที่9จังหวัดจันทบุรีมีบทบาทสำคัญในการย่อยสลายอินทรียวัตถุช่วยหมุนเวียนธาตุอาหารและรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าชายเลนได้รับพระราชทานชื่อสามัญภาษาไทยว่าเห็ดโกงกางจิ๋วสิรินธรและใช้คำว่าสิรินธรนิเอเป็นชื่อเฉพาะในชื่อวิทยาศาสตร์คาราเทลล่าสิรินธรนิเอเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการศึกษาวิจัยและการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องการค้นพบครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนไทยในฐานะแหล่งความหลากหลายทางชีวภาพที่ยังมีสิ่งมีชีวิตอีกจำนวนมากรอการศึกษาและเป็นองค์ความรู้สำคัญที่ช่วยสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศอย่างยั่งยืนนิทรรศการวิชาการของคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องกล้าไม้คุณภาพดีเพื่อรองรับการเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจของประเทศที่ผ่านมาคณะวรรณศาสตร์ได้พัฒนาระบบการผลิตกล้าไม้ทั้งไม้โตเร็วและไม้พื้นถิ่นวงยางตั้งแต่การคัดเลือกแม่ไม้ที่มีคุณภาพเพาะเลี้ยงในถุงเพาะชำขนาดเหมาะสมและพัฒนากล้าไม้ให้มีลำต้นตรงแข็งแรงเรือนยอดสมดุลระบบรากสมบูรณ์ก่อนนำไปปลูกในพื้นที่จริงช่วยเพิ่มอัตราการรอดและการเจริญเติบโตลดการปลูกซ่อมสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจควบคู่การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพฟื้นฟูระบบนิเวศและเพิ่มการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนในโอกาสนี้คณะผู้บริหารบุคลากรและนิสิตคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ร่วมกันปลูกต้นนนทรีย์ต้นตะแบกและต้นอินทนิลน้ำชนิดละ100ต้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นแหล่งอากาศบริสุทธิ์สำหรับนิสิตบุคลากรและประชาชนโดยรอบเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน
1: พระราชวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 12:53 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กของคณะป่อเต็กตึ้งถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยณศาลาทิมคตตะวันออกบรรพชิตจีนนิกาย45รูปสวดพระพุทธมนต์เปิดมณฑลพิธีจากนั้นประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีกงเต็กแล้วบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

0: และพระนามของพระบรมวงศ์ผู้อุทิศถวายลงในเทวทูตม้าที่ใช้ประกอบการส่งดวงพระวิญญาณไปสู่สุคติและแดนสุขาวดีโดยเจ้าพนักงานเชิญเทวทูตม้าถวายพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาหลังสวดพระพุทธมนต์จบบรรพชิตจีนนิกาย25รูปนำเสด็จขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททรงจุดเครื่องทองน้อยหน้าพระโกศพระบรมศพจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานที่หน้าพระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ธงพุ่มจากนั้นเสด็จไปถวายพระกระยาหารที่หน้าพระโกศพระบรมศพบรรพชิตจีนนิกายสู่พระพุทธมนต์เชิญเสด็จดวงพระวิญญาสถิตในธงพุ่มแล้วนำเสด็จลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือพระที่นั่งด้านตะวันตกไปยังศาลาทิมคตตะวันออกโดยมีหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเชิญเครื่องทองน้อยและหม่อมเจ้าโนพันยุคลเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีต่อจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย45รูปสวดพระพุทธมนต์พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณและบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระนามาภิไธยและพระนามพระบรมวงศ์ผู้อุทิศถวายลงในเทวทูตนกโอกาสนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตนกถวายเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประธานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาจากนั้นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเชิญเครื่องทองน้อยเข้าสู่ห้องสงฆ์เจ้าพนักงานเชิญหอพระภูษาสำรับใหม่เข้าถวายเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประธานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาระหว่างนี้บรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์เวลา 14:30 นทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีสังวัตยายสุขาวดีวยุหสูตรทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยหน้าแท่นบูชาและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มบรรพชิตจีนนิกาย15รูปสวดสังวัตยายสุขาวดีวยุหสูตรจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย15รูปนำเสด็จพร้อมด้วยพระประยุรญาติไปในพิธีลอยกระทงและปล่อยปลาณมณฑลพิธีท่าราชวรดิษฐ์หลังจากที่บรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จบประธานบรรพชิตอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีลอยกระทงปล่อยปลาและบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระนามาภิไธยและพระนามพระบรมวงศ์ที่ทรงอุทิศถวายลงในเทวทูตม้าผู้แทนพระองค์ทรงอธิษฐานแล้วให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีนำไปเผาบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์ปล่อยชีวิตปลาจากนั้นทรงลอยกระทงและทรงปล่อยปลาพร้อมพระประยุรญาติถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์และพระอนุวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาเนื่องในการพระราชกุศลเข้าพรรษาประจำปี2569วันนี้เวลา 18:40 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารทรงจุดเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัยถวายพุ่มเทียนบูชาพระพุทธชินสีห์พระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์พระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโร

0: รสและพระรูปสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการและเครื่องราชสักการะถวายพุ่มเทียนแด่พระราชาคณะเจ้าอาวาสวัดแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถไปทรงจุดเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัยถวายพุ่มเทียนณปูชนียสถานภายในพระอารามเนื่องในการพระราชกุศลเข้าพรรษาประจำปี2569เวลา 18:39 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าทีคำพรยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามทรงจุดเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัยและถวายพุ่มเทียนบูชาพระพุทธชินราชพระประธานพระอุโบสถและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมกับทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการและเครื่องราชสักการะและถวายพุ่มเทียนแด่พระราชาคณะเจ้าอาวาสวัดแล้วเสด็จไปทรงจุดเทียนพรรษาและถวายพุ่มเทียนณปูชนียสถานต่างๆภายในพระอารามแห่งนี้เนื่องในการพระราชกุศลเข้าพรรษาเวลา 18:37 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามทรงจุดเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัยถวายพุ่มเทียนบูชาพระพุทธเทวปฏิมากรทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการและเครื่องสักการะแล้วเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปณปูชนียสถานต่างๆโดยทรงถวายพุ่มเทียนและทรงวางกระทงดอกไม้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธโลกนาถและบูชาพระพุทธสายญาติที่ตำหนักวาสุกรีทรงถวายพุ่มเทียนและทรงวางกระทงดอกไม้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะพระอัฐิสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรสและถวายพุ่มเทียนแด่สมเด็จพระราชาคณะเจ้าอาวาสวัด
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 7:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการตักบาตรพระสงฆ์50รูปที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์จากวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์เข้าไปรับพระราชทานอาหารบิณฑบาตของหลวงณประตูศรีรัตน์วัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเนื่องในการพระราชกุศลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พระสงฆ์เริ่มจำพรรษาเป็นเวลา3เดือนเพื่อศึกษาและปฏิบัติพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดอีกทั้งเป็นโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาทั้งนี้พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงและทรงสืบสานพระราชประเพณีเกี่ยวเนื่องกับวันเข้าพรรษาอย่างต่อเนื่องนับเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนร่วมทำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่เป็นศาสนาประจำชาติสืบไป
0: องค์พระอนุวงศ์ทรงเป็นประธานและองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังนายเศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 หม่อมหลวงปนัดดาดิษฐสกุลองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพ

0: โดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 14 นาฬิกานายเศรษฐพุฒสุทธิวาฒนฤพุฒองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดและวัดราชสิทธารามรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th
1: จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณปิยะนีเทียมอัมพรดิฉันกมลวรรณสุนทรธรรมสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อน
3: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
4: รูปเนี้ยหลายปีแล้วเชื่อมั้ยผิวตอนเนี้ยดีกว่าเยอะ
5: ใหม่ L'Oreal Paris Triple Power Serum ผสานแป้งไทยไฮยาและวิตามินซีช่วยจัดการ3ปัญหาผิวนี่1เดียวช่วยลดเดือนริ้วรอยผิวดูกระชับกระจ่างใสผู้ใช้ 98% เห็นว่าเป็นเซรั่มที่ดีที่สุดที่เคยใช้มาใหม่ Revitalift Serum จาก L'Oreal Paris
6: ก็เราคู่ควร
7: Experience the Force Mitsubishi X-Force HEV
8: ไม่ซื้อหรอบาทเดียวเองนะ
9: ว่าจะไม
8: ่บาทเดียวเองนะ
9: ว่าจะไม
10: ่ไม่พลาด
11: แท้เสียงในหัวโปรตัวจริงชิ้นที่21บาทกลับมาแล้วกว่า 3,500 ด้วยกัน23กรกฎาคมถึง26สิงหาคมนี้เท่านั้น
12: รถขนเงินมาถึงแล้วใช่ไหมฉันแค่อยากมาตรวจให้เห็นกับตาว่าเงินมาถึงแล้ว
13: หลุยมันมาได้ไงวะไอโก้ในเมื่อน้องมังกรเป็นคนเฝ้าอยู่ไม่ใช่เหรอวะ
14: นั่นดิมึงคิดอะไรอยู่มึงบอกมาเลยนะทุกคนแทบตายเพราะมึงอ่ะ
12: เงินพวกนั้นฉันตรวจเรียบร้อยจนถึงตู้เซฟไม่มีทางที่ใครจะเอาไปได้นอกจากวิสุทธ์มันจะตุกติก
15: หลักฐานชัดขนาดเนี้ยไม่ตีกันตายกับบ้าละ
16: เกมโกงเกมคืนนี้20นาฬิกา30นาที
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: น้องหมาจอยพี่เหมียวจอย
19: พร้อมมั้ง
5: น้องเอ็นจอยแคทเอ็นจอยจากเมทาโกรให้ทุกมื้อคือการช่วยปกป้อง
1: ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันขนสวยช่วยย่อยและดูดซึมดี
0: สามพลังช่วยเสริมภูมิคุ้มกันแคทเอ็นจอยน้องเอ็นจอย
4: ทั้งใครจะรอดดีกัน
3: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยโรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลาก
10: ลิ่นปากต้องดาลี่มิ้น
9: ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบรกกิ้งโซดาเฟรชมิ้น
7: ยาสีฟันวิปโฟมช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมฟิ้งเลยต้องดาลี
9: ่เบรกกิ้งโซดา
15: Is that good?

0: ่ะคุณผู้ชมงานไวได้ใจ FC สุดๆเมื่อซีรีส์ Decoding You โคตรรักประกาศปิดกล้องแล้วคิวสุดท้ายทายคิเฟนแต่เคมีน่ารักไม่ยั้งสีสันบันเทิงก็ไม่พลาดที่จะไปเก็บเบื้องหลังมาฝากค่ะ
1: ปิดกล้องแล้วค่ะสำหรับซีรีส์ BL ของช่อง3 Decoding You โคตรรักของคู่พระนายทาคิกวินและเฟนพิรกิจกับบทบาทของพิกิจน้องนนหลังจากถ่ายทำกันมาตลอด2เดือน20คิวทั้งคู่ทุ่มเทกันอย่างหนักบรรยากาศวันสุดท้าย2หนุ่มยังคงเต็มที่กับการทำงานอย่างเข้มข้นเคมีดีขนาดนี้รอชมกันได้เร็วๆนี้ค่ะ
2: เข้มข้นจนวันสุดท้ายเรียกว่ายัดมาเต็มที่แน่น
3: ๆสนุกสนานมากกองนี้มีความแบบเป็นกันเองสูงมากทุกคนพี่ๆทุกคนน่ารักมากแล้วเราก็แบบรอดูแล้วจะออกเป็นยังไง
2: จริงๆได้เรียนรู้อะไรเยอะมากในกองนี้หลังจากเรื่องนี้ไปคงมีอะไรต้องทำกันบ้านเยอะเรียกว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวผมมากๆแล้วกันครับครับผมก็ปิดกล้องแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนติดตาม
3: Decoding You โคตรรักด้วยนะครับจะได้ดูแล้วเร็วๆนี้นะ
1: ส่วนใครที่อยากจะตามทาคิเฟรนไปกินจุรีพุ่งตัวไปเจอกันได้เลยในงานแจ่วแซ่บเฟอร์ตะลุยชิมไปพร้อมๆกันกับ2หนุ่มมารวมพลคนรักทาคิเฟรนพร้อมอร่อยฟินไปด้วยกันวันที่31กรกฎาคมนี้ณอไลฟ์พาร์คฮอชั้น G ศูนย์การค้าฟิชเชอร์พาร์คค่ะเป็นเรื่องแล้วค่ะเมื่อโบนัสสาวซีนพัทรากรที่กำลังสดใสกับการจะได้เปิดร้านขนมเป็นวันแรกแต่ฟังสาวพริมที่มาดันยกกองมาถ่ายทำคอนเทนต์กันทำเอาชุลมุนไปหมดงานนี้เลยเกิดการปะทะคารมเดือดขึ้นส่วนเพื่อนเฟืองอุ้มหยวนเซนและปอนปีเตอร์แพนได้แต่คอยห้ามศึกรอชมว่าทั้งคู่จะเย็นลงได้ยังไงค่ะ
4: ไอเราก็จะไปถ่ายเขาก็ตั้งใจเปิดร้านอะไรเงี้ยแล้วคนกลางก็ไม่ได้สื่อสารให้ดีกลายเป็นเหมือนแบบว่าแคร์ก้อนแรกของเรากับเพื่อนอะไรเงี้ยเดี๋ยวรอลุ้นว่าเหตุการณ์นี้ที่มันเป็นแคร์แรกของเราจะทำให้มันบานปลายไปมากขึ้นไหมหรือว่ามันจะทำให้รักกันมากขึ้น
1: เรียกว่าเป็นการสานฝันของตัวเองสำหรับหยวนหนุ่มเซนสุภพงศ์ที่แอบซุ่มทำแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตัวเองเพื่อให้ทางครอบครัวยอมรับแต่ความตั้งใจครั้งนี้ของหยวนอาจจะมีมากเกินไปจนทำให้มองข้ามบางสิ่งไปต้องไปลุ้นกันว่าสิ่งที่มากเกินไปจะส่งผลอะไรกลับมาห้ามพลาด The Running เงินงานความรักค่ะ
5: อย่างที่ได้เห็นกันว่ากว่าจะเกิดขึ้นกว่าจะสร้างขึ้นมามีปัญหามีอะไรต่างๆมากมายพอหยวนเขาตั้งใจกับแบบเสื้อผ้ามากครับบางทีเขาลืมผลข้างหลังไปก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมงานความรักเองนะครับในช่วงเวลาของหยวนเองในการเดินตามความฝันต่างๆของหยวนด้วย
1: ทั้งลุ้นทั้งเชียร์กันมาตลอดสำหรับความรักของคู่พี่รันน้องนีนหลิงออมบอกเลยว่ากว่าจะได้แต่ละซีนที่แฟนๆทุกคนได้อินฟินกันนั้นล้วนมาจากฝีมือการกำกับอันยอดเยี่ยมจากป้าแจ๋วทั้งสิ้นงานนี้สีสันบันเทิงไม่รอช้าบุกไปถามหลิงออมถึงการร่วมงานกับป้าแจ๋วว่าทั้งคู่รู้สึกอย่างไรกันบ้างค่ะ
6: ป้าแจ๋ว
7: สบายนะสบายมาก
6: ป้าแจ๋วเป็นคนน่ารัก
7: ใช่น่ารักมากจริงใจดีเป็นอีกหนึ่งคนที่ใจดีมาก
6: มันก็ยังมีหลายมุมที่แบบยังเหมือนป้าแจ๋วพยายามป้าแจ๋วรู้ว่าเราทำงานหนักก็พยายามไล่ซีนให้เราอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีอะไรที่ป้าแจ๋วคิดว่าไม่ใช่ป้าแจ๋วก็จะเข้ามากำกับเลยอะไรเงี้ยส่วนอะไรที่คิดว่าเออนี่คือใช่ป้าแจ๋วก็ปล่อยให้เราทำเอง
7: เอาว่าของจริงอยู่ตรงนั้นนะ
6: เหมือนให้สเปซเราในการที่แบบให้ตัวละครมันเติบโตอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
7: ใช่
0: ก่อนวาดฝันวันวิวา EP 7คืนพรุ่งนี้สีสันบันเทิงมีสกู๊ปอุ่นเครื่องเกิร์ลคัพพรีเซนเต็ดบายมาม่ามาฝากรอส่องกันได้เลยว่าใครฟิตสุดและทีมไหนมีออร่าเป็นวาดที่แชมป์แต่ตอนนี้ไปชมเกมกงเกมกันนะคะสวัสดีค่ะ
8: ดัชชี่โยเกิร์ตปรับสูตรใหม่อร่อยเหมือนเดิมเพิ่มโปรไบโอติก

0: หรือว่าไอ้มังกรมันหักหลังพวกเราวะ
1: ฉันดีใจนะคะที่ทุกคนตัดสินใจจะไปต่อ
2: มากันครบทีมแบบนี้ก็ใช่ว่าจะไว้ใจได้ทุกคนเนาะ
3: วิธีการของหลุยส์ก็คือก่อนที่มันจะนำเงินนั้นไปฟอกเข้าระบบมันจะนำเงินสกปรกพวกนั้นไปพักเก็บไว้ที่โรงแยกขยะนายสุดซึ่งมีการป้องกันที่แน่นหนามากๆอั่งเปากับลิซ่าต้องเจาะเข้าระบบกล้องวงจรปิดและเจาะเข้าฐานข้อมูลของโรงงานให้ได้ก่อนที่รถขนเงินจะมาถึง
4: นี่เป็นคนใหม่มาเหรอ
5: ครับคุณหลุยส์ไม่ได้บอกไว้เหรอพี่คือไอ้คนเก่าติดโควิดติดทั้งคู่เลยครับ
4: เอาบัตรมาดูเอาบัตรมาดูเอาบัตรมาดูเอามาดูเอามาดู
5: ครับ
6: นี่ครับ
7: หลวงปู่ครับไม่ต้องห่วงพี
4: ่เอาไป
5: เดี๋ยวเอาบัตรมาตรวจก่อน
4: ปล่อยปล่อยรอก่อนรอก่อน
8: เชื่อมต่อได้ยังเนี่ย
7: โอ้มือรัวยิบขนาดนี้ก็ถามอีกเหรอ
8: เ
7: ออรู้แล้ว
9: เรียบร้อยขอให้ทันขอให้ทันที่เธอ

0: เฮ้ยไอ้โก้ไอ้โก้โก้
1: ไปผ่านได
0: ้ขอบคุณมากครับพี
1: ่ไปไปไปไปเฮ้ยเปิดประตู
2: เฮ้ยไป
1: ไปไปเร็วเร็ว
2: ไปเลย
3: ฮัลโหลครับนายรถขนเงินได้เข้าไปในโรงขยะเรียบร้อยแล้วครับนาย
4: ถ้าอย่างนั้นพวกแกกลับได้เลย

0: ถั่วต้มไหมครับนาย
1: โอ้ยตกใจหมดเลยนาย
2: ไม่ต้องกลัวบังผมเป็นตำรวจ
0: ช่วยซื้อหน่อยได้ไหมนายอะไรนะ
1: โอ้หกหมดเลย
2: เดี๋ยวผมช่วยซื
3: ้อเอาแค่นั้นแหละ
0: เอาแค่นี้นาย
3: ขอบคุณครับนาย
0: โอ้นายตำรวจดีใจดีเลยดีโอ้ยขอบคุณครับนายครับ

0: หลบกล้องจอปิดหน่อยนะเว้ยไม่รู้ว่าน้องเปาอ่ะแฮกระบบได้ยัง
1: เปิดท้ายรถเลย
2: ครับ
1: ครับเฮ้ยขนเลย
0: จอเข้าระบบเรียบร้อย
3: ตอนนี้ระบบวงจรปิดอยู่ในมือผมแล้วครับ
4: ลุยได้เลย
2: ผมช่วยเข็นนะครับพี่พอดีวันนี้พวกผมรีบไปต่อนะ
1: มาดิ
2: ซักช่วยเร็ว
5: ครับพี่งา
2: เออจะได้เสร็จเร็วๆไปทางไหนพี่

0: 2 5 3 8 9
1: พี่อยากเชื่อเลยนะกล้องจิ๋วตัวละไม่กี่ร้อยช่วยเราขนเงินหลักล้านได้อะ
2: โอ้ยเลิกพูดมากเปลี่ยนกล้องให้พวกนั้นได้ยัง
1: โอ้โหรู้แล้วนะเดี๋ยวจัดการให้
3: รออะไรครับพี่เชิญก่อนดีครับ

0: เรียบร้อยได้แล้ว
1: เคลียร์จัดการได้เลย
0: พี่งาครับพร้อมลงมือแล้วครับ
2: อ้าวพี่รีบขนสิครับไหนว่ารีบไง
3: ครับพี่
0: เรียบร้อยงานเนี้ยหมูหมูบอกเลยว่าออกมาได้นะผมจะพาพี่เชยไปเลี้ยงหมูกระทะเลยพี่ก็เหลือแค่ขนเงินออกไปให้เกลี้ยงแล้วก็หนีไปเนียนๆตามแผน
1: เฮ้ยๆเดี๋ยวก่อนเห็นรถใครไม่รู้อ่ะ
3: รถใครใครมาม
1: องไม่เห็นว่ะแป๊บนึงนะ

0: คุณหลุยมาเองเลยเหรอครับ
1: รถขนเงินมาถึงแล้วใช่ไหม
0: ถึงสักพักแล้วครับกำลังขนกันอยู่มีอะไรหรือเปล่าครับ
1: ฉันแค่อยากมาตรวจให้เห็นกับตาว่าเงินมาถึงแล้ว
2: หลุยมา
3: เข้าไปในโรงงาน
4: หลุยมันมาได้ไงวะไอ้โก้ในเมื่อน้องมังกรเป็นคนเฝ้าอยู่ไม่ใช่เหรอวะ
5: นั่นดิทำไมมังกรไม่บอกวะ
4: ไอ้โก้ถ้าไอ้หลุยมันเห็นหน้าเราสองคนน่ะแผนที่เราวางไว้ทั้งหมดมันพังเลยนะเว้ย
5: ฉันคิดออกแล้วเดี๋ยวแกรีบช่วยฉันเคลียร์คนพวกนี้ก่อนนะ
4: เฮ้ยไอ้โก้ไปไหน
5: เดี๋ยวมา

0: วัสดีครับคุณหลุย
1: พวกผมขนเงินเสร็จแล้วครับกำลังจะกลับพอดี
2: แล้วทำไมถึงแต่งตัวแบบนี
1: ้ขยะเคมีรั่วไหลครับเลยต้องใส่ชุดป้องกันไว้ไม่งั้นจะเกิดอันตรายคุณหลุยเอาไปรอข้างนอกก่อนได้นะ
2: ที่นี่รับเผาขยะเคมีตั้งแต่เมื่อไหร่

0: ยาฆ่าแมลงครับมันปนมากับขยะพลาสติกคนงานแยกผิดเลยเผลอไปเผารวมกันครับ
1: เงินอยู่ไหน
0: อยู่ในเซฟครับ
2: ว่าไง
3: สายผมรายงานมาว่า
4: คุณวิสุทธ์แต่ปกติดียังไม่มีอะไรเคลื่อนไหว
2: แต่ยังไงก็ต้องจับตามันไว้นะเผื่อมันเล่นตุกติกอะไรกับเราอีก
3: ได้เลยพี
2: ่อย่าเพิ่งไปฉันอยากจะดูเงินสักหน่อยเปิดเซฟดิมีปัญหาอะไรหรือเปล่า
0: ไม่มีครับ
2: ไม่มีก็ไปเปิดดิ

0: 2 5 3แปดเก้า
1: ไม่อยากเชื่อเลยกล้องจิ๋วตัวละไม่กี่ร้อยช่วยเราขนเงินหลักล้านได้อะโอ้โห
0: โอ้ย
1: เฮ้ยทำไมพี่โก้ไม่กดต่อวะ
0: หนูจำรหัสไม่ได้

0: พี่นี่ใช่รถพี่ป่ะครับ
1: ใช่ครับมีอะไรหรือเปล่าครับ
0: มีคนสั่งอาหารที่ร้านให้มาส่งที่รถพี่อ่ะครับนี่ครับพี่เรียบร้อยนะครับขอบคุณครับ

0: Here you come.
1: มีอะไรกันหรือเปล่าครับ
2: แกหายไปไหนมา
1: คือผมมีปัญหานิดหน่อยอะ
2: หน้าที่ของแกคือคอยประกบไอ้หลุยแล้วส่งข่าวไปพวกฉันแต่นี่แกปล่อยให้หลุยมาที่โรงงานแกเกือบทำแผนพวกเราพังหมดเลยนะเว้ย
1: ก็ผมบอกว่าผมมีปัญหาไงขอโทษแล้วกัน
3: พูดได้แค่นี้เหรอ
4: เฮ้ยเจ๊ก็มันขอโทษแล้วไงจะคาดคั้นอะไรวะพวกเราทุกคนก็มีปัญหาป่ะ
3: นี่ไม่ใช่เวลามันหลับหูหลับตาเข้าข้างกันนะไล่ปัญหาที่ว่าเนี่ยมันเกี่ยวกับแกไปคุยกับตำรวจวันนั้นหรือเปล่า
5: เดี๋ยวเจ๊นี่มันเรื่องอะไรอ่ะ
6: ก็เรื่องที่วันนั้นมันเดินไปคุยกับตำรวจไง
7: มึงคิดอะไรอยู่มึงบอกมาเลยนะทุกคนแทบตายเพราะมึงอ่ะมึงคิดที่หักหลังทีมหรือไงวะ
8: ทุกคนครับใจเย็นๆก่อนนะครับคือผมไม่คิดว่าน้องมังกรเนี่ยเขาจะหักหลังเรานะครับใช่ไหมน้อง
6: ถ้าคิดว่าปรับปรามกันแล้วก็บังเอิญไอ้มีหลักฐานซะด้วยแหกตาดูดู

0: ฉันคิดว่าจะให้แกบอกเองแต่ก็ไม่เลย
1: ยูไปสายให้ตำรวจใช่ไหม
2: เฮ้ยๆไปกันใหญ่แล้วเพื่อนผมมันไม่มีทางทำแบบนั้นหรอก
3: คือวันนั้นฉันโดนตำรวจสะกดรอยตามอะแล้วฉันคิดว่าฉันจะจัดการกับปัญหานี้ได้แต่ว่าฉันพลาดมันก็เลยตามฉันไปตอนที่ฉันไปเฝ้าหลุยฉันก็เลยต้องรอดมันไปทางอื่น
4: แล้วทำไมตำรวจต้องตามแกด้วยอ่ะ
3: ฉันไม่รู
2: ้กูโตขนาดแล้วมึงพูดเนี่ยกูไม่เชื่อมึงโกหก
5: แล้วมึงแหกตาดู
0: ดิ
5: กูไม่ใช่เด็กเด็กด้วยเว้น
4: เดี๋ยวค่ะแผนของพวกเราคือทำให้พวกมันไม่ไว้ใจกันแต่นี่พวกเรากับไม่ไว้ใจกันเองมันไม่ตลกเหรอคะหนูรู้จักมังกรมานานเขาไม่มีทางหักหลังพวกเราหรอคะถ้าจะมีใครสงสัยมังกรอีกก็เท่ากับสงสัยหนูด้วยโอเคไหมคะ
6: โอเคโอเคงั้นพวกเราไปปิดจ็อบรถขนเงินกันเถอะ

0: ผู้ชมครับเกิดอุบัติเหตุรถขนขยะพุ่งชนร้านขายยานะครับโดยภายในรถขนขยะพบเงินสดจำนวนมหาศาลซึ่งตอนนี้ทางตำรวจก็ยังไม่สามารถระบุแหล่งที่มาของเงินได้ครับ
1: ค่ะแต่ว่าที่ร้านขายยาที่เป็นจุดที่เกิดเหตุเนี่ยตำรวจไปตรวจพบนะคะว่าจุดนี้เป็นที่ตั้งของเครือข่ายการพนันออนไลน์ค่ะซึ่งตอนนี้ตำรวจกำลังสืบขยายผลเพื่อจับกุมต่อไปนะคะ
2: เงินพวกนั้นฉันตรวจเรียบร้อยจนถึงตู้เซฟไม่มีทางที่ใครจะเอาไปได้นอกจากวิสุทธ์มันจะตุกติก
3: รอบนี้มันเล่นพี่หนักเลยเนาะ

0: นับสนุนโดย
1: วาสลีนกลูต้าเฮียดิวอีเรเดียนส
2: ์ผมว่าคุณเลิกโกหกสักทีผมเป็นเจ้าของสาขานี้จริงๆเข้าใจปะผมเป็นเจ้าของเว็บพนันด้วยถ้าคุณไม่เชื่อคุณไปเช็คสัญญาเช่าแล้วดิ
3: ผมไม่เชื่อ
4: ป๊าป๊าคือยอดมนุษย์ป๊าป๊าดูแลหนูได้ป๊าป๊าเก่งที่สุดถ้าป๊าป๊าไม่ป่วย
5: กรุงเทพประกันชีวิต
6: 108ช็อป3แจ๋วยิ่งซักยิ่งเซฟสูตรน้ำใหม่รวมซักกลับในถุงเดียวสะดวกซักสะอาดในขั้นตอนเดียวหอมนุ่ม108ช็อป3แจ๋วแจ๋ว
7: มีธุระจะคุยกันทางไลน์สักพักแฟนหนูเล็กบอกว่าพี่ผู้ครับหนูเล็กเป็นไข้เลือดออกทุกอย่างที่เราหามามอบให้สามีแล้วก็ให้ลูก
8: ชมพู่เองก็มีก้อนเนื้อ
7: ใหญ่ใช่ใช่ใช่ใหญ่มากคุณผู้ชมบอกพี่ผู้เป็นไทรอยด์ปะเนี่ย

0: อมนะฉันกระโดดชกปากนายไปนานแล้วโชคดีของนายนะที่ฉันเปลี่ยนใจเป็นผู้หญิงคนดี
1: รถรางใช้งานได้ถูกขันหรือเปล่าร
2: ถใช้ได้ครับพี่แต่ว่า
1: แต่อะไรเล่า
3: ละครฮิตเสาร์อาทิตย์รักกันพันละวันเสาร์อาทิตย์8:45 น.
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: ทำไมถึงอยากทำคดีนี้หรอ
6: เพราะดอมไง
5: แน่ใจนะ
6: ดอมพี่ฝนจะทำเพราะอะไร
5: เพราะพี่โอบไง
7: โอบสมภากุลเป็นผู้มีอิทธิพลที่อยู่ในรายชื่อที่กองปราบต้องจัดการ
5: พี่จะเอาผู้หญิงคนไหนก็ได้แต่ทำไมต้องคนนี้ทั้งที่เขาเป็นตำรวจ
8: เขาคือแฟนคนแรกของกูและจะเป็นแฟนคนเดียวของกูตลอดไป
5: ทางเดียวที่เราจะเลิกได้ก็คือเราต้องมั่นใจว่าพี่โอบจะไม่มีทางออกจากคุกอีก
6: พี่เขาเป็นคนดีมันไม่แฟร์เลย
5: ชีวิตมันไม่แฟร์อยู่แล้วปนก่อนที่ดอมต้องมาเห็นผลอยู่กับพี่โอบแล้วทำเป็นเหมือนไม่รู้สึกอะไรเลยอ่ะมันก็ไม่แฟร์เหมือนกัน
3: สองหัวใจจันทร์อังคาร20:30 น.เริ่ม11 สิงหาคม
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: อย่าลืมแวะมาเจอพวกเราได้ที่งาน
10: แจ๋วแซ่บเฟอร
9: ์วันที่31กรกฎาคมนี้เวลา17:00 น.
10: ที่อะไรปาร์คหอชั้นจีศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค
9: เราสองคนรอเจออยู่นะครับ
3: สนับสนุนโดย
11: แม่เป็นคนเอาแหวนไปทิ้งใช่ไหมคะ
12: นี่เราเห็นแหวนนั้นดีกว่าแม่อย่างนั้นเหรอ
11: ทนแอปไม่ไหวก็เลยระเบิดออกมาแล้วใช่ไหม
12: นี่มันเป็นแผนของแกเหร
13: อถ้าเกิดว่าเพชรันอยากพูดอยากระบายอะไรอ่ะนีนก็อยู่รับฟังตรงนี้เสมอนะ
14: แค่ได้กอดน้องนีนพี่ก็แค่แล้วแหละ
3: ฝันวันวิวาคืนพรุ่งนี้20:30 น.
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: สนับสนุนโดยBuy Me โยเกิร์ตสมูทตี้ฟรีสไดร
16: ์สนับสนุนโดยผงปรุงรสฟ้าไทยรสหมู
17: เงินหายไปหมดเลยเหรอแล้วแกดูกล้องวงจรปิดหรือยัง
18: ภาพจากกล้องวงจรปิดถูกลบมาเลยครับ
19: มีเรื่องอะไรกันหรอครับ
17: ไม่ใช่ธุระอะไรของแกขึ้นบ้านไปแล้วแกสอบปากคำยามทั้งหมดหรือยัง
18: ยามบอกว่าคุณลุยเข้ามาหลังจากที่รถขนเงินเข้ามาถึงพักนึงครับมีกล้องหน้าตู้เซฟที่กู้ภาพไว้ได้ครับ
20: เอริคแปลว่าถ้าฉันทิ้งภาพนี้ไว้ในระบบไอ้พวกวิสุทธิ์มันจะยิ่งเข้าใจผิดพวกไอ้ลุยป่ะ
21: หลักฐานชัดขนาดนี้ไม่ตีกันตายกับบ้าละ
17: ไปตามไอ้ลุยมาหาฉันเดี๋ยวนี้

0: ตอนนี้พี่ต้องหลบไปอยู่เงียบก่อนเดี๋ยวเรียนท่าไม่ดีฉันเตรียมทางหนีไว้เรียบร้อยแล
1: ้
0: ว
1: แกต้องทำให้แน่ใจนะว่าไอ้เทพมันจะไม่พูดอะไรถึงฉัน
0: รับรองมันจะไม่พูดถึงพี่แน่นอน
2: คุณหมอเทพผมว่าคุณเลิกโกหกสักที
3: ผมก็บอกคุณไปแล้วไงผมเป็นเจ้าของสาขานี้จริงๆเข้าใจปะผมเป็นเจ้าของเว็บพนันด้วยถ้าคุณไม่เชื่อคุณไปเช็คสัญญาเช่านั่นดิ
2: ผมไม่เชื
0: ่อผมรู้นะ
4: ว่าคุณจงใจปกปิดเพื่อช่วยเหลือให้บางคนอยู่คิดว่าตำรวจโง่แล้วไง
0: ไม่ต้องห่วงหรอกถ้าผัวแกไม่พูดอะไรแกก็ไม่ตาย
2: คุณเหมือนแค่นอมินีเป็นแค่ตัวแทนลำพังพูดความจริงไหมคุณเลิกโกหกสักทีเถอะ

0: ฉันจะไปจับผมก็ฆ่าผมมาผมขอมา
1: เอาปืนออกไปเลยดูเฉยนะ
2: พอเถอะผู้กองเดี๋ยวผมจัดการเอง
3: ท่านครับ
2: เอานะผู้กองไปพักเถอะ
3: ครับท่าน

เชิญนั่งก่อนครับนั่งสิครับนั่งก่อน

ความจริงกับผมมาเถอะผมสัญญาแล้วลูกกับเมียของคุณจะปลอดภัย

0: ูเห็นแล้ว
1: พี่ตำรวจมา

0: ทีนี้คุณจะบอกความจริงทั้งหมดกับผมได้หรือยัง
1: ครับ
2: ผมลองเช็คทุกช่องทางแล้วอะไม่มีข่าวหลุยโดนจับเลยครับ
3: มันอาจจะซุกอยู่ในรูไหนก็ได
4: ้เนี่ยไอ้หนูฟังเฮียนะมันโดนทั้งไอ้วิสุทธ์และตำรวจตามล่าแบบนั้นยังไงก็ไม่รอด
2: โอ้ยอย่าให้มันรอดแล้วกันครับงั้นพวกเราซวยแน
5: ่ก็กระเชนไปไหนอะฮะทิสา
6: เจ๊ถามหนูจะไปรู้ได้ยังไงอะ
5: อ๋อ

0: ฮัลโหลนายอยู่ไหนอะ
1: ตอนนี้ผู้หลุยมันกบดานอยู่ที่ท่าเรือฉันกำลังหาจังหวะจับตัวมันอยู
0: ่ทำไมนายไม่บอกฉันเนี่ย
1: มันอันตรายเพราะฉันเป็นห่วงไง
0: พูดอย่างนี้อีกแล้วนะ
1: เอาเป็นว่าถ้าฉันจับตัวหลุยได้เมื่อไหร่อ่ะเดี๋ยวฉันส่งโลเคชั่นไปให้แล้วไปเจอกันที่นั่นนะแล้วอย่าบอกใครอ่ะ
0: เดี๋ยว

0: ุณวิสุทธ
1: ์พวกแกกล้าหักหลังฉัน
0: ผมไม่รู้เรื่องจริงๆนะฮะ
1: ผมไม่รู้เรื่องจริง
2: เฮ้ย
0: ทำอะไร
1: หน้าขึ้น
0: เฮ้ย
1: มีอะไรจะเล่าให้ฉันฟังบ้างหรือยังฮะ
0: สาบานผมไม่รู้จริงครับไอ้เรื่องรถขยะเนี่ยมาไงผมก็ไม่รู
1: ้ถ้าแกไม่ยอมบอกไปตายซะเฮ้ย
0: เฮ้ยพี่หลุยพี่หลุยครับพี่หลุยครับท่าน
3: ที่สุดให้มาส่งพวกแกว่ะ
0: ผมว่าไม่ใช่มีแค่พวกเขาหรือวะที่ต้องการตัวอยู่เนี่ย
4: แต่งั้นก็ต้องเอาตัวมันมาให้ได้
5: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
6: นอนเมจิกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
7: แจ่วแซ่บเฟอร์เล่นใหญ่แจ๊จริงเมื่อช็อปของอร่อยภายในงานลุ้นรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าและจักรยานไฟฟ้ามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาทตั้งแต่วันที่24-31 กรกฎาคมนี้งานนี้ไม่มาไม่ได้แล้วรวมร้านอร่อยกว่า

0: ร้อยร้านค้ากว่าพันเมนูฟินกับทัพนักแสดงและพิธีกรช่อง3ที่ยกขบวนมาสร้างความสุขทุกวันพบกันที่ Alive Park Hall ชั้นจีศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค
1: เจ้าแซ่บมากค่ะ
2: เป็นนางร้ายเบอร์1ของวงการบันเทิงเลยนะ
3: ขอบคุณมากขอบคุณมากเราไปถ่ายในตลาดแม่ค้าก็บอกว่ากลับมาอีกทีนึงนะจับเบอร์ทุเรียนฟาด
2: มีอะไรจะพูดกับแม่
3: มั้ยมีมั้ย
4: ไม่มีครับ
5: อยากจะไปเกาะกะโหลกนะคะ
6: ผมกำลังจะไปที่นั่นพอดีเลยถ้าคุณไม่รังเกียจเนี่ยเราเดินทางไปด้วยกันก็ได้นะครับ
7: ความโลภจะนำพวกมันไปสู่ความตายโดยไม่รู้ตัว
0: การังสีดำจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: แกเชื่อหรือยังว่ามันหาทางเข้าหาทุกคนที่แกสนใจแล้วก็สนใจแก
10: มันแอบไปเจอพี่เซนมาแล้ว
11: ไอ้ปอนแกเข้าไปทำอะไรในห้องฉัน
9: ในที่สุดความฝันของฉันก็จริงแล้วว่ะ
12: ไอ้โบลูกค้าเริ่มทยอยมาแล้วทางนั้นว่าไงบ้าง
9: แกรับหน้าลูกค้าไปก่อนได้ป่าววะแกคุยกับเขาไปก่อนได้ป่าววะเดี๋ยวฉันรีบกลับ
0: The Running เงินงานความรักเสาร์อาทิตย์20นาฬิกา25นาที
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: ยกระดับเช้าดีๆด้วยเนสกาแฟโกคัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพคั่วอย่างพิถีพิถันเนียนนุ่มหอมละมุนอย่างมีมิติดื่มด่ำให้ทุกก้าวในชีวิตกับเนสกาแฟโก

0: ี่หลุยพี่หลุยครับพี่หลุยครับท่านพี่หลุยนั่นเป็นคนคิดแผนการทั้งหมดเป็นคนจัดฉากทั้งหมดเขาคงแค้นท่านอ่ะตั้งใจจะแก้แค้นแต่มันดันซวยเกิดเป็นเหตุซะก่อน
1: แล้วตอนนี้มันอยู่ที่ไหน
0: มันกำลังหนีครับท่านแต่ผมรู้นะผมรู้จะหาตัวได้ที่ไหน
2: คือผมได้ยินมาว่าเพราะมันมีท่าเรือเอาไว้สำหรับหลบหนีเวลาตอนที่มันมีเรื่องไงครับ
3: ท่าเรืออะไรที่ไหน
2: ผมไม่ทราบครับ
4: ประสานตำรวจท้องที่กระจายกำลังตามหาทุกท่าเรือทั้งกรุงเทพและปริมณฑล
5: เรื่องแก๊งมีแล้วครับท่าน
4: เรื่องนั้นช่างมันก่อนไอ้หลุยกำลังจะหนีเราต้องตามจับมันให้ได
5: ้ครับท่าน

0: แกหายไปไหนมาไอ้เจม
1: ไอ้วิกต้ามันย้อนสอนพวกเราพี่มันส่งคนไปเล่นผมที่บ้านเมียเทพอ่ะ
2: ผมว่าเกือบตัวไม่รอดนะ
1: ว่าตอนนี้มันน่าจะเคลนข้อมูลจากไอ้เทพจะเกือบหมดแล้วแหละ
2: ไม่งั้นตำรวจคงไม่ออกหมายจับเราหรอกว่าเราต้องหนีไปกบดานก่อนพี่แล้วตอนนี้พี่อยู่ไหนอ่ะ
0: ฉันอยู่ที่ท่าเรือถ้าเกิดแกจะไปด้วยก็รีบมาหาฉันตอนนี
2: ้ได้พี่

0: ลูกน้องไอ้หลุยข้างนอกมี1คนข้างในมีไม่รู้กี่คนฉันว่ารอให้มืดก่อนเราค่อยไปชิงตัวมาดีกว่า
1: เฮ้ยถามจริงเหรอวะทำไมแกไม่บอกเรื่องนี้กับทุกคนวะว่าเรากำลังทำอะไรกันอยู
0: ่ก็นั่นดิวะทำไมวะ
1: โอ้อะไรของแก
0: รอเล่นฉันไม่อยากลากใครมาเสี่ยงกับเรื่องแบบนี้
1: แล้วเอาฉันมาทำไม
0: ก็เผื่อมีอะไรผิดพลาดฉันจะได้เอาแกมาบังกระสุนให้ไง
1: ใจมากเพื่อนรักโอ้ไม่เอาใครมาเสี่ยงไอ้โก้ฉันดูออกนะเว้ย
0: อะไร
1: นั่นแน่ตั้งแต่แกออกมาจากป่ากับน้องลิสาสองคนเนี่ยนะแกก็เสียกับน้องมากมากตะกี้ยังพูดหยอกกันเลย
2: มันอันตรายฉันเป็นห่วงไง
0: แกจะพูดอะไรก็พูดมา
1: แกชอบน้องลิสาไง
0: จะบ้าไม่ได้ชอบเว้ย
1: ชอบเว้ย
0: ไม่ได้ชอบเว้ย
1: ทำไมต้องหน้าแดง
0: นั่นหูแดง
1: ไอ้หลุยมาแล้ว
0: ต้องเปลี่ยนเรื่องไอ้
1: จริง
0: เฮ้ย

0: ีเจมาย
1: ังไม่เห็นเลยครับพี
0: ่ถ้างั้นเติมมันเสร็จก็ออกได้เลยไม่ต้องรอมันแล
2: ้วมันจะไปไหนวะ
1: ครับ
2: มันมีอยู่3คนน่ะฉันว่าฉันเอาอยู
3: ่ไปเว้ย
2: เฮ้ยเดี๋ยว
3: อะไรเนี่ย
0: เจมหรือเปล่าวะใครวะ
4: เฮ้ยลุยท่านที่สุดท่านไม่ส่งพวกแกว่ะ
1: คุณลุยหนีไป
4: ไปตามไปเลย
2: ว่าไม่ใช่มีแค่พวกเราแล้ววะที่ต้องการตัวไอ้หลุยเนี่ย
5: แต่ไงก็ต้องเอาตัวมันมาให้ได้

เฮ้ยเดี๋ยวไปรอดมันข้างล่างเดี๋ยวกูขึ้นไปเก็บมันข้างบนเองไปมึงคิดว่ามึงจะรอดหรอวะเกียร์ไปเฝ้าอยู่บนบ้านได้เลยเว้ย

0: ไอ้เช่นพี่อีโก้จะไปช่วยหนูทำไมวะก็ฉันยังให้มันตายไม่ได้ไง
1: เฮ้ย
0: ไปเร็ว
1: เฮ้ยไอ้โก้เดี๋ยวโอ้โหนี่มันอะไรกันวะเนี่ย

0: พี่ผมเองไอ้เจมมึงหายไปไหนมาวะโอ้พี่ผมไม่ทิ้งพี่หรอกนะไม่ต้องพูดมากรีบไปเดี๋ยวนี้
1: ทำไมไม่รับสายใครโทรมา
0: แม่พี
2: ่ไปมั้ง
0: ฮัลโหลครับแม่เดี๋ยวผมโทรกลับนะครับผมติดธุระอยู่แม
3: ่ได้ตัวไอ้หลุยมาหรือยังแกได้ยินที่ฉันถามไหมฮัลโหลฮัลโหล

0: กระสุนหมดแล้วดิ
1: โอ้ยเนี่ยกว่าจะได้ตัวปวดหัวหมดเลยเนี่ยแล้วเนี่ยมันตายเฮ้ยโก้ไหนก็บอกว่าคนนี้มันตกผาตายแล้วไม่ใช่หรอวะ
0: นั่นดิขนาดนรกยังไม่รับตัวมันเลยขออย่าฟื้นขึ้นมาอีกแล้วกันเอามันขึ้นรถปะ
1: โหสั่งเป็นลูกน้องเลยเอาไม่เปิดประตูหรอก
2: เปิดประตูด้วยนี
1: ่เอาเปิดประตูก่อนดิแกเปิดประตูเดี๋ยวฉันลากเข้าไปเองเปิดประตูเดี๋ยวฉันลากเข้าไปเอง
3: Lifeverse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต
4: พี่เราให้เขาช่วยเพราะเขารู้จักกับพ่อเรา
0: แล้วทำไมบอกเราไม่ได้ว่าตั้งใจจะทำอะไรอ่ะ
4: ก็เพราะเราไม่อยากให้ใครต้องมาเสี่ยงเรื่องเราอยู่แล้วไง
0: แล้วทำไมนายโก้เสี่ยงได้อ่ะ
5: ขอแบ็กกี้หน่อยค่ะ
6: จะกินแบ็กกี้กับอะไรคะ
5: ไข่ดาวหยอดแล้วหอมเกลชอบ
6: หยอดแบ็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
7: ศึกนี้มีแต่ความน่ารักจะเชียร์พิซซ่าโฟปรุงจืดหรือมิ้นเตี๋ยวเรือปรุงจัดก็มามันกันได้ใน Girls Cup Presented by Mama เสาร์ที่1สิงหาคมนี้ที่ By Tech Live สนับสนุนโดย
8: นั่งเด็กๆดีกว่า
9: ได้
8: ไม่เป็นดูเหงา
4: เฮ้ยไข่เจียวได้ป่าว
0: ได้กำลังเตรียมเลย
10: นี่แล้วอันนี้เป็นปูนี่คือเบสิกเลยนะฮะที่แบบคนต้องสั่งเพราะว่าเป็น
11: ความเริ่มต
10: ้
11: น
10: ตอนนะคะ
12: ชีวิตกั้งอ่ะดีกับใครเคยไว้ใจได้เลย
13: ไม่ไว้ใจนะคนที่มันสนุกจริงจริงสนุกจะตาย
14: วะพร้อมจะวางอดีตแล้วเดินไปพร้อมกับปัจจุบันและอนาคตกับผมไหมกั้ง
15: ราคาสามีจดทะเบียนของเธอแค่นี
13: ้ได้สติแล้วยังคุณไม่เป็นฉันคุณไม่มีวันเข้าใจหรอกจริงจริงคุณไม่ได้รักมัน
16: คนอย่างแก
13: ไม่มีวันได้ความรักที่ดีจากผู้ชายหรอก
7: สามีตีตราพรุ่งนี้ตอนแรก
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
1: ไประวัง
18: มึงกล้าแล้วกูไม่ให้ทาตีตามที่แกต้องการ
19: คุณนะมาไปรษณีย์บ่อยแบบนี้ต้องมีเรื่องอะไรแน่เลย
7: ทาตรีจันทร์อังคาร 20:30 น
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
3: นอนเมจิกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
5: ใหม่ Galaxy C48 Ultra อัพเลเวลการพับและ Galaxy C48 ไซส์ใหม่ก่อนใครจองเลย

0: นี่พวกแกยังไม่ตายกันอีกวะ
1: เฮ้ย
2: ขอโทษด้วยนะที่ทำให้ผิดหวังฮะ
0: แปลว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยฝีมือพวกแกสินะ
2: ถูกต้องครับ
0: พวกแกรู้ไหมว่ากำลังเล่นอยู่กับใครถ้าเกิดว่าฉันรอดไปได้ฉันจะ
2: ฆ่าพวกแกให้หมดแกจะพูดอย่างนี้ใช่ไหมแต่เสียใจด้วยนะเว้ยแกคงไม่มีโอกาสแล้ว
0: แล้วก็ไม่มีโอกาสพูดด้วยไม่ต้องอ้าปากเลยนิ่งพูดนะเว้ย

0: ป็นไงบ้าง
1: ครับในโกดังนี้พบ4ศพครับส่วนด้านหลังโกดังเนี่ยพบอีก1ศพจากการตรวจสอบเอกสารในกระเป๋าสตางค์แล้วพบว่าเป็นนายตำรวจด้วยครับ
0: นายตำรวจ
1: ครับ

0: ขออนุญาตครับนายตำรวจที่เสียชีวิตชื่อพันตำรวจโทรเรืองฤทธิ์โชคอนันต์ครับส่วนเรื่องนายหลุยเรากำลังประสานกับตำรวจน้ำให้ติดตามการหลบหนีอยู่ครับ
1: ยกเลิกคำสั่งได้เลยเรือสปีดโบ๊ทน้ำมันเต็มถังจอดอยู่ที่ท่ามันคงยังไม่ทันได้หนีเพราะเกิดเหตุการณ์ยิงปะทะกันซะก่อนดูจากชนิดกระสุนแล้วก็อาวุธที่ใช้ก็รู้ทันทีว่าพวกนี้มืออาชีพลุยน่าจะไปขัดผลประโยชน์กับผู้มีอำนาจบางคนก็เลยมีการส่งคนมาปิดปากแต่หนีไปได
0: ้คือเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับผู้มีอำนาจด้วยเหรอครับท่านทราบได้ไงครับ
1: ก็ศพตำรวจระดับรองผู้กำกับที่คุณรายงานเมื่อกี้ไง

0: มังกรแกมาที่นี่ได้ไงอะ
1: แล้วแกอลิสแกปิดบังอะไรเราอยู่ลิสนี่แกกับพี่โก้คิดจะทำอะไรกันแน
0: ่แกกลับไปก่อนเถอะฉันขออะ
1: นี่แกไว้ใจพี่โก้มากกว่าเราม
0: ังกรพี่เราให้เขาช่วยเพราะเขารู้จักกับพ่อเราแล้วเขาก็สัญญาว่าเขาจะช่วยเราสืบหาพ่อมันก็แค่นั้นน่ะ
1: แล้วทำไมบอกเราไม่ได้ว่าตั้งใจจะทำอะไรอ่ะ
0: ก็เพราะเราไม่อยากให้ใครต้องมาเสี่ยงเรื่องเราแล้วไง
1: แล้วทำไมนายโก้เสี่ยงได้อ่ะนี่เธอเห็นเราเป็นคนอื่นแล้วเหรอ

0: เฮ้ย
1: เฮ้ยอย่าตุกติกนะมึงไป

0: ได้ตัวมันมาหรือเปล่า
1: ได้สิ
2: พี่เป็นอะไรวะน้องก่อนมาได้ไงครับเนี่ย
1: พาตัวมาเข้ายังไง
2: ไป
1: เธอไม่เห็นบอกเลยว่ามังกรจะมาด้วย
2: นี่แผนของพวกเธอคือชิงตัวไอ้หลุยมาเนี่ยนะลิสเธอรู้ตัวหรือเปล่าว่าทำอะไรอยู่เอาตัวไอ้หลุยมาแบบนี้ถ้าเกิดมันหลุดไปได้อะพวกเราทุกคนจะตกอยู่ในอันตรายนะ
1: ใจเย็นแผนนี้ฉันเป็นคนคิดเองถ้ามีอะไรผิดพลาดฉันรับผิดชอบเอง
2: รับผิดชอบยังไงอ่ะถ้าเกิดมีคนตายขึ้นมาพี่จะตายตามไว้เหรอ
0: เฮ้ยมังกร
1: จะมากเกินไปไหม
0: พอในทั้งสองคนนั่นแหละ

0: ขำอะไรขำอะไรฮะว่าอะไรวะพวกแกนี่มันงี่เง่าสิ้นดีเลย
1: คุบปากเลยนะเว้ย
0: มาเข้าเรื่องกันดีกว่านะพวกแกต้องการอะไรจากฉันหืม
2: แกรู้จักคนในรูปใช่ไหม
0: ถ้าฉันบอกฉันจะได้อะไร
3: เฮ้ยเฮ้ย
0: เฮ้ย
4: อย่าขยับนะเว
0: ้
4: ย
0: ไม่อย่างไรอีนี่ตาย
5: กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้นต
6: ์ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบรกกิ้งโซดาเฟรชมิ้นต
5: ์ยาสีฟันวิปฟอร์มช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ๊งเลยต้องดาลี
6: ่เบรกกิ้งโซดา
7: AI เปลี่ยนโลกไทยต้องปรับตัวให้ทันมาร่วมถอดรหัสและข้อกลยุทธ์ไปด้วยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยและดร.วีรินทิรานาทองบ่อจรัสพระราชบดี
8: 30
7: กรกฎาคม 5:30 นในแก้เกมเศรษฐกิจ
2: แม่เป็นคนเอาแหวนไปทิ้งใช่ไหมคะ
9: นี่เราเห็นแหวนนั้นดีกว่าแม่อย่างนั้นเหรอ
10: ทนแอปไม่ไหวก็เลยระเบิดออกมาแล้วใช่ไหม
2: นี่มันเป็นแผนของแกเหรอ
10: หนูอาจจะใส่ซื่อไม่เคยมีแผนอะไรกับคุณแม่หรอกนะคะ
2: สตอที่สุด
10: ถ้าเกิดว่าพี่รันอยากพูดอยากระบายอะไรอ่ะนินก็อยู่รับฟังตรงนี้เสมอนะ
11: แค่ได้กอดน้องนินพี่ก็โอเคแล้วแหละ
12: ฝันวันวิวาคืนพรุ่งนี้20:30 น
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: ข่าวสามมิติคืนนี้ติดตามตำรวจใช้สุนัขแคนายร่วมแกะรอยเบาะแสคนร้ายและ2พี่น้องชาวรัสเซียหลังหายตัวปริศนาเข้าสู่วันที่5ไทยส่งเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจสอบการเสียชีวิตของฮาลุนโซโลที่จอร์เจียแกะรอยขบวนการลักลอบขนส่งกากอุตสาหกรรมอันตรายหลายชนิดไปทิ้ง
15: หอมแรงฉุนไป
16: หอมละมุน
15: ดีกว่าอยากหอมละมุนซักด้วยโอโมพลัสใหม่มีดูโอบูสต์ให้ผ้าสะอาดหอมละมุนสี่สัปดาห์หอม
16: ลองเลย
15: ใหม่โอโมพลัสคอตตอนบลูม

0: ายขึ้นมาพี่จะตายตามไปเหรอ
1: เฮ้ยมังกร
2: จะมากเกินไป
1: แล้วพอในทั้งสองคนนั่นแหละ
3: ทำอะไร
4: ทำอะไร
3: ฮะว่าอะไรวะ
4: พวกแกนี่มันงี่เง่าสิ้นดีเลย
3: คุบปากไปเลยนะเว้ย
4: มาเข้าเรื่องกันดีกว่านะพวกแกต้องการอะไรจากฉันหืม
1: แกรู้จักคนในรูปใช่ไหม
4: ถ้าฉันบอกฉันจะได้อะไร
1: แกก็จะไม่เจ็บตัวไง
4: โอ้ยแม่สาวน้อยขู่กันแบบเนี้ยคิดว่าฉันจะกลัวหรือไงหืม
3: ลองดูไหมล่ะฮะOh.

0: ดูเหมือนว่าเธอจะสนิทกับเอกสินะหรือว่าเธอจะเป็นลูกสาวของมันฉันเดาถูกสินะไม่นึกมาก่อนเลยว่าเอกมีลูกสาวด้วยแต่โตมาเนี่ยเลวเหมือนพ่อไม่มีผิด
1: เลิกพูดมากได้แล้วตอบมาว่าเขาอยู่ที่ไหน
2: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
3: เฮ้ยอย่าขยับนะเว้ยไม่อย่างไรอีนี่ตายทิ้งปืน
4: กูบอกให้มึงทิ้งปืน
5: เชน
0: ไม่งั้นกูระเบิดหัวจินนี่นะ
4: หลบไป

0: ลิซ่าลิซ่าเป็นไรไหมเอาลิลิเอาลิลิจะไปไหนอ่ะไม่ต้องตามไปแล้วมันหนีไปแล้ว
1: น
0: ี่แกคิดแบบนี้จริงๆเหรอ
1: ก็ใช่อ่ะ

0: ิสแกไม่เคยเข้าใจอะไรเลยอ่ะแกไม่เคยเข้าใจอะไรเลยจริงๆใช่ไหม
1: น้องมังกรครับพี่ว่าน้องค่อยๆ คุยกันดีกว่า
2: เฮ้ยเอาเฮ้ยน้องมังกร
3: สสว.ปลดล็อก SME ให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้ไกลไปได้จริง
4: ในละครน่ะเราคงได้เห็นแล้วแหละว่าพี่มังกรแล้วก็พี่อั่งเปาเนี่ยเขาต้องการแบบแฮกข้อมูลเพื่อที่จะเอาเงินเนี่ยมาคืนให้กับผู้เสียหายแต่ในความเป็นจริงการกระทำแบบนี้ผิดกฎหมายค่ะผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง

0: 20ปีหรือปรับ 10,000 บาทถึง 400,000 บาทค่ะพี่เติม
1: ในเรื่องของ Cyber Attack หรือการโจมตีทางระบบเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นภัยในเรื่องของ Cyber Security หรือการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์เลยเรื่องของการแฮกระบบต่างๆเนี่ยนะครับมันก็มีในเรื่องของช่องโหว่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแฮกด้วยการดาวน์พาสเวิร์ดใช้ Wi-Fi เนี่ยนะครับหรือเรียกว่าโดเมนสปูฟฟิ้งต่างๆก็คือการสร้างเว็บปลอมเพื่อให้ตัวเป้าหมายเนี่ยนะครับก่อข้อมูลเข้ามาเองนะครับแล้วก็อาจจะนำไปสู่ในเรื่องของการเจาะระบบได้
0: เพราะฉะนั้นดูละครแล้วเรียนรู้ระมัดระวังกลโกงต่างๆค่ะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของใคร
2: True Cyber Safe Easy กรองก่อนกดช่วยสกัดภัยคอนเทนต์ป้องกันได้ง่าย
3: ๆพวกคุณมีเวลาประมาณ5ชั่วโมงในการฝ่าระบบรักษาความปลอดภัยเข้าไปจากนั้นก็หาตู้เซฟให้เจอแล้วนำเงินออกมา
4: ดูนี
5: ่ว้าวทำไมมีแค่นี้อ่ะ
6: หรือว่าไอ้วิสุทธ์มันรู้ทันเรา
7: ไหนบอกว่าจะแจ้งตำรวจหลังจากที่เราขนเงินทุกอย่างออกมาหมดแล้ว
8: ทุกคนพวกเราถูกหลอกแล้วต้องหนีตอนนี้เลย
5: จะหนียังไงล่ะตำรวจเต็มหน้าบ้านขนาดนี้
9: แกจะให้ฉันล่อตำรวจด้วยวิธีไหนบอกมาเลย
8: วิธีไหนก็ได
9: ้คุณตำรวจ
8: ไปเร็วไปเร็วไปเร็วเร็วเดี๋ยวพวกมันอยู่ในบ้าน
2: สนับสนุนโดยไฮคิวพลัสซูเปอร์โกล
10: จะเอาจะเอาอ่ะจะม่วงอ่ะ
11: เฮ้ยนิด
5: พ่อตาพ่อตา
12: เฮ้ยก็มันอาจจะซุ่มรูอยู่ที่ไหนก็ได
13: ้ไรเหรอเกี่ยวอะไรกับพี่

0: ไม่มาไม่ได้แล้วเจ้าแซ่บเฟอร์เล่นใหญ่จัดเต็มยิ่งกว่าเดิม
1: ทั้งสีทั้งแบบรูปเป็นไฟไม่ค่อยทำงานอื่นนะ
2: ตามไปงานแจ๋วแซ่บเฟอร์เกือบจะทุกงานมาที่เดียวเราได้กินสารทิศทั่วทิศมาที่เดียวเลย
3: มีไทยช่วยไทยด้วยนะคะแล้วก็มีอะไรอร่อยๆเยอะแยะเลยค่ะ
4: วันนี้น่าจะใช้จนหมดเลยค่ะใครช่วยไทย
5: ร้านค้าเยอะมากครับเนี่ยต้อนรับน้องปอมๆด้วยครับที่สามารถมาเดินในงานได
4: ้น่ากินทุกร้านเลย
6: หลากหลายมากนะคะ
7: คือรวมความอร่อยไว้แบบคับข้างเลยอะค่ะมาที่นี่แล้วจบเลย
0: วันนี้ถึง2สิงหาคมนี้มาเจอกันได้ที่ Alive Park Hall ชั้น4ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค
4: ไม่อยากให้ทุกคนพลาดเลยนะคะ
8: รับรองว่าอาหารถูกปากทุกคนแน่นอนครับ
4: ฝากกันเยอะๆนะคะ
0: ดีมอลไลน์ลิมิเต็ดซาริโอคาแรคเตอร์พร้อมให้ลองไม่รีบไม่เหลือนะ

จขออนุมัติศาลออกหมายจับพร้อมคุมตัวผู้ต้องสงสัยช่วยพาผู้ต้องหาหลบหนีขณะที่ยังไม่พบเบาะแส2พี่น้องชาวรัสเซียหลังหายตัวปริศนา5วันแล้วกระทรวงการต่างประเทศส่งเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตของฮาลุนโซโลที่ประเทศจอร์เจียแล้วหลังไม่มีความชัดเจนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันการตรวจสอบคดีทุจริตการสอบท้องถิ่นเสร็จแล้วเตรียมส่งให้กสท.รับทราบและเข้าสู่การเพิกถอนยืนยันยอดอยู่ที่ 5,925 รายตำรวจสระแก้วยึดรถพ่วงลักลอบนำกากสารเคมีอันตรายไปทิ้งในตำบลห้วยโจดที่เคยพบการลักลอบทิ้งกากของเสียและสารเคมีอันตรายจำนวนมากขณะที่ผู้ว่าสั่งสืบหาที่มาและตั้งด่านสกัดด่วนยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวใหญ่ในจังหวัดคุมาโมโตะทางตอนใต้ของญี่ปุ่นเพิ่มเป็น34คนขณะที่ผู้รอดชีวิตต้องเผชิญกับความยากลำบากท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัด

0: ้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิตินะคะคืนนี้พฤหัสที่30กรกฎาคมเราเริ่มด้วยความคืบหน้ากรณี2พี่น้องชาวรัสเซียที่หายตัวปริศนาหลังจากเมื่อวานได้เบาะแสกลุ่มผู้ต้องสงสัยตามแกะรอยไปจนกระทั่งพบรถมอเตอร์ไซค์ถูกชำแหละแยกชิ้นส่วนฝังดินไว้ในป่าและล่าสุดตำรวจขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ต้องสงสัย2รายในข้อหาลักทรัพย์พร้อมกับตามไปล็อกตัว2ผู้ต้องสงสัยที่พาในป๋องกับในทงหลบหนีออกนอกพื้นที่ค่ะกรณีนางสาวไดอาน่าวัย22ปีและนายโรมันวัย17ปี2พี่น้องชาวรัสเซียหายตัวปริศนาหลังขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านพักในพื้นที่หมู่7ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีตั้งแต่ช่วง 04:00 ของวันที่26กรกฎาคมต่อมานางสาวซารีน่าอายุ40ปีแม่ของทั้งคู่แจ้งความที่สภ.ห้วยใหญ่ขอให้ช่วยออกตามหาลูกๆตำรวจไล่กล้องวงจรปิดจนพบว่าระหว่างที่ทั้งคู่ขี่รถมอเตอร์ไซค์อยู่แถวถนนเลียบมอเตอร์เวย์มีมอเตอร์ไซค์อีกคันขี่ตามหลังและขณะนั้นไดอาน่าได้ส่งข้อความถึงแม่บอกว่าเหมือนมีคนสะกดรอยตามก่อนที่ทั้งคู่จะหายตัวไปจนกระทั่งเมื่อวันนี้ตำรวจได้รับแจ้งจากชาวบ้านมีผู้ชาย4คนซึ่ง2ใน4ทราบชื่อคือในป๋องกับในทงกำลังขุดหลุมฝังอะไรบางอย่างในป่าที่เคยเป็นป่าช้าเก่าอยู่ในพื้นที่หมู่9ตำบลห้วยใหญ่จึงรีบไปตรวจสอบแต่ก็ไม่เจอชายทั้ง4คนแล้วแต่ที่น่าสนใจก็คือบริเวณนั้นเจ้าหน้าที่พบว่ามีหลุมดินที่มีลักษณะเพิ่งกลบใหม่และเมื่อตรวจสอบก็เจอรถมอเตอร์ไซค์คันที่ทั้งคู่ขี่ออกจากบ้านถูกถอดชิ้นส่วนนำฝังดินไว้จากนั้นตำรวจและชาวบ้านร่วมกันปูพรมค้นหาในพื้นที่ใกล้เคียงทั้งในหลุมเผาถ่านเก่าจุดที่มีชาวบ้านได้ยินเสียงปืนดังหลังจาก2พี่น้องหายไปแต่ว่ายังไม่พบเบาะแสค่ะต่อมาตำรวจได้เข้าปิดล้อมบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่11หลังจากมีรายงานว่าในป๋องและในทงเข้าไปหลบซ่อนตัวในบ้านหลังนี้แต่ไม่เจอตัวพบเพียงพี่สาวของในทงให้ข้อมูลว่าน้องชายพาในป๋องมาที่บ้านเมื่อช่วง10โมงเช้าวันที่26กรกฎาคมซึ่งตรงกับวันที่2พี่น้องหายตัวไปและทั้งสองคนกลับมาในสภาพเนื้อตัวเปื้อนโคลนซึ่งน้องบอกว่าไปจับปลาตัวเลยเปื้อนและยังบอกว่าในป๋องเป็นตำรวจพาตำรวจมาอาบน้ำทั้งคู่อยู่ที่บ้าน1ชั่วโมงก่อนจะพากันออกจากบ้านไปและล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาตำรวจชลบุรีสนธิกำลังเข้าปิดล้อมตรวจคนบ้านของบุคคลที่เรียกกันว่าเสือโหยและในผางซึ่งต้องสงสัยว่าทั้งคู่อาจจะช่วยกันพาในป๋องกับในทงฝ่าวงล้อมเจ้าหน้าที่กว่า200นายหนีออกจากพื้นที่เมื่อคืนที่ผ่านมาโดยวิธีให้ในป๋องและในทงแอบอยู่บนรถซาเล้งแล้วใช้ผ้าใบคลุมอำพรางเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่สำหรับเสือโหยและในผางยังตกเป็นผู้ต้องสงสัยร่วมกับในป๋องและในทงช่วยกันขุดดินฝังชิ้นส่วนมอเตอร์ไซค์ด้วยเบื้องต้นทั้งคู่ยังให้การปฏิเสธค่ะอ้างว่าไม่รู้เรื่องและไม่รู้จักในป๋องกับในทงแต่ตำรวจไม่ปักใจเชื่อจึงยังคุมตัวสอบปากคำที่สภ.ห้วยใหญ่เพื่อเค้นสอบหาความเชื่อมโยงพัวพันเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของสองพี่น้องชาวรัสเซียขณะเดียวกันมีรายงานว่าตำรวจขออำนาจศาลจังหวัดพัทยาออกหมายจับในป๋องอายุ43ปีและในทงอายุ39ปีข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนหรือรับของโจรก่อนเนื่องจากตอนนี้เจอพยานหลักฐานเพียงมอเตอร์ไซค์ที่ถูกชำแหละส่วนความคืบหน้าการค้นหา2พี่น้องชาวรัสเซียวันนี้พลตำรวจตรีเกียรติศักดิ์สะทองออยผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค2นำกำลังตำรวจพร้อมฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุงและสำนักตำรวจเคนายประชุมวางแผนปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางค้นหาเบาะแสในพื้นที่ต้องสงสัยในพื้นที่ตำบลนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบและตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงโดยใช้การจำลองสถานการณ์และวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ก่อเหตุหากมีการนำพยานหลักฐานหรือศพไปอำพรางควรเป็นบริเวณใดก่อนเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายอย่างละเอียดขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่นำเสื้อผ้าของผู้สูญหายทั้งสองคนให้สุนัขตำรวจดมกลิ่นก่อนเข้าตรวจค้นบริเวณบ่อน้ำและตึกร้างในพื้นที่ตำบลนาจอมเทียนซึ่งอยู่ใกล้จุดที่เชื่อว่าเป็นพื้นที่เชื่อมโยงกับการหายตัวของทั้งสองแต่ว่ายังไม่พบเบาะแสค่ะต่อมาผู้สื่อข่าวไปพบกับนางรัฐอายุ74ปีซึ่งเป็นป้าแท้ๆของในป๋องป้าบอกว่าหลานชายเพิ่งพ้นโทษมาได้ไม่ถึง2เดือนและมาหาป้าไม่ถึง4ครั้งครั้งล่าสุดที่เข้ามาคือวันที่27กรกฎาคมช่วงเวลาประมาณ3ทุ่มโดยป้าบอกให้ในป๋องมาช่วยซ่อมไฟที่บ้านแต่ทำยังไม่เสร็จในป๋องได้รับโทรศัพท์ ก่อนจะหันมาบอกว่าขอไปจันทบุรีก่อนเพราะว่าลูกป่วยแล้วในป๋องก็รีบออกจากบ้านไปป้ายอมรับว่าหลานชายเป็นคนเกเรชอบใช้ความรุนแรงเพราะว่าเคยถูกพ่อแท้ๆทารุณอย่างโหดเหี้ยมและบอกได้ว่าทุกคนรู้เรื่องราวของในป๋องอย่างดีตอนนี้อยากให้หลานออกมามอบตัวแต่หากถูกจับตายก็คงต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกู้ภัยและล่าสุดมีรายงานว่ากองกำกับการสืบสวนภูธรภาค2ตามควบคุมตัวในป๋องกับในทงได้ที่จังหวัดระยองตอนนี้ถูกคุมตัวมาสอบปากคำอย่างละเอียดเพื่อขยายผลและตามหา2พี่น้องชาวรัสเซียซึ่งหายตัวไปเข้าสู่วันที่5แล้วค่ะส่วนความคืบหน้าล่าสุดกรณีการเสียชีวิตของฮาหลุนโซโลหรือว่านายบวรทัศน์เปงสุกยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังวัย27ปีที่จอร์เจียยังคงไม่มีความชัดเจนเรื่องสาเหตุการเสียชีวิตนะคะขณะที่เจ้าหน้าที่ของจอร์เจียเปิดการสอบสวนภายใต้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา115ว่าด้วยความผิดฐานการยุยงให้ผู้อื่นฆ่าตัวตายทำให้ญาติของฮาหลุนยังติดใจในสาเหตุการเสียชีวิตค่ะนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงอังการาตุรกีซึ่งดูแลพื้นที่จอร์เจียเดินทางไปยังกรุงทบิลิซีแล้วเพื่อตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตโดยต้องรอผลสรุปอย่างเป็นทางการจากทางการจอร์เจียก่อนส่วนการนำร่างกลับประเทศไทยจะดำเนินการหลังการสอบสวนเสร็จสิ้นและต้องรับฟังความประสงค์ของญาติประกอบด้วยด้านสำนักข่าวจอร์เจียทั้งจอร์เจียทูเดย์และซีวิลจอร์เจียรายงานตรงกันว่าฮาหลุนถูกพบเสียชีวิตในห้องพักโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงทบิลิซีหลังขาดการติดต่อกับครอบครัวมานานกว่า2สัปดาห์ตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมขณะที่สื่อ RFERL ภาคภาษาจอร์เจียระบุว่าทราบเรื่องการพบร่างมาก่อนหน้านี้เกือบ2สัปดาห์ก่อนตำรวจจอร์เจียจะยืนยันข่าวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาที่จังหวัดกาฬสินธุ์นายสมพงษ์เปงสุขซึ่งเป็นลุงของฮาหลุนออกมาตั้งข้อสงสัยต่อสาเหตุการเสียชีวิตที่ระบุว่าเป็นการทำร้ายตัวเองโดยยืนยันว่าหลานชายเป็นคนร่าเริงชื่นชอบการเดินทางและมีสุขภาพแข็งแรงมาตลอดไม่เคยมีโรคประจำตัวด้านสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าได้ประสานตำรวจสากลและตำรวจจอร์เจียเพื่อร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมและหากญาติยังติดใจสงสัยสามารถส่งร่างมาชนะสูตรที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจได้และล่าสุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสต์ข้อความแสดงความอาลัยต่อนายบวรทัศน์ในฐานะนิสิตเก่าคณะรัฐศาสตร์โครงการจุฬาชนบทรุ่นที่37ระบุว่าจะอยู่ในความทรงจำของนักเดินทางตลอดไปขณะที่ครอบครัวยังคงรอความชัดเจนเรื่องสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการจากทางการจอร์เจียก่อนจะมีการดำเนินการนำร่างกลับสู่ประเทศไทยต่อไปค่ะพักสักครู่นะคะและช่วงหน้ากลับมาติดตามความคืบหน้าคดีกองสอบท้องถิ่นซึ่งล่าสุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันผลการตรวจสอบการทุจริตเสร็จแล้วค่ะ
1: น้ำนมถั่วเหลืองและก็ซอยงาดำบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน

0: น้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่อย่าสนุกอ่ะมันต้องมีตัวเปิดแค่เปิดด้วยชุดพอใจบักเก็ตคุ้มยิ่งขึ้นเพียง199 บาทตั้งแต่23กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป
2: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
3: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
4: นนท์เมติกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
5: วันแม่ปีนี้ให้แบรนด์แทนใจบอกรักแม่คนเก่งของลูกลดสูงสุด 25% ถึง19สิงหาคมนี
6: ้ The All New Nissan Kicks e-Power ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 100% เปลี่ยนน้ำมันเป็นไฟฟ้าไม่ต้องเสียเวลารอชาร์จขับสนุกแรงประหยัดด้วย e-Power ทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมนิสสัน

ความคืบหน้ากรณีนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอรวมถึงพรรคฝ่ายค้านเปิดเผยเรื่องการหัวเลือกสวตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมกับตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับคุณสมบัติของสวปัจจุบันหลายคนนะคะวันนี้มีความเคลื่อนไหวหลากหลายมาจากทั้งสสฝ่ายค้านสวและนายรัฐมนตรีค่ะนายรังสิมันต์โรมสสบัญชีรายชื่อจากพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีนายสุภชัยใจสมุทรสสบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยออกมาพูดเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบพฤติการหัวสวของสวสีส้มในการจัดกลุ่มเพื่อโหวตสวเมื่อปี67ว่าเรื่องตรวจสอบทางพรรคภูมิใจไทยซึ่งคุมอำนาจรัฐสามารถทำได้อยู่แล้วและพบว่าช่วงที่ผ่านมามีแนวโน้มที่พรรคภูมิใจไทยใช้อำนาจรัฐในการตรวจสอบพรรคประชาชนและต้องการพูดเพื่อเบี่ยงประเด็นเพราะขณะนี้สังคมกำลังจับตาการโกงสวที่ดูเหมือนว่าคนในพรรคภูมิใจไทยจะเข้าไปเกี่ยวข้องนายรังสิมันต์กล่าวว่าการที่พยายามลากพรรคประชาชนไปเกี่ยวด้วยเป็นการเสียเวลาโดยไร้ประโยชน์แต่ควรไปตอบคำถามของนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกับคำถามของนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผอ.โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอมากกว่านอกจากนี้นายรังสิมันต์ก็ตั้งข้อสังเกตว่าจุดหนึ่งที่น่าสนใจในเรื่องการกองสวกับการกองสอบท้องถิ่นที่เหมือนกันคือจังหวัดไหนที่มีสวสีน้ำเงินเยอะๆจังหวัดนั้นมักจะมีการทุจริตสอบท้องถิ่นเยอะเหมือนกันไม่รู้ทำไมเช่นจังหวัดสตูลบุรีรัมย์คิดว่าน่าสนใจว่าการกองสอบท้องถิ่นกับการกองสวมีความสัมพันธ์อย่างไหนกันปัจจุบันพรรคประชาชนกำลังอยู่ระหว่างการติดตามและตรวจสอบเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดโดยจะออกมาเปิดข้อมูลและใช้กลไกกรรมาธิการในการตรวจสอบ

0: อบเรื่องนี้อย่างเต็มที่ค่ะขณะที่นางสาวนันทนานันทวโรภาสสมาชิกวุฒิสภาให้สัมภาษณ์ในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอต่อจากคุณสุภชัยระบุว่าการที่คุณสุภชัยพยายามนำเรื่องการประชุมของสบกลุ่มประชาชนมากล่าวหาเป็นวิธีคิดของคนที่เคยมีพฤติกรรมแบบนั้นแล้วคิดว่าคนอื่นจะทำเหมือนกันสว.นันทนาชี้แจงถึงการจัดประชุมผู้สมัครสว.ประชาชน300คนที่เมืองทองธานีว่าเรื่องนี้สื่อมวลชนรายงานข่าวทุกสื่อและเจ้าหน้าที่กกต.ก็ไปสังเกตการในพื้นที่ไม่ได้ทำหลบๆซ่อนๆซึ่งจุดเริ่มต้นเกิดจากการรวมตัวผ่านเว็บไซต์ CNET 67ของกลุ่มไอลอซึ่งเปิดพื้นที่ให้ผู้สมัครเข้ามาแนะนำตัวเพราะกกต.ไม่ได้จัดทำระบบแนะนำตัวกลางให้ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมก็ลงขันกันเอง
1: จะถามกลับไปที่คุณสุภชัย
2: ว่
1: าจริงๆแล้วเนี่ยคุณสุภชัยเป็นสสนะคะถ้าเผื่อว่าคุณสุภชัยไม่มีความสัมพันธ์อะไรกับสว.สีน้ำเงินเนี่ยออกมาเดือดร้อนทำไ
2: ม
1: ออกมาเต้นทำไมหรือว่าจริงๆแล้วอันเนี้ยมันก็เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ผูกพันกันมาตั้งแต่ต้นตามที่มีหลักฐานต่างๆออกมาซึ่งตอนเนี้ยเดี๋ยวก็เริ่มเห็นละว่าออกมาเนี่ยทำเหมือนเขาเรียกว่าอะไรคะหมาหางด้วนเหรอคะที่พยายามที่จะบอกว่าถ้าฉันไม่ดีฉันชั่วเนี่ยคนอื่นก็ชั่วเหมือนกันทำชั่วๆแบบที่ฉันทำซึ่งอันเนี้ยเดนคิดว่าประชาชนเนี่ยเขาเห็นอยู
2: ่
1: ว่าหลักฐานการหัวเนี่ยมันชัดเจนขนาดไหนอะคะเรามาเนี่ยเราต้องจ่าย 2,500
2: นะ
1: จ่ายเองค่ะจ่ายเองเพราะฉะนั้นไอ้ค่าห้องเนี่ยน่ะเราก็รวมตัวกันลงขันกันค่ะเราไม่ได้สิ้นไร้ไม้ต่อขนาดจะต้องให้ใครเอารถมาส่งเราซื้อเสื้อเหลืองให้เราซื้อแฟ้มให้เราแล้วก็มีการพาเราไปพักที่โรงแรมไหนไม่ค่ะเราจ่ายเงินกันลงขันกันช่วยกันค่ะ
0: ส่วนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีที่นายสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทยเรียกร้องให้กกต.ตรวจสอบสว.กลุ่มประชาชนที่มีการจัดเลี้ยงเข้าข่ายหัวสว.หรือไม่โดยเห็นด้วยกับแนวทางนี้หรือไม่ว่าเป็นการทำหน้าที่ของนายสุภชัยในฐานะที่รับผิดชอบด้านกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยที่จะต้องมีความถูกต้องให้เกิดขึ้นเพราะว่าหากมีคดีความต่างๆขึ้นมาพรรคที่รับผิดชอบรวมถึงสถานะของสมาชิกพรรคก็จะต้องได้รับการปกป้องจึงต้องชี้แจงสิ่งที่เป็นความจริงให้ประชาชนทราบรัฐบาลนี้เปิดเผยทุกอย่างหมดแล้วและเมื่อถามว่าจุดตัดของเรื่องนี้อยู่ที่เส้นเงินใช่หรือไม่และหากสุดท้ายไม่สามารถเชื่อมโยงถึงนักการเมืองรวมถึงรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทย9คนที่ถูกกล่าวหาก็อาจจะไม่มีความผิดใช่หรือไม่นายรัฐมนตรีกล่าวว่าคดีอยู่ในกระบวนการแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งตนก็ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในรูปคดีเพราะฉะนั้นพูดออกไปอาจจะเสียรูปคดีไม่เกิดประโยชน์อะไรทุกอย่างอยู่ในกระบวนการไม่ว่าจะเป็นกระบวนการยุติธรรมผ่านองค์กรใดก็ตามทุกอย่างกำลังเดินหน้าต้องเคารพกฎหมายเท่านั้นไม่ต้องไปใส่ร้ายใครส่วนความคืบหน้าคดีกองสอบท้องถิ่นที่ก่อนหน้านี้มีคำสั่งกลับไปกลับมาทั้งการจะเพิกถอนการบรรจุข้าราชการล็อตที่พบการทุจริตทั้งหมดหรือว่าทยอยเพิกถอนแบบกลุ่มที่มีหลักฐานชัดเจนก่อนทำให้ขณะนี้คดีดูเหมือนจะไม่มีความคืบหน้านะคะทั้งในส่วนของผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินการให้เกิดการทุจริตและฝั่งของผู้ที่ว่าจ้างล่าสุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ออกมายืนยันว่าผลการตรวจสอบการทุจริตเรียบร้อยแล้วและเตรียมส่งให้คณะกรรมการกสทรับทราบและดำเนินการเพิกถอนผู้ทุจริตได้ในสัปดาห์หน้าค่ะนายประสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าตอนนี้ข้อมูลเสร็จแล้วต้องให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือกสทประชุมเรื่องหลักการปฏิบัติให้เสร็จเรียบร้อยแต่ยืนยันว่าข้อมูลเสร็จแล้วส่วนการประชุมกสทครั้งถัดไปจะเป็นสัปดาห์หน้าส่วนจำนวนตัวเลขของผู้ที่ทุจริตสอบที่ไม่ตรงกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ที่มีตัวเลขอยู่ 5,960 รายแต่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.มีตัวเลข 5,925 รายนายบริสิทธิ์กล่าวว่าเท่าที่ทราบคือ 5,925 ราย ส่วนที่ตัวเลขของปปช.ไม่ตรงกัน

0: ตอนนี้เท่าที่ทราบน่าจะมีในส่วนอื่นที่ทางกสทไม่ได้เห็นแต่มั่นใจว่าทุกอย่างสามารถพิสูจน์ได้มีข้อเท็จจริงให้ดูทั้งหมดนายวรสิทธิ์กล่าวว่าตอนนี้ข้อมูลนิ่งแล้วยื่นหมดแล้วเสร็จหมดแล้วและตัวเลขครบส่วนการประชุมสัปดาห์หน้าจะมีการเพิกถอนข้อราชการทุจริตทั้งหมดเลยหรือไม่นายวรสิทธิ์กล่าวว่ากระบวนการคือต้องเข้ากสทแล้วให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกรรมการกลางรับทราบและเข้าคณะกรรมการจังหวัดต่อไปโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.แต่ละที่ไปจัดการต่อทุกอย่างมีกระบวนการของมันไม่สามารถกระโดดข้ามกระบวนการได้และเมื่อถามว่าการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงข้าราชการ5คนสท.มีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนายวรสิทธิ์บอกว่ากำลังทำอยู่แต่ว่าเรื่องนี้ไม่ได้เข้าไปก้าวก่ายก็ให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการไปและทราบว่ามีการออกหมายไปแล้วด้วยและยืนยันว่าไม่มีมวยล้มแน่นอน
1: การคือมันจะเข้ากสท.ใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็เข้ากองกลางรับทราบแล้วก็จะเข้าจอดไอ้กจังหวัดต่อไปแล้วก็ให้อปท.แต่ละที่ไปจัดการต่อ
2: เหมือนกันที่
3: ประชาชนก็สงสัยว่าทำไมยังไม่เพิกถอนสักทีครับผม
1: ทุกอย่างมันมีกระบวนการของมันนะครับแล้วก็เราก็ไม่สามารถกระโดดข้ามกระบวนการได้ครับ
4: นั่นหมายความว่าสัปดาห์หน้านี้คือจะชัดเจนทุกอย่างเลยใช่ไหมครับในเรื่องของการประกาศรับรองแล้วก็เพิกถอนอะไรต่างๆเพราะว่าประชาชนยังคงกังวลว่ามันอาจจะเป็นมวยล้มหรือเปล่า
1: ไม่ล้มฮะไม่ล้มแน่นอนนะครับอย่าว่าแต่สัปดาห์หน้าเลยตอนนี้สัปดาห์นี้เนี่ยทุกอย่างก็นิ่งแล้วเพียงแต่ว่ายังไม่ได้ออกเป็นตัวประกาศไปเพราะว่ายังมีกระบวนการบางอย่างที่ต้องทำให้เสร็จสิ้นอยู่ฮะ
0: พักสักครู่นะคะและช่วงหน้ากลับมาติดตามการแกะรอยจับขบวนการลักลอบขนกากอุตสาหกรรมและขยะอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากไปทิ้งค่ะ
5: สนับสนุนโดยการเย่วิตามินซีดรายทัชครีมงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีจากสสส.
6: ยกระดับเช้าดีๆ ด้วยเนสกาแฟโกลด์คัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพคั่วอย่างพิถีพิถันเนียนนุ่มหอมละมุนอย่างมีมิติดื่มด่ำให้ทุกก้าวในชีวิตกับเนสกาแฟโกลด์
7: พี่ฟ้าเปลี่ยนหลายช็อตช็อตผมแกรมช็อตเจนซีช็อตสายเกาผมเลยพลุนเสียฟ้ามีซันซิลพาวเวอร์บอลทรีทเมนต์ใหม่ที่ผสานเปปไทด์รีแพคคอมเพล็กซ์กู้ผมพลุนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวลองเลย
8: วันแม่ปีนี้ให้แบรนด์แทนใจบอกรักแม่คนเก่งของลูกลดสูงสุด 25% ถึง19สิงหาคมนี
9: ้มาดูกันครับว่าเข้าพรรษานี้วินัยจะงดเหล้าได้กี่แต้ม
10: เป็นเหล้าดีกว่า
9: เปิดนัดแรกก็เจอชวนไปดื่มเลยครับโหเก็บ

ผู้เสียหายตั้งทนายความเตรียมฟ้องแอปหมอพร้อมที่สวมสิทธิ์ลงข้อมูลเท็จไปใช้สิทธิ์รักษาและเบิกจ่ายทั้งที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ดังกล่าวจึงเตรียมนำเหยื่อไปยื่นเรื่องกับกระทรวงสาธารณสุขในวันที่3สิงหาคมนี้นายณภัทรสิงห์ภัทรสิริชัยศิลป์รองประธานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมพร้อมด้วยนายชันชัยฉายบุที่ปรึกษามูลนิธิและตัวแทนกลุ่มผู้เสียหายได้แก่นางหฤทัยอายุ48ปีและนางสาวอารยาอายุ36ปีร่วมกันแถลงข่าวกรณีตรวจพบข้อมูลประวัติการรักษาพยาบาลในแอปพลิเคชันหมอพร้อมไม่ตรงตามความเป็นจริงเปิดพฤติการสวมสิทธิ์ประวัติผีโผเพียบนางหฤทัยตัวแทนผู้เสียหายเปิดเผยว่าตนได้เปิดกลุ่มไลน์รวบรวมผู้เสียหายซึ่งขณะนี้มีผู้ลงชื่อแล้วกว่า80รายทั่วประเทศค่ะจุดเริ่มต้นเกิดจากตนเข้าไปเช็คประวัติการฉีดวัคซีนโควิด-19 แต่กลับพบประวัติการเข้ารักษาที่โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีทั้งที่ไม่เคยไปและมีการลงข้อมูลว่ารับยาครั้งละ100เม็ดจึงเกิดความกังวลว่าอาจถูกสวมสิทธิ์และส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายและการ

0: รายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
3: Discover your perfect combination at Pechanga Resort Casino, where you can rock and roll, sip and slide, twist and shout. Whatever moves you, get away and awaken the fun. Play your perfect combination at Pechanga Resort Casino.

สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคต่อมลูกหมากโตนะครับเพราะว่าโรคนี้เนี่ยมันก็จะเจอเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามอายุของคนเรานะครับแล้วก็จะมาเล่าถึงว่าอาการมันเป็นอย่างไรนะครับมีวิธีในการดูแลตัวเองอย่างไรบ้างมีวิธีอะไรที่สามารถป้องกันมันได้ไหมนะครับวิธีอะไรที่ไม่ได้ผลรวมทั้งเวลาการรักษาเนี่ยเราจะต้องทําอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวเรามาฟังกันเลยนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวรรณนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดนะครับต่อมลูกหมากมันคืออะไรนะครับต่อมลูกหมากมันก็เป็นต่อมอย่างหนึ่งนั่นแหละครับที่หุ้มทางเดินปัสสาวะของผู้ชายนะครับปกติเรามีกระเพาะปัสสาวะนะครับที่รับน้ําปัสสาวะมาจากไตทั้งสองข้างนะครับไตของเรามีสองข้างมีท่อนําปัสสาวะลงมาสู่กระเพาะปัสสาวะซึ่งจะเป็นที่เก็บปัสสาวะนะครับแล้วไอ้ตัวกระเพาะปัสสาวะนี่นะครับมันก็จะมีท่อ

อีกอันหนึ่งเพื่อที่จะให้เราปัสสาวะออกมาไอ้ตัวท่อข้างล่างเนี่ยแหละครับที่ต่อมลูกหมากมันหุ้มอยู่นะครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ต่อมลูกหมากตรงนี้มันโตมากขึ้นมันก็จะกดเบียดไอ้ตัวทางเดินปัสสาวะของเราทําให้เรามีปัญหานะครับแล้วไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือแน่นอนว่าปัสสาวะของเรามันจะออกมาไม่สะดวกละนะครับเราปัสสาวะมันก็จะค้างอยู่ในตัวกระเพาะปัสสาวะเราเยอะนะครับทำให้เราจำเป็นจะต้องปัสสาวะบ่อยๆนะครับอาการก็มีตั้งแต่เราตื่นมาปัสสาวะกลางคืนบ่อยๆนะครับถ้ามันเป็นมากกว่านั้นระหว่างวันเราก็จะปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่สุดนะครับแล้วเวลาที่จะปัสสาวะนี่มันต้องใช้เวลานานกว่าปัสสาวะเราจะออกมาได้นะครับแล้วพอออกมาเนี่ยตัวปัสสาวะแทนที่จะออกมาคล่องๆมันก็จะออกไม่คล่องนะครับตัวน้ำปัสสาวะแทนที่มันจะพุ่งแรงมันก็พุ่งช้าๆนะครับแล้วหลังจากปัสสาวะเสร็จเราก็จะรู้สึกเหมือนมันไม่สุดนะครับบางคนก็จะมีปัสสาวะเล็ดออกมาได้นะครับอันนี้คืออาการที่เจอได้ในคนที่มีโรคต่อมลูกหมากโตอย่างไรก็ตามมันก็มีโรคอื่นๆอีกนะครับที่มีอาการแบบนี้ด้วยเช่นกันดังนั้นเราจะเป็นจะต้องไปตรวจเราถึงจะทราบนะครับว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรกันแน่เป็นจากต่อมลูกหมากโตจริงหรือเปล่านะครับทีนี้มันพบบ่อยแค่ไหนนะครับแล้วมันเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่นะเราเจอว่าในคนที่ประมาณสักอายุ 3-40 เนี่ยครับมันสามารถเริ่มเป็นต่อมลูกหมากโตได้แล้วนะครับแต่ว่ามันเจอน้อยมากเลยนะครับถ้าอายุ 3-40 เนี่ยนะครับก็จะเจอน้อยกว่า 10% นะครับแต่ถ้าเราอายุมากขึ้นเช่นถ้าเราอายุ80ปีเนี่ยนะครับกว่า 80% น่ะเป็นต่อมลูกหมากโตนะครับมันแปลว่ามันมีแค่ 20% เท่านั้นเองที่ไม่ได้เป็นนะครับที่สำคัญอันนี้ต้องทราบอย่างนึงก็คือว่าคนที่มีต่อมลูกหมากโตไม่จำเป็นจะต้องมีอาการเสมอไปแล้วมันก็ไม่จำเป็นจะต้องรักษาเสมอไปครับปกติเราจะรักษาในคนที่ต่อมลูกหมากโตทำให้เกิดอาการดังที่ผมกล่าวไปเบื้องต้นนะครับทีนี้พอเรารู้แล้วว่ามันทำให้เกิดอาการอะไรได้บ้างนะฮะแล้วหมอเขาจะตรวจยังไงถึงจะรู้ว่าเราเป็นต่อมลูกหมากโตนะครับต่อมลูกหมากเนี่ยนะครับเนื่องจากว่ามันอยู่ใกล้บริเวณทวารหนักของเรานะครับหมอก็จะต้องตรวจผ่านช่องทวารหนักของเราเพื่อที่จะไปคลำดูไอ้ตัวต่อมลูกหมากของเรานะครับว่ามันมีขนาดเท่าไหร่นะครับผิวของมันเรียบดีไหมผิวของมันขรุขระอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับโดยหมอก็จะสามารถประเมินได้จากการตรวจทางทวารหนักว่าต่อมมันใหญ่แค่ไหนบางครั้งการทำอัลตราซาวด์ช่องท้องนะครับส่วนล่างก็จะสามารถบอกได้ว่าขนาดของต่อมลูกหมากมันใหญ่แค่ไหนนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าหมอเขาตรวจแล้วลักษณะของต่อมลูกหมากมันโตทั่วๆนะครับอันนี้ก็มักจะเข้าได้กับการเกิดต่อมลูกหมากโตนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมีผิวขรุขระนะครับผิวไม่สม่ำเสมอนะครับพวกนี้เราจะต้องระวังแล้วเพราะว่าบางครั้งมันอาจจะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากได้นะครับมีคนเคยสงสัยไหมครับว่าถ้าเราเป็นต่อมลูกหมากโตเนี่ยมันเสี่ยงต่อมะเร็งต่อมลูกหมากหรือเปล่านะครับต้องบอกอย่างนี้ครับคนที่มีต่อมลูกหมากโตไม่ได้เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากครับไม่ได้เกี่ยวกันนะครับแต่คนที่มีต่อมลูกหมากโตสามารถเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากได้สามารถมีทั้ง2 อย่างพร้อมกันได้นะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงทำให้เราเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองนะครับนี้เป็นสิ่งที่บางคนก็อาจจะไม่เข้าใจตรงนี้ก็เลยจะเล่าให้ฟังนะครับทีนี้เรารู้แล้วว่าเขาตรวจยังไงแล้วมีอะไรที่ต้องกังวลบ้างถ้าเกิดเราไปตรวจแล้วเราเจอสงสัยว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเราก็มีวิธีตรวจอย่างอื่นนะครับอย่างบางคนก็จะมีการตรวจตัวหนึ่งซึ่งเรียกว่า PSA นะครับ PSA นี่คือ Prostatic Specific Antigen นะครับก็คือเป็นสารตัวหนึ่งละกันที่ต่อมลูกหมากมันหลั่งออกมานะครับซึ่งมันจะหลั่งออกมาก็ต่อเมื่อมันมีปัญหาที่เซลล์ต่อมลูกหมากเช่นมันมีการอักเสบมันติดเชื้อหรือมันเป็นมะเร็งนะครับดังนั้นถ้าเราไปตรวจค่าตัวนี้แล้วมันสูงล่ะเนี่ยครับอย่าเพิ่งกังวลกับมันมากนะครับเพราะบางครั้งมันสูงเพราะว่าเรามีการติดเชื้อเรามีอะไรอย่างอื่นก็ได้นะครับหรือมันอักเสบอย่างนี้ก็สามารถทำให้ค่า PSA ของเรามันสูงได้นะครับแต่ถ้ามันสูงมากๆอันนี้แน่นอนว่าเราจะต้องระวังว่าเราเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากก็คือจะต้องไปตรวจติดตามต่อไปตรงนี้ก็คงจะต้องสอบถามคุณหมอที่เขาตรวจเราว่าวิธีการตรวจติดตามหลังจากนั้นเนี่ยวิธีไหนเหมาะสมที่สุดในกรณีของเรานะครับโดยบางกรณีถ้าเราตรวจทวารหนักแล้วต่อมมันผิดปกติมากจริงๆทำให้เราสงสัยแล้วก็ค่า PSA เนี่ยมันสูงนะครับหมอก็จะแนะนำว่าอย่างนั้นเนี่ยอาจจะต้องทำไบออปซีก็คือการตัดชิ้นเนื้อของต่อมลูกหมากมาตรวจนะฮะเพราะเราจะทำกระทำผ่านทางทวารหนักเราจะมีการทำอัลตราซาวด์ดูที่ทวารหนักเสร็จปุ๊บก็สามารถใช้ตัวเข็มเนี่ยก็ไปเจาะชิ้นเนื้อมาตรวจได้เลยนะครับถ้าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากอันนี้ก็ต้องปรึกษาคุณหมอที่เขาตรวจรักษาเราแล้วครับว่าจะต้องทำยังไงวิธีไหนที่เหมาะสำหรับเรานะครับเรากลับมาที่เรื่องของต่อมลูกหมากโตกันดีกว่าว่าเราเนี่ย
จะมีวิธีป้องกันยังไงได้บ้างนะครับเพราะว่าผมเล่าไปแล้วว่าถ้าอายุยิ่งมากขึ้นต่อมลูกหมากมันก็จะยิ่งโตขึ้นแต่ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะมีอาการนะครับบางคนต่อมลูกหมากโตมากก็ไม่มีอาการก็ได้นะครับวิธีที่เราสามารถป้องกันต่อมลูกหมากไม่ให้โตได้เนี่ยที่มันได้ผลจริงๆในปัจจุบันที่ดูเรื่องของงานวิจัยมาแล้วนะครับไม่มีอยู่อย่างเดียวเลยครับก็คือเรื่องของการออกกำลังกายนะครับก็พบว่าคนที่ออกกำลังกายนะครับจะมีต่อมลูกหมากที่ไม่ได้โตเท่ากับคนที่ไม่ออกกำลังกายวันๆนั่งอยู่แต่โต๊ะทำงานนั่งอยู่ในบ้านนะครับแล้วก็พออายุเยอะขึ้นเนี่ยก็คนส่วนใหญ่มักจะขี้เกียจนะครับเราก็อยากพักผ่อนเราอายุเยอะเราไม่อยากจะทำอะไรเหนื่อยๆเหมือนกับคนวัยรุ่นแล้วพวกนี้ยิ่งเป็นนะครับยิ่งเป็นเราก็จะต้องระวังภาวะนี้ไว้ด้วยนะครับทีนี้บางคนก็เคยได้ยินมาว่าเอ๊ะมันมีไอ้ตัวหนึ่งชื่อว่าซอลพาเมโตนะครับก็คือเป็นต้นปาล์มใบเลื่อยนะครับตัวนี้เนี่ยเคยมีคนสงสัยว่าเอ๊ะมันเอามาใช้รักษาต่อมลูกหมากโตได้หรือเปล่าหรือใช้กินป้องกันต่อมลูกหมากโตได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเวลามาที่อเมริกาหรือไปที่ยุโรปเนี่ยจะเห็นมีตัวเนี้ยขายเยอะแยะเลยเป็นอาหารเสริมนะครับว่าสามารถช่วยป้องกันไม่ให้เราเป็นต่อมลูกหมากโตได้นะครับคำตอบก็คือไม่จริงครับมันมีงานวิจัยมาแล้วนะครับเทียบคนที่กินไอ้ตัวซอลพาเมโตเนี่ยครับกับคนที่กินยาหลอกไม่มีความแตกต่างกันแต่อย่างใดนะครับดังนั้นเนี่ยส่วนตัวคิดว่าไม่มีความจำเป็นจะต้องไปซื้อมากินให้เสียเวลาแล้วก็เปลืองเงินนะครับแต่ถ้าท่านอยากจะซื้อมากินเล่นๆสนุกๆเพราะว่ามันให้คุณค่าทางจิตใจก็ไม่มีปัญหานะครับตรงนั้นก็สามารถทำได้นะฮะทีนี้ถ้าสมมุติว่าท่านมีอาการของต่อมลูกหมากโตแล้วล่ะนะครับอ่ะเราบอกวิธีป้องกันไปแล้วถ้าต่อมลูกหมากมันโตขึ้นมาแล้วเราทำยังไงนะครับเช่นเรามีปัสสาวะกลางคืนบ่อยเราปัสสาวะไม่สุดเราปัสสาวะแล้วมันมีเล็ดออกมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าตัวลำปัสสาวะของเรามันเล็กลงเราทำยังไงดีถ้าเรายังไม่อยากจะกินยานะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับถ้าอาการมันไม่มากเนี่ยเรายังไม่ต้องกินยาก็ได้แต่ถ้าอาการมันมากอันนี้ช่วยไม่ได้แล้วครับถ้าไม่กินยามันจะยิ่งน่ากลัวใหญ่นะครับถ้าไม่กินยาเราจะต้องทำยังไงบ้างนะครับข้อแรกก็คืออย่าพยายามทานน้ำเยอะเวลาที่เราจะนอนนะครับในช่วง 2-3 ชั่วโมงก่อนนอนเนี่ยอย่าไปทานเยอะนะครับระหว่างวันนะครับน้ำปกติเราทานได้แต่ว่าถ้าเป็นของเหลวซึ่งทำให้เราปัสสาวะมากกว่าปกติให้เราเลี่ยงไปของเหลวเหล่านั้นเช่นคาเฟอีนต่างๆครับแล้วก็เหล้าแอลกอฮอล์พวกนี้มันจะทำให้เราปัสสาวะบ่อยมากกว่าปกติอาการของเราก็จะมากนะครับข้อที่3ที่ควรทำก็คือคำว่า double void นะครับ double void คืออะไรก็แปลว่าเราปัสสาวะเสร็จแล้วรอบนึงนะครับแล้วมันหยุดไปแล้วให้เรารอตรงนั้นสักพักนึงนะครับรอสักพักนึงแล้วปัสสาวะซ้ำอีกรอบนึงไม่ต้องเบ่งนะครับปัสสาวะธรรมดาธรรมดานี่แหละครับการหัดทำ double void เป็นประจำเนี่ยมันจะช่วยลดอาการเหล่านี้ได้แล้วก็ช่วยทำให้ปัสสาวะที่ค้างอยู่ในกระเพาะปัสสาวะของเราเนี่ยมันลดลงได้นะครับนั่นก็เป็นวิธีในการปฏิบัติถ้ามันไม่รุนแรงนะครับอีกอย่างนึงซึ่งคนมักจะลืมก็คือเรื่องของการขับถ่ายนะครับถ้าคนไหนท้องผูกแล้วล่ะก็การปัสสาวะมันจะยากขึ้นนะครับอันนี้รวมทั้งผู้หญิงด้วยนะครับรู้ว่าผู้หญิงเนี่ยไม่มีเรื่องของต่อมลูกหมากโตนะครับแต่บางคนที่มีปัญหาทางเดินปัสสาวะเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการท้องผูกหรือท้องเสียนะครับงั้นก็ต้องไปแก้ไขตรงนั้นด้วยส่วนในผู้ชายถ้ามีท้องผูกโดยเฉพาะคนสูงอายุเนื่องจากคนสูงอายุก็เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดต่อมลูกหมากโตต่อการเกิดอาการใช่ไหมครับถ้ามีท้องผูกซึ่งคนอายุเยอะๆบางคนก็ท้องผูกนะครับมีร่วมกันทั้ง2 อย่างก็จะยิ่งปัสสาวะยากกว่าเดิมอีกดังนั้นจะต้องมีการทานอาหารที่เป็นกากใหญ่ให้เพียงพอนะครับแล้วก็จะต้องขับถ่ายให้ตรงเวลานะครับดื่มน้ำให้เพียงพอในช่วงระหว่างวันแต่ไปงดตอนก่อนนอนพวกนี้ก็จะสามารถช่วยทำให้เรื่องของต่อมลูกหมากโตอาการมันค่อนข้างที่จะดีขึ้นได้นะครับบางคนถ้าปัสสาวะยากจริงๆเนี่ยก็แนะนำว่าแทนที่จะยืนปัสสาวะนะครับนั่งลงไปนะครับนั่งเหมือนผู้หญิงนะครับนั่งเหมือนตอนที่เราจะขับถ่ายอุจจาระเนี่ยครับนั่งลงไปแบบนั้นแล้วปัสสาวะมันจะออกง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงซึ่งท่านสามารถที่จะทำได้นะครับแต่ถ้าทำไม่ได้จริงๆแล้วอาการพวกนี้โอ้โหมันเราปรับแล้วอะไรก็แล้วมันไม่หายมันไม่ดีขึ้นเราทำยังไงนะครับวิธีในการรักษาทางการแพทย์เนี่ยก็มี2แบบหลักๆคือแบบแรกใช้ยากับแบบที่2ไม่ใช้ยาแต่ใช้การผ่าตัดนะครับแบบที่ใช้ยาก็แน่นอนว่าทุกคนอยากจะเริ่มจากยาก่อนไม่อยากจะไปเริ่มจากการผ่าตัดนะครับยามันมีอะไรบ้างแล้วมันมีผล

0: ข้างเคียงอย่างไรบ้างนะครับยาที่ใช้รักษาโรคต่อมลูกหมากโตมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไปนะครับมันมีทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกเราจะเรียกว่าอัลฟาบล็อกเกอร์นะครับกลุ่มที่2ฟอสโฟไดเอสเตอเรสอินฮิบิเตอร์นะครับแล้วก็กลุ่มที่3อัลฟารีดักเทสอินฮิบิเตอร์นะครับมี3กลุ่มนะครับแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกันเลยอัลฟาบล็อกเกอร์อัลฟาบล็อกเกอร์เนี่ยมันจะเป็นยาที่ออกฤทธิ์ได้เร็วที่สุดโดยมันจะไปทำให้กล้ามเนื้อเรียบตรงบริเวณหูรูดกระเพาะปัสสาวะของเราแล้วก็ตรงทางเดินปัสสาวะของเราเนี่ยมันคลายตัวปัสสาวะก็จะออกมาได้ง่ายขึ้นนะครับแต่มันไม่ได้ลดขนาดต่อมลูกหมากนะครับต่อมลูกหมากโตมันก็ยังโตเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามันแค่ไปทำให้ทางเดินปัสสาวะมันโล่งขึ้นปัสสาวะได้สะดวกเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองนะครับยานี
1: ้การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้งมะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วยออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดและป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน

0: ามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเหน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: ครับยาในกลุ่มนี้มีอะไรบ้างนะครับมีหลายตัวเลยนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นเทราโซซินนะครับด็อกซาโซซินนะครับอัลฟูโซซินไซโลโดซินนะครับพวกนี้เป็นต้นนะครับเทราโซซินอัลฟูโซซินอะไรพวกเนี้ยก็จะชื่อเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับหรือแทมซูโลซินอะไรเงี้ยนะครับจะมี5ตัวเท่าที่ผมจำได้นะครับแต่จริงๆอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้นะครับผมก็ไม่ได้เล่นทางนี้สักเท่าไหร่นะครับก็จะรู้อยู่แค่นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าไอ้5ตัวนี้เป็นตัวที่หลักๆที่เราใช้กันนะครับข้อดีของมันก็คือมันออกฤทธิ์เร็วเลยคือกินไปเนี่ยในวันนั้นได้ผลเลยในวัน2วันได้ผลเลยนะครับคือมันอาจจะปัสสาวะได้คล่องขึ้นนะฮะแต่มันไม่ได้ทำให้ขนาดของต่อมลูกหมากมันเล็กลงแต่อย่างไรนะครับข้อเสียของมันก็คือมันอาจจะมีการที่เรามีปัญหาทางด้านการแข็งตัวของอวัยวะเพศในบางคนนะครับไม่ได้ทุกคนแล้วที่สำคัญคือมันสามารถลดความดันโลหิตของเราได้ดังนั้นคนที่กินยาพวกนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยครับอาจจะมีอาการหน้ามืดได้โดยเฉพาะตอนที่เรายืนขึ้นมานะครับงั้นส่วนใหญ่แล้วยาพวกนี้เรามักจะให้ทานตอนก่อนนอนเพราะว่าเราทานเสร็จปุ๊บแล้วเรานอนเลยนะครับอย่าลืมนะครับถ้าทานก่อนนอนน้ำนิดเดียวพอถ้าน้ำเยอะก็ยิ่งมีปัญหานะครับทานเข้าไปก่อนนอนแล้วมันก็ทำให้ความดันเราตกตอนกลางคืนซึ่งก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะเราก็นอนอยู่ของเรานะครับเราไม่ได้ลุกไปเดินเพราะถ้าเราลุกเดินปุ๊บความดันเราตกเราก็หน้ามืดหัวทิ่มพื้นเลยนะครับนั้นก็เป็นปัญหาของยากลุ่มนี้นะครับกลุ่มที่2 phosphodiesterase inhibitor กลุ่มนี้เนี่ยมันจะมีประโยชน์อย่างหนึ่งก็คือว่ามันเป็นยาที่ใช้ในการรักษาโรค erectile dysfunction หรืออาการนกเขาไม่ขันของผู้ชายนั่นแหละครับนะตัวที่ใช้กันเรื่อยๆก็คือตัวที่ชื่อว่า tadalafil นะครับ tadalafil นี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งแบรนด์เนมก็ชื่อ Cialis นะครับก็เป็นตัวที่มันมีฤทธิ์อ่อนในแง่ของการช่วยเรื่องของปัสสาวะนะครับแต่ถ้าเกิดคนไหนที่มีต่อมลูกหมากโตร่วมกับอาการerectile dysfunction เนี่ยการใช้ตัวนี้ก็จะช่วยได้นะครับแต่มันในแง่ของการรักษาอาการที่เกิดจากต่อมลูกหมากโตเนี่ยสู้ในกรณีของ alpha blocker ไม่ได้นะครับทีนี้มาถึงยากลุ่มที่3ยากลุ่มที่3เนี่ย alpha reductase inhibitor ตัวนี้เนี่ยนะครับมันก็ยกตัวอย่างเช่นยา finasteride dutasteride นะครับมี2ตัวหลักๆนะครับยาในกลุ่มนี้มันสามารถที่จะทำให้ต่อมลูกหมากมีขนาดเล็กลงได้นะครับเล็กลงได้แต่มันออกฤทธิ์ช้ามากเลยครับใช้เวลาหลายเดือนแล้วส่วนใหญ่เนี่ยประมาณสัก6เดือนกว่าเราจะเห็นผลชัดเจนนะครับดังนั้นถ้าท่านมีอาการรุนแรงมากแต่แรกเนี่ยบางครั้งเราอาจจะต้องให้ยากลุ่มอัลฟาบล็อกเกอร์ไปก่อนนะครับยาเซียลิสที่ช่วยเรื่องของนกเขาไม่ขันอะไรเงี้ยอันนั้นก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าถ้าอาการรุนแรงตัวนี้ก็เอาไม่อยู่เหมือนกันนะครับดังนั้นคือเป็นสิ่งที่เราจะต้องทราบนะครับมันมีอยู่ข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันนะครับมีอย่างหนึ่งซึ่งผมลืมกล่าวไปก็คือในยากลุ่มอัลฟาบล็อกเกอร์เนี่ยนะครับที่มันทำให้ความดันเราตกเนี่ยมันจะมีบางตัวที่เราไม่สามารถกินควบคู่กับยากลุ่มฟอสโฟไดเอสเตอเรสอินฮิบิเตอร์ได้นะครับกินคู่กันไม่ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นยาด็อกซาโซซินกับยาเทราโซซิน2ตัวนี้ห้ามกินคู่กับยาทาดาลาฟิลห้ามกินคู่กับยาไวอากราเด็ดขาดเพราะว่ามันจะเกิดความดันตกที่น่ากลัวจนกระทั่งมีปัญหาต่อชีวิตได้นะครับบางคนอาจจะวูบไปเลยเป็นโรคหัวใจขึ้นมาเลยอะไรอย่างนี้ก็ได้ดังนั้นห้ามกินร่วมกันนะครับถ้าจะกินร่วมกันก็ต้องไปใช้ยากลุ่มตัวอื่นนะครับยาตัวอื่นที่กินคู่กันได้ในกรณีของอัลฟาบล็อกเกอร์ก็จะมีแทมซูโลซินนะครับกับอีกตัวนึงคืออัลฟูโซซิน2ตัวนี้สามารถกินร่วมกับกลุ่มไวอากราซิลเดนาฟิลได้หรือกลุ่มทาดาลาฟิลได้นะครับมีแค่2ตัวนี้เท่านั้นนะครับนอกนั้นไม่ได้นะครับมันกินแล้วมีปัญหานะฮะแล้วคนที่กินยาเรื่องของ erectile dysfunction เช่น tadalafil sildenafil 2ตัวนี้นะครับ ต้องระวังเพราะว่าถ้าท่านมีโรคหัวใจที่กินยากลุ่มไนเตรตอยู่ห้ามกินคู่กันเด็ดขาดเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยความดันจะตกแบบน่ากลัวจนถึงชีวิตได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เมื่อกี้ผมลืมไปก็อยากจะมาเตือนนะครับไม่ใช่ของพวกนี้คืออย่าไปหามากินเองนะครับสาเหตุที่ผมเตือนเพราะว่าผมรู้ว่ามีผู้ชายจำนวนหนึ่งไม่น้อยเลยนะครับที่ไปหาไวอากร้ามากินเองไปหาซีอาลิสมากินเองแล้วก็บังเอิญไม่บอกหมอนะครับแล้วหมอก็ไม่รู้นะครับพอหมอไม่รู้ปุ๊บเขาก็จ่ายยาเรื่องของต่อมลูกหมากโตมาให้ท่านกินแล้วท่านกินร่วมกันก็เสร็จครับความดันตกอาจจะหัวชนพื้นตายไปเลยก็ได้นะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวบางคนก็เกิดเลือดเลี้ยงสมองไม่พอนะครับเกิดเลี้ยงหัวใจไม่พอก็มีปัญหานะครับนั้นต้องระวังในตรงนี้นะฮะทีนี้ถ้านอกเหนือจากยาแล้วอ่ะมันก็ต้องเป็นการผ่าตัดนะครับผ่าตัดเนี่ยจะเป็นการผ่าตัดที่ทำผ่านทางเดินปัสสาวะคือผ่านตัวองคชาตเราเข้าไปนะครับจะเป็นกล้องส่องเข้าไปนะครับมันจะมีหลักๆอยู่2แบบนะครับแบบแรกเนี่ยคือจัดการกระต่อมลูกหมากให้มันหายไปเลยนะครับหรือตัดออกให้เยอะที่สุดกับแบบที่2เราจะเรียกว่า minimally invasive นะครับแบบที่2เนี่ยนะครับแน่นอนว่ามันรักษาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ข้อดีของมันก็คือมันไม่ทำให้เกิดอาการนกเขาไม่ขันหรือมีปัญหาต่อการเลือดออกหรืออะไรพวกนี้นะครับงั้นเรามาดูวิธีที่ได้ผลมากๆในการรักษาต่อมลูกหมากโตนะครับต่อมลูกหมากโตผมลืมพูดไปว่ามันเรียกภาษาอังกฤษว่า BPH นะครับ benignprostatic hyperplasia นะครับ benign prostatic hyperplasia หรือ benign prostate hyperplasia ก็ได้นะครับ benign ก็คือเป็นไม่ได้เป็นมะเร็งนะครับ prostatic prostate ก็คือไอ้ต่อมลูกหมากนี่แหละครับ hyperplasia คือมีจำนวนเซลล์ที่มันมากขึ้นก็คือทำให้มันขนาดใหญ่ขึ้นนะประมาณนั้นนะครับวิธีในการผ่าตัดเนี่ยนะครับก็มันมีหลากหลายอย่างมากเลยคืออันแรกเข้าไปก็คือที่เราทำบ่อยที่สุดนะครับก็คือส่องกล้องเข้าไปทางเดินปัสสาวะแล้วก็ไปตัดต่อมลูกหมากนี้ออกมานะครับหรือเราจะใช้ตัวเลเซอร์ไปยิงมันจากข้างในก็ได้นะครับนี่ก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับพวกนี้นะครับมันมีข้อดีก็คือมันรักษาอาการพวกต่อมลูกหมากโตได้แน่ๆแต่สิ่งที่จะเกิดตามมาบางคนนะครับคือในระยะสั้นเนี่ยบางครั้งอาจจะมีเลือดออกเยอะนะครับอันนี้ก็เกิดได้นะครับบางครั้งอาจจะมีปัญหาในแง่ของการเกิดนกเขาไม่ขันนะครับหรือว่าการที่แทนที่เราจะ

หลั่งออกมาข้างนอกแล้วก็หลั่งกลับเข้าไปข้างในนะครับอันนี้เขาเรียกว่า retrograde ejaculation นะครับก็คือเกิดได้เหมือนกันในคนที่ทำการผ่าตัดพวกนี้นะครับดังนั้นคนที่เขาคิดเยอะๆนะครับเขาก็กังวลไม่อยากจะผ่าตัดแบบนี้นะครับถ้าผ่าตัดแบบนี้ไม่ได้แล้วเขาอยากจะมีเขากลัวปัญหาเรื่องนกเขาไม่ขันมากๆเนี่ยเขาทำยังไงนะครับก็จะต้องไปทำวิธี minimally invasive นะครับวิธี minimally invasive เนี่ยผลการรักษาเรื่องต่อมลูกหมากโตมันจะไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่ามันจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องพวกนี้เท่าไหร่แล้วก็ที่สำคัญคือมันอาจจะเลือดออกน้อยกว่านะครับก็มันจะเหมาะกับคนที่มีพวกโรคประจำตัวเยอะๆหรือกินยาละลายลิ่มเลือดกินยาที่ป้องกันไม่ให้เกิดลิ่มเลือดขึ้นมาในร่างกายพวกนี้เพราะว่าเขากินยาเหล่านั้นอยู่เลือดมันจะออกง่ายขึ้นดังนั้นเราก็ต้องอย่าไปยุ่งกับมันมากนะครับมันมีวิธีอะไรบ้างนะครับก็อาจจะมีใช้เป็นไอน้ำร้อนนะครับเป็น water vapor thermo เข้าไปตัดเอาเฉพาะต่อมลูกหมากบางส่วนออกอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือจะใช้เป็นพวกเลเซอร์เอาเฉพาะต่อมลูกหมากบางส่วนออกดังนั้นไมโครเวฟก็ได้มันมีไมโครเวฟก็สามารถทำลายต่อมลูกหมากบางส่วนได้นะครับแต่มันไม่ได้เอาทั้งต่อมออกไม่ได้ทำลายทั้งต่อมนะครับดังนั้นผลการรักษาของมันเนี่ยมันจะไม่เท่ากับในกลุ่มแรกที่เราตัดมันออกไปหมดเลยนะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือจะมีเรื่องของprosthetic lift นะครับคือ prostate lift หรือ prosthetic lift นี่คือทำอะไรนะครับปกติอย่างที่ผมบอกนะครับไอ้ต่อมลูกหมากเนี่ยมันเป็นก้อนกลมๆอย่างเงี้ยแล้วก็ท่อมันอยู่ตรงกลางท่อปัสสาวะเราอยู่ตรงกลางนะครับท่อตัวนี้มันโดนต่อมลูกหมากเราบีบไว้นะครับถ้าทำ prosthetic lift เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือส่องกล้องเข้าไปท่อทางปัสสาวะเรานี่นะครับแล้วก็ใส่ตัวถ่างนะครับให้ตัวต่อมลูกหมากเราไม่สามารถกดบีบทางเดินปัสสาวะเราได้นะครับนี่ก็เป็นอีกวิธีนึงเหมือนกันนะฮะที่ทำได้ในบางคนซึ่งตรงนี้ก็คงจะต้องไปคุยกับคุณหมอทางด้านทางเดินปัสสาวะว่าของเราเนี่ยเหมาะจะทำในวิธีไหนนะครับหรือบางคนก็อาจจะมีการใช้ไปกรีดต่อมลูกหมากก็คือต่อมลูกหมากมันโตอย่างนี้ใช่ไหมแล้วกรีดตรงกลางให้มันแบะออกนิดนึงมันจะได้เปิดทางเดินปัสสาวะของเราให้มันกว้างขึ้นนิดนึงอันก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับดังนั้นนี่ก็คือเป็นวิธีในการดูแลรักษาคนไข้ที่เป็นต่อมลูกหมากโตทั้งหมดที่ผมพอจะคิดได้นะครับทีนี้บางคนต้องระวังอย่างหนึ่งถ้าต่อมลูกหมากโตไปนานๆแล้วไม่รักษาจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วมันไม่เกี่ยวอะไรกับมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับแต่ถ้ามันเป็นมากๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปัสสาวะมันออกมาไม่ได้เลยนะครับออกมาไม่ได้แล้วไปไหนมันค้างอยู่ในกระเพาะปัสสาวะของเรานะครับปล่อยไว้นานๆมันทนกับที่ไตของเราทนกับที่ไตเรานานๆเกิดอะไรขึ้นไตวายครับนะไตวายแล้วบางครั้งมันเป็นภาวะฉุกเฉินที่จำเป็นจะต้องเจาะกระเพาะปัสสาวะเราเลยคือเจาะผ่านหน้าท้องเราเอาเข็มจิ้มเข้าไปเลยนะครับเพื่อให้ปัสสาวะออกมาทางนั้นนะครับอันนี้คือในกรณีที่มันเป็นแบบสุดๆเลยนะครับในคนที่เป็นมานานเราไม่ได้รักษาหรือไม่ได้ดูแลตัวเองให้ดีพวกนี้ก็จะน่ากลัวหน่อยนะครับก็คือจะต้องรักษากันแบบนั้นเลยนะครับแล้วบางกรณีคือถ้าต่อมลูกหมากมันใหญ่แบบมาก

บางครั้งต่อมลูกหมากมันที่มันโตเกินไปเนี่ยทำผ่านทางเดินปัสสาวะมันทำไม่ได้นะครับตรงนี้ก็จะต้องไปคุยกับคุณหมอที่เขารักษาเป็นเคสๆไปนะครับว่าเราจะเหมาะสมกับวิธีไหนนะครับงั้นโดยสรุปแล้วนะครับต่อมลูกหมากโตหรือ BPH ในภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับเป็นโรคที่เจอมากขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นนะครับอาการก็จะมีตั้งแต่ปัสสาวะไม่ค่อยออกนะครับปัสสาวะแล้วมันไม่สุดเท่าไหร่นะฮะมีปัสสาวะเล็ดหลังจากที่เราปัสสาวะเสร็จแล้วนะครับปัสสาวะบ่อยกลางคืนนะครับการไปตรวจนี่ก็จะต้องมีการตรวจทางด้านทวารหนักเพื่อที่จะดูว่ามันมีขนาดเป็นยังไงบ้างนะครับวิธีในการดูแลตัวเองเบื้องต้นนะครับออกกำลังกายสม่ำเสมออันนี้ช่วยได้ต้องระวังเรื่องของการเกิดท้องผูกนะครับซอลโพเมตโตนี่ครับไม่ช่วยเลยไม่ต้องไปซื้อมากินนะครับอย่าไปหามากินมันไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่มีสมุนไพรไม่มีอาหารอะไรเฉพาะเจาะจงที่มันไปช่วยเรื่องพวกนี้ได้เลยนะครับดังนั้นไม่ต้องคิดเยอะนะออกกำลังกายดีที่สุดนะครับทำดับเบิลวอยด์นะครับปัสสาวะ2ครั้งอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกไปอย่าทานน้ำเยอะๆเวลาที่เราจะเข้านอนนะครับเลี่ยงพวกกลุ่มคาเฟอีนแล้วก็กลุ่มที่เป็นพวกเหล้าพวกแอลกอฮอล์นะครับเพราะมันจะทำให้เรามีอาการเยอะขึ้นนะฮะถ้าไม่ได้ผลก็มีการใช้ยายาก็มี3กลุ่มอัลฟาบล็อกเกอร์ได้ผลเร็วที่สุดดีที่สุดแต่มันจะมีปัญหาทางด้านของความดันตกได้นะครับตรงนี้ก็ต้องคุยกับหมอเป็นคนๆว่าของเราเหมาะกับตัวไหนกลุ่มที่2ฟอสโฟเดสเตอเรสอินฮิบิเตอร์กลุ่มนี้มันก็จะช่วยได้แค่ปานกลางนะครับแต่ว่ามันมีข้อดีก็คือมันช่วยเรื่องอาการนกเขาไม่ขันได้ดีกว่านะครับข้อที่3คืออัลฟารีดักเทสอินฮิบิเตอร์ตัวนี้จะทำให้ต่อมลูกหมากมีขนาดเล็กลงแต่มันออกฤทธิ์ช้ามากใช้เวลาเป็นเดือนกว่ามันจะได้ผลบางครั้งเราอาจจะต้องเอายา2ตัวบวกกันนะครับถ้าใช้ยาไม่ได้ผลก็ต้องเป็นการผ่าตัดนะครับจะผ่าเอาต่อมลูกหมากออกทั้งหมดด้วยวิธีต่างๆหรือว่าจะใช้เลเซอร์ยิงจะใช้ไมโครเวฟจะใช้อะไรก็แล้วแต่นะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรที่ทำไม่ได้หรือเปล่าแล้วเรามีความกังวลต่อการเกิดนกเขาไม่ขันต่อการมีสมรรถภาพทางเพศหรืออะไรพวกนี้แค่ไหนนะครับเราต้องไปคุยกับคุณหมอเพราะว่าบางครั้งมันต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับขึ้นอยู่กับอาการของเราด้วยแล้วก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนดังนั้นไม่มีคำตอบสำเร็จรูปให้ทุกคนนะครับจะต้องเป็นแล้วแต่คนจะต้องไปตรวจให้ชัดเจนว่าเราเป็นอะไรเป็นแบบไหนแล้วการรักษาแบบไหนเหมาะสมกับเรานะครับก็ต้องไปเลือกกับคุณหมอที่เขาตรวจรักษาในทางนี้นะครับโอเควันนี้ก็เท่านี้นะครับใครมีอะไรสงสัยก็สอบถามมาได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ

แม้นอยู่ไกลสุดขอบฟ้าอ้ายก็ยังห่วงหาดอกจำปาโต

โอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าออร่าโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่าสกัดจากปลาขนาดเล็กในเขตน้ำบริสุทธิ์ของประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งจากการวิจัยกว่า2ปีของทีมงานออร่าพบว่าปลาขนาดเล็กนั้นมีการสะสมของสารตะกั่วสารปรอทรวมทั้งสารพิษต่างๆอยู่น้อยมาก

0: าดจากน้ำมันปลาที่วางขายทั่วๆไปที่สกัดมาจากปลาชนิดต่างๆจึงอาจมีสารตกค้างเมื่อรับประทานในระยะเวลานานโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่ Net Shopping
1: เวลาไปเลือกซื้อน้ำมันปลาถ้าเราไปแล้วเราเจอตัวนี้เขียนว่าฟิชออยล์ 1,000 มิลลิกรัมกับตัวนี้เขียนว่าฟิชออยล์1,000 มิลลิกรัมเหมือนกันเราจะมีวิธีเลือกยังไงคะน้ำมันปลาเป็นอาหารเสริมที่นิยมในการรับประทานเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีเนื่องจากว่าในน้ำมันปลาเนี่ยมีกรดไขมันที่จำเป็นต่อร่างกายนะคะซึ่งร่างกายเนี่ยไม่สามารถสร้างเองได้นะคะนั่นก็คือกรดไขมันที่ชื่อว่าโอเมก้า3ตัว EPA และ DHA นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเลือกซื้อน้ำมันปลานะคะเราก็ต้องดูที่ส่วนประกอบของ EPA และ DHA ว่าใน1แคปซูลนั้นมี EPA และ DHA อยู่ปริมาณเท่าไหร่นั่นเองค่ะอย่างเช่นตัวนี้นะคะเขียนว่า 1,000 มิลลิกรัมแต่เมื่อเราพลิกดูที่ฉลากก็จะพบว่าใน1เม็ดนี้นะคะมีปริมาณ EPA 180มิลลิกรัมและ DHA ที่120มิลลิกรัมเพราะฉะนั้นถ้าเรากินตัวน้ำมันปลานี้1เม็ดนะคะเราก็จะได้กรดไขมันจำเป็นคือ EPA และ DHA รวม300มิลลิกรัมนั่นเองค่ะและสำหรับตัวนี้นะคะเขียนว่า 1,000 มิลลิกรัมนะคะแต่ว่าถ้าดูที่ฉลากนะคะก็จะพบว่ามีปริมาณ EPA อยู่ที่300มิลลิกรัมนะคะและก็ DHA อยู่ที่200มิลลิกรัมเพราะฉะนั้นถ้าเราทานน้ำมันปลา1แคปซูลนี้นะคะก็จะได้ EPA และ DHA รวม500มิลลิกรัมนั่นเองค่ะจะเห็นได้ว่าในแต่ละยี่ห้อนะคะเขียนมาน้ำมันปลา 1,000 มิลลิกรัมเหมือนกันเลยแต่เราต้องดูที่ปริมาณ EPA และ DHA นะคะซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ร่างกายต้องการนำไปใช้ประโยชน์ว่ามีปริมาณเท่าไหร่นะคะประโยชน์ของน้ำมันปลาก็มีหลากหลายเลยทีเดียวนะคะตั้งแต่ช่วยในการลดการเกาะกลุ่มกันของเกล็ดเลือดนะคะก็จะช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นความดันโลหิตจะลดลงนะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบของข้อลดหอบหืดภูมิแพ้บรรเทาอาการของโรคผิวหนังอักเสบแดงคันนอกจากนี้ยังมีการวิจัยว่าช่วยลดระดับไขมันในเลือดตัวที่ชื่อว่าไตรกลีเซอไรด์ได้อีกด้วยค่ะซึ่งสามารถลดได้ถึง 20-50% เลยนะคะแต่ว่าต้องทานในปริมาณที่สูงอย่างน้อย 2-4 กรัมเลยค่ะคำแนะนำจากองค์การทางด้านโภชนาการของอเมริกานะคะก็แนะนำว่าในคนที่ต้องการที่เสริมสร้างสุขภาพที่ดีนะคะด้วยการทานน้ำมันปลาเสริมก็แนะนำให้ทานวันละ500มิลลิกรัมนะคะโดยดูที่ปริมาณของ EPA และ DHA นั่นเองค่ะและในคนที่มีปัญหาข้อเข่าอักเสบนะคะมีอาการปวดเคลื่อนไหวลำบากเวลาเดินอย่างนี้นะคะก็มีการวิจัยว่าการทาน EPA และ DHAรวม 1,000 มิลลิกรัมต่อวันเนี่ยจะช่วยลดการอักเสบของข้อและลดอาการปวดได้ดีนะคะสำหรับในสตรีมีครรภ์นะคะและสตรีให้นมบุตรเนี่ยเขาก็แนะนำว่าควรจะ

ทาน DHA 200มิลลิกรัมต่อวันนะคะก็เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของสมองเด็กนั่นเองค่ะซึ่งช่วง 1-3 ขวบปีแรกนะคะแล้วก็ช่วงที่อยู่ในครรภ์เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ทารกนะคะมีการพัฒนาของสมองนะคะอย่างรวดเร็วในช่วงนี้แต่สำหรับคนที่ไม่อยากทานอาหารเสริมนะคะเราก็สามารถทานอาหารที่มีปริมาณโอเมก้าสูงนะถ้าในสัตว์นะคะก็มักพบอยู่ในปลาทะเลน้ำลึกนะคะเช่นแซลมอนทูน่าแองโชวีหรือว่าปลาแมคเคอเรลนะคะแล้วถ้าเป็นปลาไทยๆก็เช่นพวกปลาทูปลากระพงปลาสำลีนะคะจะเป็นปลาที่มีโอเมก้า3สูงตามองค์การอนามัยโรคนะคะเขาก็แนะนำว่าถ้าในคนที่ทานเนื้อปลาหรืออาหารทะเลเป็นประจำเนี้ยอย่างน้อยอาทิตย์ละ2ครั้งนะคะก็ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องทานอาหารเสริมเข้าไปแล้วนะเพราะว่าจะได้จากอาหารเพียงพอแล้วนะคะสำหรับคนที่ไม่ทานเนื้อสัตว์นะคะก็อาจจะทานโอเมก้า3ที่พบได้จากพืชนะคะเช่นอยู่ในพวกเมล็ดแฟกเมล็ดเจียเมล็ดทานตะวันเมล็ดฟักทองหรือว่าในถั่วเหลืองนะคะเช่นพวกเต้าหู้อะไรอย่างนี้ก็ได้นะก็จะช่วยเสริมให้เรามีโอเมก้า3เพิ่มขึ้นในร่างกายนะคะแต่ว่าโอเมก้า3ที่ได้จากพืชนะคะจะแตกต่างจากโอเมก้า3ที่ได้จากสัตว์โอเมก้า3ที่ได้จากพืชจะชื่อว่าอัลฟาไลโนเลนิกแอซิดนะคะซึ่งมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงมาเป็นตัว EPA และ DHA ได้ในร่างกายแต่ว่าอาจจะไม่ได้ปริมาณที่สูงมากนะคะก็ยังดีกว่าที่เราไม่ได้ทานเลยนะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะเมื่อมีประโยชน์ก็ต้องใช้ให้เหมาะสมนะคะถูกขนาดหากใช้เกินขนาดนะคะก็อาจจะมีโทษได้นะคะอย่างข้อควรระวังสำหรับการกินน้ำมันปลานะสำหรับคนที่แพ้ปลาหรืออาหารทะเลนะคะก็ต้องงดเว้นเพราะว่าน้ำมันปลาเนี้ยก็สกัดมาจากปลาทะเลเป็นส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่ก็มาจากแซลมอนแองโชวีแมคเคอเรลทูน่าเป็นปลาทะเลน้ำลึกนะคะก็จะมีสัดส่วนของโอเมก้า3ที่สูงแล้วก็ถ้าคนที่ทานยาละลายลิ่มเลือดอยู่นะคะเช่นแอสไพรินหรือวาฟารินนะคะก็ไม่ควรทานน้ำมันปลาเสริมนะคะหรือว่าต้องระวังในการใช้เนื่องจากการใช้น้ำมันปลาจะไปเสริมฤทธิ์การละลายลิ่มเลือดนะคะทำให้เลือดหยุดไหลช้าลงนั่นเองค่ะและสำหรับคนที่จะเข้ารับการผ่าตัดหรือว่าจะไปถอนฟันนะคะก็ต้องงดการใช้น้ำมันปลาอย่างน้อย14วันนะคะเนื่องจากว่าอย่างที่บอกเนาะน้ำมันปลามันจะไปมีผลยับยั้งการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดทำให้เลือดเราหยุดช้าลงนั่นเองค่ะข้อควรระวังอีกเรื่องก็คือคนที่มีความดันโลหิตต่ำนะคะเพราะว่าการทานน้ำมันปลามีผลไปช่วยลดความดันโลหิตได้นั่นเองค่ะจึงต้องระวังในคนที่มีความดันโลหิตต่ำอยู่แล้วก็ฝากไว้

คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์และก็กดติดตามให้ด้วยนะคะมันจะเป็นกำลังใจที่ดีมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: โอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง
1: วันนี้จะมาแชร์วิธีการเลือกซื้อโอเมก้า3ให้ได้ผลดีที่สุดไม่ใช่น้ำมันปลาทุกยี่ห้อที่จะมีโอเมก้า3เยอะตามที่เราต้องการมาดูวิธีเช็คการเลือกซื้อโอเมก้า3หรือน้ำมันปลากันค่ะในคลิปก่อนๆหน้านี้นะคะเราพูดกันไปถึงเรื่องการอักเสบในร่างกายไปแล้วนะคะแล้วก็มีงานวิจัยที่ออกมาว่าโอเมก้า3นั้นนะคะมันจะไปช่วยลดการอักเสบในร่างกายของเราแล้วหนึ่งในวิตามินที่เป็นยอดฮิตนะคะที่หลายๆคนเนี่ยเลือกซื้อมาใช้กันเลือกซื้อมากินกันนะคะก็คือโอเมก้า3หรือน้ำมันปลานะคะตัวโอเมก้า3นั้นมันได้มาจากอะไรมันไม่ได้ได้มาจากตัวปลาทะเลนะคะแต่ว่ามันได้มาจากการที่ปลานั้นเนี่ยลงไปกินแพลงก์ตอนนะคะที่อยู่ในทะเลน้ำลึกเนี่ยนั่นแหละเขาได้โอเมก้า3นะคะพอเรารับประทานอาหารทะเลเข้าไปนะคะเราก็จะได้โอเมก้า3ตรงนั้นไปด้วยนะคะทุกวันนี้เนี่ย

ินแซลมอนบ่อยนะแต่แซลมอนที่เรากินกันในทุกวันนี้เนี่ยเป็นแซลมอนที่เลี้ยงในฟาร์มนะคะมันก็จะไม่มีโอเมก้า3ที่เราต้องการทีนี้ในน้ำมันปลานะคะก็จะมีโอเมก้า3อยู่หลักๆเนี่ยมันก็จะช่วยเรื่องลดการอักเสบเสริมสร้างเซลล์ต่างๆให้แข็งแรงโอเมก้า3นั่นก็จะเป็นเหมือนไขมันที่ดีนะคะที่จะไปล้างไขมันที่ไม่ดีในหลอดเลือดเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นตัวที่ดูแลหลอดเลือดเราได้ดีแล้วก็ช่วยลดไตรกลีเซอไรด์ด้วยค่ะที่ผ่านมาเนี่ยก่อนหน้าที่แม่ต้าจะไปหาข้อมูลมานะคะแม่ต้าก็เคยซื้อน้ำมันปลาผิดวิธีมาแล้วนะคะเพราะว่าตอนนั้นยังดูไม่เป็นวันนี้ก็เลยเอาทิปส์นะคะมาแบ่งปันว่าซื้อยังไงเราจะได้ดีที่สุดนะคะอย่างแรกเลยเราต้องมาดูก่อนนะคะว่าในน้ำมันปลาเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะวิตามินในน้ำมันปลานะคะในโอเมก้า3เนี่ยก็จะมี DHA ซึ่งก็จะช่วยดูแลเรื่องระบบสมองแล้วยังช่วยบำรุงตาหัวใจด้วยหลักๆก็คือบำรุงระบบประสาทนั่นเองค่ะแล้วก็อีกส่วนประกอบนึงก็คือ EPA EPA นะคะก็จะช่วยต้านเรื่องการอักเสบแล้วก็จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งต่างๆนะคะเพราะว่าถ้าร่างกายของเราอักเสบซ้ำไปซ้ำมานะคะนี่ก็จะเสี่ยงนำไปสู่โรคมะเร็งได้เหมือนกันอย่างที่บอกไปนะคะปลาทะเลเนี่ยจะได้รับโอเมก้า3จากการที่เขากินไฟโตแพลงตอนแล้วเราก็จะได้ผลภัยได้จากการกินปลาทะเลนะคะอาหารทะเลถ้าเรากินปลาที่มาจากฟาร์มเลี้ยงเนี่ยเราก็จะไม่ได้โอเมก้า3การกินวิตามินเสริมโอเมก้า3นั้นนะคะก็กลายเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งนะคะสำหรับคนที่ต้องการบำรุงร่างกายมาดูวิธีเช็คกันค่ะการที่เราจะเลือกซื้อน้ำมันปลานะให้ทุกคนนะคะอ่านฉลากให้ดีนะคะอย่าดูแค่ตัวมิลลิกรัมที่บอกว่าน้ำมันปลากี่มิลลิกรัมส่วนใหญ่วิตามินน้ำมันปลานะคะที่วางขายอยู่เนี่ยจะเป็น 1,000 มิลลิกรัมแต่โอเมก้า3ที่เราจะได้นั้นนะมันไม่ใช่ 1,000 มิลลิกรัมนะคะมันต้องมาดูฉลากข้างหลังอีกทีนึงนะว่ามี EPA แล้วก็มี DHA เนี่ยเท่าไหร่นะต้องเอา2สิ่งนี้นะคะมาบวกกันถึงจะได้จำนวนโอเมก้า3จริงๆที่เราจะได้รับเข้าไปทางที่ดีนะคะให้เราเลือกที่เป็น6ต่อ10ขึ้นไปไม่น้อยกว่านั้นนะคะแต่ที่เห็นวางขายทั่วไปเนี่ยต้องบอกว่าส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นน้อยกว่านั้นนะคะจะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะอย่างอันนี้เนี่ยน้ำมันปลา 1,000 มิลลิกรัมนะคะ fish oil 1,000 มิลลิกรัมแล้วก็มี EPA 180มิลลิกรัมนะคะแล้วก็มี DHA อีก120มิลลิกรัมถ้าเอา180บวก120มานะคะยี่ห้อส่วนใหญ่นะคะของโอเมก้า3ก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะคะที่300นะคะต่อน้ำมันปลา 1,000 มิลลิกรัมนะคะก็จะเท่ากับแค่3ต่อ10นะคะแต่โอเมก้า3ที่ดีนะที่เราควรจะได้รับเนี่ยคุณหมอหลายๆท่านนะคะแนะนำให้เราเนี่ยเลือกแบบ6ต่อ10ขึ้นไปค่ะเพราะว่าส่วนที่เหลือที่เราได้รับเข้าไปในร่างกายนะคะมันก็จะไม่ใช่โอเมก้า3แต่มันอาจจะเป็นโอเมก้า6โอเมก้า6ถ้าได้รับมากเกินไปทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายนะคะการที่เราได้รับโอเมก้า6มากกว่าโอเมก้า3นะคะหรือไขมันอื่นชนิดอื่นเนี่ยที่ไม่ใช่โอเมก้า3เนี่ยมันอาจจะเกิดผลเสียมากกว่าผลดีด้วยนะคะการที่เรากินเข้าไปทุกวันทางที่ดีนะคะอย่างตัวแม่ตั้งเองเนี่ยตอนนี้นะก็จะเลือกที่มันเป็นแบบ7ต่อ10อย่างอันนี้นะคะในยกตัวอย่างให้ดูนะคะอันนี้ก็คือโอเมก้า3นะคะอุลตร้าโอเมก้า3อยู่ในฟิชออยล์นะคะอันนี้ก็คือฟิชออยล์นะคะ 1,000 มิลลิกรัมอันนี้มี EPA 500มิลลิกรัมแล้วก็อันนี้มี DHA มี DHA 250มิลลิกรัมนะคะ500บวก250ก็เท่ากับ750อย่างอันนี้ถือว่าผ่านนี่ก็คือวิธีการเลือกนะคะที่วางขายทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็น300นะคะลองกลับไปเช็คน้ำมันปลาที่บ้านดูนะคะว่ามันสัดส่วนมันเนี่ยโอเมก้า3เนี่ยเท่าไหร่นะคะน้อยกว่า6ต่อ10หรือไม่นะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ลองหาซื้อที่มันเป็นมากกว่า6ต่อ10ดูนะคะอันนั้นก็จะได้ประโยชน์มากกว่าทั้งถ้าเราจะเน้นเรื่อง DHA นะคะบำรุงสมองระบบประสาทเนี่ยก็เลือกที่มันเป็น DHA มากกว่าแล้วก็ถ้าเลือกเรื่องการต้านการอักเสบในร่างกายนะคะก็เป็นตัว EPA ค่ะเลือกตัว EPA ให้มากกว่าทีนี้มาดูข้อควรระวังนะคะด้วยความที่โอเมก้า3น้ำมันปลาเนี่ยมันมาจากปลาทะเลเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสสูงนะคะที่ตัวน้ำมันปลาเนี่ยมันจะปนเปื้อนโลหะหนักได้อันนี้ก็อีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องเช็คให้ดีค่ะเพราะฉะนั้นนะคะให้เราเนี่ยเช็คฉลากให้ดีนะคะว่าน้ำมันปลาเนี้ยเนี่ยมันถูกสกัดมาอย่างบริสุทธิ์หรือเปล่านะคะได้สกัดเอาโลหะหนักเนี้ยออกไปแล้วหรือยังนะคะก็คือเป็นการเอาสารปลอดเนี่ยออกไปให้หมดเหลือแต่น้ำมันปลาเพียวบริสุทธิ์ส่วนวิธีทานนะคะให้เราทานพร้อมกับอาหารนะคะเพราะว่ามันจะดูดซึมพร้อมกับไขมันนะคะทางที่ดีก็คือกินพร้อมกับอาหารนะคะหลังอาหารหรือก่อนอาหารอะไรเงี้ยนะคะเพื่อเราจะได้รับโอเมก้า3ได้อย่างเต็มที่ค่ะวันนี้เอาทริคดีๆมาแชร์เท่านี้นะคะแล้วก็เจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะ

เคยสงสัยกันไหมคะ Fish Oil หรือน้ำมันปลามันคืออะไรแล้วมันช่วยเราได้ยังไงบ้างรวมถึงเราจะเลือกมันได้ยังไงบ้าง Fish Oil หรือน้ำมันปลานะคะก็คืออาหารเสริมที่สกัดโดยใช้น้ำมันจากส่วนต่างๆของปลาค่ะไม่ว่าจะเป็นหนังปลาหรือเนื้อปลาก็ตามโดยมักจะมาจากปลาทะเลน้ำลึกที่จะอุดมด้วยโอเมก้า3ซึ่งโอเมก้า3นะคะก็คือไขมันดีที่ร่างกายของเราต้องการจะช่วยลดการอักเสบในส่วนต่างๆของร่างกายรวมถึงช่วยบำรุงสมองและช่วยป้องกันโรคหัวใจด้วยค่ะเวลาเราจะเลือกน้ำมันปลาหรือว่า Fish Oil เนี่ยเราจะเลือกกันได้ยังไงบ้างนะคะเคยเห็นตามท้องตลาดกันใช่ไหมคะว่าน้ำมันปลาที่เขาขายกันเป็นกระปุกกระปุกเขาจะมีตัวเลขเขียนว่า 1,000 มิลลิกรัมแล้วรู้มั้ยคะ 1,000 มิลลิกรัมที่ว่าเขาจะบรรจุอยู่ใน1ซอฟต์เจลหรือแคปซูลเยลลี่นิ่มใน 1,000 มิลลิกรัมนั้นไม่ได้มีโอเมก้า3ที่เราอยากจะได้ทั้ง 1,000 มิลลิกรัมหรอกค่ะโอเมก้า3นะคะเราจะพลิกดูด้านหลังของกระปุกดูที่ตัว EPA และ DHA ค่ะซึ่งเป็นชื่อของไขมันชนิดโอเมก้า3ที่เราอยากจะได้น้ำมันปลาตามท้องตลาดนะคะมักจะมี EPA บวกกับ DHA อยู่ประมาณ300มิลลิกรัมค่ะส่วนที่เหลืออีก700มิลลิกรัมจะเป็นน้ำมันอื่นๆที่ร่างกายเราอาจ

ะไม่ได้ต้องการมากขนาดนั้นและอาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายเราเสียด้วยซ้ำค่ะเราก็จะมาดูกันว่าไอ้300มิลลิกรัมที่อยู่ในน้ำมันปลา 1,000 มิลลิกรัมเนี่ยเพียงพอจริงๆหรือเปล่าบอกเลยค่ะไม่พอนะคะจริงๆแล้วร่างกายของคนเราเนี่ยต้องการโอเมก้า3ที่มากกว่านั้นเพื่อลดการอักเสบของร่างกายปริมาณที่เราต้องการนะคะหมออยากจะแนะนำให้เลือก Fish Oil หรือน้ำมันปลาที่มีโอเมก้า3หรือ DHA บวกกับ EPA มากกว่า600มิลลิกรัมขึ้นไปค่ะมากกว่าตามท้องตลาดถึงเท่าตัวเลยนะทำไมหมอถึงแนะนำแบบนี้เพราะตามคำแนะนำของงานวิจัยต่างๆแล้วก็สมาคมโรคหัวใจนะคะจะระบุว่าคนเราควรได้รับโอเมก้า3ในปริมาณที่มากกว่า 1,000 มิลลิกรัมต่อวันถึงจะช่วยป้องกันเราจากโรคหัวใจได้ดังนั้น300มิลลิกรัมไม่เพียงพอเลยค่ะทีนี้เราจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ยังไงบ้างหมอคะก็กินไปเลยสิคะ3เม็ดก็จะได้เกือบ900มิลลิกรัมแล้วแค่นั้นหนูก็ว่าพอแล้วได้ไหมคะหมออยากจะชวนคิดนิดนึงค่ะโอเคค่ะคุณจะได้โอเมก้า3 300บวก300บวก300คุณได้900มิลลิกรัมถูกต้องเลยค่ะแต่อย่าลืมนะคะน้ำมันอื่นๆอีก700มิลลิกรัมล่ะ700บวก700บวก700คุณได้น้ำมันที่ร่างกายคุณไม่ต้องการมากถึง 2,100 มิลลิกรัมเข้าไปด้วยดังนั้นการกินมากกว่า1เม็ดจึงอาจไม่ใช่คำตอบเสมอไปค่ะหมอจึงอยากจะแนะนำก่อนซื้อ Fish Oil หรือน้ำมันปลาในครั้งหน้านะคะพลิกดูฉลากด้านหลังนิดนึงว่าปริมาณ DHA บวกกับ EPA มีปริมาณเท่าไหร่ถ้าได้มากกว่า600มิลลิกรัมขึ้นไปหมอว่าโอเคเลยค่ะมีหลายยี่ห้อนะคะลองไปเลือกกันดูทีนี้เรื่องของการเลือก Fish Oil ยังไม่ได้มีแค่ปริมาณของโอเมก้า3เท่านั้นค่ะอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะคะอย่างที่หมอบอกไปน้ำมันปลาเราเอามาจากปลาทะเลน้ำลึกค่ะปลาทะเลน้ำลึกเนี่ยเขาจะมีการปลาใหญ่กินปลาเล็กกินไปเป็นทอดๆสิ่งสำคัญนอกจากการสะสมของน้ำมันดีโอเมก้า3แล้วยังมีตัวร้ายที่สำคัญค่ะคือมีการสะสมของประหลอดและโลหะหนักตามไปด้วยการสะสมของประหลอดและโลหะหนักนะคะในบางยี่ห้อที่มีราคาถูกมากๆอาจจะไม่ได้มีการนำสารประหลอดออกไปเมื่อเรากินมาเป็นระยะเวลานานมากๆอาจจะสะสมในร่างกายเราและส่งผลเสียต่างๆตามมาได้ดังนั้นข้อ2ที่เราควรจะดูนอกจากปริมาณของ DHA บวก EPA คือเรื่องของมีการนำสารประหลอดและโลหะหนักออกไปหรือเปล่าค่ะซึ่งส่วนนี้สามารถพลิกดูด้านหลังขวดได้เหมือนกันหาคำว่าHeavy Metal กับ Mercury 2คำนี้แปลว่าโลหะหนักและประหลอดค่ะต้องปลอด2ตัวนี้นะคะทีนี้มาถึงข้อที่3ค่ะเราจะเลือกน้ำมันปลาได้ยังไงบ้างหมออยากจะบอกนะคะว่าโอเมก้า3เป็นไขมันดีก็จริงแต่ว่าจะสลายและเสื่อมสภาพง่ายมากเมื่อถูกความร้อนและออกซิเจนค่ะดังนั้นแล้ววันผลิตสำคัญมากอย่าซื้อน้ำมันปลาขวดที่ผลิตไว้นานแล้วแม้ว่าจะยังไม่หมดอายุก็ตามเพราะว่าอะไรอากาศประเทศไทยไม่เย็นนะคะบอกเลยว่าอากาศของประเทศไทยความร้อนกี่องศานะวันนี้34องศาเกือบบางทีก็40แล้วได้ข่าวว่าลำปาง40ร้อนเกินกว่าอุณหภูมิที่ควรจะเป็นแน่นอนดังนั้นโอกาสที่น้ำมันปลาจะเสื่อมสภาพมีเยอะมากๆดูวันผลิตอย่าให้นานเกินไปนะคะข้อ4แล้วเนาะอย่างที่4นะคะสิ่งที่ควรดูอีกอย่างคือน้ำมันปลาไม่ควรจะถูกความร้อนอย่างที่หมอบอกไปสังเกตง่ายๆค่ะหยิบมาเขย่าดูแก๊กถ้าเกิดว่าติดก้นขวดหรือต้องตบก้นขวดเมื่อไหร่นั่นคือน้ำมันปลาที่เสื่อมสภาพแล้วค่ะอย่าซื้อหรือถ้ายังมีเก็บไว้ที่บ้านโยนทิ้งได้เลยค่ะหมอเชื่อว่าสิ่งดีๆมันเสื่อมสลายไปหมดแล้วอาจจะเหลือแต่น้ำมันที่เราไม่ได้ต้องการก็ได้ค่ะเท่านี้เองค่ะการเลือกวิธีการเลือกน้ำมันปลาง่ายๆนะคะหมอมาทบทวนอีกรอบนึงน้ำมันปลาหรือ Fish Oil อุดมไปด้วยโอเมก้า3ค่ะมีประโยชน์กับร่างกายเราอย่างมากบำรุงสมองบำรุงหัวใจลดการหนักเสพป้องกันการเกิดโรคหัวใจวิธีการเลือกน้ำมันปลานะคะข้อแรกดูที่ DHA บวก EPA ควรจะมีมากกว่า600มิลลิกรัมขึ้นไปอย่าดูแค่ตัวเลข 1,000 มิลลิกรัมเท่านั้นไม่เพียงพอค่ะข้อ2นะคะอย่าลืมดูยี่ห้อที่มีการนำสารประหลอดและโลหะหนักออกไปแล้ว

ข้อนี้สำคัญมากๆเลยนะคะข้อ3อย่าลืมดูวันผลิตอย่าเลือกซื้อขวดที่ผลิตเอาไว้นานแล้วแม้ว่าจะยังไม่หมดอายุก็ตามเสี่ยงที่จะเสื่อมสภาพง่ายมากๆข้อ4เขย่าดูก้นขวดนิดนึงค่ะถ้ามันเริ่มไปกองและติดอยู่ที่ก้นขวดแล้วนั่นเสี่ยงที่จะเสื่อมสภาพแล้วมากๆน้ำมันปลาไม่ถูกกับความร้อนค่ะของดีจะเสื่อมสภาพทั้งหมดทีนี้เราก็รู้แล้วนะคะว่าการซื้อน้ำมันปลาในรอบต่อไปเราจะซื้อยังไงได้บ้างอย่าซื้อตุนไว้เยอะนะซื้อตุนเยอะก็เสื่อมสภาพง่ายถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกลุ้งกลิ้งเอาไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากหมอนะ

0: มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะกับหมอปุ้มแพทย์หญิงศิรนาสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะวันนี้นะคะหมอจะมาพูดถึงประโยชน์ของมะรุมเพราะว่าหลายคนเนี่ยรู้จักมะรุมมะรุมเนี่ยเป็นเหมือนกับพืชผักพื้นบ้านน่ะซึ่งหลายๆคนเนี่ยกินกันเป็นประจำแต่หมอไม่ค่อยได้ชอบกินแต่รู้ว่ามันมีประโยชน์เยอะมากหมอก็เลยพยายามมาทานแต่ก็คือหมอก็ยังทานไม่ค่อยได้นะหมอเลยซื้อเป็นมะรุมผงมาทานแต่จริงๆแล้วจะพูดให้รู้ว่ามันน่ากินมากๆมะรุมนี่มันเป็นประโยชน์เขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับพืชผักมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติให้เรามาค่ะมันมีประโยชน์ถ้าเกิดเดี๋ยวหมอจะพูดให้ฟังทุกคนจะแบบเฮ้ยมีประโยชน์ขนาดนี้ได้หรอควรจะหามาทานหมอเนี่ยรู้แล้วแบบพยายามหามาทานแหละถึงต้องไปสั่งแบบมะรุมที่แบบเป็นฟรีสดายมาเป็นผงมาทานเพราะเรากินมันไม่ได้ไงแต่ถ้าเกิดคนทานได้เนี่ยควรทานเลยนะเพราะว่ามางี้ก่อนมารู้ก่อนว่ามะรุมเนี่ยมันกินได้ตั้งแต่ทุกส่วนของมันเลยว่าง่ายๆคือตั้งแต่ฝักของมะรุมใบของมะรุมดอกเมล็ดรากมันกินได้ทุกส่วนเลยแต่ประโยชน์ที่มันเยอะที่สุดเลยในต้นของมะรุมเนี่ยประโยชน์ที่เยอะอยู่ที่ไหนรู้ไหมคะอยู่ที่ใบที่เราเอามาที่มาชอบกินกันไอ้ตรงยอดอ่อนมะรุมหรือมากินฝักมะรุมที่มันแกงส้มมะรุมที่มันมีฝักยอดน่ะคือหมอไปกลับไปบ้านพ่อเนี่ยพ่อจะให้กินแกงส้มมะรุมเนี่ยหมอก็กินไม่ค่อยเป็นคือหมอเป็นเด็กเทพก็กินพวกมะรุมไม่เป็นหมอบอกตรงแต่จริงๆแล้วเขาจะเรียกว่าเด็กกรุงเทพหรือเปล่านะคือพ่อหมอเป็นคนเพชรบุรีแม่หมอก็เพชรบุรีแต่พ่อกับแม่ของหมอเนี่ยเขาเป็นคนเพชรแต่เขาไม่ได้เจอกันที่เพชรนะพ่อหมอเป็นคนเพชรแม่หมอเป็นคนเพชรแต่มาเจอกันที่กรุงเทพแล้วก็แต่งงานกันที่กรุงเทพแล้วก็คลอดหมอที่โรงพยาบาลศิริราชแล้วหมอก็อยู่กรุงเทพอะค่ะแล้วก็เรียนกรุงเทพอยู่กรุงเทพก็อยู่กรุงเทพมาตลอดก็จบหมอก็ทำงานก็แถวโซนทองหลงทองหล่อก็อยู่กรุงเทพมาตลอดนะคะก็ไปเยี่ยมคุณยายคุณตาที่เพชรบุรีก็ปีละครั้งสองครั้งไปเพชรบุรีก็จะหลงอะไรเงี้ยแบบถนนไหนอ๋อหลงก็คือก็เลยงงว่าตัวเองเป็นคนเพชรหรือคนกรุงเทพแต่ก็คือพอไปหาคุณพ่อคุณพ่อชอบกินแกงมะรุมแล้วก็บอกว่ามีประโยชน์นะหมอก็แบบคือปกติแล้วก็เป็นคนกินเนื้อนมไข่ที่ผ่านมาแล้วก็โรคตึมที่หมอมาเปิดเพจไงที่เขียนว่าแต่ก่อนเป็นโรคอะไรบ้างทั้งไทรอยด์เป็นพิษโอ้กินยาไทรอยด์ทั้งที่ผมร่วงเป็นกำๆกินยาไทรอยด์เนี่ย5เม็ดนะแค่เรื่องไทรอยด์นะไม่ต้องเรื่องคอนโทรลหัวใจไม่ต้องเรื่องโอ้โหไม่ต้องเรื่องแมสเนียเกวิสที่ตาตกไปซีทีต่อมไทมัสไม่ต้องเรื่องผื่นคันที่หมอแบบผื่นคันจนแบบเป็นโครนิกเออร์ติคาเรียจนรักษาด้วยยาแก้คันธรรมดาก็รักษาไม่ได้ต้องมาให้ฉีด IgE อ่ะต้องสั่งจะดีเทลยาเข็มละ 36,000 ฉีดเดือนละเข็มหมอต้องทำขนาดนั้นน่ะจนหมอรู้สึกว่าต้องปรับสารอาหารน่ะจนปรับแล้วจนหายมาแล้วจนมาตัดสินใจเปิดเพจเพราะรู้สึกว่าการปรับสารอาหารมันหายหมดทุกอย่างอันนี้หมอเริ่มพูดเกินเรื่องมะรุมแล้วแต่กำลังจะเล่าให้ฟังว่าหมอมารู้ว่ามะรุมมันดีขนาดนี้แล้วก็อยากจะทานเนี่ยแต่คนไม่เคยกินเนี่ยคนไม่เคยกินพืชผักผลไม้หมอเพิ่งมาปรับตัวกะในการกินพืชผักผลไม้อ่ะตอนนี้หมอกินผลไม้อ่ะได้แต่ผักเนี่ยหมอก็พยายามแต่ก็รู้อะว่ามันมีประโยชน์พยายามกินแต่ก็กินได้บ้างไม่ได้บ้างอันไหนไม่ได้ก็ไปกินเป็นผักผงบ้างผักอะไรบ้างเท่าที่ทำได้อะแต่ขนาดเท่าที่ทำได้แบบที่หมอทำอยู่นะก็ดีขึ้นมาจนหายแทบทุกโรคแล้วอะแค่ปรับสารอาหารน่ะหมอเลี่ยงเนื้อสัตว์แต่ถามว่าเป็นวีแกนเป็นมังสวิรัติเป็นอะไรไหมไม่ใช่นะหมอยังกินเนื้อสัตว์อยู่แต่ลดน้อยลงอาจจะแบบคนก็กินกันเช้าวันเย็นเช้าวันเย็นฉันต้องเนื้อสัตว์หมดแต่หมอก็ไม่ใช่อาจจะเป็นแบบสัก 3มื้อใน1อาทิตย์อะไรประมาณนี้ค่ะเอาให้เหมือนเป็นชาวกลุ่มบูโซนที่เนื้อสัตว์น้อยกว่า 10% อะไรประมาณนี้พยายามเรียนแบบเขาแต่บางครั้งก็วงแตกเหมือนกันก็ไปเฮฮาปาร์ตี้กับเพื่อนก็กินเหมือนกันเอามาพูดเรื่องมะรุมต่อนะคะมะรุมมันมีประโยชน์มากๆเอางี้หมอจะพูดให้ฟังมันดีที่สุดคือตรงใบนี่นะประเทศที่ยากจนมากๆเนี่ยองค์การอนามัยโลกนะเขาบอกเลยนะคะว่าคนท้องคนที่ให้นมบุตรคนที่กลัวว่าเด็กจะน้ำหนักน้อยมีปัญหาเนี่ยเขาให้ปลูกมะรุมเลยนะคะเขาให้กินใบมะรุมเลยเพราะเขาบอกว่าเด็กจะน้ำหนักดีมากเด็กจะไม่ขาดสารอาหารเพราะมะรุมนี่มันคือแบบยาที่แบบเหมือนเป็นอาหารที่มันมีประโยชน์มากๆฟังเลยมีวิตามิน A มากกว่าแครอทถึง10เท่าอ่ะมันวิตามิน A มันช่วยเรื่องอะไรตาค่ะดวงตาคุณบำรุงดวงตาเลยวิตามิน A มากกว่าแครอท10เท่านะวิตามิน K มากกว่ากล้วยที่เราบอกว่าเฮ้ยคุณจะต้องกินกล้วยกันก่อนนอนจะนอนหลับสบายหลับดีได้วิตามิน K บำรุงมากกว่ากล้วย15เท่ามีเหล็กมีธาตุเหล็กมากกว่าไอตัวผักขมที่เรามาทำกันอะมะรุมมีธาตุเหล็กมากกว่าผักขมถึง25เท่างั้นคุณเป็นเลือดจางอะบอกเป็นคนท้องแล้วฉันเลือดจางอยู่หรือฉันเป็นเลือดจางบริจาคเลือดไม่ได้กินมะรุมเลยค่ะมากเป็นธาตุเหล็กมากกว่าผักขม25เท่ามีกรดอะมิโนแอซิด9ชนิดเป็นกรดอะมิโนแอซิดที่จำเป็นทั้งนั้นเลยแทบจะครบเลยค่ะมีแคลเซียมมากกว่านมวัวเป็นแบบเป็น10เท่าเยอะมากนมวัวหมอไม่แนะนำให้ทานอยู่แล้วนะเพราะอะไรคะน้ำเหลืองวัว IGF 1กระตุ้นมะเร็งมะรุมนี่มันเป็นพืชคุณกินไปเลยค่ะมีวิตามินซีก็สูงแต่ก็คือไม่ได้สูงแบบเด่นชัดมากก็คืออาจจะประมาณกระส้มหรืออาจจะน้อยกว่าส้มครึ่งนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็มีวิตามินซีสูงแต่แคลเซียมเมื่อกี้สูงมากมันก็ป้องกันวิตามินซีสูงก็กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกระตุ้นเรื่องเลือดออกตามไรฟงไรฟันช่วยหมดเลยแล้วมะรุมเนี่ยเขาบอกว่าช่วยเรื่องระบบปรับระบบสมดุลภูมิคุ้มกันในร่างกายปรับสมดุลของระบบอะไรล่ะฮอร์โมนในร่างกายงั้นเรื่องไทรอยด์จะดีมากหมอเป็นไทรอยด์หมอก็หาซื้อมะรุมมากินเลยค่ะแต่หมอกินแบบเราก็กินมะรุมใบมะรุมเนี่ยกินยังไงอ่ะแล้วเขาบอกใบมะรุมอ่ะจะต้องกินแบบถ้าเอามาลวกอ่ะมันก็เสียคุณค่าทางอาหารคุณต้องก็กินใบมะรุมมาลวกอ่ะหมอก็ไม่ไหวป่ะคือคนไม่เคยกินอ่ะเคยกินเนื้อนมไข่แล้วมาหยุดนะแล้วมากินใบมะรุมมันหนักเกินไปไหมอ่ะหมอก็ไม่ไหวอ่ะหมอทำอย่างนี้เลยค่ะหมอเอามะรุมผงมะรุมอันนี้มันไม่ใช่หมอสั่งมะรุมผงออร์แกนิกมาจากเพจนะคะมาจากเว็บอ่ะแล้วหมอ

กระปุกถั่วถั่วต่างๆที่กินหมดนะหมอก็มาแปะเขียนใบมะลุมแล้วหมอก็เทเนี่ยค่ะมะลุมออร์แกนิกโอ้โหตักกินชงกับ น้ำเลยค่ะไม่มีรสชาติเลยอย่างเงี้ยเวิร์กมันฟรีซไดมามันยังได้คุณค่าพร้อมเลยค่ะถ้าคุณเอาใบมะลุมเนี่ยนะคุณต้องกินดิบๆอ่ะถ้าคุณกินเก่งเอามาปั่นในสมูทตี้อย่างนั้นก็ได้เอามาล้างให้ดีแล้วปั่นในสมูทตี้กินไปเลยถ้าเป็นมะเร็งอะไรอยู่นะมะลุมเนี่ยมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์สูงมากถ้าคนเป็นมะเร็งไม่ควรขาดเพราะว่ามันมีการศึกษาว่าต้านมะเร็งได้ดีมากเป็นมะเร็งอยู่ก็ต้านก็ช่วยจะทำให้ลดการกระจายของมะเร็งระหว่างรักษามะเร็งก็จะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันคุณดีขึ้นถ้าไม่เป็นนี่ก็เป็นอาหารไม่เป็นมะเร็งนะก็จะเป็นกินมะลุมเนี่ยเป็นอาหารที่ต้านมะเร็งได้ดีมากเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยนะก็ช่วยลดมะเร็งแล้วนะลดไข้หวัดแม้แต่คุณเป็นแผลในกระเพาะอาหารที่มี H. pylori เนี่ยมะลุมก็ช่วยสมานแผลในกระเพาะอาหารช่วยเรื่องเลิมเฮอร์ปีซิมเพกไวรัสช่วยเรื่องเชื้อแบคทีเรียต่างๆช่วยหมดเลยช่วยเรื่องควบคุมไอ้ที่เมื่อกี้หมอบอกไงที่ระบบฮอร์โมนในร่างกายต่อมไทรอยด์ที่หมอเป็นแม้แต่เรื่องเบาหวานความดันไขมันมันไปปรับสมดุลของร่างกายนะคะแต่คือต้องและมันเป็นใยอาหารถ้าคุณกินแบบเป็นแบบใบได้นะใบมะลุมมาจิ้มน้ำพริกใบมะลุมมาลวกแบบนิดๆอย่าลวกให้มันแบบสุกจนมันเหี่ยวไปนะอย่างนั้นนะบรรยายอาหารที่ดีมากไฟเบอร์สูงมากก็ช่วยเรื่องระบบขับถ่ายได้ดีมากอันนี้คือมะลุมแต่คือหมอก็เผื่อคนไหนที่กินไม่เก่งกินไม่ได้เป็นเด็กเทพเหมือนหมอคิดว่าผงมะลุมฟรีซไม่ได้ต่างกันเลยค่ะคุณค่าอาหารยังอยู่ครบหมอเนี่ยก็กินอย่างนี้ค่ะชงกับน้ำกินเลย1ช้อน1 2ช้อนชาประมาณ1ช้อนโต๊ะประมาณนี้ค่ะกินโอเคเลยหมอว่าก็คือได้แคลเซียมที่หมอบอกไงแคลเซียมธาตุเหล็กโพแทสเซียมวิตามิน A ได้ควบคุมได้ระบบอิมมูนคือทุกอย่างพร้อมนะคะก็แนะนำว่าให้กินมะรุมแต่ถ้าเกิดทุกคนอยู่ต่างจังหวัดมีใบมะรุมก็เอามาลวกจิ้มลวกน้อยๆพอไม่ต้องให้ถึงขนาดมันสุกเกินไปนะคะก็แนะนำให้ทานมะรุมเพราะว่ามันเรียกว่าองค์การอนามัยโลกแนะนำเนี่ยมันดีขนาดไหนนะคะก็จะได้เพื่อนๆจะได้แข็งแรงกันเพราะว่าหมอเห็นแล้วว่าสารอาหารมันช่วยได้ทุกโรคจริงๆเพราะตัวหมอมีประสบการณ์มาหายทุกโรคจริงๆค่ะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กันติดตามหมอได้นะคะทางแฟนเพจหมอปุ้มแพทย์หญิงศิรนาถสุขภาพดีคุณมีได้แล้วก็ใน YouTube ด้วยนะคะก็ตามกันได้ที่ YouTube ด้วยค่ะก็ฝากกด Subscribe ให้ด้วยค่ะค่ะบ๊ายบายค่ะ

0: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยNet Shoppingจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
1: ท่านผู้ชมกำลังอยู่กับโค้ชแบงค์ชิระนักวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพในช่องโค้ชแบงค์ช่วงวิชาการเข้าใจง่ายและวันนี้เรากำลังคุยกันถึงเรื่อง10โรคที่ขมิ้นชันสามารถใช้รักษาได้ดีที่สุดถ้าถามโค้ชแบงค์ว่าสมุนไพรอะไรเป็นสมุนไพรที่ดีที่สุดในการรักษาโรคทั่วไปนะโค้ชแบงก์ก็ต้องบอกว่าขมิ้นชันก็เพราะว่าขมิ้นชันเป็นสมุนไพรที่มีงานวิจัยเป็นหมื่นงานเลยนะครับเยอะที่สุดในโลกเลยคอนเฟิร์มว่ามันดีมากและยังปลอดภัยมากเมื่อใช้อย่างถูกต้องแต่มีคำเตือนในการใช้ด้วยอยู่ท้ายคลิปนะครับแล้วอย่าลืมปลูกสวนดอกไม้รอบตัวคุณแจกรอยยิ้มเพราะว่ารอยยิ้มเท่านั้นที่เป็นยารักษาโรคที่ดีที่สุดโรคขมิ้นชันใช้ได้ดีมากโรคที่1โรคไขข้อ osteoarthritis โรคไขข้ออักเสบไอเราก็คิดว่าโรคไขข้ออักเสบมันจะเป็นการที่ไขข้อเราสึกใช้มันมากกระแทกมันมากอย่างเดียวแต่ในปี2013มหาลัยและโรงพยาบาลที่ฝรั่งเศสเขาเขียนรายงานออกมาว่า osteoarthritis is an active joint disease with a prominent inflammatory componentปัจจุบันเขาก็ยอมรับกันแล้วนะครับว่าโรคไขข้ออักเสบเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากการอักเสบระดับเซลล์และสมุนไพรที่มีฤทธิ์ในการลดการอักเสบอย่างขมิ้นชันก็สามารถช่วยโรคนี้ได้ในการทดลองจริงๆเลยมีการทดลองในประเทศอิตาลีกับผู้ป่วย50คนพบว่ากลุ่มที่ได้รับ

ขมิ้นชันสามารถบรรเทาอาการป่วยได้คะแนนที่สูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติสามารถเดินได้ไกลกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับถึง2เท่าเลยสามารถลดยาไขข้อที่ทานอยู่แล้วก็ลดการบวมข้อลดค่ารักษาพยาบาลลดการพบแพทย์ลดการบ่นของคนไข้ได้อีกด้วยนะครับท่านผู้ชมจะทานขมิ้นชันเพื่อลดอาการอักเสบของไขข้อก็แนะนำให้ทานร่วมกับขิงด้วยจะดีมากขมิ้นชันครึ่งช้อนชาขิงครึ่งช้อนชาวันละ2ครั้งเช้าเย็นถ้าเกิดสามารถเพิ่มโอเมก้า3เข้าไปด้วยก็จะยิ่งดีครับได้ความรู้จากคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คนที่กำลังเป็น10โรคนี้อยู่ด้วยนะครับสรุปนิดนึงว่ากลไกที่มันช่วยลดไขข้ออักเสบได้ก็มาจากการที่มันมีฤทธิ์ต้านการอักเสบนะฮะลดการอักเสบระดับเซลล์ได้โรคที่พิสูจน์แล้วในงานวิจัยว่าขมิ้นชันใช้ได้ดีอีกโรคนึงก็คือโรคเบาหวาน2โรคเบาหวานโรคเบาหวานเนี่ยโค้ชแบงค์เคยเอางานวิจัยของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์มาให้ดูกันแล้วว่าขมิ้นชันสามารถช่วยลดเบาหวานในผู้ป่วย240คนแต่ไม่ได้อธิบายมากมายลงลึกว่ากลไกมันทำงานยังไงก็เลยอยากจะใช้โอกาสนี้เพิ่มความรู้นะครับตีพิมพ์ในวารสาร Molecular Nutrition ในปี2012อธิบายในงานทดลอง Double Blind Placebo Control Trial ของเขาว่าขมิ้นชันเพียงแค่1ช้อนชาต่อวันสามารถลดเบาหวานผ่านกระบวนการลดไขมันในเลือดของอาสาสมัครนั่นเองถามว่าโค้ชแบงค์แล้วการลดไขมันมันจะไปเกี่ยวอะไรกับเบาหวานเบาหวานมันเกี่ยวกับน้ำตาลกับอินซูลินไม่ใช่เหรอแต่เดี๋ยวก่อนนะครับขออธิบายนิดนึงไอ้เจ้ากรดไขมันที่อยู่ในเลือดนี่แหละเป็นตัวการที่แท้จริงของโรคเบาหวานอีกตัวนึงเลยนะมันเข้าไปอุดรูกุญแจของเซลล์ตับและเซลล์กล้ามเนื้อมันทำให้อินซูลินที่ร่างกายเราผลิตธรรมชาติเนี่ยทำงานไม่ได้มันไปอุดรูกุญแจทำให้เกิดสภาวะดื้ออินซูลินresistanceใครอยากจะได้คำอธิบายเพิ่มเติมตรงนี้ดูเพิ่มเติมในคลิปที่โค้ชแบงค์ทำไว้แล้วนะครับคนที่เป็นเบาหวานควรที่จะต้องไปดูเลยนะครับงานวิจัยในอิตาลีนั้นก็บอกว่าขมิ้นชันช่วยลดกรดไขมันต่างๆพวกนี้ได้หมดเลยนะ10หน่วยถึง20หน่วยเลยในอาสาสมัครอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติด้วยลดไขมันก็ช่วยลดเบาหวานได้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานอยู่ลดน้ำมันพืชนะโค้ชแบงค์บอกมาตลอดโรคที่3ที่ขมิ้นชันช่วยได้ดีอีกโรคหนึ่งก็คือโรคอ้วน obesity โรคอ้วนเดี๋ยวสรุปนิดนึงมันช่วยลดเบาหวานได้ยังไงมันช่วยลดเบาหวานโดยการลดไขมันในเส้นเลือดในปี2013โรงเรียนแพทย์ในนิวยอร์กรายงานเอาไว้ว่าขมิ้นชันสามารถยับยั้งการขยายตัวของเซลล์ไขมันไม่ให้มันใหญ่ขึ้นได้ทำให้ท่านผู้ชมไม่อ้วนขึ้นในข้อที่2การที่มันลดสภาวะดื้ออินซูลินเนี่ยนะครับกลูโคสก็สามารถเข้าไปเลี้ยงเซลล์ไปทำงานในเซลล์ได้ดีขึ้นน้ำตาลในเลือดก็จะลดลงโดยปริยายเมื่อน้ำตาลในเลือดลดลงก็จะทำให้ท่านผู้ชมสามารถควบคุมไขมันและความอ้วนน้ำหนักของคุณได้ดีขึ้นเช่นเดียวกันถามโค้ชแบงค์ว่ากินขมิ้นชันอย่างเดียวแล้วก็จะได้หน้าท้องแบนราบเปลี่ยนจากไซส์ XL มาเป็นไซส์ S เลยมันก็ต้องใช้การบำบัดแบบองค์รวมนะครับขมิ้นชันอย่างเดียวคงไม่ได้ใช้วินัยในการรับประทานอาหารเข้านอนให้ตรงเวลาบริหารความเครียดออกกำลังกายอย่างพอเหมาะพอควรขมิ้นชันอาจจะช่วยให้คุณมีกำลังใจมากขึ้นเห็นผลได้เร็วขึ้นประมาณ 15-20% นะครับแต่มันไม่ใช่ทุกอย่างนะที่เหลือก็ต้องอยู่ที่วินัยของคุณด้วยถามว่าแล้วจะกินเท่าไหร่กินยังไงโค้ชแบงค์ทำคลิป3วิธีใช้ขมิ้นชันให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเอาไว้แล้วคลิกด้านขวาบนนี้แล้วก็ใส่ไว้ท้ายคลิปด้วยนะครับโรคที่ควรใช้ขมิ้นชันโรคที่4คือโรคคอเลสเตอรอลสูง4โรคคอเลสเตอรอล

1กรัมพร้อมกับมะขามป้อมวันละ6-8ลูก2อย่างนี้จะช่วยให้ท่านผู้ชมลดคอเลสเตอรอลได้ดีมากเพราะว่างานวิจัยเรื่องขมิ้นชันกับมะขามป้อมเนี่ยจะทำงานร่วมกันในการลดคอเลสเตอรอลนะครับขมิ้นชันไม่ได้ช่วยได้ทุกโรคนะครับแต่สามารถช่วยได้หลายโรคเลยที่มันทำได้อย่างนั้นก็เพราะว่ามันมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบระดับเซลล์ได้ดีมากๆโรคที่น่าจะลองใช้ขมิ้นชันโรคที่5ก็คือโรคอัลไซเมอร์เขียนก่อน5อัลไซเมอร์มันลดคอเลสเตอรอลได้ยังไงลดไตรกลีเซอไรด์ลด LDL แล้วก็ลดคอเลสเตอรอลโอเคเขียนสั้นๆนะที่ประเทศญี่ปุ่นมีการให้ขมิ้นชันกับคนเป็นอัลไซเมอร์แล้วนะครับรับประทานพบว่าคนไข้คนหนึ่งสามารถกลับมาช่วยเหลือตัวเองได้เลยเกือบ 100% ในปี2012รายงานเคสสตัดดี้เนี่ยเขาให้คนไข้อัลไซเมอร์3คนรับประทานเพียงแค่12สัปดาห์สามารถลดอาการของอัลไซเมอร์ได้อย่างดีเลยแล้วคนที่เทคแคร์ก็ไม่ต้องหนักใจมากทำงานน้อยลงด้วยเขารายงานว่าคนไข้กลับมาเอนจอยชีวิตได้อีกครั้งหนึ่งกลับมายิ้มกลับมาหัวเราะกลับมาร้องเพลงกลับมาถักไหมพรมได้อีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากที่กินไป1ปีเท่านั้นความจำหน้าตาของญาติพี่น้องเขาก็กลับมาสามารถทักทายญาติพี่น้องเขาได้เขากลับมาเป็นตัวของเขาเองอีกครั้งหนึ่งเพียงแค่ใช้ขมิ้นชันถามว่าเขาให้เท่าไหร่จะได้กินแบบเขาบ้างเขาให้ในงานวิจัยนั้น1ช้อนชาเท่านั้นนะครับของธรรมชาติถ้าเรารู้จักใช้มันก็ดีได้นะถ้าท่านผู้ชมมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งใน10อย่างนี้ก็อย่าลืมลองเอาขมิ้นชันมาใช้ในชีวิตดูนะเพราะว่ามันอาจจะเปลี่ยนคุณภาพชีวิตของคุณและคนที่ใกล้ตัวคุณได้เลยโรคที่ขมิ้นชันสามารถช่วยได้โรคที่6ก็คือโรคตับเป็นพิษ6โรคตับเป็นพิษโอเคมันรักษาอัลไซเมอร์ได้ยังไงกลไกมันยังไม่ได้บอกมากนะครับแต่ว่าเขาแค่รายงานผลลัพธ์ที่ได้กลไกของมันเนี่ยเดี๋ยวไวโคชแบงค์ต้องทำคลิปอีกให้ท่านผู้ชมดูนะที่ขมิ้นชันสามารถช่วยโรคตับได้เนี่ยก็ไม่ใช่เพราะว่าตัวมันเองนะมันต้านอนุมูลอิสระไม่พอมันยังไปกระตุ้นเอนไซม์ในร่างกายของเราล้างพิษอีกด้วยเอนไซม์นั้นก็คือCatalase หลังจากที่กินขมิ้นชันไปเอนไซม์ Catalase ตัวนี้ทำงานได้ดีขึ้นถึง 75% อันนี้เจอเองกับตัวโค้ชแบงค์เลยนะครับได้ให้คนที่มีค่าตับสูงรับประทานอาหารเสริมขมิ้นชันไป3เดือนนะค่าตับที่สูงมากเป็น100เนี่ยลดลงมาเหลือ30กว่าเลยถ้าใครอยากจะรู้ว่าควรที่จะกินขมิ้นชันในรูปแบบไหนแบบสกัดดีแบบผงดีแบบเม็ดดีหรือว่าแบบชงแบบไหนดีตามอาการของคุณก็เขียนเข้ามาถามใน Facebook Fanpage ตามนี้ได้เลยนะครับอีกโรคหนึ่งที่ขมิ้นชันอาจจะช่วยให้สามารถยูเทิร์นกลับมาได้ก็คือโรคที่7โรคซึมเศร้าโรคนี้ก็เป็นโรคซีเรียสอีกโรคหนึ่งนะครับขอบอกเลยโรคซึมเศร้าซึมอ่านกันออกไหมเนี่ยโอเคขอบอกก่อนเลยนะครับว่าขมิ้นชันไม่ได้ไปตอบปัญหาทุกๆปัญหาในชีวิตของคุณทั้งหมดแต่มันช่วยได้เยอะเพราะว่าหลายๆวารสารระดับนานาชาติเนี่ยเขาคอนเฟิร์มว่าโรคซึมเศร้าเป็นโรคของการอักเสบระดับเซลล์ oxidative stress ที่มาจาก cellular inflammation เซลล์ของเราเกิดความเครียดในปี2017มหาวิทยาลัยในเมืองเพิร์ธออสเตรเลียทำการทดลองแบบ Randomized Double Blind Placebo Control Trial ในอาสาสมัคร56คนที่เป็นโรคซึมเศร้าอยู่แล้วพบว่าในกลุ่มที่ให้ขมิ้นชันมีอารมณ์ดีขึ้นอย่างวัดได้เลยมีนัยสำคัญทางสถิติหลังจากรับประทานขมิ้นชันไปเพียง4สัปดาห์เขาตรวจวัดผลไปถึง8สัปดาห์นะครับก็ยังคงดีอยู่นักวิจัยที่ออสเตรเลียนี้เขาก็เลยสรุปว่าการรักษาผู้ป่วยในแผนปัจจุบันแล้วเนี่ยผู้ป่วยไม่ตอบสนองถึง 33% 1ใน3เลยนะครับแล้วยาก็มีผลข้างเคียงแต่ขมิ้นชันเนี่ยเป็นการรักษาที่มีผลข้างเคียงน้อยราคาไม่แพงจึงเป็นทางเลือกที่ดีเพราะว่ามีฤทธิ์ต้านการอักเสบมีประสิทธิภาพในการบำบัดโรคซึมเศร้าความเสียหายของโรคซึมเศร้าขึ้นมาเป็นอันดับ2แล้วนะครับในปี2020เพราะฉะนั้นโรคซึมเศร้าไม่ใช่เรื่องเล่นๆต่อไปแล้วสามารถเริ่มบำบัดได้แบบวิธีธรรมชาติโดยการทานขมิ้นชันครับอยากจะรู้ว่าอาหารอย่างอื่นมีอะไรต้านโรคซึมเศร้า

เอาได้อีกโค้ชแบงค์ทำไว้แล้วนะครับ6อาหารท็อปเลยที่ช่วยต้านโรคซึมเศร้าคลิกด้านขวาบนนี้ได้แล้วก็จะใส่ไว้ท้ายคลิปด้วยนะครับขมิ้นชันช่วยโรคอีกโรคหนึ่งได้ดีมากโรคที่8ก็คือโรคผิวหนังอักเสบที่เกิดจากการอักเสบโรคที่8โรคผิวหนังที่เกิดจากการอักเสบนั่นก็คือโรคสิวแล้วก็โรคสะเก็ดเงินคนที่เป็นสิวไม่ยอมหายสักทีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเด็กโค้ชแบงค์แนะนำอาหาร10อาหารที่คุณมีสิทธิ์แพ้แล้วนะแล้วนมวัวก็เป็นหนึ่งในนั้นอยากจะแนะนำให้ลองงดนมวัวดูนะครับแล้วก็ลองพิจารณากินขมิ้นชันดูลดการอักเสบอีกแล้วโรคสะเก็ดเงินก็เหมือนกันเกิดมาจากออโตอิมมูนใช่ไหมครับระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องวิจัยในปี2011โรงพยาบาลปิยเวชในเมืองไทยก็จับมือกับมหาวิทยาลัยแพทย์ที่โปแลนด์รายงานไว้ว่า Oxidative stress may cause an autoimmune response by changing the chemical structure of otherwise ubiquitous molecule to generate a new highly immunogenic epitopes หมายความว่าสภาวะอนุมูลอิสระเกินสามารถกระตุ้นให้เกิดออโตอิมมูนได้กระบวนการดัดแปลงโครงสร้างของโมเลกุลภูมิคุ้มกันดั้งเดิมให้กลายเป็นโมเลกุลแอนติเจนแปลกปลอมออกไปกินขมิ้นชันก็สามารถช่วยให้ผิวดีขึ้นได้ผ่านกระบวนการยับยั้งสภาวะอนุมูลอิสระเกินออกซิเดทีฟสเตรสตรงนี้ครับรายงานจากประเทศอิตาลีในปี2018ก็คอนเฟิร์มว่าขมิ้นชันเป็นออปชันทางเลือกที่ดีและปลอดภัยในการรักษาโรคสะเก็ดเงินน่ากลุ้มใจนะครับถ้าเกิดเป็นโรคผิวหนังเพราะว่ามันเป็นหน้าต่างบานแรกของร่างกายเวลาใครเห็นเราใช่ไหมครับเราได้ยินมาตั้งแต่เด็กว่าขมิ้นชันช่วยท้องอืดท้องเฟ้อแล้วอีกโรคหนึ่งที่ใกล้เคียงกับโรคท้องอืดท้องเฟ้อมีงานวิจัยพบว่าขมิ้นชันสามารถช่วยได้ข้อที่9ก็คือโรคกระเพาะ9ที่ฝรั่งเขาเรียกกันว่าgastric ulcer หรือ stomach ulcer เราใช้ขมิ้นชันรักษาท้องอืดท้องเฟ้อมาตั้งนานใช่ไหมครับแต่ก็มีการต่อยอดบอกว่าขมิ้นชันสามารถช่วยสมานแผลในกระเพาะอาหารของคุณได้ด้วยในปี2010โรงเรียนแพทย์ที่อินเดียอธิบายว่าโรคกระเพาะที่คนเป็นเนี่ยนะ 50% เกิดจากแบคทีเรียตัวหนึ่งชื่อว่า Helicobacter pylori การใช้ยาปฏิชีวนะไปฆ่าเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ค่อนข้างจะซับซ้อนแล้วก็มีผลข้างเคียงเยอะนักวิจัยเขาพบว่าสมุนไพรหลายชนิดสามารถช่วยกดชีวิตของ H. pylori นี้ได้แล้วขมิ้นชันก็ทำได้เช่นนั้นทำได้ดีมากด้วยคนที่เป็นโรคกระเพาะอย่าลืมกินขมิ้นชันไว้นะครับหรือว่าเอาขมิ้นชันมาทำอาหารบ่อยๆจะได้ไปฆ่าแบคทีเรีย H. pylori ตัวนี้แต่ขอบอกว่าโรคกระเพาะไม่ใช่โรคกดไหลย้อนนะครับแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมเป็นกดไหลย้อนดูคลิปนี้นะคลิปเดียวหายโค้ชแบงค์คอนเฟิร์มพยายามลดไขมันแล้วลดการทานไข่นะครับคนที่เป็นกดไหลย้อนประโยชน์ของขมิ้นชันข้อสุดท้ายแล้วข้อที่10โรคมะเร็งอันเนี้ยคนไทยเป็นกันเยอะที่สุด10โรคมะเร็งโอเคทวนนะครับโรคตับเป็นพิษเนี่ยเพราะว่ามันกระตุ้นCatalase เป็นเอนไซม์ตัวหนึ่งล้างพิษตับโรคซึมเศร้ากลไกของมันก็คือลดการอักเสบโรคผิวหนังอันนี้ก็เหมือนการลดการอักเสบนะครับโรคกระเพาะไปฆ่า H. pylori ไปจัดการในตัวนี้โรคมะเร็งอันนี้บอกเลยว่าถ้าใครเป็นมะเร็งอยู่แล้วไม่ได้ทานขมิ้นชันนะกำลังล้อเล่นกับมันนะครับมี systematic review ในปี2016เอางานวิจัยหลายๆงานมาสรุปรวมกันโดยมหาลัย Wayne State Michigan สรุปงานวิจัยหลายร้อยงานรวบรวมกันในไดอะแกรมนี้เลยว่าขมิ้นชันไปขัดขวางการทำงานของเซลล์มะเร็งในหลายๆขั้นตอนวงจรชีวิตของมันตั้งแต่การแบ่งตัวการกลายพันธุ์การสร้างเส้นเลือดใหม่การขยายตัวการอยู่รอดแล้วก็การดื้อยาสรุปว่าขมิ้นชันไปขัดขวางการเกิดแก่เจ็บตายหมดเลยแต่ท่านผู้ชมก็ต้องทานให้พอด้วยนะครับไม่ใช่ทานวันละเม็ดเดียวแล้วก็บอกว่าฉันทานแล้วไม่ได้มีขุนพลมือดีแล้วแต่ถ้าเกิดจำนวนศัตรูมากกว่าเราก็ทำอะไรไม่ได้นะฮะแนะนำให้ทานพร้อมกับพริกไทย

0: เป็น1ใน8ขุนพลต้านมะเร็งสูตรเร่งรัดของโค้ชแบงค์งานวิจัยขมิ้นชันกับการยับยั้งเซลล์มะเร็งมีเยอะมากดังนั้นกินเข้าไปเลยครับเช้ากลางวันเย็นไม่เสียหายราคาไม่แพงแล้วยังทำให้ผิวท่านผู้ชมดีได้อีกนะครับคำเตือนมาถึงคำเตือน2ข้อ2โรคที่ท่านผู้ชมจะต้องดูดีๆก่อนที่รับประทานขมิ้นชันโรคแรกก็คือนิ่วในต่อมน้ำดีเพราะว่าถ้าท่านผู้ชมเป็นนิ่วในต่อมน้ำดีแล้วขมิ้นชันอาจจะทำให้นิ่วเนี่ยเจ็บมากขึ้นที่มันทำให้เจ็บมากขึ้นเพราะว่ามันจะพยายามขับนิ่วออกมาคือมันจะช่วยปั๊มให้เกิดการขับนิ่วมากขึ้นมันเลยอาจจะเจ็บนะครับเขียนไว้อย่างนั้นในคนที่ไม่เป็นไรสามารถป้องกันการเกิดนิ่วได้เพราะมันก็ขับออกมาเรื่อยๆใช่ไหมแต่คนที่นิ่วก้อนใหญ่แล้วก็ควรที่จะรักษานิ่วก่อนแล้วค่อยรับประทานขมิ้นชันนะครับโรคที่2คือนิ่วในไตขมิ้นชันมีออกซาเลตมันก็เหมือนกับหลายๆอย่างนะครับที่มีออกซาเลตก็เลยอยากจะแนะนำว่าไม่ใช่คำแนะนำของโค้ชแบงค์นะครับเป็นคำแนะนำของ American Dietetics Association เขาเขียนว่าคนที่มีความเสี่ยงนิ่วในไตไม่ควรทานเยอะแต่ก็ยังทานได้ไม่ควรที่จะรับออกซาเลตเกิน 40-50 มิลลิกรัมต่อวันนั่นก็คือขมิ้นชันไม่เกิน1ช้อนชาต่อวันเองโรคที่1นิ่วในถุงน้ำดีถ้าเกิดเป็นอยู่รักษาก่อนแล้วค่อยกินโรคที่2นิ่วในไตถ้าเกิดความเสี่ยงสูงควรที่จำกัดไม่ให้เกิน1ช้อนชาต่อวันยังทานได้อยู่นะมีประสบการณ์อะไรในโรคต่างๆ10ข้อมากับขมิ้นชันท่านผู้ชมอยากจะเม้นอยากจะเมาอะไรยิงมาข้างล่างได้เลยนะครับอยากจะรู้ข้อมูลสุขภาพเพิ่มเติมส่งถึงท่านผู้ชมเนี่ยก็ไปติดตามแฟนเพจ Facebook ของโค้ชแบงค์ได้ตามนี้เลยแล้วถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์
1: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีจึงจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิตไบโอเพปเปอร์มินขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลสั่งซื้อออร่าทามาริกวิตไบโอเพปเปอร์มินขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping

0: สาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดและป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน
1: สวัสดีครับผมหมอท็อปนะครับและนี่คือดร.ท็อป Channel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวู้ฮู้วันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่อง10อาหารธรรมชาตินะครับล้างไมโครพลาสติกออกจากร่างกายแบบเร่งด่วนนะฮะคุณรู้ไหมครับว่าตอนนี้นักวิทยาศาสตร์พบว่าไมโครพลาสติกในเลือดมนุษย์เนี่ยมันมีเยอะแบบอย่างคาดไม่ถึงฮะมันต้องบอกเลยครับว่าไม่ใช่แค่ในน้ำทะเลหรือในปลาแต่มันอยู่ในรกอยู่ในมดลูกและแม้แต่ในปอดที่เราหายใจเข้าไปในทุกวันและสิ่งนี้ทำให้หลายคนตื่นกลัวจนยอมจ่ายเงินหลักหมื่นหรือบางคนหลักแสนเพื่อไปทำคีเลชันหรือดีท็อกซ์แบบอาจจะเยอะเกินไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะเราจะได้คำตอบกันในนี้แหละแต่คำถามคือเราจำเป็นต้องทำถึงขั้นนั้นจริงหรือเปล่าเอาตรงนะฮะความจริงคือร่างกายเรามีระบบล้างพิษในตัวไม่ว่าจะเป็นตับไตลำไส้น้ำเหลืองและเหงื่อของเราเนี่ยแหละฮะสิ่งที่เราต้องทำไม่ใช่การซื้อความสะอาดครับแต่มันคือการทำให้ร่างกายของเราได้รับอาหารจริงๆและกระตุ้นร่างกายให้ระบบตับไตลำไส้และน้ำเหลืองรวมถึงเหงื่อของเราสามารถขับเจ้าไมโครพลาสติกนี้ออกมาจากร่างกายเราได้นั่นเองครับโอเคครับก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับสำหรับท่านที่มีเวลาน้อยผมขออนุญาตให้ท่านกระโดดไปที่3นาทีสุดท้ายครับผมสรุปไปให้10ข้อเรียบร้อยแล้วครับแล้วท่านค่อยกลับมาดูทีหลังได้นะครับสำหรับ10อาหารธรรมชาติล้างไมโครพลาสติกออกจากร่างกายแบบเร่งด่วนต้องบอกเลยครับเราไม่สามารถหนีมันได้แต่เราสามารถขับมันออกจากร่างกายได้โดยไม่ต้องไปเสียเงินเป็นหมื่นเป็นแสนครับโอเคลุยกันนะครับร่างกายของเรานะครับมีระบบล้างพิษตามธรรมชาติอยู่แล้วอย่างที่ผมบอกนะครับแต่เราสามารถเสริมประสิทธิภาพได้ด้วยอาหารที่เหมาะสมและง่ายมากๆครับมาดูกันที่ข้อที่1ครับนั่นก็คือผักใบเขียวทุกชนิดครับง่ายไหมฮะง่ายโคตรครับแล้วท่านกินหรือเปล่าครับ นะฮะการที่เราบอกว่าเราทานผักต่อวันเนี่ยนะครับมันต้องอย่างน้อยนะครับ400กรัมของไฟเบอร์ซึ่งเยอะพอสมควรเดี๋ยวผมจะอธิบายว่ามันประมาณไหนนะครับคือตัวผักใบเขียวทุกชนิดนะครับมีไฟเบอร์ที่ไม่ละลายน้ำที่สูงมากๆครับดักจับอนุภาคแปลกปลอมและพลาสติกในลำไส้ได้เป็นอย่างดีจากงานวิจัยนะครับปี2000

2020ยืนยันว่าไฟเบอร์โดยเฉพาะไฟเบอร์ธรรมชาติไม่ใช่ไฟเบอร์สังเคราะห์นะครับโดยเฉพาะไฟเบอร์จากเจ้าผักใบเขียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเคลนะครับไม่ว่าจะเป็นผักโขมนะครับเพิ่มการขับสารพิษและลดการสะสมพวกไมโครพลาสติกในลำไส้นะครับง่ายไหมครับข้อแรกก็คือผักใบเขียวทุกชนิดนะครับแนะนำนะครับผักสดๆที่ล้างสะอาดปลูกแบบเกษตรอินทรีย์หรือออร์แกนิกจะดีที่สุดเพราะว่าถ้าท่านทานผักใบเขียวเป็นประจำแต่ว่าได้ยาฆ่าแมลงไปได้สารเร่งโตไปได้สารตัดต่อพันธุกรรม GMO ไปผมว่ามันคงไม่ดีกับชีวิตของท่านนะครับโอเคครับเราไปต่อกันที่อาหารชนิดที่2ครับเห็นรูปแล้วใช่ไหมครับนั่นก็คือแอปเปิลนั่นเองครับจะแอปเปิลอะไรก็ได้ฮะจะแดงจะเขียวโอเคทั้งนั้นนะครับเจ้าสารเพคตินจากเปลือกและเนื้อแอปเปิลโดยเฉพาะที่เปลือกของมันนะฮะเห็นไหมสีมันสดอย่างเงี้ยวิตามินมันแน่นสารอาหารต้านอนุมูลอิสระนะครับแอนตี้ออกซิแดนท์ทั้งหลายอยู่ที่เปลือกของมันแต่คีย์สำคัญคือล้างให้สะอาดล้างให้สะอาดนี่สำคัญมากๆนะครับต้องบอกเลยว่าเจ้าเพคตินเนี่ยนะครับจากเปลือกและเนื้อนะครับของแอปเปิลพิสูจน์แล้วว่าจับโลหะหนักและก็อาจจะลดการก่อของไมโครพลาสติกนะครับเจ้าตัวโลหะหนักเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยในปัจจุบันก็ได้รับจากอาหารต่างๆเยอะมากๆพร้อมกับไมโครพลาสติกเนี่ยแหละดังนั้นเนี่ยการทานแอปเปิลเป็นประจำแต่ต้องไม่เยอะเกินไปนะไม่ใช่ว่าทานวันนึงแอปเปิล4-5ลูกทานวันละลูกก็พอนะครับทานวันละลูกก็พอนะครับไม่จำเป็นต้องมากมายเกินไปนะครับแล้วก็นะครับมีการวิจัยเลยครับปี2019นะครับพบว่า modified citrus pectin เนี่ยนะครับสามารถลดการดูดซึมสารพิษโลหะหนักในหนูทดลองได้ด้วยดังนั้นการทานแอปเปิลวันละลูกเนี่ยนะครับเพิ่มกากใยได้วิตามินแล้วยังลดปริมาณโลหะหนักและไมโครพลาสติกในร่างกายได้ด้วยโดยท่านไม่ต้องไปเสียเงินทำอะไรให้มันมากมายนี่แหละเขาเรียกว่า natural detox นะครับผมมีความเชื่อเสมอว่าก่อนที่เรานะครับจะไปพึ่งพาสิ่งอื่นนะครับโดยเฉพาะวิวัฒนาการต่างๆนะครับหรือการแพทย์ต่างๆล้ำยุคต่างๆที่เสียเงินค่อนข้างมากเนี่ยนะครับผมอยากให้ลองมองย้อนกลับมาที่ธรรมชาติก่อนเราดูแลตัวเองดีหรือยังงดน้ำตาลทานแป้งต่ำทำ IF ทานอาหารเรียลฟู้ดทานอาหารธรรมชาติผมไม่ได้ต่อต้านอาหารเสริมครับตัวผมเองเนี่ยทานอาหารเสริมไม่ว่าจะเป็นแอสตราไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีไม่ว่าจะเป็นโปรไบโอติกนะครับไม่ว่าจะเป็นแมกนีเซียมที่ทำให้การนอนผมดีขึ้นผมทานครับแต่จะต้องทานหลังจากที่เรางดน้ำตาลทานแป้งต่ำทำ IF เดินให้พอนอนให้ดีโดนแดดให้มากใช้ชีวิตให้แฮปปี้และกินอาหารจากธรรมชาตินั่นเองนะครับโอเคใครเห็นด้วยพิมพ์มา999ครับผม999ขอดูดน้ำก่อนต่อมาครับอาหารชนิด3ครับคือส้มและส้มโอนั่นเองครับตัวส้มและส้มโอเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีคุณสมบัติในการล้างพิษนะครับเพคตินนะครับในเวลาเราทานส้มเข้าไปหรือส้มโอเข้าไปนะครับแต่ต้องไม่ใช่พวกน้ำส้มคั้นนะเราต้องทานเป็นผลเป็นลูกอย่าไปทานน้ำส้มคั้นอะไรแบบนั้นไม่เอานะครับเราต้องการกากใยด้วยนะครับแล้วเราต้องการวิตามินที่ดีด้วยนะครับการทานน้ำส้มคั้นนะครับหรือน้ำผลไม้หวานๆแม้จะเป็น 100% นะครับพวกนี้ครับสิ่งที่เป็นประโยชน์โดนเอาออกไปหมดแล้วครับเหลือแต่น้ำตาลและวิตามินเล็กน้อยเพียงเท่านั้นเองนะครับดังนั้นแนะนำนะครับท่านอาจจะเลือกทานแอปเปิลวันละผลหรืออีกวันหนึ่งทานส้มสัก2ลูกสบายๆครับไม่มีปัญหานะครับจากงานวิจัยปี2017พบว่าซิตรัสเพคตินมีฤทธิ์จับอนุภาคโลหะและสารพิษในทางเดินอาหารรวมถึงเจ้าไมโครพลาสติกที่เราเจอในร่างกายเราเป็นประจำด้วยส้มและส้มโอยังอุดมไปด้วยวิตามินซีนะครับที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันช่วงนี้ฝนตกเยอะนะครับทานส้มวันละ 1-2 ผลภูมิคุ้มกันพุ่งกระฉูดเลยนะครับทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงรวมทั้งผิวพรรณก็ยังดีนะครับมีสารต้านอนุมูลอิสระอีกต่างหากนะครับใครอยากจะล้างพิษก่อนที่ท่านจะไปสวนไปฉีดยาไปดริปยานู่นนี่ให้มันวุ่นวายทำชีวิตให้ดีก่อนครับทานอาหารธรรมชาติก่อนครับเลือกสิ่งที่มาจากธรรมชาติก่อนครับมาต่อกันข้อที่4ครับตัวนี้ครับผมว่าคนไทยได้เปรียบนะนั่นก็คือเจ้ากระเทียมครับสารออร์แกโนซัลเฟอร์ในกระเทียมเนี่ยนะครับจะกระตุ้นเอนไซม์ล้างพิษในตับนะครับก็คือการเป็นดีท็อกซ์แบบธรรมชาตินี่แหละไม่ต้องไปสวนก้นสวนอะไรทั้งสิ้นนะฮะจากงานวิจัยปี2006

ครับซึ่งนานมาแล้วเนาะจะ20ปีแล้วอ่ะเขารู้กันมาตั้งนานแล้วนะฮะรายงานว่ากระเทียมเนี่ยเพิ่มการทำงานของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระในตับดังนั้นใครทานกระเทียมเป็นประจำนี่ถือว่าดีมากๆนะครับเจ้ากระเทียมเนี่ยสนับสนุนการทำงานของตับนะครับแล้วก็ยังมีฤทธิ์ต้านสารอนุมูลอิสระรวมทั้งช่วยเรื่องของการเป็นอาหารเขาเรียกกระเทียมนี่คือพรีไบโอติกเป็นอาหารของโปรไบโอติกโปรไบโอติกคือจุลินทรีย์ในลำไส้ทำให้ลำไส้เราดีลดลำไส้แปรปรวนนะครับร่างกายแข็งแรงนะครับแต่เจ้ากระเทียมเนี่ยเป็นอาหารของเจ้าเชื้อพวกนี้ดังนั้นเนี่ยเวลาเราทานโปรไบโอติกเข้าไปจากโยเกิร์ตกิมจินัตโตะซาวคราวหรืออาหารเสริมโปรไบโอติกต่างๆแต่ถ้าเราขาดอาหารหรือเจ้าพรีไบโอติกเจ้าโปรไบโอติกมันก็จะสลายไปหมดหรือว่าตายไปหมดแต่ถ้าเรามีอาหารไปให้โปรไบโอติกโปรไบโอติกในลำไส้เราจะเพิ่มขึ้นดังนั้นการทานกระเทียมเป็นประจำควบคู่กับการทานโปรไบโอติกทั้งจากธรรมชาติหรืออาหารเสริมก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยระบบลำไส้ดีลำไส้ดีสมองดีลำไส้ดีผิวพรรณดีนะครับบางคนเป็นผื่นเยอะๆนะพอกินโปรไบโอติกเสริมเข้าไปไม่ว่าจะจากธรรมชาติหรือจากอาหารเสริมที่ดีเนี่ยนะผื่นหายซะงั้นน่ะผื่นภูมิแพ้หายซะงั้นมีเยอะมากนะครับใครมีอาการแบบนี้นะครับลองไปดูว่าเราอาจจะขาดโปรไบโอติกนะครับการทายาแก้ผื่นคันทายาแก้แพ้พวกนี้มันปลายเหตุบางครั้งการที่ผื่นขึ้นตามตัวของท่านทั้งตัวเหมือนลมพิษเหมือนร่างกายได้รับพิษเกิดจากอะไรล่ะครับก็เกิดจากร่างกายเราไม่ดีลำไส้เราไม่ดีนะครับเกิดเขาเรียกว่าลีเกตนะครับของลำไส้คือลำไส้มันรั่วนะครับแบคทีเรียในลำไส้ที่ไม่ดีออกสู่กระแสเลือดออกสู่ร่างกายทำให้เกิดผื่นภูมิแพ้ขึ้นตามตัวนั่นเองนะครับโอเคครับมาต่อกันข้อที่5ครับโอ้ตัวนี้สุดยอดครับเป็นผักที่เขาเรียกว่าโคตรดีนั่นคือบรอกโคลีและผักตระกูลกระหล่ำใครชอบทานบ้างครับใครชอบทานพิมพ์มา555เจ้าสารซัลโฟลาเฟนนะครับในบรอกโคลีแล้วผักตระกูลกระหล่ำนะครับจะเพิ่มการทำงานของเอนไซม์ล้างพิษในตับของเราครับลดการอักเสบจากสารแปลกปลอมต่างๆรวมทั้งเจ้าไมโครพลาสติกนี้ด้วยนะครับจากการวิจัยปี2014นะครับเพราะว่าการดื่มน้ำนะครับบรอกโคลีปั่นไม่ใช่คั้นออกมานะปั่นคือต้องได้กากใหญ่ด้วยนะครับดื่มเป็นประจำจะช่วยเพิ่มการขับสารพิษในร่างกายนะครับดีแบบสุดๆนะครับผักตระกูลกระหล่ำที่มีประโยชน์นะครับแนะนำเลยบรอกโคลีกระหล่ำปีกระหล่ำดอกคะน้าผักกาดขาวดีมากๆนะครับประโยชน์ต่อการล้างพิษของกลุ่มนี้คือกระตุ้นเอนไซม์ล้างพิษในตับลดการอักเสบจากสารแปลกปลอมเพิ่มการขับสารพิษออกทางน้ำดีป้องกันความเสียหายจากเซลล์นี่แหละครับธรรมชาติบำบัดของแท้ natural longevity อายุยืนจากธรรมชาติอย่างแท้จริงนะครับรวมทั้งผักกลุ่มนี้ครับเวลาเราทานนะครับโดยเฉพาะการทานก่อนอาหารจะช่วยลดการกระชากน้ำตาลในเลือดดังนั้นผู้ป่วยเบาหวานหรือใครก็ตามที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดมีปัญหาแล้วอยากจะดูแลตัวเองผมแนะนำให้ท่านทานผักกลุ่มนี้ก่อนมื้ออาหารหรือให้เริ่มต้นการทานผักแล้วก็น้ำสักหนึ่งแก้วก่อนที่จะทานอาหารเช่นโปรตีนไขมันและคาร์โบไฮเดรตจะช่วยให้อินซูลินและน้ำตาลในเลือดไม่เกิดภาวะสไปกิ้งหรือพุ่งกระฉูดนั่นเองครับซึ่งจะทำให้การดื้ออินซูลินของท่านลดลงร่างกายตอบสนองต่ออินซูลินดีขึ้นและถ้าใครเป็นเบาหวานอาจจะหยุดยาได้ตลอดชีวิตส่วนใครที่อยากลดน้ำหนักนี่คือเทคนิคที่เรียกว่าพรีโหลดดิ้งเทคนิคกินผักบวกน้ำก่อนผอมไวกว่าเดิม3เท่าแน่นอนนะครับโอเคครับมาต่อกันข้อที่6ครับสาหร่ายคอเลล่าและสาหร่ายสไปรูลีน่าตัวนี้ครับเห็นไหมอาหารเสริมทำออกมาเยอะเลยนะครับเพราะว่าเราวิ่งไปหาสาหร่ายกินตามพื้นบ้านมันคงจะยากนะฮะคือเจ้าตัวนี้นะครับทำหน้าที่เป็น natural binder นะครับก็คือมันไปเกาะกับพวกโลหะหนักหรือไมโครพลาสติกแล้วก็ขับถ่ายออกมานะครับจากงานวิจัยปี2016เนี่ยพบว่าสาหร่ายคอเลล่าและสาหร่ายสไปรูลีน่าไม่จำเป็นต้องมากเกินไปนะครับทานวันละนิดหน่อยเสริมในอาหารก็ได้นะครับจะช่วยลดการดูดซึมสารพิษและสนับสนุนการทำงานของตับให้ทำงานได้ดีขึ้นเจ้าสาหร่ายคอเลล่าเนี่ยเป็นสาหร่ายน้ำจืดที่มีคุณสมบัติในการจับโลหะหนักและสารพิษช่วยป้องกันการดูดซึมนะครับสารพิษเข้าสู่กระแสเลือดครับต่อมาครับกลุ่มสาหร่ายสไปรูลีน่านะครับอุดมไปด้วยโปรตีนคลอโรฟิลล์และสารต้านอนุมูลอิสระที่

ซลล์จากความเสียหายที่เกิดจากสารพิษใครกินเป็นประจำครับร่างกายเนี่ยสะอาดแบบท่านไม่ต้องไปล้างอะไรให้เสียเงินเสียทองบางคนนะไปดีท็อกซ์สวนก้นสวนทวารลำไส้ทะลุซวยอีกนะฮะใจเย็นๆนะฮะใจเย็นๆก่อนจะทำอะไรที่มันแบบวู่วามนะฮะใจเย็นครับทำอะไรที่มันง่ายๆก่อนถ้าทำง่ายๆไม่ดีจะไปทำยากๆผมไม่ห้ามนะฮะแต่ทำง่ายๆก่อนถ้าท่านยังทำไอ้แบบเนี้ยกินผักดีๆใช้ร่างกายดีๆงดน้ำตาลทานแป้งต่างทำไอเอฟเนี่ยท่านยังไม่ค่อยได้ทำเนี่ยนะท่านไม่ต้องไปทำหรอกไอ้ดีท็อกดีแท็กอะไรเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรหรอกนะฮะทำตัวให้ดีก่อนนะครับทำตัวให้ดีก่อนเอาทั้งชีวิตของผมไม่เคยไปดีท็อกดีแท็กอะไรนั้นนะฮะก็อันนี้แล้วแต่นะครับผมก็ใช้อาหารธรรมชาติในการล้างพิษในร่างกายของผมนะฮะวิธีการทานนะครับสามารถรับประทานในรูปแบบผงแคปซูลหรือเติมลงในสมูทตี้นะครับมันจะมีผงสาหร่ายสไปรูลิน่าสาหร่ายคอเรล่าพวกนี้ใช่ไหมครับหรือผงผักที่มีพวกสไปรูลิน่าสาหร่ายคอเรล่ารวมอยู่พวกนี้นะครับเติมในสมูทตี้เติมในน้ำผลไม้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ท่านชอบทานนะครับแต่น้ำผลไม้เนี่ยนะครับน้อยๆหน่อยก็ดีน้ำตาลมันสูงนะครับก็จะถือว่าเป็นการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็คุณสมบัติในการล้างพิษนั่นเองนะครับทานเป็นประจำนะครับวันละนิดวันละหน่อยก็ช่วยล้างพิษวันละนิดวันละหน่อยการล้างพิษที่ดีไม่ใช่ว่าเราสะสมพิษเต็มตัวแล้วไปล้างพิษนะครับการล้างพิษที่ดีเหมือนการอาบน้ำครับถ้าท่านอาบน้ำทุกวันท่านสะอาดไหมสะอาดแต่ถ้าท่านบอกว่าโอ้ฉันมีพิษเต็มตัวแล้วเหมือนท่านไม่ได้อาบน้ำมาเดือนหนึ่งแล้วไปอาบน้ำอารมณ์มันประมาณนั้นดังนั้นถ้าท่านอยากจะล้างพิษจริงๆท่านก็ต้องทำตัวเหมือนการอาบน้ำทุกวันนั่นแหละไม่ใช่ไปนั่งดีท็อกไปคีเลชั่นไปอะไรเสียเงินเยอะแยะอันนี้แล้วแต่นะครับอันนี้แล้วแต่คือใครอยากทำอันนี้ผมไม่ได้ห้ามนะครับใครมีเงินมากมายมีเงินทองมหาศาลอันนี้ตามสะดวกเลยแต่อันนี้ผมคิดว่าถ้าเกิดเราสามารถทำอะไรได้ง่ายๆก่อนโดยไม่เสียเงินทองแล้วก็ประชาชนส่วนใหญ่ของคนไทยนะครับก็อาจจะไม่ได้มีเงินทองมากมายขนาดที่จะต้องไปทำอะไรมากมายขนาดนั้นผมคิดว่าวิธีการเราเลือกแบบธรรมชาตินะครับผมว่าก็ไม่แพ้นะไม่แพ้ใครนะลองดูแล้วกันนะครับต่อมาครับเรื่องของผักชีเป็นไงผักชีคนไทยก็ทานกันเยอะนะครับตัวผักชีนะครับหรือว่าเป็นผักชีไทยผักชีฝรั่งอะไรได้หมดเลยนะฮะคุณสมบัติพิเศษคือเขาจะมีสารที่ช่วยจับโลหะหนักนะครับอ่อนๆ นะครับอาจจะช่วยลดภาระนะครับที่ไมโครพลาสติกเนี่ยมันอยู่ในร่างกายนะครับก็เขาเรียกว่าสามารถช่วยลดได้นะครับก็มีการวิจัยปี2013นะครับว่าผักชีเนี่ยช่วยลดระดับโลหะหนักในสัตว์ทดลองนะครับซึ่งผมว่าคนไทยก็ทานผักชีเป็นประจำอยู่แล้วเนาะก็โรยในอาหารเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับวิธีเทคนิคนะครับเพิ่มผักชีในอาหารเป็นประจำนะครับก็โรยหน้าอะไรก็ได้หรือว่าถ้าเกิดท่านทำน้ำปั่นนะครับท่านใส่ผักชีไปนะครับหรือว่าถ้าเกิดท่านแบบอยากได้ผักชีจริงๆนะครับพวกผงผักต่างๆก็มีผักชีเสริมลงไปได้นะครับอันนี้คือแล้วแต่เลือกเลยนะครับหลักการของผักชีใช้ทั้งใบใช้ทั้งรากนะครับได้หมดเลยนะครับเพราะนั้นเวลาเราต้มซุปใช่ไหมฮะแล้วก็ผักชีรากผักชีทุกหน่อยนะครับแล้วใส่ลงไปเยอะหน่อยโอ้อร่อยด้วยได้ประโยชน์ด้วยชีวิตดีด้วยน้ำนะผมแนะนำนะเอากระดูกหมูเนี่ยนะฮะหรือกระดูกไก่นะครับแล้วก็ติดเนื้อหน่อยนะครับต้มนะครับผมชอบต้มในหม้อข้าวมันจะตุ๋น8ชั่วโมงนะครับพวกคอลลาเจนพวกนะครับโบนโบรธอะไรพวกนี้นะครับพวกไขกระดูกเนี่ยมันจะไหลออกมาซึ่งตรงนี้แหละนะฮะเป็นคอลลาเจนที่ดีสุดๆแล้วเราก็ใส่พวกผักชีรากผักชีลงไปเนี่ยแหละตัวนี้พอออกมาก็โอ้แล้วดื่มเป็นประจำไอ้อะสุดยอดนะครับใครชอบพิมพ์มา999นะลองไปทำกันดูอ้ออย่าลืมใส่เกลือชมพูลงไปด้วย เพิ่มแมกนีเซียมนอนหลับดีลดตะคริวนะครับเกลือชมพูสำคัญมากๆถ้าเกิดบอกถามว่าน้ำเกลือแร่อะไรที่ดีที่สุดสำหรับผมนะครับน้ำเปล่าใส่เกลือชมพูจบเลยครับ the best of the best นะครับใครทำ IF ใครทานคีโตใครทานแป้งต่ำใครทานโลคาร์บใครออกกำลังกายหนักใครมีตะคริวใครปวดน่องใครนอนไม่ดีน้ำใส่เกลือชมพูนะครับโอเคนะครับต้องบอกเลยครับว่าผักชีไม่เพียงแต่เพิ่มรสชาติให้อาหารแต่ยังมีคุณสมบัติทางยาด้วยนะครับที่ช่วยในการล้างพิษโดยเฉพาะโลหะหนักที่มักพบในกลุ่มพวกร่างกายของเรานั่นเองนะครับมาต่อครับเมล็ดแฟลกเมล็ดเจียนะครับเมล็ดแฟลกเมล็ดเจียก็ต้องถือว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดชนิดหนึ่งดีต่อสุขภาพเพราะว่าเขาเป็นไฟเบอร์ละลายน้ำนะครับมีกรดไขมันโอเมก้า3นะครับอย่างผมเนี่ยผมชอบกินน้ำผงผักแล้วก็ใส่เมล็ดเจียน้ำผงผักใส่เมล็ดเจียนะครับผมชอบกินนะน้ำผงผักใส่เมล็ดเจียแล้วก็ใส่มะนาวฝานเลมอนแล้วก็

0: ชาเขียวช้อนชาหนึ่ง
1: โอ้โหฟินทุกเช้าฟินสุดๆนะครับแต่ถ้าเกิดใส่เมล็ดเจียเยอะเนี่ยระวังหลุด IF ถ้าเกิดใครทำ IF ก็แค่น้ำผงผักนะครับเลมอนฝานไม่บีบนะแล้วก็ตัวเขาเรียกอะไรชาเขียวลงไปสักช้อนชาหนึ่งโอ้โหฟินเลยเช้าๆนะครับคราวนี้เนี่ยตัวเมล็ดแฟลกเมล็ดเจียเนี่ยนะครับจะช่วยเสริมเรื่องของภูมิคุ้มกันลำไส้ด้วยนะลดการอักเสบนะครับแล้วก็ยังช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยถ้าท่านทานก่อนมื้ออาหารนะครับมันจะพองตัวเป็นไฟเบอร์แล้วก็ขวางการดูดซึมน้ำตาลทำให้ภาวะดื้ออินซูลินของท่านต่ำลงนั่นเองนะครับมีงานวิจัยปี2018เนี่ยพบว่าเมล็ดแฟลกเนี่ยนะครับช่วยขับสารพิษและปรับจุลินทรีย์ในลำไส้จุลินทรีย์ในลำไส้ก็คือพวกโปรไบโอติกทั้งหลายนั่นแหละครับพวกนี้แหละมันไปเป็นอาหารของโปรไบโอติกทำให้โปรไบโอติกของเราดีลำไส้ของเราไม่แปรปรวนเราไม่ท้องผูกสลับท้องเสียขับถ่ายดีนะครับทุกอย่างสวยงามนะครับขับถ่ายดีดูยังไงอึออกมาแล้วเหมือนกล้วยหอมอะครับดี ง่ายๆนะครับดียังไงครับเมล็ดเจียไฟเบอร์ที่ละลายน้ำมีโอเมก้า3ทำให้สุขภาพลำไส้ดีเห็นไหมง่ายไหมง่ายเนาะเออชีวิตมันง่ายอย่างนี้ใครคิดว่าเฮ้ยอ้าวดีท็อกโดยอาหารมันง่ายขนาดนี้จริงเหรอวะผมบอกจริงครับใครคิดว่าจริงพิมพ์มาครับ777ครับพิมพ์มาครับ777เอาล่ะต่อมาครับข้าวโอ๊ตครับข้าวโอ๊ตนี่มีรายละเอียดกินถูกต้องโอเคกินผิดเจ๊งเลยนะครับข้าวโอ๊ตเนี่ยมีสารเจ้าชื่อเจ้าตัวเบต้ากลูแคนนะครับเบต้ากลูแคนเนี่ยนะครับก็ทำสกัดมาเป็นอาหารเสริมกันเยอะนะครับคนก็ทานกันเยอะซึ่งถามว่าดีไหมผมว่ามันก็ไม่แย่นะฮะอันนี้ก็สามารถทานได้แต่ตัวผมไม่ได้ทานเท่านั้นเองนะครับคราวนี้เนี่ยเจ้าตัวเบต้ากลูแคนของข้าวโอ๊ตเนี่ยจะช่วยดักจับสารพิษบางชนิดในทางเดินอาหารแล้วก็ยังเป็นอาหารของพวกโปรไบโอติกด้วยนะครับจากงานวิจัยปี2014เนี่ยพบว่าเจ้าโอ๊ตเบต้ากลูแคนเนี่ยนะครับเพิ่มการขับคอเลสเตอรอลดังนั้นใครมีปัญหาเรื่องคอเลสเตอรอลสูงนะครับการทานข้าวโอ๊ตนะครับเป็นประจำแต่ต้องเป็นข้าวโอ๊ตเต็มเมล็ดนะครับเป็นข้าวโอ๊ตเต็มเมล็ดนะครับหรือมิดโอเวอร์ไนท์โอ๊ตนะครับไม่ใช่ข้าวโอ๊ตปั่นแล้วมาชงเป็นน้ำไม่ใช่ข้าวโอ๊ตปั่นแล้วมาชงเป็นน้ำนี่ไม่ดีนะครับกระชากอินซูลินคนละเรื่องเลยเพราะนั้นท่านจะกินข้าวโอ๊ตผมแนะนำเป็นโอเวอร์ไนท์โอ๊ตแบบนี้เป็นต้นคราวนี้ข้าวโอ๊ตเนี่ยถามว่าดีไหมก็ถือว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ดีมากๆใครก็ตามที่ออกกำลังกายเยอะนะครับแล้วก็เล่นกีฬาเยอะการกินโอเวอร์ไนท์โอ๊ตถือว่าดีมากแต่ใครกำลังลดน้ำหนักอยู่นะครับก็ต้องระวังว่าการทานคาร์โบไฮเดรตที่มากเกินที่ท่านออกกำลังกายอันนี้อาจจะทำให้ท่านอ้วนโดยไม่รู้ตัวได้ก็ต้องระมัดระวังนะครับกลไกการล้างพิษของเจ้าตัวข้าวโอ๊ตคือเจ้าตัวเบต้ากลูแคนเนี่ยแหละครับจะทำหน้าที่เหมือนฟองน้ำที่ดูดซับสารพิษในทางเดินอาหารครับและช่วยพาออกจากร่างกายผ่านการขับถ่ายของเรานั่นเองนะครับนอกจากล้างพิษนะยังมีประโยชน์ในการคุมคอเลสเตอรอลคุมระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีพลังงานที่เขาเรียกว่านิ่งแล้วยาวนานตลอดทั้งวันรวมทั้งกับการออกกำลังกายได้หนักขึ้นนั่นเองใครสายเวทหนักๆใครสายพอกายข้าวโอ๊ตโอเคแต่ใครสายนั่งทำงานออฟฟิศอยู่เฉยๆจะกินข้าวโอ๊ตเยอะๆต้องระวังโอเคนะมันดีสำหรับบางคนแล้วถ้าเยอะไปสำหรับบางคนก็คือไม่ดีนะครับเคล็ดลับการบริโภคครับควรเลือกข้าวโอ๊ตแบบธรรมชาติที่ไม่ผ่านการแปรรูปมากเกินไปนะครับเช่นข้าวโอ๊ตเต็มเมล็ดนั่นเองเพื่อประโยชน์สูงสุดไม่แนะนำเป็นแบบเป็นผงหรือเป็นชงโอเคไหมต่อมาครับตัวที่10ครับบีทรูทนะฮะสีแดงๆนะครับแรงขยี้ใจนะครับนะครับอะไรไม่ว่าต้องขอแดงไว้ก่อนนะครับเจ้าตัวบีทรูทเนี่ยนะครับสารนะครับเบทาเลนนะครับในตัวบีทรูทเนี่ยจะกระตุ้นการสร้างน้ำดีจากตับของเราและช่วยตับเนี่ยขับสารพิษออกจากทางอุจจาระของเรานะครับเจ้าเบทาเลนนะครับจากบีทรูทเนี่ยจะช่วยลดความเครียด นะครับจากงานวิจัยของ Nutrients ปี2015เนี่ยนะครับจะช่วยลดความเครียดออกซิเดชันนะครับก็คือพวกสารอนุมูลต่างๆเนี่ยในร่างกายของเราเนี่ยจะช่วยลดลงแล้วก็จะช่วยในการล้างพิษของร่างกายได้ดีขึ้นบีทรูทเนี่ยนะครับอุดมไปด้วยสารบาทาเลนนะฮะอาจจะเรียกยากก็ไม่ซีเรียสนะฮะผมยังติดลิ้นติดอยู่เลยนะฮะไอ้สีแดงๆเข้มเนี่ยนะครับดีนะฮะจัดไปนะครับกระตุ้นให้ตับผลิตเอนไซม์นะครับต่างๆผลิตน้ำดีต่างๆช่วยในการล้างพิษด้วยนะครับขับสารพิษออกจากทางอุจจาระอย่างมีประสิทธิภาพตัวบีทรูทไม่เพียงช่วยแต่ในการล้างพิษนะฮะแต่ยังช่วยเพิ่มสมรรถภาพของร่างกายและการไหลเวียนของเลือดสีแดงไงเลือดดีหัวใจดีกล้ามเนื้อดีระบบล้างพิษดีคิดอะไรไม่ออกบีทรูท

โอเคเลยนะครับปัจจุบันก็มีทั้งเราก็กินบีทรูทในสลัดก็ได้เนาะหรือว่าเรากินบีทรูทแบบชงก็มีนะครับหรือว่าบีทรูทที่ผสมอยู่ในผงผักก็ได้เช่นกันนะครับมีเยอะแยะเลยนะครับต่อมาฮะผมจะแถมให้เรื่องไลฟ์สไตล์ที่เสริมการล้างพิษแบบธรรมชาตินี่แหละหนึ่งคือการดื่มน้ำสะอาดท่านกินผัก10อย่างท่านไม่ดื่มน้ำมันจะเอาน้ำที่ไหนไปล้างพิษอ่ะหมดเวลาเราจะล้างพื้นบ้านล้างส้วมล้างนู่นล้างนี่อ่ะไอ้ผักเนี่ยมันเหมือนน้ำยาล้างห้องน้ำแต่ถ้าท่านไม่มีน้ำเข้าไปอ่ะมันล้างไม่ออกท่านต้องดื่มน้ำเข้าไปเยอะๆวันนึงสัก 2-3 ลิตรเป็นอย่างต่ำนะครับแล้วก็น้ำนะครับถ้าเกิดเป็นน้ำที่มีเครื่องกรองดีๆสะอาดนะครับแล้วก็ค่อนข้างปลอดภัยจากสารไมโครพลาสติกต่างๆผมว่าก็เป็นทางเลือกที่ดีครับการออกกำลังกายเป็นประจำจนเหงื่อออกนี่แหละครับตัวขับสารพิษดังนั้นเนี่ยคนที่เหงื่อออกเป็นประจำออกกำลังกายคือไม่ต้องเหงื่อโซมกายหรอกเหงื่อซิบๆเนี่ยแล้วมันก็ออกแล้วนะครับเดินโดนแดดเป็นประจำแบบนี้นะครับล้างพิษดีนักละนะฮะการหายใจในอากาศสะอาดนะครับระวังเรื่องของ PM 2.5 นะครับการใช้เครื่องฟอกอากาศนะครับแล้วก็การนอนให้พอการนอนคือการล้างพิษที่ดีที่สุดบนโลกใบนี้ถ้าท่านนอนไม่ดีไม่มีวันชีวิตดีโอเคพิมพ์มาครับนอนไม่ดีชีวิตไม่มีวันดีนอนดีชีวิตดีแน่นอนพิมพ์มาครับนอนดีชีวิตดีแน่นอนนะครับโอเคนะครับคำแนะนำเพิ่มเติมครับการล้างพิษที่ดีที่สุดคือการป้องกันมากกว่าไปล้างถูกต้องไหมป้องกันไม่ให้สารพิษเข้าสู่ร่างกายมากเกินไปดังนั้นลดการใช้พลาสติกเท่าที่จำนะครับใช้เท่าที่จำเป็นหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็อย่าไปเครียดอะไรมากนะเพราะเครียดมากคอร์ติซอลก็หลั่งนะครับเพลียเข้าไปอีกนะครับพยายามหลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปกินอาหารจริงกินเรียลฟู้ดให้มากที่สุดเลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นออร์แกนิกเลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นเกษตรอินทรีย์จะกินผักให้กินเกษตรอินทรีย์นะครับโดยเฉพาะของไทยเพราะหลายเกษตรอินทรีย์ของไทยนะครับมาจากน้ำที่ดีพวกเกษตรอินทรีย์ของไทยเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีใครอยากจะเรียกเกษตรอินทรีย์เรียกได้นะท่านจะพูดถึงเกษตรอินทรีย์เนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าเป็นชุมชนเกษตรอินทรีย์มีการตรวจมีการรับรองมีใบรับรองว่าชุมชนนี้เป็นเกษตรอินทรีย์มีผู้ใหญ่บ้านคอยดูแลมีช่วยกันแพ็คของคือผมเข้าไปดูชุมชนเกษตรอินทรีย์แล้วอินมากๆแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละกลุ่มคนที่เราต้องคอยไปช่วยไปสนับสนุนเพราะว่าเขาเป็นรากพื้นฐานของประเทศไทยก็คือเกษตรกรชาวไทยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีโอกาสช่วยเหลือเกษตรกรชาวไทยผมว่าการกินเกษตรอินทรีย์นะครับผักปลอดสารนะครับเลือกผลิตภัณฑ์ของไทยนะครับผมว่านี่แหละครับเป็นการที่เราบอกว่าเรารักประเทศไทยใช่ไหมฮะนั่นแหละครับใช้ของไทยครับพูดตรงฮะเราพูดเรารักประเทศไทยแต่ว่าเราทำหรือยังเราแค่พูดแต่เราไม่ได้ทำผมว่ามันก็งันๆนะเออนะฮะระบบล้างพิษธรรมชาติของร่างกายตับไตผิวหนังระบบน้ำเหลืองลำไส้ตับกองสารพิษเห็นไหมฮะบำรุงตับให้ดีลดน้ำตาลทานแป้งต่ำทำไอเอฟไตดื่มน้ำให้มากกรองพิษดีผิวหนังออกกำลังกายให้มากขับเหงื่อออกไประบบน้ำเหลืองออกกำลังกายบ่อยๆนะครับน้ำเหลืองดีนะครับลำไส้นะครับโปรไบโอติกพรีไบโอติกต่างๆลำไส้ดีขับอุจจาระดีขับสารพิษออกดีนั่นเองคราวนี้มาดูครับมีหลายคนบอกว่าเฮ้ยฉันเนี่ยกินผักเยอะมาดูกันตามตัวเลขจริงๆว่าเรากินผักจริงๆเนี่ยพอไหมนะฮะความจริงคืออย่างนี้ฮะในชีวิตประจำวันคนส่วนใหญ่กินผักไม่ถึง400กรัมต่อวันตามที่ WHO แนะนำเนี่ยไม่มีไม่กินนะครับนี่เหตุผลที่ต้องบอกงี้ตามตรงฮะว่าโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมกินผงผักเป็นประจำนะครับผมกินผงผักตลอดนะครับแป๊บนึงนะครับนะครับแล้วผงผักเวจีบาลานซ์เนี่ยเป็นอาหารไม่ใช่อาหารเสริมผมกล้าพูดเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าท่านพลิกหลังกระปุกเวจีบาลานซ์เนี่ยประกอบด้วยอาหาร15ชนิดซึ่งคือผักล้วนๆเลย15อย่างไม่มีอย่างอื่นผสมไม่มีสารทดแทนความหวานไม่มีแต่งสีไม่มีแต่งกลิ่นไม่มีกันบูดไม่มีอะไรสิ้นเป็นอาหารจริงๆมิใช่อาหารเสริมดังนั้นถ้าใครทานผักน้อยทานผักไม่ถึงต้องไปต่างประเทศต้องไปต่างจังหวัดผงผักคือทางออกนะครับเด็กที่ไม่ชอบทานผักหลานชายผมชื่อน้องกราเซีย2ขวบชอบกินมากเรียกเขียวเขียวลุงหมอเขียวเขียวคือจะกินน้ำเขียวเขียวอะเขียวเขียวเขากินวันละประมาณสักครึ่งถึง1ช้อนชานะครับก็สุขภาพดีเลยลูกสาวผม10ขวบก็กินได้สบายไม่มีปัญหามันดื่มง่ายลื่นคอคือผมทำมากินเองไงมันก็ต้องเอาให้ดื่มง่าย

0: มก็กินเองทุกวันผมชอบฝานเลมอนใส่ลงไปนะครับยิ่งสดชื่นเลยโอ้โหแบบกินแล้วฟินอ่ะใครกินจะรู้ดีนะฮะคืองี้ฮะคือคนส่วนใหญ่เนี่ยกินผักไม่ถึง400กรัมต่อวันนะครับอย่างผมเนี่ยผมว่าผมกินเยอะแล้วนะผัก400กรัมต่อวันเนี่ยประมาณสลัดผักชามใหญ่ๆอย่างเงี้ย4ชามอ่ะ3ถึง4ชามอ่ะหรือว่าถ้าเทียบกับผักบุ้งผักบุ้งไฟแดงประมาณ9ถึง10ชามแล้วการทานผักที่ดีต้องทานหลากหลายอย่างน้อย5อย่างขึ้นไปต่อวันซึ่งเอาตรงๆนะฮะปัจจุบันเนี่ยถือว่าหาทานได้ยากมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยเจ้าผงผัก15ชนิดเนี่ยก็ออกแบบมาจริงๆว่าออกมาเพื่อคนเมืองเพื่อคนที่หาผักทานได้ยากหรือว่าคนที่รักสุขภาพแล้วก็ต้องการที่จะดูแลสุขภาพอย่างแท้จริงจริงๆนะครับโดยเน้นธรรมชาติไม่เน้นอาหารเสริมคือผมไม่ได้ทะเลาะอะไรกับอาหารเสริมนะฮะตัวผมกินอาหารเสริมนะฮะผมบอกแล้วมีแอสตานะครับมีวิตซีนะครับมีแมกนีเซียมท่านไปตามหายี่ห้อตามสะดวกนะฮะแล้วก็มีเรื่องของโปรไบโอติกผมก็ทานนะครับแต่ที่ผมทานจริงๆเป็นเรื่องเป็นราวคือผงผักเพราะผมชอบเพราะมันคืออาหารจริงๆวันหนึ่งผมกิน2แก้วนะครับแต่มีข้อห้ามนะครับผงผักเนี่ยใครไตวายเรื้อรังไตวายระยะ5อันนี้กินไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่าผงผักเนี่ยข้อดีของเขาคือมีโพแทสเซียมมีแมกนีเซียมมีฟอสฟอรัสที่สูงจากผักใบเขียวซึ่งมันดีมากๆแต่เป็นข้อห้ามของคนฟอกไตคนเป็นโรคไตเรื้อรังนะครับแต่ถ้าท่านแบบเฮ้ยค่าไต50 60 70 80ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับนะครับมาดูตรงเห็นไหมดูกราฟตรงนี้เห็นไหมผักใบเขียวเนี่ยคนไทยบริโภคเฉลี่ยก็ต่ำผักใบเขียวก็น้อยผลไม้ก็น้อยผักรวมน้อยไปหมดเลยนะฮะชัดเจนมากนะครับใครสนใจก็แอดไลน์ไปจัดการเองนะครับตามสะดวกเลยนะครับก็เนี่ยครับตรงลูกค้าสัมพันธ์นะครับก็ตามนี้เลยนะครับท่านก๊อปปี้หน้านี้ไปนะครับก๊อปปี้หน้านี้ไปนะกดเซฟหน้านี้ปิ๊งนะครับแล้วก็แอดไปเพิ่มเพื่อนที่ไลน์ใช้บัตรลดได้ทันที 5% ทันทีเลยนะครับใช้ได้ครั้งแรกนะครับโอเคจัดไปครับอันนี้แล้วแต่สะดวกเลยนะครับอันนี้แค่อธิบายให้ฟังเฉยๆนะครับแล้วก็ปกติผงผักจะหมดตลอดต้องพรีออเดอร์ช่องทางนี้เป็นช่องทางเดียวที่พรีออเดอร์ได้นั่นเองนะครับโอเคครับลุยกันนะครับเอาล่ะนะครับก็มาสรุปกันนิดนึงนะครับ The human body has its own detox system นะครับ All it asks for is real food ครับต้องบอกตามตรงครับว่าร่างกายมนุษย์เนี่ยนะครับมีเครื่องดีท็อกซ์อัตโนมัติท่านไม่ต้องไปคีเลชั่นไม่ต้องไปสวนทวารอะไรให้มันวุ่นวายหรอกใครอยากทำทำนะไม่ได้ห้ามนะฮะแต่จริงๆร่างกายเราต้องการอาหารเรียลฟู้ดครับอาหารที่แท้จริงอาหารธรรมชาติที่แท้จริงโดยเฉพาะผักที่ดีต่อร่างกายนะครับก็ต้องบอกว่าไมโครพลาสติกนะครับก็เป็นความท้าทายจริงๆครับของยุคสมัยเพราะพลาสติกมันเยอะไปหมดนะครับแต่ร่างกายของเราก็มีระบบล้างพิษที่ทรงพลังครับถ้าเรารู้จักใช้มันอย่างถูกต้องนั่นเองครับไม่ว่าจะกินอาหารจริงดื่มน้ำสะอาดออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอแค่นี้เองครับและต่อไปจะเป็นการสรุป10อาหารล้างไมโครพลาสติกนั่นเองนะครับข้อแรกผักใบเขียวทุกชนิดนะครับไฟเบอร์ไม่ละลายน้ำสูงมากดับจากอนุภาคแปลกปลอมและพลาสติกในลำไส้ข้อที่2แอปเปิลไม่ว่าจะแดงจะส้มนะเหลืองไม่ได้เหลืองมันบูดแล้วนะฮะมีไหมแอปเปิลเหลืองไม่มีนะเป็นสาลี่ดีกว่านะฮะเพคตินจากเปลือกและเนื้อแอปเปิลนี่ช่วยจับโลหะหนักแล้วก็ลดการเกาะของไมโครพลาสติกส้มโอเพคตินในกากส้มช่วยได้กระเทียมนะครับออร์แกโนซัลเฟอร์ในกระเทียมช่วยเอนไซม์ล้างพิษในตับบรอกโคลีผักตระกูลตะหล่ำซัลโฟลาเฟนครับช่วยล้างพิษได้ดีสาหร่ายคอเลล่าสไปรูลินานะครับเป็นเนเชอรัลไบเดอร์ก็คือเป็นตัวจับสารพิษนี่แหละแล้วขับถ่ายทางอุจจาระผักชีนะครับไม่ว่าจะไทยฝรั่งช่วยจับโลหะหนักนะครับแล้วช่วยลดภาระไมโครพลาสติกที่มีโลหะปนนะครับเมล็ดแฟกเมล็ดเจียครับไฟเบอร์ละลายน้ำสูงกรดโอเมก้า3เสริมภูมิคุ้มกันลำไส้และลดการอักเสบข้าวโอ๊ตเต็มเมล็ดนะครับไม่ใช่ข้าวโอ๊ตแบบชงเบต้ากูแคนดักจับสารพิษได้หลากหลายนะครับและสุดท้ายครับบีทรูทเบทาเลนในบีทรูทกระตุ้นการสร้างน้ำดีและช่วยตับขับสารพิษออกทางอุจจาระนั่นเองครับโอเคครับเรียบร้อยครับ10อาหารธรรมชาติช่วยล้างไมโครพลาสติกผมเชื่อเสมอครับว่าการดูแลร่างกายจากธรรมชาตินะครับจะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ยุคมนุษย์ในปัจจุบันที่สุดนะครับท่านสามารถใช้ชีวิตอย่าง humble ได้นะครับใช้ชีวิตหล่อหลอมไปกับธรรมชาติตื่นเช้ามาอย่างสดใสสดชื่นได้ทานอาหารธรรมชาติเป็นประจำท่านสามารถมีสุขภาพดีได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้เงินทองอะไรมากมายนะก็แค่เสริมเติมในสิ่งที่ท่านขาดเลือกในสิ่งที่เป็นธรรมชาติหล่อหลอมตัวเองเข้ากับธรรมชาติ เพียงแค่นี้ท่านก็จะมีสุขภาพดีอายุยืนยาวมีความสุขและอยู่กับธรรมชาติอย่างมีความสุขได้อย่างทุกวันและตลอดเวลานั่นเองครับโอเคครับก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งสวัสดีครับบ๊ายบาย
1: ออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดและป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน

0: านีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Nat TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nattv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Nat TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรง

0: จากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: พอพูดถึงไขมันคุณผู้ชมหลายคนอาจจะร้องงี้เลยใช่ไหมล่ะคะเพราะความรู้สึกแรกคือเจ้านี่แหละที่เป็นตัวทำให้มีรูปร่างที่ผิดไปจากเดิมแต่อย่างไรก็ตามเจ้าไขมันก็ยังมีสิ่งที่เราน่าจะรู้เกี่ยวกับมันอยู่เพราะมันยังแบ่งแยกออกได้เป็นหลายแบบทั้งแบบที่ดีและไม่ดีลองมาฟังหมอแอมกันนะคะและสุดท้ายแล้วเรามาดูกันว่าเราจะจัดการกับไขมันแต่ละประเภทอย่างไรนะคะ
1: เนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วที่เราคุยกันเรื่องยากับวิตามินนะครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังต่อนะเป็นความรู้ว่าอาทิตย์แล้วขั้นกันไว้เรื่องไขมันเพราะไขมันเป็นเรื่องใหญ่ของคนในสมัยนี้นะครับย้อนกลับไปสมัยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเราเนี่ยยุคที่เรายังไม่เปิดบ้านเมืองมากขนาดนี้เราก็กินแกงส้มเราก็กินแกงไตปลากินน้ำพริกกินปลาเผาขนมอย่างมากก็ไอติมกินลอดช่องกินเฉาก๊วยแน่นอนเราเมืองร้อนนะครับเมืองร้อนกินแบบเมืองร้อนไม่อ้วนเมื่อวิทยาศาสตร์ไปไกลวิวัฒนาการไปไกลบ้านเมืองเราเจริญขึ้นแน่นอนโลกใบนี้เล็กลงเหลือนิดเดียวอาหารฝรั่งเริ่มไหลเข้ามาในบ้านเราทำให้อัตราความอ้วนหรือคนอ้วนในบ้านเราสูงแบบอย่างนี้เลยเป็นดิ่งๆเลยอาหารที่พวกฝรั่งกินไม่ใช่อาหารที่ไม่ดีแต่เป็นอาหารที่เหมาะสำหรับเมืองหนาวเต็มไปด้วยแคลอรี่เต็มไปด้วยชีสเต็มไปด้วยเนยเต็มไปด้วยนมเต็มไปด้วยสิ่งที่เราเผาผลาญออกได้ยากเมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาหารฝรั่งอาหารหวานเค้กขนมเบเกอรี่เข้ามาเยอะเราก็กำลังสนุกกับมันโดยที่ไม่รู้ว่านั่นคือศัตรูตัวฉกาจที่เขาเรียกไซเลนต์คิลเลอร์หรือผู้ฆ่าที่แอบค่อยๆเข้ามาในบ้านเราทีละนิดนะครับงั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยคนในบ้านเราในเมืองไทยในกรุงเทพมีคนเป็นไขมันสูงหรือคอเลสเตอรอลสูงเต็มไปหมดเลยนะคอเลสเตอรอลคือสารตัวหนึ่งที่อยู่ในอาหารการกินในร่างกายเราก็มีคอเลสเตอรอลร่างกายมนุษย์เราใช้คอเลสเตอรอลย่อยเสร็จกลายเป็น2 อย่างคือไขมันดีและไขมันไม่ดีไขมันไม่ดีทุกคนรู้จักกันในนาม LDL หรือไขมันที่ติดกับหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดหัวใจตีบเป็นอัมพาตหลอดเลือดในสมองตีบหลอดเลือดในสมองแตกหลอดเลือดเปราะคนรู้จักหมดทุกคนเลยมากินยาลดคอเลสเตอรอลกันใหญ่เลยเรามารู้จักด้านดีของคอเลสเตอรอลบ้างนะครับคอเลสเตอรอลมีข้อดีคือแปลไปเป็นฟอสโฟไลปิดยากกันไปเนาะย้อนลงกลับมาหน่อยภาษาชาวบ้านคือไขมันคอเลสเตอรอลทำให้เป็นตัวประกอบของผนังกล้ามเนื้อเป็นตัวสร้างตัวแรกตัวแม่ของฮอร์โมนเพศเริ่มยากแล้วนะแสดงว่าเขามีทั้งตัวดีและตัวไม่ดีการจะทำให้ไขมันที่เข้าไปคอเลสเตอรอลกลายเป็นตัวดีเยอะๆคือการออกกำลังนี่คือสิ่งที่เราพูดกันมาทุกยุคทุกสมัยว่าออกกำลังเถอะดีเพราะมันเป็นการสไลเดอร์ให้ไขมันเข้าไปเป็นของดีนะคือกู๊ดแฟตถ้าเราไม่ออกกำลังกายเลยทุก

0: อย่างที่เรากินเข้าไปไม่ว่าจะเป็นหอยนางรมหัวกุ้งไข่ปูพวกกล้าเครื่องในปลาหมึกของมันๆของทอดชีสเค้กมันๆกะทิเครื่องในพวกกล้าไล่มาหมดเนี่ยอะไรที่มักจะมันมักจะอร่อยบอกเลยนี่คือการทดสอบจากพระเจ้าจากธรรมชาติของที่ถ้าเราตามใจปากเป็นการทดสอบใครที่มีสมาธิมีจิตตั้งมั่นคุณได้รับสิทธิ์ในการอยู่ต่อแบบไม่นั่งรถเข็นไม่นอนบนเตียงมีชีวิตคุณภาพที่ดีถ้าวัดกันในบ้านปลายสุดท้ายหมอเจอคนไข้ทุกวันคนไข้ที่ไม่นั่งรถเข็นชนะเสมอคนที่กินดีอร่อยดีหลายๆคนถามบอกถ้าหมอไม่ให้ฉันกินไม่ให้พี่กินแล้วความสุขจะเหลือตรงไหนเหลือตอนแก่ไงไม่เหลือตอนนี้หรอกตอนนี้มีความสุขหมดทุกตอนนี้สุขตอนนี้ทุกถนัดตอนแก่ทุกครั้งคุณภาพชีวิตที่ยืนยาวไม่นับที่อายุนับที่อยู่แล้วมีคุณภาพหรือเปล่านะครับวันนี้จะมาสอนให้ฟังว่าเมื่อเรากินยาลดคอเลสเตอรอลเนี่ยเราคิดเองทุกนี้วิทยาศาสตร์ไปกดดูใน Google ทุกคนก็จะหาเจอว่ามันคือเรื่องจริงกินเข้าไปเสร็จมันไม่ได้เป็นลดไขมันเลวนะมันเป็นลดคอเลสเตอรอลหมดนั่นน่ะตัวดีก็หายตัวไม่ดีก็หายบริษัทฝรั่งเขาก็บอกว่าการกินพวกนี้มันดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคอมเมอร์เชียลในโลกใบนี้มันเป็นเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องเศรษฐกิจกินยาเยอะๆเขาก็รวยขึ้นด้านเราอยู่ไกลในเอเชียเราก็กินไปเราก็เป็นเหยื่อเอาตังค์ให้เขาไปเยอะแยะไม่เห็นด้วยนะครับถูกกว่าง่ายกว่าเริ่มที่ต้นเหตุยาลดคอเลสเตอรอลกินปุ๊บไขมันลงดีทุกคนฉลองไซด์เอฟเฟคที่ตามมาคือเมื่อกี้มันก็ต้องไปทำลายผนังเซลล์ทำให้กล้ามเนื้อฝ่อกล้ามเนื้อรีบปวดกล้ามเนื้อปวดสะบักปวดแขนปวดขาไร้สาเหตุไม่ได้ออกกำลังนี่แหละเขาเรียกฤทธิ์ของยากลุ่มสเตตินนะครับสองมันเป็นผนังในตับด้วยตับอักเสบสองดอกนะครับช็อตที่3คือทำลายฮอร์โมนเพศอันนี้มาเป็นชุดพอกินไปนานๆเข้าฮอร์โมนเพศชายตกฮอร์โมนเพศหญิงตกก็เซ็กซ์เสื่อมเพศสัมพันธ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีซึมเศร้าพุงโตเผาผลาญน้อยกินไปนานๆเข้าหยุดไม่ได้อีกนี่คือยางั้นการเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดคือการคุมอาหารวันนี้บอกเทคนิคไว้เลยไม่ต้องมาเจอหมอนะครับก็สามารถทำเองได้ 1. การกินนี่แหละคือสำคัญที่สุดนี่เขาเรียกยาเทวดาเช้ากินเยอะพวกที่ไม่กินข้าวเช้าไปกินบ่ายเลยไม่ดีทั้งสิ้นกลางวันกินปกติเท่ามนุษย์มนาเขาข้าว1จานก๋วยเตี๋ยว1ชามผัดไทย1ชามเย็นอย่าไปกินแป้งนะการไม่กินแป้งเป็นการลดน้ำหนักอย่างยั่งยืนและดีที่สุดแต่เย็นต้องกินโปรตีนกินผักมื้อเย็นเมนูคลาสสิกกินแล้วสุขภาพดีคือกินสุกี้มีวุ้นเส้นมีผักมีปลามีหมูมีไก่มีเนื้อได้หมดไม่เอาข้าวไม่เอาเส้นไม่เอาลูกชิ้นไม่เอาขนมปังนั่นนี่คือสิ่งสำคัญที่เล่าให้ฟังในตอนที่2ว่าวันนี้เนี่ยเราเดินหน้าต่อกันมาว่าร่างกายมนุษย์เราเนี่ยเราต้องเรียงลำดับให้ถูกเหมือนตัวเราไม่มีใครรักเราเท่าตัวเรามาหาหมอหมอก็ไม่เข้าใจตัวคุณเท่าตัวคุณเองหมอเป็นโค้ชที่จะบอกให้ทำ1 2 3 4ไปสู่แชมเปี้ยนไปสู่จุดที่มุ่งหมายถ้าการเดินไปต้องเดินเองหมออุ้มไปไม่ได้นะครับงั้นวันนี้เล่าให้ฟังแล้วว่าทฤษฎีที่1คือการกินเช้ากลางวันเย็นกินให้ดีตัดแป้งทิ้งให้หมดไขมันในเลือดจะค่อยๆลงไขมันจะค่อยๆดีขึ้นเพิ่มเติมสุดท้ายก่อนจบวันนี้ออกกำลังการออกกำลังในเบื้องต้นในการลดคอเลสเตอรอลไม่ใช่ไปยกน้ำหนักแล้วมันลดได้ไม่ได้การออกกำลังกายมี3อย่างหมอจะเล่าต่อในตอนออกกำลังนะครับแต่ให้จดไว้ก่อนว่าวันนี้เพิ่มต้นในการกินและคาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คือการออกกำลังกายหัวใจนะครับการออกกำลังกายหัวใจมีหลายอย่างไล่ไปเลยดีที่สุดคือว่ายน้ำพอไม่มีการกระทบกระทั่ง2ปั่นจักรยาน3เล่นแอร์วอล์ก4จะเดินเหินจะวิ่งจะตีแบตได้หมดขอให้เหงื่อออกนะครับครึ่งชั่วโมงต่อวัน5วันต่อสัปดาห์เอาไว้2อย่างนะ1กิน2ออกกำลังนะครับแล้วเดี๋ยวข้างหน้าเรามาต่อกัน
1: หวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับไขมันทั้งหลายประเภทกันพอสมควรเพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกรับประทานให้ถูกต้องเพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ไปนานๆ นะคะ
2: คอเลสคอนโทรลคือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันคอเลสคอนโทรลสกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย

0: Facial Brush On อุปกรณ์ปัดแก้มที่จะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนอุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพอร์บรัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพอร์บรัชออนได้ที่ Net Shopping
1: Net Shopping ขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงและถนอมผิวพรรณด้วยน้ำมันมะรุมออร่าโมลิงก้าออยน้ำมันมะรุมสกัดแท้ 100%อุดมไปด้วยวิตามิน A, C และ E ที่ช่วยฟื้นฟูสภาพผิวโดยช่วยให้การสร้างคอลลาเจนดียิ่งขึ้นทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นกระจ่างใสแก้ปัญหาผิวที่แตกหยาบและแห้งกร้านช่วยลดริ้วรอยป้องกันสิวฝ้ากระและจุดด่างดำบนใบหน้าลดรอยฟกช้ำผดผื่นคันและฟื้นฟูสภาพผิวพรรณของคุณกับน้ำมันมะรุมออร่าโมริงก้าออยล์สั่งซื้อวันนี้ได้ที่ Net Shopping

0: ฟ้าทลายโจรเป็นสมุนไพรสีเขียวรสขมจัดจนขึ้นชื่อว่าเป็นราชาแห่งความขมในวงการแพทย์จีนได้ยกฟ้าทลายโจรขึ้นทำเนียบเป็นยาตำราหลวงที่มีสรรพคุณโดดเด่นมากตัวหนึ่งสำหรับประเทศไทยฟ้าทลายโจรอยู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานฟ้าทลายโจรเป็นพืชล้มลุกต้นเป็นสี่เหลี่ยมแตกกิ่งมากทุกส่วนของต้นมีรสขมใบสีเขียวเข้มเป็นมันออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่งและตามซอกใบผลฟ้าทลายโจรเป็นฝักคล้ายกับฝักดอกต้อยติ่งฟ้าทลายโจรสามารถใช้ได้ทั้งแบบสดและแบบแห้งโดยสามารถนำมาใช้ได้ทั้งรากต้นใบดอกผลซึ่งในปัจจุบันได้มีการพัฒนารูปแบบของฟ้าทลายโจรหลายรูปแบบเช่นผงอัดเม็ดแคปซูลเพื่อสะดวกต่อการรับประทานตำรายาไทยระบุว่าฟ้าทลายโจรมีสรรพคุณทางยาในการรักษาไข้ไข้หวัดดับพิษร้อนอาการไอเจ็บคออักเสบต่อมทอนซิลอักเสบฟ้าทลายโจรยังถูกจัดเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติโดยระบุว่าเป็นยากลุ่มบรรเทาอาการท้องเสียและยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดินหายใจอีกด้วยอาการร้อนในเป็นอาการที่เกิดขึ้นเฉพาะบุคคลถึงแม้ว่าอาการร้อนในจะไม่รุนแรงมากนักแต่สามารถสร้างความรำคาญต่อผู้ที่เป็นได้ส่วนมากมักมีอาการปากแห้งคอแห้งลมหายใจร้อนสมุนไพรที่สามารถช่วยบรรเทาอาการร้อนในได้มีหลายชนิดด้วยกันและฟ้าทลายโจรก็เป็นหนึ่งในสมุนไพรนั้นวิธีใช้ฟ้าทลายโจรสำหรับบรรเทาอาการร้อนในให้นำใบฟ้าทลายโจรสดหรือแห้ง15กรัมหรือประมาณ1กำมือต้มกับน้ำพอท่วมจนเดือดรับประทานก่อนอาหารเช้ากลางวันเย็นครั้งละครึ่งถ้วยกาแฟจะช่วยทำให้อาการร้อนในดีขึ้นและเมื่ออาการดีขึ้นให้หยุดรับประทาน
1: ฟ้าทลายโจรเป็นไม้ล้มลุกสูง 30-70 เซนติเมตรทุกส่วนมีรสขมกิ่งเป็นใบสี่เหลี่ยมแผ่นใบสีเขียวเข้มเป็นมันกลีบดอกสีขาวผลเป็นฝักและเมื่อแก่ก็จะเป็นสีน้ำตาลภายในจะมีเมล็ดจำนวนมากส่วนที่ใช้เป็นยาก็คือทางต้นครับตั้งแต่ใบสดใบแห้งใบจะเก็บมาใช้เมื่อต้นมีอายุได้ 3-5 เดือนใบฟ้าทลายโจรนี้จะมีสารเคมีประกอบอยู่หลายประเภทแต่ที่เป็นสารสำคัญในการออกฤทธิ์ก็คือสารกลุ่มแลคโตนมีสารแอนโดกราฟโฟไลสารนิโอแอนโดกราฟโฟไลโฟทีนีออกซีแอนโดกราฟโฟไลฟ้าทลายโจรยังเป็นยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติของประเทศไทยโดยมีข้อบ่งใช้คือ 1. บรรเทาอาการของโรคหวัดเช่นปวดเมื่อยกล้ามเนื้อน้ำมูกไหล 2. บรรเทาอาการเจ็บคอ 3. บรรเทาอาการท้องเสียชนิดไม่ติดเชื้อประสิทธิผลในการบรรเทาอาการไข้เจ็บคอของฟ้าทลายโจรน่าจะเกิดจากฤทธิ์ลดไข้และฤทธิ์ต้านการอักเสบมากกว่าฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยได้รับอันตรายที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียหากท่านติดต่อกัน2วันแล้วอาการไม่ดีขึ้นคุณรีบไปพบแพทย์เพราะอาจจะมีการติดเชื้อแบคทีเรียร่วมด้วยครับ
2: สวัสดีค่ะเมื่อพูดถึงยาสมุนไพรนะคะหลายๆท่านอาจจะคิดว่าเราต้องรับประทานครั้งละหลายๆเม็ดนะคะเพื่อให้ได้ผลในการรักษาค่ะในส่วนนี้นะคะคุณดลยามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะ
3: ก็เห็นจะจริงนะคะเพราะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเวลาทานสมุนไพรทีนะคะเขาจะนิยมนำสมุนไพรเนี่ยมาบดเป็นผงๆแล้วก็ปั้นเป็นลูกกลอนหรือว่าจะบดใส่แคปซูลก็แล้วแต่นะคะการทานแต่ละครั้งนี่ก็เลยจะต้องทานครั้งละมากๆค่ะอย่างฟ้าทลายโจรเองก็เหมือนกันนะคะถ้าจะทานให้ได้ผลในเรื่องของการบรรเทาหวัดหรือการเจ็บคอแล้วน่ะจำเป็นจะต้องได้รับแอนโดกราฟไรอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า60มิลลิกรัมต่อวันการทานฟ้าทลายโจรก็เลยจะต้องทาน4เม็ด4เวลาแล้วก็ต้องทานต่อเนื่องกัน 5-7 วันด้วยนะคะความนิยมในการทานสมุนไพรก็เลยยังน้อยอยู่ค่ะปัจจุบันนะคะมีการนำเทคโนโลยีการสกัดสารสำคัญออกจากฟ้าทลายโจรนะคะเพื่อลดปริมาณการทานสมุนไพรเยอะๆลงแล้วก็ขจัดสารที่ไม่ต้องการออกด้วยค่ะ
2: ฟ้าทลายโจรนะคะมีการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ยังไงบ้างคะ
3: ค่ะเทคโนโลยีเนี้ยนะคะ เขาควบคุมปริมาณแอนโดกาฟาไลน์นะคะให้ได้1แคปซูลเนี่ยไม่ต่ำกว่า20มิลลิกรัมค่ะการทานก็น้อยลงนะคะก็ทานเพียงแค่1เม็ดเวลา3ครั้งเท่านั้นนะคะเพิ่มความร่วมมือในการใช้ยาของคนไข้ได้เป็นอย่างดีค่ะ
2: แล้วเรื่องของรสชาติล่ะคะฟ้าทลายโจรเนี่ยคือเท่าที่ทราบมาจะมีรสชาติที่ค่อนข้างขมนะคะแบบนี้มีวิธีการยังไงบ้างไหมคะที่จะทำให้ฟ้าทลายโจรเนี่ยสามารถที่จะรับประทานได้ง่ายขึ้นนะคะ
3: ก็รสชาติของฟ้าทลายโจรเนี่ยสมัยก่อนเวลาเขาทานนะคะเขานิยมนำมาต้มค่ะรสชาติของฟ้าทลายโจรเขาก็ขมอยู่แล้วนะคะซึ่งปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีดังกล่าวนะคะบรรจุใส่แคปซูลก็สะดวกมากในการรับประทานนะคะก็กลืนทั้งเม็ดค่ะแล้วก็ดื่มน้ำตามรสขมของฟ้าทลายโจรก็จะไม่มีค่ะ
2: มีการศึกษาวิจัยไหมคะว่าสมุนไพรฟ้าทลายโจรนะคะสามารถช่วยป้องกันหวัดได้อ่ะค่ะ
3: ค่ะมีการศึกษาวิจัยในเมืองหนาวนะคะโดยเขากำหนดให้ทานฟ้าทลายโจรเพียงแค่วันละ20มิลลิกรัมต่อ1แคปซูลโดยรับประทานต่อเนื่องกันทุกๆวันนะคะพบว่าหลังจากทานต่อเนื่องกัน3วันเนี่ยอุบัติการณ์การเกิดหวัดเนี่ยลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติค่ะ

0: าเหลียงฮวาชิงเวนแคปซูลเป็นยาที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติของประเทศจีนเป็นยาต้านไวรัสในระบบทางเดินหายใจอันดับหนึ่งของจีนในรอบ18ปีที่ผ่านมาได้รับการบรรจุให้อยู่ในไกด์ไลน์ของจีนเพื่อใช้ในการป้องกันและรักษาโรคระบาดของระบบทางเดินหายใจกว่า22ครั้งสามารถยับยั้งไวรัสได้หลายชนิดได้ผ่านการทดลองในระดับเซลล์แล้วว่าสามารถยับยั้งการจำลองตัวของไวรัสและลดสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและลดไข้ไออ่อนเพลียได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงสามารถใช้ป้องกันสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อผู้ที่ถูกสงสัยว่าติดเชื้อและผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อเนื่องจากมีคนจำนวนมากที่ติดเชื้อแล้วไม่แสดงอาการในระยะเริ่มต้นจึงส่งผลให้คนรอบข้างมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากขึ้นที่ประเทศจีนชาวจีนจึงต้องมียาเหลียงฮวาชิงเวนแคปซูลติดบ้านไว้โดยเฉพาะในช่วงที่โรคระบบทางเดินหายใจแพร่ระบาดอยู่เช่นโควิด-19โรคซาร์สไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดนกและเป็นยาตัวเดียวที่ถูกจัดอยู่ในถุงยางชีพต้านไวรัสโควิด-19ที่รัฐบาลจีนส่งให้กับนักศึกษาที่ตกค้างอยู่ทุกประเทศทั่วโลกอีกด้วยเหลียงฮวาชิงเวนแคปซูลได้ขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรประเภทยาพัฒนาจากสมุนไพรในประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่27มีนาคม2563ภายใต้ข้อบ่งใช้ดังนี้ 1. ใช้บรรเทาอาการจากไข้หวัดใหญ่ได้แก่ไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายน้ำมูกไอเจ็บคอปวดหัว 2. ตามความรู้การแพทย์แผนจีนใช้ช่วยขจัดพิษลดไข้บรรเทาอาการหวัดได้แก่ไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายคัดจมูกไอน้ำมูกเจ็บคอเมื่อวันที่28มกราคม2563เหลียงฮวาชิงเวนแคปซูลถูกกำหนดอยู่ในกรอบแนวทางการวินิจฉัยและการรักษาโควิด-19ที่รัฐบาลจีนประกาศให้ใช้สำหรับผู้ที่อยู่ในระยะสังเกตอาการทางการแพทย์และเป็นยาที่ถูกแนะนำให้ใช้มากที่สุดในช่วงที่โควิด-19แพร่ระบาดในประเทศจีนต่อมาในวันที่12มีนาคม2563คณะกรรมการอาหารและยาของประเทศจีน CFDAได้อนุมัติให้เพิ่มข้อบ่งใช้สำหรับการรักษาโควิด-19 อย่างเป็นทางการปัจจุบันบริษัทเอิร์นเวย์กรุ๊ปจำกัดกำลังดำเนินการขอเพิ่มข้อบ่งใช้นี้กับคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทยจากการศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาเหลียงฮวาชิงเวนแคปซูลทางคลินิกแบบ Multi-Center Prospective RandomizedControl Trial ในผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน284รายจาก23โรงพยาบาลใน9มณฑลของประเทศจีนพบว่าการเห็นผล 91.5% ทั้งยังลดระยะเวลาการเจ็บป่วยช่วยให้อัตราการฟื้นตัวของปอดดีขึ้นถึง 83.8% ที่สำคัญคือสามารถลดสัดส่วนของผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงพัฒนาสู่ระดับรุนแรงหรือวิกฤตได้ถึง 50% และยังไม่มีรายงานของอาการไม่พึงประสงค์ยาเหลียงฮวาชิงเวนแคปซูลจึงรักษาโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
1: สวัสดีค่ะอาจารย์แพทย์จีนกัญญาพัฒน์อภิวงศ์ศรีชัยสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนค่ะด้วยสถานการณ์ตอนนี้นะคะผู้คนมากมายนะคะในโลกเรานะคะกำลังเผชิญกับปัญหาเชื้อไวรัสโควิด-19 นะคะทำให้ทั้งโลกนะคะเกิดความวุ่นวายปั่นป่วนมากเลยค่ะซึ่งประเทศแรกนะคะที่ค้นพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนานะคะก็คือประเทศจีนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยประเทศจีนเนี่ยได้หาวิธีการรักษามากมายหลายแบบเลยนะคะซึ่งวิธีการนึงนะคะที่เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายนะคะแล้วก็ใช้ได้ผลดีนะคะในทั่วโลกเลยนะคะก็คือการใช้สมุนไพรจีนนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะมีตำรับยาออกมามากมายหลายตำรับยามากเลยนะคะที่สามารถใช้ได้จริงนะคะทั้งสำหรับป้องกันแล้วก็สำหรับรักษาโรคเลยค่ะในวันนี้นะคะสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนได้นำตำรับยาแคปซูลเหลียงฮวาชิงเวนนะคะมาแนะนำให้กับทุกท่านได้รู้จักกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสรรพคุณของยาวิธีการใช้ยาส่วนประกอบของยาแล้วก็ข้อควรระวังในการใช้ยาเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้รู้จักตำรับยานี้เป็นอย่างดีและจะได้เลือกใช้ยานี้อย่างถูกต้องและถูกวิธีค่ะ ซึ่งตำรับยานี้นะคะจะมีสรรพคุณดังต่อไปนี้เลยค่ะข้อแรกนะคะยาตำรับนี้นะคะจะสามารถรักษาอาการของไข้หวัดใหญ่ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะอาการของไข้หวัดใหญ่นะคะคนไข้นะคะจะมีความร้อนนะคะสูงถึง 37.5 องศาขึ้นไปนะคะและยังมีอาการเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียน้ำมูกไหลปวดหัวจามเป็นต้นนะคะส่วนในทางการแพทย์แผนจีนนะคะยาตำรับนี้นะคะจะมีสรรพคุณในการขจัดพิษลดไข้หวัดใหญ่ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะโดยตำรับยานี้นะคะจะมีส่วนประกอบของยาดังนี้ค่ะจินหยินฮวายี่หมี่ซีเหลียนเชี่ยวกวนจงฉือเกาหมาหวางโปเหอหนาวซิ่งเหรินกันฉาวกว่างหัวเซียงต้าหวางป่าหลานเกินและหงจิ่งเทียนค่ะซึ่งยาส่วนใหญ่ในตำรับนี้จะมีฤทธิ์เย็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ที่จะใช้ยาตำรับนี้ได้เนี่ยจะต้องเป็นคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนเท่านั้นสงสัยหรือเปล่าคะว่าคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนเนี่ยมีอาการยังไงกันอาการของคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนนะคะจะมีอาการตัวร้อนไข้ขึ้นสูงกลัวหนาวปวดหัวน้ำมูกไหลแล้วก็มีอาการไอจามเกิดขึ้นนะคะและอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือในทางการแพทย์แผนจีนเนี่ยเรามีการวินิจฉัยด้วยการดูลิ้นด้วยค่ะคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนเนี่ยจะมีลิ้นลักษณะที่เป็นลิ้นสีแดงแล้วมีฝ้าเหลืองดังรูปด้านข้างนี้เลยค่ะวิธีการใช้ของตำรับยานี้นะคะจะต้องทานวันละ4แคปซูลวันละ3ครั้งหลังอาหารค่ะอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วนะคะว่ายาตำรับนี้เนี่ยยาส่วนใหญ่เนี่ยจะมีฤทธิ์ค่อนข้างเย็นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เหมาะสมกับคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบเย็นนะคะและไม่เหมาะสมกับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของระบบย่อยอาหารไม่เหมาะสมกับคนไข้ที่เป็นชีพ่องและหยางพ่องเช่นจะมีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายเหงื่อออกง่ายและในคนที่เป็นหยางพ่องเนี่ยจะมีอาการกลัวหนาวร่วมด้วยค่ะส่วนในคนไข้นะคะที่มีโรคประจำตัวอย่างเช่นเบาหวานความดันหรือว่าไขมันในเลือดสูงเป็นต้นแนะนำว่าให้ปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานนะคะส่วนสุดท้ายนะคะในเด็กผู้สูงอายุและสตรีมีครรภ์นะคะไม่แนะนำให้ใช้ยาตัวนี้เลยค่ะถ้าเกิดว่าคนไข้นะคะทานยาไม่ถูกวิธีนะคะหรือว่าทานยาไม่ตรงกับโรคนะคะก็อาจจะทำให้เกิดอาการข้างเคียงตามมาได้ค่ะเช่นทำให้เกิดคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องท้องเสียเป็นต้นค่ะและถ้าเกิดว่าทานยานี้ไปแล้วเกิน3วันแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นนะคะแนะนำว่าให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วนเลยค่ะอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะคะว่าตำรับยานี้นะคะมีข้อควรระวังในการใช้เยอะมากเลยค่ะและตำรับยานี้นะคะไม่เหมาะสำหรับการป้องกันนะคะแต่เหมาะสำหรับใช้เพื่อการรักษาเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรทานยานี้ด้วยตนเองนะคะและถ้าเกิดว่าอยากทานยานี้จริงๆแนะนำว่าให้ไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนใช้ยาทุกครั้งค่ะถ้าหากท่านใดนะคะสนใจในด้านการแพทย์แผนจีนนะคะหรือว่าอยากรู้จักพวกเรามากกว่านี้นะคะสามารถติดต่อพวกเรามาได้ที่สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะและถ้าเกิดว่าท่านใดนะคะต้องการที่จะขอคำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพนะคะหรือต้องการรักษาที่เกี่ยวกับการแพทย์แผนจีนนะคะสามารถมาติดต่อพวกเราได้ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงการแพทย์บูรณาการค่ะ
2: ลิ้นหัวชิงวันแคปซูลใช้บรรเทาหกอาการในหนึ่งเดียวจากไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ที่มีอาการไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายคัดจมูกน้ำมูกไอเจ็บคอปวดศีรษะลิ้นหัวชิงวันแคปซูลสกัดจากสมุนไพรจีน13ชนิดมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบลิ้นหัวชิงวันแคปซูลของแท้ต้องมีโลโก้เอิร์นเวย์
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ค่ะสวัสดีคุณปรางค่ะ
4: ครับอาจารย์ครับเอาวันนี้เรามาขอความรู้เรื่องหยูกเรื่องยากันหน่อยสมุนไพรนั้นเนี่ยหลายๆคนเขาก็เลือกที่เป็นตัวเลือกในการดูแลตัวเองนะครับสมุนไพรไทยเองเนี่ยก็มี

0: ดีๆเยอะแต่ที่ยังต้องมาคุยกันวันนี้คือเป็นสมุนไพรจีนครับอาจารย์ครับคือผมเองเนี่ยก็เคยเห็นนะเคยมันขายอยู่แล้วก็มีคนขายกันในสื่อสังคมออนไลน์ด้วยแต่ทีนี้เนี่ยไอ้ยาชนิดนี้เนี่ยครับที่มันขายอยู่เนี่ยครับสมุนไพรจีนชนิดนี้คือมันถูกจดทะเบียนอย่างถูกต้องและอนุญาตให้ขายในประเทศไทยของเราหรือเปล่าครับอาจารย์ฮะ
1: ค่ะก็สำหรับผลิตภัณฑ์นี้นะคะก็ได้รับอนุมัติทะเบียนสำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากอย.ไทยนะคะก็ตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นนะคะ
0: ครับครับแล้วสรรพคุณของมันนะฮะอาจารย์พลดีครับสรรพคุณของมันนั้นอย่างที่เขาอวดอ้างเลยไหมว่ามันช่วยในเรื่องของการป้องกันโควิด19รักษาโควิด19หรือจริงๆแล้วมันใช้เพื่ออะไรครับอาจารย
1: ์อันนี้จะขอตอบสรุปก่อนนะคะเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจที่นัดเพื่อนนะคะก็คือตำรับนี้ไม่สามารถที่จะเป็นตัวยาป้องกันนะคะแต่ว่าในประเทศจีนเองนะคะก็ในเดือนมกราคมปีที่แล้วนะคะในช่วงของเริ่มต้นของการระบาดเนี่ยรัฐบาลจีนได้ประกาศแนวทางในการรักษาโควิด-19 ซึ่งมีระบุตำรับเนี้ยใช้เป็นหนึ่งในตำรับที่ใช้ในผู้ป่วยระยะติดตามเฝ้าระวังแล้วก็ที่มีอาการอ่อนเพลียร่วมกับมีไข้นะคะแล้วก็ในวันที่14เมษายนปีที่แล้วอะค่ะ2563ทางอย.จีนก็อนุมัติตำรับยานี้นะคะโดยที่ระบุสรรพคุณเพิ่มเติมว่าสามารถบรรเทาอาการโควิด-19 ในระยะเบาและปานกลางได้แก่ไข้ไออ่อนเพลียโดยร่วมกับการรักษาขั้นพื้นฐานอันนี้คือสำหรับในประเทศจีนนะคะแต่ว่าในส่วนไทยเองเนี่ยก็คืออย.ได้อนุมัติตามสรรพคุณที่กล่าวข้างกล่องเลยนะคะแล้วก็ตำรับยาเนี้ยประกอบด้วยตัวยาทั้งสิ้น13ชนิดทำให้ตำรับเนี้ยมีลักษณะที่เป็นรสเผ็ดขมนะคะแล้วก็ติดเย็นเป็นหลักนะคะแล้วก็เป็นเพื่อช่วยเพื่อมีสรรพคุณในการดับร้อนแก้พิษระบายความร้อนของปอดใช้สำหรับที่มีการระบาดนะคะแล้วจัดเป็นกลุ่มอาการพิษร้อนอุดกั้นปอดตามศาสตร์การแพทย์แผนจีนนะคะซึ่งตำรับยาเนี้ยนอกจากจะมีตัวยาที่ช่วยในการลดความร้อนที่ปอดแล้วเนี่ยยังมีตัวยาที่ช่วยมีฤทธิ์อุดนะคะที่ช่วยในเรื่องของการปรับอาการของปอดสงบอาการไอหอบแล้วก็มีตัวยาที่ช่วยระบบทางเดินอาหารร่วมด้วยนะคะแต่ว่าในที่นี้จะขอทำความเข้าใจกับประชาชนนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าที่ประเทศจีนเองเนี่ยการระบุข้างกล่องแบบนั้นนะคะคนจีนเองเขามีวัฒนธรรมการใช้ยาจีนมาแต่กำเนิดนะคะแล้วก็เขามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการระบุสรรพคุณไม่ว่าจะเป็นปอดร้อนดับพิษอย่างเงี้ยก็มีความเข้าใจที่ชัดเจนนะคะแต่กับประชาชนคนไทยเนี่ยเราคิดว่าการเข้าใจในเรื่องของบริบทของการแพทย์แผนจีนนะคะประชาชนน่าจะไม่มีความรู้นะคะซึ่งถ้าเราจะใช้เนี่ยก็ควรหนึ่งก็คือควรปรึกษาแพทย์แผนจีนนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าชาวจีนน่ะจะมีความเชื่อในเรื่องของอาหารเป็นยาการดูแลสุขภาพบางครั้งเนี่ยเราจะใช้นำตัวยาเนี่ยมาประกอบอาหารนะคะซึ่งก็จะเป็นพวกลูกเดือยเก๋ากี้พุทราจีนสาลี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันเป็นตัวยาที่ใช้ในเรื่องของเป็นอาหารอยู่แล้วมันก็จะมีความปลอดภัยสูงแต่ว่าสำหรับตำรับนี้นะคะซึ่งเป็นตัวยาที่เรามุ่งเน้นในเรื่องของเพราะฉะนั้นจะต้องถ้าจะทานก็ต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์แผนจีนนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาวะร่างกายผู้ป่วยเพราะว่าต้องอาศัยทฤษฎีศาสตร์การแพทย์แผนจีนแล้วก็เพื่อตัดสินมูลฐานของความป่วยให้ออกมาเป็นกลุ่มอาการที่เมื่อผู้ป่วยหรือว่าเป็นปอดร้อนอะไรอย่างเงี้ยคือ คนทั่วไปไม่สามารถที่จะไปวินิจฉัยเองได้นะคะซึ่งที่จะระบุเป็นกลุ่มอาการไหนเนี่ยมันจะสะท้อนในเรื่องของตำแหน่งโรคสาเหตุโรคแล้วก็ลักษณะของโรคด้วยนะคะซึ่งจะทำให้การวิเคราะห์ตำรับยาและการจ่ายยาเนี่ยให้ได้ตรงตามสภาพร่างกายของผู้ป่วยได้ยิ่งขึ้นนะคะก็จะเห็นได้ว่ามันหรือว่าข้างในฉลากยานะคะก็จะมีคำแนะคำเตือนหรือว่าว่าควรระวังอยู่นะคะอย่างเช่นต้องงดรับประทานเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์เนี้ยเป็นผลิตภัณฑ์ในทางการแพทย์แผนจีนเราบอกว่ารักษาปอดร้อนนะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นการขับระบายเราจะไม่แนะนำให้ทานร่วมกับผลิตภัณฑ์ที่มีสรรพคุณบำรุงไม่ว่าจะเป็นโสมหรืออะไรก็แล้วแต่รวมไปถึงว่าคนที่ใช้ยาเนี้ยต้องใช้อย่างระวังนะคะสำหรับคนที่เป็นความดันโลหิตสูงเป็นโรคหัวใจนะคะแล้วก็สำหรับผู้ป่วยที่มีโรคตับโรคเบาหวานโรคไตและเป็นผู้ป่วยเรื้อรังเนี่ยที่มีความรุนแรงนะคะก็ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์นอกจากนั้นนะคะเด็กสตรีมีครรภ์สตรีให้นมบุตรหรือผู้สูงอายุที่ร่างกายอ่อนแอเนี่ยก็ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์เช่นกันค่ะจะมีรายละเอียดระบุจริงๆแล้วยังมีอีกมากนะคะอันนี้ก็จะเลือกจะคุยจะพูดถึงในเรื่องของข้อควรระวังที่ค่อนข้างจะร้ายแรงค่ะ
0: ครับอาจารย์พลดีครับวันนี้ค่อนข้างได้ข้อมูลเยอะสม

0: ควรแล้วเกี่ยวกับยาชนิดนี้นะครับแล้วตามวันนี
1: ้ลิ้นหัวชิงวันแคปซูลใช้บรรเทาหกอาการใน1เดียวจากไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ที่มีอาการไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายคัดจมูกน้ำมูกไอเจ็บคอปวดศีรษะลิ้นหัวชิงวันแคปซูลสกัดจากสมุนไพรจีน13ชนิดโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบลิ้นหัวชิงวันแคปซูลของแท้ต้องมีโลโก้เอิร์นเวย์ลิ้นหัวชิงวันแคปซูล

0: อีกเรื่องนึงที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะพี่ดี
1: ้
0: เรื่องของดวงตาของเราใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะดวงตานะคะดวงตานะคะเป็นหน้าต่างของหัวใจนะคะเราต้องรักษาดวงตาให้อยู่คู่กับเรานานๆ
1: ถูก
2: ใช่ไหมคะ
3: แต่ดวงตาเนี่ยนะคะก็ต้องรักษาแต่พี่ดี้
1: คะ
3: น้องไดคะเวลาที่จะรักษาสิ่งต่างๆภายในร่างกายเนี่ยค่ะชอบดูแลรักษาส่วนไหนมากที่สุดคะ
2: ดิฉันเท้าค่ะดิฉันเนี่ยคนชอบสงสัยว่าดิฉันดูแลหน้ายังไงนะคะจริงๆถามผิดค่ะดิฉันชอบดูแลรักษาเท้าค่ะ
3: แล้วน้องไดล่ะคะ
0: ปากค่ะเพราะไม่ใช่ปากทำมาหากินเพราะฉะนั้นต้องพยายามดูแลริมฝีปากของตัวเองให้ดีๆค
3: ่
0: ะ
3: หลายๆคนนะคะมักจะดูแลใบหน้าที่เป็นส่วนสำคัญนะคะดูแลล้างหน้าทาครีมพอกครีมบางที4-5ผลิตภัณฑ์เสียตังค์หลักหมื่นนะคะกับใบหน้าแต่ลืมไปที่จะดูแลฝ่าเท้าของเราค่ะจริงๆแล้วเนี่ยฝ่าเท้าเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตคนเราที่ควรจะดูแลเป็นอย่างมากเพราะจริงๆแล้วถ้าไม่ดูแลนะคะเป็นต้นเหตุของการป่วยบ่อยๆแล้วก็การปวดตามที่ต่างๆหลายคนก็มักจะแบบหาทางดูแลโดยการที่ซื้อแผ่นนะ
1: คะ
3: ที่มีตามขายตามต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเน็ตนะคะตามร้านต่างๆเขาเรียกว่าแผ่นดีท็อกซ์ฝ่าเท้านะคะไปแปะฝ่าเท้าแล้วก็คิดว่าแผ่นนี้ค่ะจะดูดล้างสารพิษขับสารพิษออกจากร่างกายได้อันนี้ก็ไม่ทราบว่าจริงไหมนะคะวันนี้เราก็เลยต้องให้คุณหมอนะคะมาช่วยแนะนำนะคะนายแพทย์ภาสกิจวรรณวิบูลนะคะอุปนายกและเลขาธิการสมาคมแพทย์แผ่นจีนแห่งประเทศไทยนะคะจะมาให้ไขความกระจ่างให้กับพวกเราค่ะ
4: พอมาถามประเด็นว่าปัจจุบันเนี่ยก็มีเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าการผลิตสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาใช้ในการกระตุ้นจุดเหล่านี้โดยบอกว่าเป็นการขับสารพิษบ้างอันนั้นก็จะมีหลักความจริงอยู่บ้างแต่ว่าสารพิษอันนี้เนี่ยคงไม่ถึงกับจะไปบอกว่าเอาโลหะหนักเอาอะไรออกจากร่างกายได้ซึ่งในทางทฤษฎีเนี่ยเรามองถ้ามองในแง่ที่ว่าอุ่นเส้นลมปราณนะครับให้มันไหลเวียนไปร่างกายเนี่ยก็น่าจะมีเหตุผลอยู่ถ้าหากว่าสิ่งที่กระตุ้นนั้นเป็นสิ่งที่ร้อนโบราณนี่เขาจะใช้อุปกรณ์หลายอย่างเช่นเขาใช้โกดจุลาลัมพาในรูปนี้มันเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนโดยการจุดให้เหมือนธูปเนี่ยแล้วก็ไปลมอยู่ใกล้ๆพอมันร้อนก็เอาขึ้นมาแล้วก็ลมเขาก็ค่อยๆเอาใกล้ๆอีกให้มันร้อนขึ้นมาก็เพื่อทำให้เส้นลมปราณตัวนี้มันอุ่นผ่านเข้าไปในระบบเส้นลมปราณของร่างกายเพื่อจะทำให้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้รับพลังลมปราณไหลเวียนได้อย่างดีไม่ให้ขามันเย็นอันนั้นก็มีผลในการดูแลสุขภาพแต่ว่าจะมีฤทธิ์ในการที่จะถึงขั้นรักษาโรคก็แล้วแต่ความรุนแรงถ้าพูดถึงในเชิงป้องกันในการดูแลสุขภาพก็ถือว่าโอเครับได้แต่ว่าจะบอกว่าถึงกับดูดพิษต่างๆในร่างกายออกมาขนาดนั้นนี่คงเป็นเรื่องที่ยากที่จะพูดว่าเป็นไปได้มากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ที่เห็นว่าเวลาไปติดแล้วเนี่ยถ้าหากว่าสารที่ไปติดเนี่ยส่วนมากจะเป็นสารที่ออกมีฤทธิ์ร้อนเป็นด้านหลักเพราะฉะนั้นการใช้วิธีที่ความร้อนเพราะหลักการคือเราต้องทำให้ช่วงล่างเราร้อนขาเราร้อนเป็นหลักเพราะส่วนมากยาที่ใช้หรือการแช่น้ำร้อนเนี่ยที่ฝ่าเท้าอาจจะใช้สมุนไพรหรือใช้น้ำอุณหภูมิสัก35-40องศานี่แช่สัก20-30นาทีเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นวิธีการดูแลสุขภาพของคนโบราณตั้งแต่สมัยก่อนจนทุกวันนี้นะในประเทศจีนเนี่ยว่าสุขภาพดีใช้การแช่เท้าเพราะต้องการให้ความร้อนและลดความเมื่อยล้าขณะเดียวกันการที่เราใช้ความร้อนที่ขาเนี่ยจะทำให้ดึงความร้อนจากข้างบนลงมาข้างบนก็จะเย็นทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและถ้าประกอบกับการนวดที่ฝ่าเท้าด้วยเนี่ยก็จะทำให้เราคลายตัวคลายตัวร่างกายเราก็จะคลายผ่อนคลายแล้วก็หลับได้ดีเพราะข้อควรระวังสำหรับการที่เราจะใช้คือคนที่มีฝ่ามือฝ่าเท้าร้อนเนี่ยการใช้เลือกใช้สมุนไพรหรือการพบความร้อนต้องอาจจะไม่ค่อยมีผลดีมากนักเพราะว่าอาจจะเพิ่มความร้อนในร่างกายได้อีกเพราะคนพวกนี้จะต้องปรับสมดุลไปอีกข้างหนึ่งแต่เนื่องจากว่าสุขภาพคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาในขนาดนี้เนี่ยเป็นคนที่มีส่วนหัวร้อนที่มีความดันสูงแล้วก็มีอารมณ์มีอะไรที่มันออกไปทางร้อนอยู่ข้างบนเยอะนะนอนไม่หลับอย่างเงี้ยและส่วนมากขาจะเย็นซึ่งเป็นสุขภาพที่เจอโดยส่วนใหญ่เพราะการใช้น้ำร้อนแช่เท้าก่อนนอนสัก20-30 นาทีก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพที่จะทำให้สมรรถภาพการทำงานของระบบไตซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมนของร่างกายเกี่ยวข้องกับความเสื่อมถอยของร่างกายเนี่ยได้รับการกระตุ้นแต่ถ้าจะให้ง่ายถ้าไม่อยากจะเสียเงินเยอะเราก็อาจจะมีวิธีหลายอย่างเช่นบางคนอาจจะหาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าข้างล่างแล้วก็ใส่ถุงเท้านอนกลางคืนอย่าให้พัดลมถูกขา มีโอกาสก็แช่น้ำด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงในการดูแลสุขภาพแล้วทำยังไงขาให้อุ่นไว้อย่าไปยืนที่เย็นทำยังไงก่อนนอนให้ขาอุ่นอย่าไปตากพัดลมอย่าไปตากแอร์ต้องให้มันมีความมิดชิดตรงนั้นถ้าเป็นไปได้กลางคืนตอนนอนยาวแอร์แล้วเอาพัดลมเป่าขานอนนะครับควรจะต้องทำให้ขาอุ่นเช่นใส่ถุงเท้านอนนะครับแล้วสามารถที่จะหาวิธีการประยุกต์เช่นเอาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าก่อนนอนก็ได้นะยกเว้นคนที่ขาร้อนมากๆอันนั้นจะต้องเป็นโรคต้องปรับสมดุลอีกแบบหนึ่งนะครับเมื่อถ้าเราสุขภาพเท้าที่แข็งแรงคนเราแก่ก็คือแก่ที่เท้าก่อนเมื่อไหร่ก็ตามสุขภาพเริ่มแก่สะท้อนออกคือขาเริ่มไม่มีแรงเข่ามีปัญหาเดินแล้วไม่ค่อยไหวอย่างเงี้ยแสดงถึงความเสื่อมเพราะคนยีนบอกว่าต้นไม้เนี่ยถ้าเสื่อมก็คือเสื่อมจากที่รากก่อนจะคลอนจะแคนจะไม่สมดุลก็อยู่ที่ฐานก่อนเพราะถ้าขาดีแข็งดีมันไม่คลอนง่ายเหมือนนักมวยขายังแข็งแรงเลยมันยังไม่ล้มง่ายนะเพราะการรักษาสุขภาพวิธีสะท้อนว่าพลังไตดีไม่ดีสุขภาพเริ่มแก่ไม่แก่ก็ดูจากช่วงล่างของร่างกายดูว่าเท้ากำลังขาของร่างกายนี้ว่ามันแข็งแรงดีอยู่หรือเปล่า
2: ดิฉันแข็งแรงมากขาเนี่ย
3: พี่ดีคะขอเช็คกำลังขา
2: ดิฉันแข็งแรงมากค่ะและสิ่งสำคัญอย่างที่บอกนะคะดิฉันจะดูแลเท้ามากกว่าหน้านะคะนี่คือความจริงนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่แบบกระดูกเท้าคดด้วยนะคะสุขภาพสตรีหลายๆคนก็เป็นนะคะแล้วก็เลยต้องดูแลรักษาเท้ามากกว่าและที่ตรงใต้ฝ่าเท้าเราเนี่ยมีเส้นประสาทเยอะแยะมากมายนะคะก่อนนอนนี่เหมือนที่คุณหมอบอกเลยค่ะว่าดิฉันจะทาครีมนวดเท้านะคะแล้วก็ทาครีมแบบร้อนๆค่ะแล้วก็ทา
0: แป๊บนึงนะทาครีมที่เท้าแต่ทำไมที่หน้าไม่ทาคะ
2: หน้าลืมทาตลอดคือไม่รู้เป็นโรคอะไรอ๋อแต่เป็นอย่างนี้ค่ะบางทีที่เหลือที่เท้านะคะแล้วก็มาป้ายหน้าค่ะเอ๊ะทำไมหน้าวันนี้เย็นจัง
3: เ
2: น
3: ี่ยจริงๆเนี่ยนะคะเขาบอกว่าการแช่เท้าก่อนนอนเนี่ยทำให้หลับสบายหลับนานมากขึ้นแล้วการแช่เท้าเนี่ยยังช่วยอีกหลายอย่างนะคะทำให้ระบบย่อยอาหารดีขึ้นด้วยนะคะบางคนท้องผูกลองแช่เท้าก่อนนอนอาจจะทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานดีขึ้นสร้างภูมิต้านทานของร่างกายนะคะลดการอักเสบของจมูกลำคอแล้วก็ลดอาการปวดท้องเมนนะคะในผู้หญิงแล้วก็ปวดหลังปวดหัวนี่นะคะจริงๆสารพัดประโยชน์เลยแต่ก็ต้องระวังเพราะว่ามีผู้ป่วยบางโรคที่แช่เท้ามากก็ไม่ดีนะคะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานเส้นเลือดขอดนะคะแล้วก็มีแผลหรือว่าติดเชื้อเป็นโรคผิวหนังที่เท้านะคะอันนี้ก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงให้หายก่อนแล้วก็มาแช่เท้ากันทุกวันก่อนนอนก็จะช่วยได้มาก
0: ค่ะแต่ว่าก็มีบางตำรับตำรานะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นของคนไทยหรือว่าเป็นของเมืองฝรั่งเพราะว่ามาว่าให้ทาพวกยาหม่องหรือบาเหมือนน้ำมันยูคาลิปตัสที่เราเห็นกันเป็นกระปุกกระปุกอะค่ะแล้วเราก็ทาที่เท้าเสร็จแล้วพอใส่ถุงเท้าปุ๊บนอนแล้วเนี่ยถ้าไม่สบายหรือว่าไอมันจะหาย
3: ใช่ไหมทำไหมทำค่ะเมื่อกี้คุณหมอก็บอกไปว่าให้เอายาร้อนๆมาทาใต้เท้าตอนแก้ไอเนี่ยดีมากเลยเพราะว่าลองทำตอนแรกก็ไม่เชื่อลูกไอหนักมากค่ะทานยากินทุกอย่างก็ยังไม่หายลองเอาทาที่ฝ่าเท้าใส่ถุงเท้านะคะทุกคืนหายอาการไอดีขึ้นมากเลยค่ะ
2: เมื่อกี้นะคะคุณหมอเขาบอกว่าอาการของเท้านี่นะคะจะทำให้เราชราเร็วแปลว่าดิฉันมาถูกทางแล้วแต่จะขอแนะนำนิดนึงนะคะสำหรับคนที่นวดเท้าก่อนนอนทุกวันแบบดิฉันนะคะสูตรของดิฉันคือเอาโลชั่นที่คุณทาประจำค่ะแล้วก็ผสมกับบาล์มที่ร้อนๆนี่ค่ะทาผสมไปนะคะเพราะบางทีแบบบางคนแบบร้อนมากโดยที่ไม่ป่วยก็อาจจะแบบไม่ดีก็ได้นะคะก็คือผสมกันไปกับครีมโลชั่นที่คุณทาตัวแล้วก็นวดเท้าค่ะแล้วก็ห่มผ้าห่มนะคะเขาบอกว่าตามตำรานี่เขาบอกว่าจริงๆแล้วให้ศีรษะเย็นแต่ว่าเท้าอุ่นและจะดีต่อสุขภาพนะคะก็ลองดูค่ะ
0: ตามแพทย์แผนจีนะคะ
1: นักช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับ

สติ๊กเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย

็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สแควรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping

0: กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเปิดปากค่ะและในวันนี้นะคะเบนก็จะพาไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของข้าวกันค่ะข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยนะคะเรากินข้าวกันทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าข้าวเนี่ยจะมีงานวิจัยอะไรมีคุณสมบัติยังไงและดีกับโรคอะไรได้บ้างเดี๋ยววันนี้เรามาฟังจากวิทยากรพิเศษของเรานั่นก็คือเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญหรือว่าเภสัชอันเองค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค
0: ่
1: ะ
0: เภสัชอาวันนี้เราจะมาชวนคุยเรื่องของข้าว
1: ค่ะ
0: ปกติเราก็จะได้ยินเรื่องข้าวแบบช่วยเรื่องปัญหาเส้นผมช่วยแก้อาการเหน็บชาวันนี้จะอยากรู้งานวิจัยลึกๆที่แบบกว้างกว่านั้น
1: ค่ะจริงๆข้าวเนี่ยเป็นทั้งอาหารแล้วก็ยานะคะคนโบราณโบราณเนี่ยจริงๆในสมัยก่อนเขาไม่ค่อยเป็นโรคเป็นภัยกันก็เพราะว่าพูดง่ายๆก็คือกินข้าวซ้อมมืออะไรแบบนี้
0: ก็คือไม่ได้สีจนขาว
1: ใช่ค่ะ

0: ประโยชน์ก็เลยยังอยู่ครบคือนอกจากให้พลังงานแล้วยังมีวิตามินหรือว่ามีคุณสมบัติอื่นๆที่ดีกับสุขภาพแล้วก็ที่เห็นอยู่นี้เนี่ยจริงๆวันนี้เนี่ยเราตั้งใจจะมาพูดเรื่องของน้ำมันลำข้าวเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
1: เสริมอาหารตัวนี้มันดีต่างจากตัวอื่นยังไง
0: ถ้าเป็นในแง่ของการผลิตนะคะคือของเราเนี่ยใช้วิธีสกัดแบบหีบเย็นก
1: ็
0: คือว่าเราสกัดภายใน24ชั่วโมงที่เก็บตัวเปลือกข้าวมาใช่
1: ค
0: ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีสารเคมีหรือว่าตัวทำละลายอินทรีย์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยในเรื่องของกระบวนการผลิตมีความสดใหม
1: ่
0: คงคุณค่าของสารอาหารที่มีประโยชน์ไว้ครบค่ะ
1: แล้วตัวน้ำมันลำข้าวนี่คนที่เหมาะที่จะกินนี่คือใครคะ
0: จริงๆเนี่ยตัวน้ำมันลำข้าวเนี่ยนะคะก็มีประโยชน์อยู่หลายอย่างด้วยกันเลยนะคะก็เอาเป็นอย่างแรกที่เด่นๆเลยนะคะก็คือว่าเขาช่วยลดไขมันในเลือดที่เป็นไขมันตัวร้ายได้ค่ะคือเป็นน้ำมันก็จริงนะคะแต่เขาเป็นน้ำมันชนิดดีคือคนเรายังคงต้องการไขมันอยู่แต่ว่าต้องการไขมันชนิดดีค่ะซึ่งไขมันชนิดดีเนี่ยอย่างน้ำมันลำข้าวเนี่ยค่ะมันจะไปช่วยลดพวกคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์หรือ LDL คอเลสเตอรอลค่
1: ะ
0: ก็พอไขมันเราลดลงแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจหลอดเลือดอัมพาตอัมพาตอะไรแบบนี้ได้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: รวมถึงมีงานวิจัยว่าตัวน้ำมันลำข้าวเนี่ยอาจจะช่วยควบคุมความดันโลหิตให้เป็นปกติแต่ถ้าเกิดว่าการรับประทานเนี่ยยังไงมันก็ต้องอยู่ในขอบเขตที่แบบพอดี
1: อ
0: ่ะก็อย่างที่บอกคือมันเป็นน้ำมันเพราะฉะนั้นถ้ากินมากไปก็อาจจะได้รับพลังงานมากเกิน
1: อ๋อคือไม่ใช่ว่าดีปุ๊บกระดกหกเข้าไปไม่ได้
0: ค่ะอย่างอันนี้เราทำมาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใช่ไหมคะก็จะแนะนำให้รับประทานวันละ2แคปซูลหลังอาหารช่วงเช้าละกันจะได้ไม่สะสม
1: แคปซูลเล็กๆอย่างนี้
0: ใช่ค่ะหรือถ้าใครอยากจะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไม่อยากจะซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรับประทานก็อาจจะเลือกใช้น้ำมันลำข้าวในการปรุงอาหารมันก็จะดีกว่าน้ำมันชนิดอื่นๆ
1: คือตัวน้ำมันลำข้าวนี่ดีกว่าชนิดอื่นยังไงคะ
0: ก็คือเขามีไขมันตัวดีเป็นไขมันชนิดที่แบบไม่อิ่มตัวค่ะอยู่ในสัดส่วนที่มากกว่าไขมันอิ่มตัวซึ่งเป็นไขมันที่ไม่ดีค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะข้าวเนี่ยยังช่วยในเรื่องของปรับสมดุลของสารสื่อประสาทในสมองแล้วก็เขามีตัวออกฤทธิ์สำคัญก็คือตัวโอเมก้า3
1: ซึ่งตัวน้ำมันปลาอะไร
0: ใช่เหมือนในพวกน้ำมันปลาค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยลดการอักเสบในร่างกายได้ดีมากแล้วก็เป็นสารที่ช่วยในเรื่องของต้านอนุมูลอิสระชะลอความเสื่อมของเซลล์ค่ะแล้วก็ในเรื่องของสมองเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของส่งเสริมบำรุงความจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะป้องกันสมองเสื่อมค่ะ
1: แล้วยังมีประโยชน์อะไรอีกไหมคะเนี่ย
0: ก็ในเรื่องของมะเร็งค่ะมะเร็งอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์ข้อสุดท้ายที่เด่นๆเลยนะคะมะเร็งเนี่ยเพราะว่าตัวน้ำมันลำข้าวเนี่ยอาจจะช่วยในเรื่องของต้านมะเร็งกระเพาะอาหารแล้วก็มะเร็งลำไส้ค่ะข้อควรระวังนิดนึงนะคะก็คือว่าในรายที่เป็นผู้ป่วยที่ใช้ยาละลายริ่มเลือดวาร์ฟารินนะคะไม่แนะนำให้ทานนะคะเพราะว่าอาจจะไปเสริม
1: ฤทธิ์
0: ใช่ทำให้ค่าเลือดเพิ่มมากเกินนะคะแต่ถ้าอยากทานจริงๆเนี่ยอยากให้ปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะใช้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าเกิดว่าคนที่ทานแบบแอสไพรินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไม่ได้เป็นคนที่แบบเสียงเลือดออกอะไรเงี้ยค่ะก็ยังสามารถทานได้ค่ะ
1: ค่ะในวันนี้นะคะเราก็ได้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันลำข้าวและจมูกข้าวไปแล้วนะคะว่ามีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยในตอนท้ายนี้ก็อยากจะให้เภสัชอาฝากอะไรถึงท่านผู้ชมนิดนึงค่ะ
0: ค่ะก็อยากจะฝากถึงว่าอย่างไรก็ตามนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็คือผลิตภัณฑ์ที่เสริมเข้ามาจากอาหารค่ะไม่ได้มีผลในการรักษาโรคนะคะถ้าจะทานเนี่ยก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพหรือว่าป้องกันโรคจะให้ผลในแง่นั้นมากกว่าค่ะการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะการออกกำลังกายสม่ำเสมออันนี้เนี่ยแหละค่ะเป็นอะไรที่ยั่งยืนนะคะที่อยากให้ทุกคนนะคะคอยดูแลสุขภาพตัวเองไว้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นใครที่อยากมีสุขภาพดีก็อย่าลืมดูแลเรื่องอาหารการกินแล้วก็การออกกำลังกายนะคะแล้วก็สามารถเลือกใช้สมุนไพรเสริมสุขภาพ
2: เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทางเน็ตช้อปปิ้ง

มาก้าหรือเมก้านั้นคือโสมที่มาจากประเทศเปรูมาก้าเป็นพืชดั้งเดิมที่ขึ้นอยู่ตามป่าธรรมชาติมีลักษณะใบกลมหลีรากมาก้าคล้ายหัวผักกาดกลมๆ มีขนาดเล็กเป็นที่สะสมอาหารของมาก้าที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดและไม่มีสารพิษเจือปนใดๆมาก้ามีกลไกในการเก็บสะสมอาหารไว้ที่รากได้ดีกว่าพืชทั่วไปและสามารถทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นหรือแห้งแล้งได้อย่างน่าอัศจรรย์ได้มีการกล่าวขานกันว่ามาก้าคือซุปเปอร์ฟู้ดที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดทั้งกรดอะมิโนโปรตีนแคลเซียมโพแทสเซียมคาร์โบไฮเดรตกรดไขมันเกลือแร่วิตามิน B1 B2 และวิตามิน C มาก้าเป็นที่รู้จักและถูกใช้เป็นอาหารเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายมามากกว่าพันปีมาแล้วในสมัยก่อนเชื่อกันว่านักรบชาวอินคาต้องรับประทานมาก้าก่อนออกรบหรือทำงานหนักเลยทีเดียวนอกจากนั้นแล้วจากผลวิจัยการแพทย์สมัยใหม่ยังบ่งชี้ได้ว่าสมุนไพรมาก้านั้นเมื่อใช้บริโภคเป็นประจำจะสามารถช่วยปรับปรุงระบบการทำงานภายในร่างกายได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายลดอาการเมื่อยล้าจากการทำงานหนักกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมองช่วยการทำงานของหัวใจผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสชะลอวัยช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองหรือฟื้นฟูปรับระบบฮอร์โมนให้สมดุลช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะ

0: าสกัดเป็นอาหารเสริมแคปซูลที่ง่ายต่อการรับประทานเพื่อท่านจะได้รับสารอาหารเสริมบำรุงจากมาก้าได้อย่างดีที่สุดสั่งซื้อมาก้าพรีเมียมแคปซูลจากเน็ตช้อปปิ้งได้แล้ววันนี้ที่1800 341 4041
1: การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนชช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนชช้อปปิ้ง

0: ของชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังชาวได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: พูดถึงสมุนไพรคุณผู้ชมอาจจะนึกถึงสมุนไพรไทยอย่างขมิ้นว่านหรือสมุนไพรอื่นๆแต่วันนี้ในช่วงใกล้หมอชะลอวัยเราจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับสมุนไพรที่มีชื่อว่าถั่งเช่าซึ่งเป็นสมุนไพรที่ก่อนเป็นพืชนั้นเป็นหนอนชนิดหนึ่งมาก่อนน่าสนใจใช่ไหมล่ะคะเราไปหาคำตอบและรู้จักเจ้าถั่งเช่าให้มากขึ้นกับหมอแอมดีกว่าค่ะไปชมกันเลย
2: สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องถังเช่าถังเช่านี่เป็นพืชสมุนไพรนะครับหลายฝ่ายในเชื่อว่ามีมานานมากนะครับมีมาตั้งแต่สมัยหลายพันปีเลยนะถังเช่าในภาษาจีนเรียกตังถังเช่านะครับภาษาอังกฤษเรียก Cordyceps sinensis ไอ้เจ้าตัวเนี้ยเป็นการผสมกันโดยบังเอิญระหว่างพืชกับสัตว์ฤดูหนาวเนี่ยเขาก็เป็นหนอนธรรมดาเนี่ยเขาเรียกหนอนผีเสื้อตัวเนี้ยคือผีเสื้อตัวหนึ่งนะเวลาหน้าร้อนเขาก็มาไข่ไว้หนอนพวกนี้ก็โตขึ้นมาเห็ดหนึ่งชนิดนี้เขาเรียก Cordyceps sinensis คือเชื้อราในโตมากลายเป็นเห็ดถูกไหมนะครับเขาก็กระจายปลิวไปตามลมอยู่บนเทือกเขาหิมาลัยเนี่ยนะครับสูงกว่าน้ำทะเลประมาณ 10,000 ถึง 15,000 ฟุตเหนือน้ำทะเลเทือกเขาหิมาลัยมีกี่ที่มีหลายที่ไล่ไปเลยตั้งแต่ในภูฏานไปเมืองจีนไปทิเบตไปเนปาล นะครับไอเชื้อเห็ดก็อยู่บนดินเจ้าหนอนนี่ก็มาเดินกินหญ้ากินหญ้าไปเขาก็กินไอเห็ดพวกนี้ไปด้วยมันก็อยู่ในตัวเขานั่นแหละเหมือนคนเราเนี่ยเรากินเข้าไปก็มีเชื้อรามีแบคทีเรียมีอะไรติดอยู่บ้างพอหน้าหนาวมาเยือนก็หนาวมากหนอนตัวนี้ก็ชัยดินหนีลงไปเพราะในดินอุ่นข้างบนหนาวเขาก็ลงไปจนเขาไม่มีอะไรกินก็ใกล้ตายเขาเรียกเป็นวัฏจักรบางตัวที่รอดก็รอดไปแต่ตัวที่ใกล้ตายนี้เนี่ยจะถูกควบคุมหลายคนเขาเรียกถังเช่านี้ว่าเป็นพวกหญ้าปีศาจไอ้เจ้าเห็ดชนิดนี้

็จะซึมเข้าไปในตัวหนอนไปจนถึงสมองเลยแล้วก็บังคับสมองให้หนอนตัวเนี้ยที่มันลงไปต่ำๆเนี่ยรีบขึ้นมาแล้วรีบขึ้นมาแล้วรีบขึ้นมาแล้วมันก็จะขึ้นมาแช่อยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ตายหลังจากนั้นเห็ดเหล่านี้ก็จะกินตัวหนอนนี้ตลอดหน้าหนาวเป็นอาหารไปแล้วพอหน้าร้อนมาเยือนอีกครั้งเขาจะงอกต้นหญ้าขึ้นมาเขาถึงเรียกว่าตังถังเช่าภาษาไทยแปลว่าฤดูหนาวเป็นหนอนฤดูร้อนเป็นหญ้าพอผสมกันเสร็จตอนก่อนจะตายต้องเรียกว่าพืชเพราะตอนนี้เชื้อราเทคโอเวอร์ร่างกายไปแล้วคือกินไปหมดแล้วเราก็จะเห็นว่าตรงส่วนที่เหมือนก้านนี่คือต้นไม้นั่นแหละที่เขาเอามาตากแห้งเวลาคนภูเขาเขาไปเก็บเขาก็จะดูต้นไม้ต้นนี้รูปร่างเนี้ยพอเขาดึงขึ้นมาปุ๊บถ้ารากยาวแพงถ้ายิ่งยาวมากแพงมากดังนั้นตัวใหญ่เนี่ยเมื่อก่อนราคาไม่สูงมากนะครับ5ปี10ปีที่แล้วเนี่ยคำว่าไม่สูงมากนี่คือสูงที่สุดในหมู่มวลสมุนไพรทั้งหมดประเทศจีนขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศแห่งสมุนไพรเนี่ยมีหลายอย่างมีเห็ดหลิงจือมีเขากวางมีอะไรก็ตามถังเช่านี่เป็นจักรพรรดิเบอร์หนึ่งมาตลอดตั้งแต่สมัยมีจักรพรรดิมาโบราณเลยจินซีฮ่องเต้ไล่ลงมาเนี่ยนะครับว่าตัวเนี้ยตัวเล็กๆอย่างที่หมอโชว์ในรายการเนี่ยเขาเรียกตัวขนาดกลางนะครับราคาหานี่ก็แพงนะครับตัวขนาดนี้ตกกิโลนึงประมาณสัก2ล้านนะครับตัวใหญ่ๆมากๆประมาณ 3-4 เซนเนี่ยบางที่เนี่ยสนนราคาขึ้นไปสูงถึง 5-8 ล้านบาทดียังไงทำไมแพงขนาดนั้นข้อที่1 นะครับถังเช่าที่ออกฤทธิ์และดีเนี่ยเป็นประโยชน์ทางการแพทย์จริงๆที่เขาเรียก wild cordyceps หรือถังเช่าป่าหรือขึ้นเองบนเทือกเขานะครับเพราะฉะนั้นในเทือกเขาทั้งหมดที่หนาวและอยู่ข้างบนนี้เนี่ยถังเช่าตัวนี้คือหนอนที่การผสมพันธุ์ระหว่างพืชกับสัตว์โดยบังเอิญทำให้เกิดสารขึ้นมา1ชนิด2ชนิด3ชนิดยิ่งเวลาผ่านไปก็เจอหลายชนิดเพราะวิทยาศาสตร์เราไปไกลขึ้นถังเช่านี่แพงมาตั้งแต่สมัยจักรพรรดิจีนที่ไม่มีเครื่องมือตรวจนะแสดงว่าเขาเจอเพราะอะไรเมื่อก่อนเขาเจอเพราะตัวจามารีที่อยู่บนภูเขาไปกินเนี่ยพอลากินไอ้หญ้าต้นนี้แล้วเดินข้ามเขาปกติเดินได้ลูกนึงพอกินอันนี้เสร็จเดินได้5ลูกไอ้คนเลี้ยงก็มากินบ้างโอ้ฟิตหลังจากนั้นมาพวกฝรั่งก็มาเอาวิจัยเยอะวิจัยจนคนสวิสมาซื้อไปปลูกบนเทือกเขาทิติสในสวิตเซอร์แลนด์คนอเมริกามาซื้อเชื้อพันธุ์ไปปลูกในเทือกเขาล็อกกี้เมาน์เทนพวกนี้เรียกว่าถังเช่าปลูกนะครับถังเช่าปลูกถ้าปลูกได้ดีและมีการรับรองโดยองค์การต่างๆเนี่ยก็จะมีคุณภาพดีแต่ไม่เท่าถังเช่าป่านะเพราะฉะนั้นเราเล่ามาถึงตรงนี้และมีหลายส่วนที่แหมหลายคนอยากรู้นะครับว่าโอ้ดียังไงทำไมแพงขนาดนั้นนะครับแล้วจะรู้ได้ยังไงบางเดี๋ยวนี้เนี่ยข้างๆตัวเนี่ยไอ้พวกเครื่องดื่มบางชนิดก็มีถังเช่าไอ้ตรงนั้นก็มีถังเช่านี่ก็มีแคปซูลหมอผมจะรู้ได้ไงว่าไหนของจริงอันนี้ดูยากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเพิ่มเป็น2ตอนนะครับตอนนี้ก็คือดูเรื่องถังเช่าว่าการดูยังไงมาดูกันก่อนนะครับถังเช่าเนี่ยตัวก็จะยาวๆนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวนี้คือพืชก็คือตัวหางๆตรงส่วนที่มันเชื่อมกันระหว่างพืชกับสัตว์เนี่ยจะมีสารออกฤทธิ์ที่ชื่อคอร์ดิซิปินเนี่ยจะนับรูปร่างสีแดงๆเหมือนคลั่งถ้ามันๆแดงๆเยอะๆแสดงว่าดีมากถ้าไม่มีเลยเนี่ยแสดงว่าไม่ค่อยดีรสชาติทานเข้าไปจะรู้สึกเหมือนเห็ดรู้สึกเหมือนพืชชนิดหนึ่งกลมกล่อมอร่อยแข็งๆนะครับเขาเป็นพืชอมตะนะคุณเอาถังเช่ามาตุ๋นทุกวันไปเรื่อยๆ7วันต่อสัปดาห์ดึงขึ้นมาไม่เปื่อยนะครับนี่คือสิ่งที่ในบางประเทศเขาเอามาตุ๋นเอาของดีไปกินหมดแล้วแล้วเอาตัวที่เหลือมาใส่กระปุกขายคุณอันนี้เขาเรียกซื้อมาแพงแต่ไม่มีตัวเหลือแล้วเหมือนโดนเอาหัวเชื้อไปหมดแล้วนะครับเป็นเรื่องราวที่ซับซ้อนมากหมอก็ไม่สามารถบอกได้ว่าอันไหนเจ๋งไม่เจ๋งต้องลองชิมดูนะครับตัวนี้คือพืชสมุนไพรที่ผมเนี่ยกับทีมแพทย์เนี่ยลงไปวิจัยกันจริงๆจังๆและเยอะนะครับเพราะผมมีความเชื่อและผมรับประทานกับตัวเองแล้วได้ผลนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยสิ่งที่มีค่ามากกว่าทองเนี่ยหรือตัวถังเช่านี้เนี่ยแน่นอนอะไรที่คุณขายได้ราคาจะตามมาด้วยของปลอมเพียบเต็มตลาดไปหมดเพราะฉะนั้นแล้วข้อที่1คือเรามาดูคุณประโยชน์ก่อนนะครับถังเช่ามีโพลีแซคคาไรด์และนิวคลีโอไซด์และมีตัวสำคัญที่ชื่อคอร์ดิซิปินประโยชน์ของถังเช่ามีอะไรบ้างข้อที่1 นะครับถังเช่านี้สามารถช่วยการทำงานของอินซูลินให้ทำงานได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วประโยชน์ข้อที่1ของถังเช่าคือช่วยลดน้ำตาลในเลือด2ตัวถังเช่าเองสามารถเพิ่มการทำงานของไตทำให้คนไข้ที่เป็นเบาหวานน้ำตาลจะลดไตจะดีการปัสสาวะจะคล่องเนื้อไตกลับมาทำงานดีขึ้นแค่2อย่างนี้ก็ถือเป็นประโยชน์อันมหาศาลแล้วนะครับทางฝั่งเบาหวานสามารถช่วยเพิ่มเบต้าเซลล์ในตับอ่อนได้ทำให้การจับของน้ำตาลดีขึ้นกว่าเดิมน้ำตาลก็ลด

นะครับ3คือสารตัวนี้เนี่ยพอมันเป็นโพลีแซคคารายและนิวคลีโอไซด์และพวกตัวออกฤทธิ์โปรตีนหลายๆตัวเนี่ยทำให้เขามีส่วนช่วยในการฟอกออกซิเจนเมื่อฟอกออกซิเจนเยอะเพิ่มเม็ดเลือดแดงได้เยอะเพิ่มการขนส่งได้เยอะทำให้ตัวนี้เป็นตัวที่ใช้กันแพร่หลายมากในกองทัพโอลิมปิกจีนนี่ผมลงไปเซอร์เวย์นี่กินเกือบทุกคนเพราะเขามีงบประมาณนะครับเมื่อกินแล้วทำให้เราไม่เหนื่อยมีกำลังวังชามีความฟิตมีความรู้สึกที่ดีขึ้นแข่งกีฬาได้มากเพราะฉะนั้นแล้วนักกีฬาที่ทำลายสถิติโลกที่เล่าให้ฟังครั้งที่แล้วตัวจามารีหรือตัวแยกที่กินอยู่ตลอดเวลาหรือแม้กระทั่งนิกเนมอีกอย่างนึงที่คนจีนเขาเรียกไวอากร้าแห่งเทือกเขาฮิมาลัยคือยาปลุกสมรรถภาพทางเพศนะครับมีงานวิจัยอยู่หลายชิ้นทีเดียวในยุโรปที่การกินถังเช่าหรือคอร์ดิเซปซินเนซิสแล้วสามารถช่วยเพิ่มสเปิร์มได้เกือบ 300% เพิ่มอารมณ์ทางเพศให้กับท่านผู้หญิงได้ด้วยเพิ่มอารมณ์ทางเพศให้กับคุณผู้ชายได้ด้วยเมื่อออกซิเจนเยอะไม่ใช่ยากระตุ้นเหมือนไวอากร้าแต่เป็นตัวที่ทำให้หลอดเลือดเราส่งฉีดสูบฉีดเลือดได้ดีขึ้นงั้นข้อดีของการที่นึกว่าเป็นไวอากร้าไม่ใช่การกระตุ้นหัวใจแต่เป็นการทำให้ performance หรือประสิทธิภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นนี่เป็นการกระทบชิงไม่ต้องห่วงเรื่องหัวใจวายตายคาอกนะสิ่งที่หมอพูดไปมีงานวิจัยเกิน100ชิ้นไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนและไม่มีนี่คือสาเหตุทำไมราคาถังเช่าสูงขึ้นตอนมีการวิจัยน้อยๆโลนึงประมาณสักหมอเริ่มติดตามถังเช่าตั้งแต่กิโลละประมาณแสนเดียว5ปีที่แล้วนะครับปีต่อมาพอมีงานวิจัยจากฝั่งยุโรปออกมามากขึ้นก็เป็นโลละ 200,000 800,000 1ล้าน2ล้าน3ล้านแพงที่สุดเท่าที่ได้ยินตอนนี้คือถังเช่าที่อยู่แล้ว6ปีไม่เก็บเลยคือตัวจะใหญ่มาก7ล้านนะครับตัวนึงนี่ตกราคาประมาณตัวละ 3,000 นะนะครับสำหรับตัวโตๆเนี่ยตัวเล็กๆก็ประมาณตัวละ 1,800 นี่เหมือนกันจะใหญ่จะเล็กนี่ก็มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกันนะครับคือช่วยได้ทั้งคู่แหละนะครับส่วนที่ออกฤทธิ์ได้เยอะคือถังเช่านี้สามารถช่วยในการลดการอักเสบของร่างกายมนุษย์ภาษาแพทย์ก็เรียกช่วยลดอินเตอร์ลิวคิน6หรืออินเตอร์ลิวคิน6ช่วยลดอินเตอร์ลิวคิน10หรืออินเตอร์ลิวคิน10ช่วยลด TNF อัลฟาหรือตัวก่อมะเร็งที่เกิดขึ้นช่วยเพิ่มเม็ดเลือดขาวหน่วยเพชฌฆาตที่ชื่อว่า Natural Killer Cell หรือหน่วยฆ่าธรรมชาตินี่คือประสิทธิภาพที่สูงสุดของถังเช่าว่าช่วยในการป้องกันมะเร็งเพราะทำให้เม็ดเลือดขาวเราวิ่งฆ่าเซลล์เนื้องอกได้ไวกว่าเดิม Natural Killer Cell ในปัจจุบันนี้มีการตรวจได้ในเลือดนะครับในโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นแล้วคนที่มีหน่วยสังหารเยอะเซลล์มะเร็งจริงๆหมอมีความเชื่อว่าเรามีตั้งแต่เกิดแล้วเซลล์มะเร็งก็คือการแบ่งตัวของผิวหนังเนี่ยคนเราเกิดมาก็มีกี่ใครแต่พอเราอายุมากขึ้นเนี่ยเรามีทหารหรือ Natural Killer Cell เนี่ยน้อยลงตอนเรามีเยอะๆเนี่ยเต็ม100เนี่ยสมัยเราอายุ20เราอาจจะมี100นึงพอเรามีตัวเนื้องอกเกิดขึ้นเขาก็ไปฆ่าทิ้งหมดมันก็ไม่โตพอเราแก่ขึ้นตัวนี้ก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงพอเราอายุมากๆเนี่ยเท่ากับว่าทหารไอ้พวกตัวศัตรูมันอยู่เท่าเดิมแหละแต่ทหารเราเหลือน้อยมากมันก็แอบโตตรงนั้นแอบโตตรงนี้ Natural Killer Cell ก็ไปฆ่าไม่ทันหรือเพชฌฆาตไปไม่ไหวตัวพวกนี้เองก็เลยเป็นตัวฟอกทั้งเม็ดเลือดแดงทั้งเม็ดเลือดขาวให้ทำงานได้ไวขึ้นมันถึงเป็นพืชที่มีประสิทธิภาพสูงมากนะครับเพิ่มเซลล์สมองลดน้ำตาลในเลือดช่วยเรื่องไตเพิ่มประสิทธิภาพร่างกายเพิ่มประสิทธิภาพทางเพศกินเข้าไปแล้วรู้สึกฟิตดีไม่เหนื่อยเลยร่างกายแข็งแรงเหลือเกินยังไม่ค่อยมีหรือผมยังไม่เจอว่ามีอันไหนที่กินเยอะเกินไปแล้วเป็นพิษนะครับแต่ถังเช่านี่ต้องระวังว่าเวลากินเยอะเกินไปเนี่ยโดยราคาที่สูงมากทำให้มีถังเช่าหลายที่ที่ผมไปซื้อมาแล้วเนี่ยมีการใส่ลวดไว้ข้างในเพื่อทำน้ำหนักมีการปนเปื้อนปลอดตะกั่วเพื่อให้หนักขึ้นนั่นคือสิ่งที่กินเข้าไปแล้วเป็นพิษงั้นแล้วเนี่ยประชาชนที่จะซื้อกินให้ดูให้ดีเพราะดูยากด้วยนะครับเอาเป็นว่าถ้าเราจะกินถังเช่าแล้วได้มาจากไหนก็ตามเนี่ยกรุณามาพบแพทย์แล้วก็เจาะเลือดดูโลหะหนักดูปลอดดูตะกั่วดูสารหนูดูโลหะเป็นพิษในโรงพยาบาลประมาณสัก3เดือนครั้งถ้ากินแล้วขึ้นนี่ไม่เอาละแสดงว่าล็อตนี้ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วขอฝากเอาไว้ว่าถังเช่าเราก็ดูว่าอย่างน้อยๆเมืองไทยเนี่ยบางตัวก็มีอย.นะถ้ามีอย.แล้วก็ถือว่าตรวจสอบแล้วว่าปลอดภัยจะมีสารออกฤทธิ์เยอะหรือน้อยนั้นอีกเรื่องนึงนะครับถ้าแพงมากก็อาจจะมีอยู่เยอะหน่อยถังเช่าธรรมชาติหายากไม่มีขายหรอกบนท้องตลาดส่วนใหญ่ปลูกเอาทั้งนั้นนะครับกับอีกส่วนหนึ่งคือมีการวิจัยเอาพันธุ์ถังเช่าไปทำเป็นเห็ดเป็นอะไรก็ตามก็ยังไม่มีบทสรุปนะครับว่ามันจะดีเท่ากับถังเช่าพืชที่เขาทำกันมาแล้วมีการวิจัยที่เยอะนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ฝากเป็นความรู้ดีกว่านะครับแต่ไม่ได้ชี้นำว่าต้องไปหามากินให้ได้นะครับเพราะหลายตัวในตลาดหมอก็ลงไปเช็คยังไม่ครบนะครับในตอนต่อไปเมื่อเช็คครบแล้วจะมาบอกว่าตัวไหนมีเยอะตัวไหนมี

0: น้อยหรือสารออกฤทธิ์ตัวไหนเข้มข้นตัวไหนมีน้อยหน่อยอย่างนี้เป็นต้นนะครับงั้นฝากไว้สำหรับเรื่องถังเช่าหนอนมหัศจรรย์อาทิตย์นี้สวัสดีครับ
1: ออร่าถังเช่าที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังเช่าอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังเช่าได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: คอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1: คอลลาเจนเป็นส่วนประกอบของเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายค่ะโปรตีนในร่างกายของเรานะคะมีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบถึง 80% ด้วยกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผิวผมเล็บนะคะเนื้อเยื่อต่างๆหรือแม้กระทั่งน้ำในข้อต่อของเรานะคะตามหัวเข่าตามข้อต่างๆก็มีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบค่ะเพื่อช่วยในความยืดหยุ่นแล้วก็หล่อลื่นนะคะและเมื่ออายุเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะการสร้างคอลลาเจนของร่างกายก็จะลดลงเรื่อยๆเช่นเดียวกันค่ะเราจะสังเกตได้ว่าเมื่ออายุเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเมื่อเข้าเลข4นะคะผิวหนังจะเริ่มมีริ้วรอยมีรอยเหี่ยวย่นแล้วก็เริ่มแห้งกร้านขึ้นเล็บก็จะเริ่มเปาะหักง่ายผมที่เคยดกดำเป็นเงาก็จะเริ่มรู้สึกแห้งกระด้างผมร่วงแล้วก็ผมบางลงนะคะและคอลลาเจนนะคะจะมีอยู่บริเวณผิวชั้นล่างค่ะเป็นชั้นหนังแท้หรือว่าชั้นเดอร์มิสค่ะซึ่งอยู่ลึกลงไปนะคะการทาครีมหรือว่าการทาโลชั่นเนี่ยลงไปไม่ถึงค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อจะช่วยกระตุ้นในการสร้างคอลลาเจนของร่างกายเนี่ยต้องช่วยโดยการรับประทานคอลลาเจนเข้าไปค่ะแต่การรับประทานคอลลาเจนเพื่อให้มีประสิทธิภาพและส่งผลดีต่อสุขภาพของเรามากที่สุดประกอบไปด้วย3ข้อหลักๆที่เราควรปฏิบัตินะคะซึ่ง3ข้อนี้นะคะเป็น3ข้อที่อัปเดตแล้วก็เป็นข้อมูลการวิจัยด้วยนะคะข้อที่1เลยนะคะเป็นข้อที่สำคัญมากๆการเลือกชนิดของคอลลาเจนค่ะเป็นผลวิจัยของเยอรมันนะคะควรเป็นคอลลาเจนชนิดไบโอแอคทีฟคอลลาเจนเปปไทด์ค่ะเขาได้ทำการวิจัยนะคะในกลุ่มผู้หญิงนะคะที่มีอายุ35ถึง65ปีนะคะให้รับประทานคอลลาเจนชนิดนี้นะคะวันละ 2.5 กรัมค่ะเป็นเวลาติดต่อกันนะคะ 4-8 สัปดาห์ค่ะผลที่ได้นะคะพบว่าผิวของผู้ร่วมการทดลองเนี่ยมีความยืดหยุ่นมากขึ้นลดริ้วรอยรอบดวงตาได้ 7-20% แล้วก็ได้มีการทำการวิจัยเพิ่มเติมนะคะในหญิงที่วัย 20-50 ปีนะคะให้รับประทานต่อเนื่องเป็นเวลา6เดือนนะคะก็พบว่าช่วยลดเซลลูไรท์แล้วก็ช่วยลดการหักเปาะของเล็บได้ด้วยนะคะข้อที่2นะคะการกินคอลลาเจนให้ได้ผลนะคะจะต้องกินปริมาณโปรตีนให้เพียงพอด้วยค่ะเนื้อเยื่อทุกส่วนของเราประกอบไปด้วยโปรตีนโปรตีนมีหน้าที่ในการสร้างแล้วก็ซ่อมแซมเนื้อเยื่อนะคะ 80% ของโปรตีนก็คือคอลลาเจนเพราะฉะนั้นคอลลาเจนกับโปรตีนมันจะทำงานร่วมกันส่งเสริมกันค่ะถึงแม้ว่าเราจะรับประทานคอลลาเจนเพียงพอแล้วก็ตามแต่หากขาดโปรตีนในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็สร้างเนื้อเยื่อใหม่คอลลาเจนก็ไม่สามารถทำงานได้ดีเต็มประสิทธิภาพใน1วันนะคะโดยปกติคนทั่วไปต้องการโปรตีนวันละประมาณ1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมค่ะสมมติว่าคุณหนัก50กิโลกรัมเท่ากับว่าใน1วันนั้นคุณต้องการโปรตีนประมาณ50กรัมค่ะ

0: คือเวลาเรารับประทานคอลลาเจนเข้าไปแล้วเนี่ยรับคอลลาเจนอาจจะไม่ได้นำไปใช้ได้อย่างเต็มที่เพราะอาจจะถูกย่อยแล้วก็ถูกทำลายไปบ้างบางส่วนตั้งแต่กระเพาะอาหารแล้วเพราะฉะนั้นการรับประทานวิตามินที่ช่วยชะลอในการสลายคอลลาเจนก็เป็นอีกจุดนึงที่สำคัญมากๆเลยค่ะมีวิตามินอยู่3ตัวนะคะที่จะช่วยชะลอการสลายคอลลาเจนก็คือวิตามิน A วิตามิน C และวิตามิน E ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะรับประทานคอลลาเจนแล้วโปรตีนโอเคแล้วอย่าลืมรับประทานวิตามิน A วิตามิน C และวิตามิน E เพิ่มด้วยนะคะเพื่อชะลอการสลายคอลลาเจนค่ะและอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะที่แม่จ๋านำมาฝากก็คือการรับประทานคอลลาเจนให้ร่างกายสามารถย่อยแล้วก็ดูดซึมนำไปใช้งานได้ดีควรรับประทานในขณะท้องว่างนะคะถ้าก่อนอาหารก็คือก่อนอาหารอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าอยากรับประทานหลังอาหารต้องรับประทานหลังอาหารไปแล้ว2ชั่วโมงนะคะเพื่อให้ร่างกายสามารถดูดซึมและนำคอลลาเจนไปใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะแม่จ๋าก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะช่วยให้สาวๆมีผิวพรรณที่สดใสเต่งตึงมีความสุขและสดใสนะคะหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมแชร์แล้วแบ่งปันให้เพื่อนๆคนอื่นของเราได้ทราบด้วยนะคะ
1: สั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่านได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: สมุนไพรน่ารู้มะรุมเป็นพืชผักพื้นบ้านของไทยมีประโยชน์มากมายทั้งด้านอาหารและยาเป็นไม้ยืนต้นที่ปลูกง่ายโตเร็วใบรูปไข่มีรสหวานมันผลเป็นฝักยาวเปลือกสีเขียวมีเมล็ดเป็นรูปสามเหลี่ยมมะรุมเป็นสมุนไพรไทยสารพัดประโยชน์สรรพคุณทางยาสามารถฆ่าเชื้อราและแบคทีเรียบางชนิดได้อย่างเชื้อราบนหนังศีรษะนอกจากนี้ยังช่วยบรรเทาอาการปวดตามข้อช่วยรักษาโรคระบบทางเดินหายใจอย่างโรคภูมิแพ้มะรุมยังมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงผิวพรรณให้อ่อนนุ่มไม่แห้งกร้านอีกด้วย
1: สั่งซื้อชามะรุมทั้ง5เพื่อสุขภาพของคุณได้แล้ววันนี้ที่เน็ตช้อปปิ้ง1-800-341-4041ออร่าเพอร์บรัชออนอุปกรณ์ปัดแก้มจะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนอุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพอร์บรัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพอร์บรัชออนได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

ผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยเป็นอะไรที่เขาแสวงหาอยู่แล้วอะอะไรที่มันเป็นยาวิเศษที่จะทำให้เขาหายได้เนี่ยก็จะเชื่อต่อๆกันยิ่งเดี๋ยวนี้สังคมมันออนไลน์โซเชียลเนี่ยมันค่อนข้างเยอะพอมีใครส่งข้อมูลอะไรมาเนี่ยถ้ามันตรงกับโลกของตัวเองเนี่ยก็จะเชื่อเอาตัวเองเป็นหนูทดลองเลยอ่ะก็คือเขาไม่มีทางเลือกแล้วเพราะเขามองว่ามันอาจจะเป็นทางนี้แหละที่มันจะช่วยทำให้โรคของเขาหายแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงมากกว่าแล้วจริงๆเนี่ยไอ้พวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือพืชผักสมุนไพรบางตัวมันมีผลในเชิงป้องกันแต่นั่นไม่ได้แปลว่ามันมีผลในการรักษานะคะบางครั้งมันจะทำให้ภาวะความรุนแรงของโรคมันเพิ่มขึ้นด้วยโดยเฉพาะเรื่องของมะเร็งเนี่ยค่ะก็เนื่องจากว่าเวลาเรากินแคปซูลอะไรก็ตามต่อครั้งเนี่ยพอเรามาทำเป็นผงแห้งเนี่ยปริมาณที่ได้รับมันจะค่อนข้างสูงสมมุติว่าเราจะกินเมล็ดมะลุมอย่างเงี้ยมันอาจจะขมถูกไหมคะเราก็อาจจะกินได้สักแค่ทีละเม็ดเดียวเราอมเม็ดมะลุมแค่เม็ดเดียวแค่นี้มันหายเจ็บคออย่างเงี้ยแต่ถ้าพอเอามาใส่ในแคปซูลมันอาจจะรวมจากเมล็ดหลายๆเมล็ดเพื่อให้มันมาอยู่ในแคปซูลเดียวกันกินเป็นแคปซูลก็ไม่ขมก็กินได้2เม็ด3เม็ด4เม็ดก็ได้ยิ่งคนขายบอกให้กินเยอะๆก็ยิ่งกินเยอะอันนี้คือเริ่มเป็นความเสี่ยงละเพราะว่ามันไม่ได้ถูกลิมิตด้วยความอิ่มเพราะนั้นบางคนบอกว่าเอ้ยมะรุมมันดีนะก็พยายามหามากินในรูปของอาหารถ้ากินในรูปของอาหารเราไม่ค่อยห่วงค่ะเราไม่ค่อยห่วงผู้บริโภคเพราะเนื่องจากว่าพอในรูปของอาหารเราคงไม่สามารถทานแกงส้มมะรุมทุกๆวันซ้ำๆๆมันมีความเบื่อเกิดขึ้นค่ะแต่ถ้ากินเป็นแคปซูลเรากินได้ทุกวันนะคะและนี่คือความต่างของการกินในรูปแคปซูลกับกินในรูปของอาหารตอนที่เราทำการศึกษาวิจัยเรื่องมะรุมเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าสถาบันโภชนาการเนี่ยเรามองในเรื่องของพวกอาหารที่จะมีศักยภาพในแง่ของการที่มันช่วยป้องกันมะเร็งหรือว่าถ้าคนที่เป็นมะเร็งแล้วเนี่ยเขาจะกินอาหารอะไรที่มันจะช่วยทำให้บรรเทาอาการหรือทำให้การแพร่กระจายเนี่ยมันลดลงเราก็เลยต้องพยายามมามองค่ะว่าผักอะไรที่มันน่าจะมีศักยภาพอะค่ะเราก็ใช้หลายตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นมะรุมเป็นผักชีฝรั่งเป็นสตอเป็นมะระเป็นฟักทองเป็นอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยผลตอนที่เราคัดกรองเบื้องต้นเนี่ยเราเจอว่ามะรุมเป็นตัวที่น่าสนใจว่ามันน่าจะมีศักยภาพเพราะมันสามารถลดการอักเสบได้สาเหตุหนึ่งของมะเร็งลำไส้เป็นเรื่องของการอักเสบด้วยเราก็เลยเริ่มจากมะรุมก่อนเวลาเราศึกษาเรื่องของมะเร็งเนี่ยนะคะมันเป็นการยากนะคะที่อยู่ดีๆเราจะเอาอาหารที่เรายังไม่รู้ศักยภาพเลยหรือพืชผักอะไรก็ตามหรือสารอะไรก็ตามไปให้ผู้ป่วยมะเร็งกินเราไม่สามารถที่จะเอาเขาเนี่ยมาอยู่ในการทดลองเราได้เพราะเนื่องจากว่าเขาเป็นผู้ป่วยอยู่แล้วอยู่ดีๆจะไปบอกว่าคุณหยุดรักษาคุณมากินมะรุมที่เราจะศึกษาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เราก็จะมีสัตว์ทดลองคือหนูนะคะคือเราออกแบบงานวิจัยให้เทียบเคียงกับที่ว่ามันจะมีคน2กลุ่มกลุ่มนึงกินเพื่อป้องกันกับอีกกลุ่มนึงเนี่ยเป็นในเชิงของการรักษาใช่มั้ยคะเราก็เอาหนูทดลองมากลุ่มนึงนะคะกินฝักมะรุมต้มในเชิงของการป้องกันโรคให้กินมะรุมไปก่อนสัก2อาทิตย์แล้วหลังจากกินไปแล้ว2อาทิตย์เราก็จะให้สารก่อมะเร็งลำไส้เนี่ยให้เขาเพื่อให้กระตุ้นให้เขาเกิดก้อนมะเร็งเกิดขึ้นแล้วเราก็เลี้ยงหนูไปประมาณสัก 15-16 สัปดาห์ก็นานประมาณ4เดือนอีกกลุ่มหนึ่งที่เราศึกษาก็คือเป็นหนูที่เรามองว่าเทียบกับผู้ป่วยมะเร็งนั่นคือเป็นมะเร็งแล้วแล้วก็อยากจะมากินเพื่อที่แบบจะรักษานะแล้วก็กระตุ้นให้หนูทดลองเนี่ยเป็นมะเร็งก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะเอาอาหารที่ผสมกับฝักมะรุมต้มเนี่ยให้หนูเขากินก็นานประมาณ4เดือนเราก็จะมีการปรับความเข้มข้นที่ผสมในอาหารด้วยนะคะเทียบกันเราก็จะเจอว่าในหนูกลุ่มที่ได้รับฝักมะรุมต้มในเชิงป้องกันเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยค่ะพบว่ามันเปลี่ยนแปลงตามปริมาณเปอร์เซ็นต์ของมะรุมที่ผสมในอาหารด้วยแปลว่าถ้าเปอร์เซ็นต์ของมะรุมเพิ่มขึ้นในอาหารเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยมันลดลง
อันนี้คือในเชิงป้องกันนะคะแล้วก็ทีนี้พอในเชิงของการรักษาหนูกลุ่มที่เป็นมะเร็งแล้วเราก็จะเจอว่าใน3กลุ่มที่เราให้ขนาดโดสต่างกันที่ผสมใน

จำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยค่ะมันก็ลดลงทั้งโดสต่ำโดสกลางโดสสูงเนี่ยปรากฏว่าโดสต่ำกลับให้ผลดีกว่าโดสสูงในแง่ของการลดเพราะฉะนั้นที่บอกกันว่าต้องกินเยอะๆมันถึงจะดีเนี่ยมันไม่เสมอไป

0: อยู่ในเมนูอาหารเนี่ยเรามองว่าเรายังติดกับรสชาติของความอร่อยเรายังติดกับรสชาติของความหลากหลายไอ้ด้วยความที่เมนูที่มันหลากหลายเนี่ยค่ะเขาจะได้สารอาหารที่มันหลากหลายไปด้วยมันจะมีผักอย่างอื่นที่มันมีองค์ประกอบอื่นอยู่ด้วยมีเนื้อสัตว์มันมีอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นมันเริ่มมีสารอะไรต่างๆที่มันเพิ่มขึ้นไม่ใช่เดียวเดียวของมะรุมแล้วเพราะนั้นอันตรายหรือความเสี่ยงเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับไปกินในรูปของแคปซูลคนที่มักจะกินในพวกผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยมักจะมองว่าตัวเองอาจจะขาดตัวนั้นตัวนี้หรือมองว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วแล้วพยายามแสวงหาเหมือนยาวิเศษอ่ะสิ่งที่เรากลัวก็คือว่ามันจะทำให้เขาเนี่ยละเลยการรักษาทางการแพทย์ที่ควรจะได้รับเพราะมันหลงเชื่อกับสื่อพวกนี้เพราะในความเป็นจริงเนี่ยบางครั้งมันอาจจะได้ผลกับคนหนึ่งคนแล้วก็ส่งข้อมูลต่อๆกันไปเพราะนั้นการรับฟังสื่อพวกนี้ค่ะบางครั้งเนี่ยเราต้องรอบคอบหรือเราต้องพิจารณาดีๆว่ามันมีข้อมูลที่มันมีการศึกษาวิจัยรองรับไหมและตัวเราใช่ไหมคือคนที่มีสภาวะแบบนั้นมันไม่ใช่มันมารุมมันจะโอ้โหสารพัดหรือผักอะไรที่มันจะรักษาได้ทุกโรคมันจะไม่ใช่ก็ต้องดูว่ามันเป็นปัญหาของเราด้วยหรือเปล่าแล้วเราถึงจะเลือกในสิ่งที่เหมาะ
1: รับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย

0: ลองพลิกวิธีใช้แตะพลิกขึ้นมาเพียงนิดเดียวถูลงบนฝ่ามือพาถูสักพักหนึ่งเพื่อให้เกิดความร้อนนำมาสูดดมเพื่อความสดชื่นแล้วนำมานวดตามข้อต่างๆเพื่อจัดกระจายเล่นลมอย่ามองสูดพลิกนี้สามารถจะแก้ไมเกรนได้ไมเกรนวิธีแก้เพียงแตะขึ้นมาเพียงเล็กน้อยทาที่ขมับทาที่ต้นคอทาที่บ่าเพื่อนวดนวดเสร็จแตะลงบนฝ่ามือถูและนำมาสูดดมอีกหนึ่งครั้งวิธีแก้อาการของปวดท้องประจำเดือนเพียงแค่แตะทาถูบริเวณหน้าท้องเพื่อรักษาเกี่ยวกับการปวดท้องประจำเดือนได้อย่ามองสูตรคลิกนี้เป็นสูตรเด็ดที่ดีจริงๆครับอีกสูตรหนึ่งที่จะลืมไม่ได้อย่ามองขิงวิธีการใช้นวดทุกบริเวณร่างกายหรือทาสูดดมคล้ายกับยาหมองพริกแต่วิธีการนวดตามเส้นเอ็นปวดข้อปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนึกถึงยาหมองขิงถ้าปวดท้องประจำเดือนไมเกรนนิ้วล็อกนึกถึงยาหมองพริกครับดีจริงๆครับ
1: แก้ปัญหาการไมเกรนนิ้วล็อกปวดเมื่อยปวดประจำเดือนตามที่ต่างๆนึกถึงยาหมองสูดพริกปวดคอกระดูกและเส้นเอ็นหรือการไซนัสนึกถึงยาหม่องสูตรขิงยาหม่องสูตรพริกและสูตรขิงสูตรพิเศษจาก Net Shopping ผลิตจากสมุนไพรปลอดสารพิษผลิตโดยเภสัชกรแผนโบราณ
2: ออร่าเพอร์บรัชออนอุปกรณ์ปัดแก้มจะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนอุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพอร์บรัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพอร์บรัชออนได้ที่ Net Shopping ออร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าออร่าโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่าสกัดจากปลาขนาดเล็กในเขตน้ำบริสุทธิ์ของประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งจากการวิจัยกว่า2ปีของทีมงานออร่าพบว่าปลาขนาดเล็กนั้นมีการสะสมของสารตะกั่วสารปรอทรวมทั้งสารพิษต่างๆอยู่น้อยมากซึ่งต่างจากน้ำมันปลาที่วางขายทั่วๆไปที่สกัดมาจากปลาชนิดต่างๆจึงอาจมีสารตกค้างเมื่อรับประทานในระยะเวลานาน

0: การเลือกรับประทานอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาหรือว่าที่เราเลือกอีกอย่างนึงว่าอาหารเสริมกลุ่มโอเมก้า3เนี่ยเราจะดูที่ปริมาณสารออกฤทธิ์ของตัวโอเมก้า3นั้นเป็นหลักค่ะโดยถ้าหากเราลองพลิกฉลากของอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาเหล่านี้ดูเนี่ยเราจะเจอสารออกฤทธิ์สำคัญ2ตัวด้วยกันค่ะก็คือ EPA แล้วก็ DHA สารออกฤทธิ์ตัวแรกที่ชื่อว่า EPA ค่ะจะเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีคุณสมบัติในการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักช่วยลดการอักเสบในหลอดเลือดช่วยลดปริมาณไขมันเลวในเลือดแล้วก็มีส่วนช่วยในการป้องกันความเสี่ยงของการเกิดโรคเส้นเลือดอุดตันรวมถึงโรคเรื้อรังต่างๆในขณะที่สารอีกตัวนึงนะคะก็คือ DHA ตัว DHA ค่ะจะเป็นส่วนประกอบสำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์ในร่างกายโดยเฉพาะในเซลล์สมองแล้วก็เซลล์ประสาทดังนั้น DHA ค่ะจึงเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็พัฒนาสมองโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กแล้วก็ทารกส่วนจะรับประทานในขนาดปริมาณเท่าไหร่นะคะหมอแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเป็นในคนที่มีสุขภาพแข็งแรงดีอยากที่จะทานเพื่อบำรุงร่างกายเนี่ยก็อาจจะเลือกทานโดยดูให้ปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะอยู่ที่ประมาณ 250-500 มิลลิกรัมในขณะที่ถ้าเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของโรคเรื้อรังอยู่เดิมทั้งเรื่องโรคไขมันในเลือดสูงโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าในคนที่มีปัญหาเรื่องของผื่นภูมิแพ้เรื้อรังต่างๆเนี่ยก็อาจจะเลือกทานในปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะ 1,000 มิลลิกรัมหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นได้ตามที่แพทย์สั่งนอกจากนี้การเลือกอีกวิธีนึงนะคะก็คือถ้าเกิดว่าในเป็นคนที่ต้องการผลในเรื่องของการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักต้องการดูแลในเรื่องของเส้นเลือดหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเนี่ยอาจจะเลือกเน้นอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาที่มีปริมาณของ EPA มากกว่า DHA ในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นคนในกลุ่มที่เป็นหญิงตั้งครรภ์หรือว่าหญิงที่ให้นมบุตรหรือว่าในกลุ่มเด็กที่ต้องการทานเพื่อบำรุงสมองอะค่ะก็อาจจะเน้นอาหารเสริมน้ำมันปลาในกลุ่มที่มีสารออกฤทธิ์ตัว DHA เป็นหลักค่ะ
1: โอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้

0: ในช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
1: เครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าการผลิตสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาใช้ในการกระตุ้นจุดเหล่านี้โดยบอกว่าเป็นการขับสารพิษบ้างอันนั้นก็จะมีหลักความจริงอยู่บ้างแต่ว่าสารพิษอันนี้เนี่ยคงไม่ถึงกับจะไปบอกว่าเอาโลหะหนักเอาอะไรออกจากร่างกายได้ซึ่งในทางทฤษฎีเนี่ยเรามองถ้ามองในแง่ที่ว่าอุ่นเส้นลมปราณนะครับให้มันไหลเวียนในร่างกายเนี่ยก็น่าจะมีเหตุผลอยู่ถ้าหากว่าสิ่งที่กระตุ้นนั้นเป็นสิ่งที่ร้อนโบราณนี่เขาจะใช้อุปกรณ์หลายอย่างเช่นเขาใช้โกรธจุลาลัมพาในรูปนี้มันเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนโดยการจุดให้เหมือนธูปเนี่ยแล้วก็ไปลมอยู่ใกล้ๆพอมันร้อนก็เอาขึ้นมาแล้วก็ลมเขาก็ค่อยๆเอาใกล้ๆอีกให้มันร้อนขึ้นมาก็เพื่อทำให้เส้นลมปราณตัวนี้มันอุ่นผ่านเข้าไปในระบบเส้นลมปราณของร่างกายเพื่อจะทำให้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้รับพลังลมปราณไหลเวียนได้อย่างดีไม่ให้ขามันเย็นอันนั้นก็มีผลในการดูแลสุขภาพแต่ว่าจะมีฤทธิ์ในการที่จะถึงขั้นรักษาโรคก็แล้วแต่ความรุนแรงถ้าพูดถึงในเชิงป้องกันในการดูแลสุขภาพก็ถือว่าโอเครับได้แต่ว่าจะบอกว่าถึงกับดูดพิษต่างๆในร่างกายออกมาขนาดนั้นนี่คงเป็นเรื่องที่ยากที่จะพูดว่าเป็นไปได้มากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ที่เห็นว่าเวลาไปติดแล้วเนี่ยถ้าหากว่าสารที่ไปติดเนี่ยส่วนมากจะเป็นสารที่ออกมีฤทธิ์ร้อนเป็นด้านหลักเพราะฉะนั้นการใช้วิธีที่ความร้อนเพราะหลักการคือเราต้องทำให้ช่วงล่างเราร้อนขาเราร้อนเป็นหลักเพราะส่วนมากยาที่ใช้หรือการแช่น้ำร้อนเนี่ยที่ฝ่าเท้าอาจจะใช้สมุนไพรหรือใช้น้ำอุณหภูมิสัก 35-40 องศานี่แช่สัก 20-30 นาทีเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นวิธีการดูแลสุขภาพของคนโบราณตั้งแต่สมัยก่อนจนทุกวันนี้นะในประเทศจีนเนี่ยว่าสุขภาพดีใช้การแช่เท้าเพราะต้องการให้ความร้อนและลดความเมื่อยล้าขณะเดียวกันการที่เราใช้ความร้อนที่ขาเนี่ยจะทำให้ดึงความร้อนจากข้างบนลงมาข้างบนก็จะเย็นทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและถ้าประกอบกับการนวดที่ฝ่าเท้าด้วยเนี่ยก็จะทำให้เราคลายตัวคลายตัวร่างกายเราก็จะคลายผ่อนคลายแล้วก็หลับได้ดีเพราะข้อควรระวังสำหรับการที่เราจะใช้คือคนที่มีฝ่ามือฝ่าเท้าร้อนเนี่ยการใช้เลือกใช้สมุนไพรหรือการพบความร้อนต้องอาจจะไม่ค่อยมีผลดีมากนักเพราะว่าอาจจะเพิ่มความร้อนในร่างกายได้อีกเพราะคนพวกนี้จะต้องปรับสมดุลไปอีกข้างหนึ่งแต่เนื่องจากว่าสุขภาพคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาในขณะนี้เนี่ยเป็นคนที่มีส่วนหัวร้อนที่มีความดันสูงแล้วก็มีอารมณ์มีอะไรที่มันออกไปทางร้อนอยู่ข้างบนเยอะนะนอนไม่หลับอย่างเงี้ยและส่วนมากขาจะเย็นซึ่งเป็นสุขภาพที่เจอโดยส่วนใหญ่เพราะการใช้น้ำร้อนแช่เท้าก่อนนอนสัก20นาที30นาทีก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพที่จะทำให้สมรรถภาพการทำงานของระบบไตซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมนของร่างกายเกี่ยวข้องกับความเสื่อมถอยของร่างกายเนี่ยได้รับการกระตุ้นแต่ถ้าจะให้ง่ายถ้าไม่อยากจะเสียเงินเยอะเราก็อาจจะมีวิธีหลายอย่างเช่นบางคนอาจจะหาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าข้างล่างแล้วก็ใส่ถุงเท้านอนกลางคืนอย่าให้พัดลมถูกขามีโอกาสก็แช่น้ำด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงในการดูแลสุขภาพแล้วทำยังไงขาให้อุ่นไว้อย่าไปยืนที่เย็นทำยังไงก่อนนอนให้ขาอุ่นอย่าไปตากพัดลมอย่าไปตากแอร์ต้องให้มันมีความมิดชิดตรงนั้นถ้าเป็นไปได้กลางคืนตอนนอนยาวแอร์แล้วเอาพัดลมเป่าขานอนนะครับควรจะต้องทำให้ขาอุ่นเช่นใส่ถุงเท้านอนนะครับแล้วสามารถที่จะหาวิธีการประยุกต์เช่นเอาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าก่อนนอนก็ได้นะยกเว้นคนที่ขาร้อนมากๆอันนั้นจะต้องเป็นโรคต้องปรับสมดุลอีกแบบหนึ่ง นะครับเมื่อถ้าเราสุขภาพเท้าที่แข็งแรงคนเราแก่ก็คือแก่ที่เท้าก่อนเมื่อไหร่ก็ตามสุขภาพเริ่มแก่สะท้อนออกคือขาเริ่มไม่มีแรงเข่ามีปัญหาเดินแล้วไม่ค่อยไหวอย่างเงี้ยแสดงถึงความเสื่อมเพราะคนจีนบอกว่าต้นไม้เนี่ยถ้าเสื่อมก็คือเสื่อมจากที่รากก่อนจะคลอนจะแคนจะไม่สมดุลก็อยู่ที่ฐานก่อนเพราะถ้าขาดีแข็งดีมันไม่คลอนง่ายเหมือนนักมวยขายังแข็งแรงเลยมันยังไม่ล้มง่ายนะเพราะการรักษาสุขภาพวิธีสะท้อนว่าพลังไตดีไม่ดีสุขภาพเริ่มแก่ไม่แก่ก็ดูจากช่วงล่างของร่างกายดูว่าเท้ากำลังขาของร่างกายนี้ว่ามันแข็งแรงดีอยู่หรือเปล่า
2: แข็งแรงมาก
0: แนชช็อปปิ้งขอแนะนำแบบบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
3: Aura Pearl Brush On อุปกรณ์ปัดแก้มจะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับ Aura Pearl Brush On Aura Pearl Brush On อุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ใน Aura Pearl Brush On Aura Pearl Brush On มีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพอร์บัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพอร์บัชออนได้ที่ Net Shopping ออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทั้งโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมอง
4: การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐคำคำนี้ทุกคนคงเคยได้ยินกันจนชินชาแต่ถึงอย่างไรสุดท้ายแล้วเราทุกคนก็คงหนีไม่พ้นกับคำว่าเกิดแก่เจ็บและตายโดยข้อมูลสถิติของกระทรวงสาธารณสุขของไทยเผยถึงโรคที่คนไทยป่วยมากที่สุดซึ่งได้แก่โรคมะเร็งโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคเบาหวานจากการศึกษาพบว่าในปี2554มีผู้เสียชีวิตจากสาเหตุเหล่านี้ รวม 138,027 รายคิดเป็น1ใน3ของผู้เสียชีวิตจากทุกสาเหตุที่มีจำนวนถึง 414,670 รายเลยทีเดียวแม้ว่าเราจะรู้ถึงสาเหตุที่มาของอาการป่วยของโรคต่างๆเหล่านี้แล้วก็ตามแต่ด้วยพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของเราท่านๆเราจึงไม่สามารถที่จะป้องกันหรือเลือกที่จะป่วยหรือไม่ป่วยได้แล้วแบบนี้เราจะทำอย่างไรล่ะถึงจะห่างไกลจากโรคต่างๆเหล่านี้โรคต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่เกิดจากร่างกายของเราบกพร่องหรือภูมิต้านทานลดน้อยลงนั่นเองดังนั้นเราจึงควรที่จะสร้างภูมิต้านทานให้มากขึ้นและให้แข็งแรงขึ้นเพราะว่าร่างกายมนุษย์ก็เหมือนกับโรงงานดังนั้นการบำรุงรักษาให้อวัยวะต่างๆที่เปรียบเสมือนเครื่องจักรให้ดีอยู่เสมอจึงเป็นเรื่องสำคัญผ่านการดูแลสุขภาพบนวิถีทางของธรรมชาติจากสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นสู่การดูแลสุขภาพของมนุษย์อย่างยั่งยืนด้วยสาหร่ายเกลียวทอง
2: เรื่องคุณประโยชน์ของสาหร่ายเกลียวทองเนี่ยพูด3วันก็ไม่มีวันจบอ่ะเพราะมันเยอะมากเขาเป็นพืชที่มีคุณสมบัติพิเศษปรุงอาหารสร้างตัวเองให้ตัวเองได้แล้วเป็นสัตว์คือมีโปรตีนสูงมีโปรตีนมีวิตามินเกลือแร่เยอะมากในตัวเขาเพราะฉะนั้นเขาก็เวลาเรารับประทานสาหร่ายเกลียวทองเข้าไปเขาก็จะไปเสริมสร้างส่วนต่างๆของร่างกายเราที่ขาดแคลนทำให้เรารู้สึกสดชื่นทั้งวันถ้าเผื่อได้ทานสาหร่ายในตอนเช้า
5: จากหนังสือของหมอญี่ปุ่นที่เขาเขียนไว้200กว่าหน้าเนี่ยโดยเฉพาะในบทที่3เนี่ยเขาจะพูดว่าสาหร่ายตัวนี้ดีสำหรับคนที่เป็นโรคตับอักเสบสาหร่ายตัวนี้สาหร่ายเกลียวทองเนี่ยดีสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานสาหร่ายเกลียวทองดีสำหรับคนเป็นโรคลิ้นจางซึ่งจากผลการตรวจของหมอจากที่ได้กินสาหร่ายเกลียวทองก็ดีขึ้นหมดและโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคไตเนื่องจากการกินยามากหรือการได้รับโลหะหนักหรือสารพิษไอตัวไบโคไซเยเนตัวนี้ก็จะเป็นตัวกำจัดสารพิษซึ่งมีงานมีการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ของญี่ปุ่นยืนยันนั่นก็จะเป็นประโยชน์ของสารสีน้ำเงินซึ่งมีมากในสาหร่ายเกลียวทอง
4: ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวทำให้สาหร่ายเกลียวทองนั้นเหมาะอย่างยิ่งกับผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูสุขภาพและผู้ที่ไม่ป่วยที่ต้องการเสริมสร้างภูมิต้านทานนับเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่หาได้ยากจากยาหรือสมุนไพรต่างๆเรียกได้ว่าทานเพื่อเป็นทางออกสู่สุขภาพที่แข็งแรงสามารถทานได้ทุกเพศทุกวัยและด้วยการเพาะเลี้ยงวิจัยรวมถึงกระบวนการผลิตที่ทันสมัยได้มาตรฐานจึงได้ออกมาเป็นสาหร่ายเกลียวทองสายพันธุ์ไทยที่ได้รับการยกย่องและยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นสาหร่ายเกลียวทองสายพันธุ์ที่ดีที่สุดของโลกและเป็นอาหารเสริมที่มีคุณประโยชน์สูงสุดที่สุดของการดูแลสุขภาพที่ใครๆต่างเลือกอันดับหนึ่งแห่งยุคนี้กับสาหร่ายเกลียวทองอาหารมหัศจรรย์ที่มีค่าและให้ประโยชน์กับมนุษย์หนึ่งเดียวของภูมิปัญญาไทยที่ถูกกล่าวขานให้เป็น Manna from Heaven หรือยาทิพย์จากสวรรค์ที่สร้างมาเพื่อคนทุกคน
6: เพียงรับประทาน

วันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดลดอาการเมาค้างจากแอลกอฮอล์และป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อและท้องผูกเรื้อรังนอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยบุคคลวัยทองผู้ที่อยู่ระหว่างการควบคุมน้ำหนักผู้รับประทานอาหารมังสวิรัตเด็กวัยเจริญเติบโตผู้ขาดสารอาหารผู้ป่วยที่พักฟื้นหลังอาการเจ็บป่วยและบุคคลทุกเพศทุกวัยเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อร่างกาย

ภาคการเกษตรด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องเรียนรู้เนี่ยค่ะมันเยอะอยู่แล้วโดยเฉพาะเรื่องวิถีชีวิตถ้าเราทำการเกษตรเนี่ยเราก็จะต้องเรียนรู้จากเขาขณะเดียวกันเขาก็เรียนรู้เรื่องการแปรรูปสินค้าจากเรามันก็กลายเป็นว่าตอนนี้มันเป็นการทำงานร่วมกันคือว่าเกษตรกรมีอะไรเราช่วยเพิ่มมูลค่าอะไรได้บ้างแลกเปลี่ยนกันที่เมืองใช่ไหมคะทุกอย่างเราต้องซื้อแล้วเราก็ไม่ค่อยแบ่งให้ใครเพราะเรารู้สึกว่าเราก็มีเงินแค่นี้เราก็ซื้อแค่นี้สำหรับครอบครัวเรามันก็โอเคแล้วแต่พอเรามาอยู่ที่นี่ค่ะเราปลูกกล้วยพอเรากล้วยเราสุกหนึ่งเครือมันก็มีตั้ง5หวี6หวีเรากินแค่หวีนึงที่เหลือเราก็ไปแบ่งเพื่อนบ้านเราพอเราเอากล้วยให้เขาก็เอาตักแกงมาให้เรา1ชามมันทำให้

0: การแบ่งปันเกิดขึ้นจากการที่เริ่มจากกล้วยแค่1หวีแล้วสิ่งนี้ค่ะมันก็เป็นหัวใจของชนบทที่มันควรจะเป็นหัวใจที่คนในเมืองควรจะมีให้มากขึ้นในสังคมทุกวันนี้ด้วยอะค่ะ
1: นี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของผู้หญิงคนเมืองนะคะที่ผันตัวเองนะคะแล้วก็มาอยู่ในชนบทแล้วก็สามารถที่จะพัฒนานะคะสามารถที่จะต่อยอดความคิดในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรแล้วก็กลายเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆที่มีการแลกเปลี่ยนกันในชุมชนด้วยเป็นการเกื้อหนุนซึ่งกันและกันแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ตามากที่มาพูดคุยกับเรานะคะ

0: กมายาวนานจากการวิจัยพบว่านอกเหนือจากให้คุณค่าทางอาหารแล้วมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย
1: 10ประโยชน์มหัศจรรย์ของมะรุมมะรุมเป็นพืชที่มีมูลค่าสูงและมีประโยชน์มากมายค่ะเป็นพืชที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนิยมปลูกกันอย่างแพร่หลายที่อินเดียและในพื้นที่เขตร้อนรวมไปถึงทางเอเชียแอฟริกาและอเมริกาใต้ฝักและใบของมะรุมให้คุณค่าทางโภชนาการที่ดีเยี่ยมมีแร่ธาตุวิตามินกรดอะมิโนที่จำเป็นอีกทั้งยังมีปริมาณไขมันต่ำมากค่ะไม่มีคอเลสเตอรอลที่เป็นอันตรายมีคุณสมบัติทางยาที่พิเศษและไม่เหมือนพืชชนิดอื่นจึงได้รับการแต่งตั้งฉายาว่ามะรุมต้นไม้มหัศจรรย์จะพิเศษและมหัศจรรย์เพียงใดตามรูไว.com มาดูกันเลยค่ะปกป้องตับสารสกัดมะรุมช่วยดูแลความเสียหายของตับที่เกิดจากการใช้ยาที่ใช้ในการป้องกันวัณโรคช่วยฟื้นฟูระดับกลูตาไทโอนในร่างกายและป้องกันการเกิดเปอร์ออกซิเดชันการเกิดปฏิกิริยาระหว่างไขมันกับออกซิเจนในร่างกายผลจากการป้องกันนี้เกิดจากสารพฤกษเคมีที่อยู่ในมะรุมเช่นคาเทชินและวิตามินซีค่ะรักษาความผิดปกติของกระเพาะอาหารสารไอโซไทโอไซยาที่อยู่ในมะรุมมีประสิทธิภาพในการรักษาความผิดปกติในช่องท้องค่ะเช่นท้องผูกโรคกระเพาะและโรคลำไส้ใหญ่บวมเป็นแผลมีคุณสมบัติในการต้านเชื้อแบคทีเรียและยาปฏิชีวนะมีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคต่างๆซึ่งรวมถึงแบคทีเรียที่สามารถทำให้เกิดอาการท้องร่วงได้ค่ะดูแลผิวและเส้นผมน้ำมันมะรุมช่วยป้องกันการเกิดแผลที่ผิวหนังและยับยั้งการก่อตัวของคราบจุลินทรีย์ที่เกิดจากไวรัสที่ติดเชื้อสารสกัดจากมะรุมช่วยชะลอการเกิดสารพิษปกป้องผิวจากความเสียหายที่เกิดจากโลหะหนักนอกจากนี้ค่ะยังปกป้องเส้นผมจากความเสียหายของรังสีอัลตราไวโอเลตช่วยให้หนังศีรษะมีความแข็งแรงมากขึ้นกระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นผมค่ะรักษามะเร็งการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้แสดงให้เห็นว่าสารสกัดจากมะรุมมีคุณสมบัติในการต่อต้านอนุมูลอิสระค่ะทำให้เกิดการตายของเซลล์ยับยั้งการพัฒนาเซลล์มะเร็งเช่นมะเร็งรังไข่และมะเร็งตับค่ะดูแลกระดูกสารสกัดมะรุมสามารถดูแลปัญหากระดูกได้ค่ะเนื่องจากมีแร่ธาตุที่จำเป็นเช่นแคลเซียมและฟอสฟอรัสสารสกัดเหล่านี้มีคุณสมบัติในการต้านการอักเสบและมีประสิทธิภาพในการรักษาอาการเจ็บปวดเช่นโรคข้ออักเสบหรือการแตกหักของกระดูกค่ะเพิ่มภูมิคุ้มกันสารสกัดจากใบมะรุมช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายแข็งแรงขึ้นค่ะเพิ่มการตอบสนองภูมิคุ้มกันของเซลล์ช่วยลดการผลิตแอนติบอดีในกรณีที่มีการปลูกถ่ายอวัยวะใหม่ค่ะปกป้องระบบหัวใจและหลอดเลือดสารสกัดมะรุมมีประโยชน์ในการป้องกันความเสียหายของกล้ามเนื้อหัวใจค่ะเนื่องจากมีสารแอนตี้ออกซิแดนท์ที่มีประสิทธิภาพในการวิจัยแสดงให้เห็นผลของการรักษาด้วยมะรุมว่าช่วยลดอาการเสียดท้องยับยั้งการเพิ่มขึ้นของไขมันในเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อหัวใจและช่วยรักษาสุขภาพของหัวใจค่ะรักษาเบาหวานการศึกษาวิจัยแสดงให้เห็นว่าการรักษาด้วยมะรุมมีผลต่อการลดน้ำตาลกลูโคสในปัสสาวะและโปรตีนปัสสาวะในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานค่ะนอกจากนี้ยังทำให้ระดับฮีโมโกลบินและปริมาณโปรตีนทั้งหมดในผู้ป่วยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนค่ะ

มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักหลายประเทศนิยมกินเป็นอาหารและยารักษาโรค

0: โรคหอบหืดสารสกัดจากเมล็ดมะรุมมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระช่วยในการบรรเทาอาการหอบหืดหลอดลมและการอักเสบที่เกิดขึ้นในทางเดินหายใจค่ะปรับปรุงสุขภาพดวงตาสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในมะรุมช่วยดูแลความเสียหายที่เกิดขึ้นในจอประสาทตาค่ะป้องกันการขยายตัวของเส้นเลือดจอประสาทตานอกจากนี้ยังช่วยยับยั้งความหนาของเยื่อเส้นเลือดฝอยป้องกันความผิดปกติอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับจอประสาทตาค่ะคำแนะนำมะรุมเป็นพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงค่ะปลอดภัยสำหรับการบริโภคแต่อย่างไรก็ตามการใช้มะรุมเพื่อบรรเทาอาการหรือการรักษาโรคควรปรึกษาแพทย์ก่อนการใช้ทุกครั้งค่ะจบแล้วนะคะกับ10ประโยชน์มหัศจรรย์ของมะรุมพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ
1: มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย

การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง

มาก้าหรือเมก้านั้นคือสมที่มาจากประเทศเปรูมาก้าเป็นพืชดั้งเดิมที่ขึ้นอยู่ตามป่าธรรมชาติมีลักษณะใบกลมหลีรากมาก้าคล้ายหัวผักกาดกลมๆ มีขนาดเล็กเป็นที่สะสมอาหารของมาก้าที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดและไม่มีสารพิษเจือปนใดๆมาก้ามีกลไกในการเก็บสะสมอาหารไว้ที่รากได้ดีกว่าพืชทั่วไปและสามารถทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นหรือแห้งแล้งได้อย่างน่าอัศจรรย์ได้มีการกล่าวขานกันว่ามาก้าคือซุปเปอร์ฟู้ดที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดทั้งกรดอะมิโนโปรตีนแคลเซียมโพแทสเซียมคาร์โบไฮเดรตกรดไขมันเกลือแร่วิตามิน B1 B2 และวิตามิน C มาก้าเป็นที่รู้จักและถูกใช้เป็นอาหารเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายมามากกว่าพันปีมาแล้วในสมัยก่อนเชื่อกันว่านักรบชาวอินคาต้องรับประทานมาก้าก่อนออกรบหรือทำงานหนักเลยทีเดียวนอกจากนั้นแล้วจากผลวิจัยการแพทย์สมัยใหม่ยังบ่งชี้ได้ว่าสมุนไพรมาก้านั้นเมื่อใช้บริโภคเป็นประจำจะสามารถช่วยปรับปรุงระบบการทำงานภายในร่างกายได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายลดอาการเมื่อยล้าจากการทำงานหนักกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมองช่วยการทำงานของหัวใจผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสชะลอวัยช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองหรือฟื้นฟูปรับระบบฮอร์โมนให้สมดุลช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองนอกจากนั้นแล้วมาก้ายังทำให้สมองปลอดโปร่งอารมณ์แจ่มใสช่วยลดไขมันในเลือดและป้องกันโรคสมองเสื่อมอีกด้วยประการสุดท้ายนั้นมาก้าเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกด้วยสรรพคุณที่เพิ่มสมรรถภาพทางเพศไม่แพ้ยาเคมีมาก้าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดอย่างที่ทั่วโลกขนานนามอย่างนั้นจริงๆทางออร่าได้ค้นคว้าวิจัยและค้นหาสุดยอดมาก้าจากแหล่งพันธุ์ที่ดีที่สุดมาสกัดเป็นอาหารเสริมแคปซูลที่ง่ายต่อการรับประทานเพื่อท่านจะได้รับสารอาหารเสริมบำรุงจากมาก้าได้อย่างดีที่สุดสั่งซื้อมาก้าพรีเมียมแคปซูลจากเน็ต

0: อปปิ้งได้แล้ววันนี้ที่1800 341 4041
1: แนช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
2: ก็มีเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าการผลิตสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาใช้ในการกระตุ้นจุดเหล่านี้โดยบอกว่าเป็นการขับสารพิษบ้างอันนั้นอาจจะมีหลักความจริงอยู่บ้างแต่ว่าสารพิษอันนี้เนี่ยคงไม่ถึงกับจะไปบอกว่าเอาโลหะหนักเอาอะไรออกจากร่างกายได้ซึ่งในทางทฤษฎีเนี่ยเรามองถ้ามองในแง่ที่ว่าอุ่นเส้นลมปราณนะครับให้มันไหลเวียนไปร่างกายเนี่ยก็น่าจะมีเหตุผลอยู่ถ้าหากว่าสิ่งที่กระตุ้นนั้นเป็นสิ่งที่ร้อนโบราณนี่เขาจะใช้อุปกรณ์หลายอย่างเช่นเขาใช้โกรธจุลาลัมพาในรูปนี้มันเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนโดยการจุดให้เหมือนธูปเนี่ยแล้วก็ไปลมอยู่ใกล้ๆพอมันร้อนก็เอาขึ้นมาแล้วก็ลมเขาก็ค่อยๆเอาใกล้ๆอีกให้มันร้อนขึ้นมาก็เพื่อทำให้เส้นลมปราณตัวนี้มันอุ่นผ่านเข้าไปในระบบเส้นลมปราณของร่างกายเพื่อจะทำให้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้รับพลังลมปราณไหลเวียนได้อย่างดีไม่ให้ขามันเย็นอันนั้นก็มีผลในการดูแลสุขภาพแต่ว่าจะมีฤทธิ์ในการที่จะถึงขั้นรักษาโรคก็แล้วแต่ความรุนแรงถ้าพูดถึงในเชิงป้องกันในการดูแลสุขภาพก็ถือว่าโอเครับได้แต่ว่าจะบอกว่าถึงกับดูดพิษต่างๆในร่างกายออกมาขนาดนั้นนี่คงเป็นเรื่องที่ยากที่จะพูดว่าเป็นไปได้มากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ที่เห็นว่าเวลาไปติดแล้วเนี่ยถ้าหากว่าสารที่ไปติดเนี่ยส่วนมากจะเป็นสารที่ออกมีฤทธิ์ร้อนเป็นด้านหลักเพราะนั้นการใช้วิธีที่ความร้อนเพราะหลักการคือเราต้องทำให้ช่วงล่างเราร้อนขาเราร้อนเป็นหลักเพราะนั้นส่วนมากยาที่ใช้หรือการแช่น้ำร้อนเนี่ยที่ฝ่าเท้าจะใช้สมุนไพรหรือใช้น้ำอุณหภูมิสัก 35-40 องศานี่แช่สัก 20-30 นาทีเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นวิธีการดูแลสุขภาพของคนโบราณตั้งแต่สมัยก่อนจนทุกวันนี้นะในประเทศจีนเนี่ยว่าสุขภาพดีใช้การแช่เท้าเพราะต้องการให้ความร้อนและลดความเมื่อยล้าขณะเดียวกันการที่เราใช้ความร้อนที่ขาเนี่ยจะทำให้ดึงความร้อนจากข้างบนลงมาข้างบนก็จะเย็นทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและถ้าประกอบกับการนวดที่ฝ่าเท้าด้วยเนี่ยก็จะทำให้เราคลายตัวร่างกายเราก็จะคลายผ่อนคลายแล้วก็หลับให้ดีพันข้อควรระวังสำหรับการที่เราจะใช้คือคนที่มีฝ่ามือฝ่าเท้าร้อนเนี่ยการใช้เลือกใช้สมุนไพรหรือการพบความร้อนต้องอาจจะไม่ค่อยมีผลดีมากนักเพราะว่าอาจจะเพิ่มความร้อนในร่างกายได้อีกเพราะคนพวกนี้จะต้องปรับสมดุลไปอีกข้างหนึ่งแต่เนื่องจากว่าสุขภาพคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาในขณะนี้เนี่ยเป็นคนที่มีส่วนหัวร้อนเช่นมีความดันสูงแล้วก็มีอารมณ์มีอะไรที่มันออกไปทางร้อนอยู่ข้างบนเยอะนะนอนไม่หลับอย่างเงี้ยและส่วนมากขาจะเย็นซึ่งเป็นสุขภาพที่เจอโดยส่วนใหญ่เพราะการใช้น้ำร้อนแช่เท้าก่อนนอนสัก20-30 นาทีก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพที่จะทำให้สมรรถภาพการทำงานของระบบไตซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมนของร่างกายเกี่ยวข้องกับความเสื่อมถอยของร่างกายเนี่ยได้รับการกระตุ้นแต่ถ้าจะให้ง่ายถ้าไม่อยากจะเสียเงินเยอะเราก็อาจจะมีวิธีหลายอย่างเช่นบางคนอาจจะหาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าข้างล่างแล้วก็ใส่ถุงเท้านอนกลางคืนอย่าให้พัดลมถูกขามีโอกาสก็แช่น้ำด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงในการดูแลสุขภาพแล้วทำยังไงขาให้อุ่นไว้อย่าไปยืนที่เย็นทำยังไงก่อนนอนให้ขาอุ่นอย่าไปตากพัดลมอย่าไปตากแอร์ต้องให้มันมีความมิดชิดตรงนั้นถ้าเป็นไปได้กลางคืนตอนนอนยาวแอร์แล้วเอาพัดลมเป่าขานอนนะครับควรจะต้อง ทำให้ขาอุ่นเช่นใส่ถุงเท้านอนนะครับแล้วสามารถที่จะหาวิธีการประยุกต์เช่นเอาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าก่อนนอนก็ได้นะยกเว้นคนที่ขาร้อนมากๆอันนั้นจะต้องเป็นโรคต้องปรับสมดุลอีกแบบนึงนะครับเมื่อถ้าเราสุขภาพเท้าที่แข็งแรงคนเราแก่ก็คือแก่ที่เท้าก่อนเมื่อไหร่ก็ตามสุขภาพ

0: เริ่มแก่ไม่แก่ก็ดูจากช่วงล่างของร่างกายดูว่าเท้ากำลังขาของร่างกายนี้ว่ามันแข็งแรงดีอยู่หรือเปล่า
1: แข็งแรงมากแนทช้อปปิ้งขอแนะนำแบบบูเวเนก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวีเนก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกมีระบบทีวีและเรดิโอทั้งยังรองรับระบบบันทึกวิดีโอได้ในตัวเครื่องซึ่งต่อได้ทั้งระบบอินเทอร์เน็ตแบบสายและไร้สายแบบ Wi-Fi ท่านจะเพลิดเพลินกับรายการต่างๆใน YouTube หรือ Daily Motion และยังสามารถรับชมช่องรายการไทยหลาย10ช่องจาก Live TV และช่องรายการต่างๆทั่วโลกและยังสามารถเล่นไฟล์ภาพและวิดีโอส่วนตัวที่ท่านสะสมไว้โดย USB Flash Drive ผ่านช่องเสียบ USB ของเครื่องและนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศผ่านระบบ Weather Forecast ภายในเครื่องได้อีกด้วยสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันCholesterol Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
1: แล้วขั้นกันไว้เรื่องไขมันเพราะไขมันเป็นเรื่องใหญ่ของคนในสมัยนี้นะครับย้อนกลับไปสมัยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเราเนี่ยยุคที่เรายังไม่เปิดบ้านเมืองมากขนาดนี้เราก็กินแกงส้มเราก็กินแกงไตปลากินน้ำพริกกินปลาเผาขนมอย่างมากก็ไอติมกินลอดช่องกินเฉาก๊วยแน่นอนเราเมืองร้อนนะครับเมืองร้อนกินแบบเมืองร้อนไม่อ้วนเมื่อวิทยาศาสตร์ไปไกลวิวัฒนาการไปไกลบ้านเมืองเราเจริญขึ้นแน่นอนโลกใบนี้เล็กลงเหลือนิดเดียวอาหารฝรั่งเริ่มไหลเข้ามาในบ้านเราทำให้อัตราความอ้วนหรือคนอ้วนในบ้านเราสูงแบบอย่างนี้เลยเป็นดิ่งๆเลยอาหารที่พวกฝรั่งกินไม่ใช่อาหารที่ไม่ดีแต่เป็นอาหารที่เหมาะสำหรับเมืองหนาวเต็มไปด้วยแคลอรี่เต็มไปด้วยชีสเต็มไปด้วยเนยเต็มไปด้วยนมเต็มไปด้วยสิ่งที่เราเผาผลาญออกได้ยากเมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาหารฝรั่งอาหารหวานเค้กขนมเบเกอรี่เข้ามาเยอะเราก็กำลังสนุกกับมันโดยที่ไม่รู้ว่านั่นคือศัตรูตัวฉกาจที่เขาเรียก Silent Killer หรือผู้ฆ่าที่แอบค่อยๆเข้ามาในบ้านเราทีละนิดนะครับงั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยคนในบ้านเราในเมืองไทยในกรุงเทพมีคนเป็นไขมันสูงหรือคอเลสเตอรอลสูงเต็มไปหมดเลยนะคอเลสเตอรอลคือสารตัวนึงที่อยู่ในอาหารการกินในร่างกายเราก็มีคอเลสเตอรอลร่างกายมนุษย์เราใช้คอเลสเตอรอลย่อยเสร็จกลายเป็น2 อย่างคือไขมันดีและไขมันไม่ดีไขมันไม่ดีทุกคนรู้จักกันในนาม LDL หรือไขมันที่ติดกับหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดหัวใจตีบเป็นอัมพาตหลอดเลือดในสมองตีบหลอดเลือดในสมองแตกหลอดเลือดเปราะคนรู้จักหมดทุกคนเลยมากินยาลดคอเลสเตอรอลกันใหญ่เลยเรามารู้จักด้านดีของคอเลสเตอรอลบ้างนะครับคอเลสเตอรอลมีข้อดีคือแปลไปเป็นฟอสโฟไลปิดยากกันไปเนาะย้อนลงกลับมาหน่อยภาษาชาวบ้านคือไขมันคอเลสเตอรอลทำให้เป็นตัวประกอบของผนังกล้ามเนื้อเป็นตัวสร้างตัวแรกตัวแม่ของฮอร์โมนเพศเริ่มยากแล้วนะแสดงว่าเขามีทั้งตัวดีและตัวไม่ดีการจะทำให้ไขมันที่เข้าไปคอเลสเตอรอลกลายเป็นตัวดีเยอะๆคือการออกกำลังนี่คือสิ่งที่เราพูดกันมาทุกยุคทุกสมัยว่าออกกำลังเถอะดีเพราะมันเป็นการสไลเดอร์ให้ไขมันเข้าไปเป็นของดีนะคือ good fatถ้าเราไม่ออกกำลังกายเลยทุกอย่างที่เรากินเข้าไปไม่ว่าจะเป็นหอยนางรมหัวกุ้งไข่ปูพวกกราเครื่องในปลาหมึกของมันๆของทอดชีสเค้กมันๆกะทิเครื่องในพวกกราไล่มาหมดเนี่ยอะไรที่มักจะมันมักจะอร่อยบอกเลยนี่คือการทดสอบจากพระเจ้าจากธรรมชาติของที่ถ้าเราตามใจปากเป็นการทดสอบใครที่มีสมาธิมีจิตตั้งมั่นคุณได้รับสิทธิ์ในการอยู่ต่อแบบไม่นั่งรถเข็นไม่นอนบนเตียงมีชีวิตคุณภาพที่ดีถ้าวัดกันในบ้านปลายสุดท้ายหมอเจอคนไข้ทุกวันคนไข้ที่ไม่นั่งรถเข็นชนะเสมอคนที่กินดีอร่อยดีหลายๆคนถามบอกถ้าหมอไม่ให้ฉันกินไม่ให้พี่กินแล้วความสุขจะเหลือตรงไหนเหลือตอนแก่ไงไม่เหลือตอนนี้หรอกตอนนี้มีความสุขหมดทุกตอนนี้สุขตอนนี้ทุกถนัดตอนแก่ทุกครั้งคุณภาพชีวิตที่ยืนยาวไม่นับที่อายุนับที่อยู่แล้วมีคุณภาพหรือเปล่านะครับวันนี้จะมาสอนให้ฟังว่าเมื่อเรากินยาลดคอเลสเตอรอลเนี่ยเราคิดเองตรงนี้วิทยาศาสตร์ไปกดดูใน Google ทุกคนก็จะหาเจอว่ามันคือเรื่องจริงกินเข้าไปเสร็จมันไม่ได้เป็นลดไขมันเลวนะมันเป็นลดคอเลสเตอรอลหมดนั่นน่ะตัวดีก็หายตัวไม่ดีก็หายบริษัทฝรั่งเขาก็บอกว่าการกินพวกนี้มันดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคอมเมอร์เชียลในโลกใบนี้มันเป็นเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องเศรษฐกิจกินยาเยอะๆเขาก็รวยขึ้นด้านเราอยู่ไกลในเอเชียเราก็กินไปเราก็เป็นเหยื่อเอาตังค์ให้เขาไปเยอะแยะไม่เห็นด้วยนะครับถูกกว่าง่ายกว่าเริ่มที่ต้นเหตุยาลดคอเลสเตอรอลกินปุ๊บไขมันลงดีทุกคนฉลองไซด์เอฟเฟคที่ตามมาคือเมื่อกี้มันก็ต้องไปทำลายผนังเซลล์ทำให้กล้ามเนื้อฝ่อกล้ามเนื้อรีบปวดกล้ามเนื้อปวดสะบักปวดแขนปวดขาไร้สาเหตุไม่ได้ออกกำลังนี่แหละเขาเรียกฤทธิ์ของยากลุ่มสเตตินนะครับสองมันเป็นผนังในตับด้วยตับอักเสบ 2ดอกนะนะครับช็อตที่3คือทำลายฮอร์โมนเพศอันนี้มาเป็นชุดพอกินไปนานๆเข้าฮอร์โมนเพศชายตกฮอร์โมนเพศหญิงตกก็เซ็กซ์เสื่อมเพศสัมพันธ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีซึมเศร้าพุงโตเผาผลาญน้อยกินไปนานๆเข้าหยุดไม่ได้อีกนี่คือยางั้นการเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดคือการคุมอาหารวันนี้บอกเทคนิคไว้เลยไม่ต้องมาเจอหมอนะครับก็สามารถทำเองได้ 1. การกินนี่แหละคือสำคัญที่สุดนี่เขาเรียกยาเทวดาเช้ากินเยอะๆ พวกที่ไม่กินข้าวเช้าไปกินบ่ายเลยไม่ดีทั้งสิ้นกลางวันกินปกติเท่ามนุษย์มนาเขาข้าว1จานก๋วยเตี๋ยว1ชามผัดไทย1ชามเย็นอย่าไปกินแป้งนะการไม่กินแป้งเป็นการลดน้ำหนักอย่างยั่งยืนและดีที่สุดแต่เย็นต้องกินโปรตีนกินผักมื้อเย็นเมนูคลาสสิกกินแล้วสุขภาพดีคือกินสุกี้มีวุ้นเส้นมีผักมีปลามีหมูมีไก่มีเนื้อได้หมดไม่เอาข้าวไม่เอาเส้นไม่เอาลูกชิ้นไม่เอาขนมปังนั่นนี่คือสิ่งสำคัญที่เล่าให้ฟังในตอนที่2ว่าวันนี้เนี่ยเราเดินหน้าต่อกันมาว่าร่างกายมนุษย์เราเนี่ยเราต้องเรียงลำดับให้ถูกเหมือนตัวเราไม่มีใครรักเราเท่าตัวเรามาหาหมอหมอก็ไม่เข้าใจตัวคุณเท่าตัวคุณเองหมอเป็นโค้ชที่จะบอกให้ทํา1 2 3 4ไปสู่แชมเปี้ยนไปสู่จุดที่มุ่งหมายแต่การเดินไปต้องเดินเองหมออุ้มไปไม่ได้นะครับงั้นวันนี้เล่าให้ฟังแล้วว่าทฤษฎีที่1คือการกินเช้ากลางวันเย็นกินให้ดีตัดแป้งทิ้งให้หมดไขมันในเลือดจะค่อยๆลงไขมันจะค่อยๆดีขึ้นเพิ่มเติมสุดท้ายก่อนจบวันนี้ออกกำลังการออกกำลังในเบื้องต้นในการลดคอเลสเตอรอลไม่ใช่ไปยกน้ำหนักแล้วมันลดได้ไม่ได้การออกกำลังกายมี3อย่างหมอจะเล่าต่อในตอนออกกำลังนะครับแต่ให้จดไว้ก่อนว่าวันนี้เพิ่มต้นในการกินและคาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คือการออกกำลังกายหัวใจนะครับการออกกำลังกายหัวใจมีหลายอย่างไล่ไปเลยดีที่สุดคือว่ายน้ำเพราะไม่มีการกระทบกระทั่ง2ปั่นจักรยาน3เล่นแอร์วอล์ก4จะเดินเหินจะวิ่งจะตีแบตได้หมดขอให้เหงื่อออกนะครับครึ่งชั่วโมงต่อวัน5วันต่อสัปดาห์เอาไว้2อย่างนะ1กิน2ออกกำลังนะครับแล้วเดี๋ยวข้างหน้าเรามาต่อกัน
0: คอเลสเตอรอลคอนโทรลสกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย

0: แนทช้อปปิ้งขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลจะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทาง Net Shopping
1: ห้าประโยชน์ของน้ำมันรำข้าวน้ำมันรำข้าวสุดยอดอาหารที่ได้รับความนิยมในหมู่คนรักสุขภาพมีสารต้านอนุมูลอิสระนานาชนิดช่วยป้องกันโรคต่างๆและยังช่วยบำรุงผิวพรรณให้สวยงามอีกด้วยเรามาดูกันค่ะว่ามีประโยชน์ยังไงบ้าง 1. ช่วยป้องกันโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดมีสารที่เรียกว่าแกมมาออริซานอลที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลในหลอดเลือดได้และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบไหลเวียนโลหิตปรับสมดุลของฮอร์โมนให้ทำงานปกติและชะลอความแก่ได้เป็นอย่างดี 2. ช่วยป้องกันโรคร้ายอย่างมะเร็งได้ดีมากโดยมีสารต้านอนุมูลอิสระเป็นจำนวนมากที่ช่วยป้องกันโรคมะเร็งและสำหรับผู้ป่วยมะเร็งก็สามารถบรรเทาความรุนแรงของโรคลงได้ 3. ช่วยบำรุงประสาทและสมองมีไลโนเลอิกแอซิดที่เป็นตัวการสำคัญที่ช่วยกระตุ้นให้กล้ามเนื้อในร่างกายดูดซับกรดอะมิโนได้ดีโดยกรดอะมิโนเหล่านี้เป็นแหล่งพลังงานที่ช่วยให้เซลล์สมองและเซลล์ประสาททำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยซ่อมแซมสมองหรือประสาทที่ชำรุดช่วยให้ระบบประสาทที่เสียหายฟื้นตัวได้ดีขึ้น 4. ช่วยชะลอความแก่นอกจากจะนิยมนำมารับประทานแล้วน้ำมันรำข้าวยังเป็นส่วนผสมของเวชสำอางที่ช่วยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังเนื่องจากมีวิตามินอีอยู่เป็นจำนวนมากช่วยให้ผิวกระจ่างใสป้องกันการถูกทำลายของเนื้อเยื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวและป้องกันความเหี่ยวย่นบนใบหน้าได้เป็นอย่างดี 5. ช่วยบำรุงสายตามีแคโรทีนอยด์ซึ่งเป็นสารอาหารที่ช่วยบำรุงสายตาและช่วยในการมองเห็นได้ดีขึ้นในที่มืดจึงเหมาะกับผู้ที่ใช้สายตาในการทำงานเป็นเวลานานๆเช่นพนักงานออฟฟิศหรือผู้ที่ชอบเล่นคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนติดต่อกันหลายๆชั่วโมงและสารแคโรทีนอยด์ในน้ำมันรำข้าวยังช่วยบำรุงเล็บและผมให้แข็งแรงได้อีกด้วยมีประโยชน์ขนาดนี้ลองหามารับประทานเสริมดูก็ดีนะคะ
0: Net Shopping ขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลจะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วย

้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทางเน็ตช้อปปิ้งโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: การเลือกรับประทานอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาหรือว่าที่เราเลือกอีกอย่างนึงว่าอาหารเสริมกลุ่มโอเมก้า3เนี่ยเราจะดูที่ปริมาณสารออกฤทธิ์ของตัวโอเมก้า3นั้นเป็นหลักค่ะโดยถ้าหากเราลองพลิกฉลากของอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาเหล่านี้ดูเนี่ยเราจะเจอสารออกฤทธิ์สำคัญ2ตัวด้วยกันค่ะก็คือ EPA แล้วก็ DHA สารออกฤทธิ์ตัวแรกที่ชื่อว่า EPA ค่ะจะเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีคุณสมบัติในการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักช่วยลดการอักเสบในหลอดเลือดช่วยลดปริมาณไขมันเลวในเลือดแล้วก็มีส่วนช่วยในการป้องกันความเสี่ยงของการเกิดโรคเส้นเลือดอุดตันรวมถึงโรคเรื้อรังต่างๆในขณะที่สารอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือ DHA ตัว DHA ค่ะจะเป็นส่วนประกอบสำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์ในร่างกายโดยเฉพาะในเซลล์สมองแล้วก็เซลล์ประสาทดังนั้น DHA ค่ะจึงเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็พัฒนาสมองโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กแล้วก็ทารกส่วนจะรับประทานในขนาดปริมาณเท่าไหร่นะคะหมอแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเป็นในคนที่มีสุขภาพแข็งแรงดีอยากที่จะทานเพื่อบำรุงร่างกายเนี่ยก็อาจจะเลือกทานโดยดูให้ปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะอยู่ที่ประมาณ250-500มิลลิกรัมในขณะที่ถ้าเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของโรคเรื้อรังอยู่เดิมทั้งเรื่องโรคไขมันในเลือดสูงโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าในคนที่มีปัญหาเรื่องของผื่นภูมิแพ้เรื้อรังต่างๆเนี่ยก็อาจจะเลือกทานในปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะ 1,000 มิลลิกรัมหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นได้ตามที่แพทย์สั่งนอกจากนี้การเลือกอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือถ้าเกิดว่าในเป็นคนที่ต้องการผลในเรื่องของการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักต้องการดูแลในเรื่องของเส้นเลือดหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเนี่ยอาจจะเลือกเน้นอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาที่มีปริมาณของ EPA มากกว่า DHA ในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นคนในกลุ่มที่เป็นหญิงตั้งครรภ์หรือว่าหญิงที่ให้นมบุตรหรือว่าในกลุ่มเด็กที่ต้องการทานเพื่อบำรุงสมองอะค่ะก็อาจจะเน้นอาหารเสริมน้ำมันปลาในกลุ่มที่มีสารออกฤทธิ์ตัว DHA เป็นหลักค่ะ
1: โอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: าวดีข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net ShoppingChandler Resort.

0: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตัน Cholesterol Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
1: ครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนำครับ7อาหารไขมันสูงนะครับคนที่เป็นโรคไขมันสูงควรหลีกเลี่ยงนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับหลายคนชอบมาถามหมอหมีนะครับว่าดิฉันเป็นโรคไขมันสูงแล้วจะต้องงดอะไรบ้างแล้วก็บางทีงดแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะเราไม่ได้ทานของมันของทอดแล้วทำไมไขมันเราไม่ลงนะครับดังนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันครับว่าไอ้7อาหารเนี่ยครับโอ้โหเนี่ยตัวดีเลยครับ7อย่างเนี่ยครับถ้าทานแล้วเนี่ยไขมันคอเลสเตอรอลขึ้นกระฉูดแน่นอนนะครับในปัจจุบันพบว่ามีคนเป็นโรคไขมันโลหิตสูงคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอาจเกิดจากในสังคมปัจจุบันเนี่ยมีความเร่งรีบมากขึ้นทำให้เวลาในการเลือกอาหารในการกินอาหารเนี่ยลดลงนะครับทำให้ไปเลือกอาหารที่มีไขมันสูงแล้วก็ออกกำลังกายลดลงทำให้ไขมันเนี่ยไปสะสมในเส้นเลือดมากขึ้นเกิดโรคไขมันโลหิตสูงนะครับหลายคนที่เป็นโรคไขมันสูงนะครับมาพบหมอหมีก็จะส่วนมากจะไม่ค่อยให้ความสำคัญเท่าไหร่เพราะว่าไม่ค่อยมีอาการนะครับหมอหมีต้องบอกเลยครับว่าโรคไขมันโลหิตสูงเนี่ยจะไม่แสดงอาการนะครับแต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานานทำให้ไขมันสูงนานๆเนี่ยครับจะส่งผลเสียทำให้เกิดโรคต่างๆตามมาได้ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจขาดเลือดหัวใจวายไตวายเรื้อรังหรือว่าพวกหลอดเลือดสมองนะครับ

ันทำให้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตกันได้เลยทีเดียวนะครับดังนั้นต้องบอกเลยครับว่าโรคไขมันโลหิตสูงเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับจำเป็นที่จะต้องควบคุมให้ลงมาในระดับปกตินะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคต่างๆตามมาได้สำหรับใครยังไม่รู้นะครับว่าตนเองเนี่ยเป็นโรคไขมันโลหิตสูงหรือเปล่าแล้วก็ตรวจประจำปีมาแล้วก็มีผลเลือดออกมาแล้วและยังงงนะครับว่าเอ๊ะเป็นโรคไขมันสูงหรือเปล่านะครับหมอหมีเคยพูดเอาไว้แล้วครับการแปลผลเลือดเกี่ยวกับคอเลสเตอรอลนะครับเดี๋ยวหมอหมีจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนลองคลิกไปฟังกันดูครับว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยเท่าไหร่ถึงจะเป็นโรคไขมันสูงและจำเป็นที่จะต้องควบคุมอาหารแล้วนะครับลองคลิกไปฟังกันดูครับเดี๋ยวเราไปฟังกันครับว่า7อาหารนั้นน่ะมีอะไรกันบ้างครับอันที่1เนยเทียมหรือมาการีนนะครับซึ่งจะเป็นส่วนประกอบของพวกอาหารเบเกอรี่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นขนมปังครัวซองเค้กคุกกี้โดนัทนะครับพวกอาหารเหล่านี้ครับจะมีส่วนประกอบของเนยเทียมแล้วก็มาการีนที่เยอะนะครับซึ่งไอเนยเทียมกับมาการีนเนี่ยจะมีองค์ประกอบของไขมันทรานส์ที่สูงมากๆเลยทีเดียวครับหลายคนก็สงสัยครับว่าเอ๊ะไขมันทรานส์คืออะไรนะครับไขมันทรานส์คือไขมันที่ได้จากพืช นะครับแต่นำมาสังเคราะห์ใหม่โดยการเติมไฮโดรเจนลงไปนะครับทำให้มันเนี่ยแข็งมากขึ้นเก็บได้นานมากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่หืนนะครับรสชาติอร่อยมากขึ้นแล้วก็ราคาถูกลงด้วยนะครับแต่ต้องบอกว่าไขมันทรานส์เนี่ยเป็นไขมันที่โหตัวร้ายเลยครับถ้าเราทานเข้าไปเนี่ยจะทำให้ไขมันในเลือดของเราสูงมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็น LDL หรือว่าไตรกลีเซอไรด์นะครับโอ้โหพุ่งกระฉูดเลยครับลดไม่ลงแน่นอนครับดังนั้นควรจะหลีกเลี่ยงอาหารพวกเบเกอรี่ต่างๆพวกอาหารเหล่านี้พวกขนมอบอะไรต่างๆที่มีส่วนผสมของเนยเทียมแล้วก็มาการีนนะครับรับรองว่าถ้างดไปได้เนี่ยไขมันลงแน่นอนครับต่อมาอาหารชนิดที่2ครีมเทียมหรือว่าคอฟฟี่เมทนะครับที่เราชอบเติมกันในกาแฟหรือว่าในชานะครับหลายคนไม่รู้นะครับว่าไอ้ครีมเทียมเนี่ยเป็นตัวที่มีไขมันสูงเลยทีเดียวครับครีมเทียมจะมีองค์ประกอบของไขมันทรานส์เนี่ยสูงมากๆเลยครับถ้าทานเข้าไปรับรองว่าไขมันหรือว่าคอเลสเตอรอลของเราพุ่งกระฉูดแน่นอนจะไปเพิ่มทั้ง LDL แล้วก็ไตรกลีเซอไรด์ในร่างกายของเรานะครับหลายคนที่มาบอกหมอว่าเอ้ยดิฉันหรือว่าผมเนี่ยไม่ได้ทานของทอดหรือว่าของมันเลยทำไมไขมันไม่ลงสักทีนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยทานกาแฟอาจจะทานกาแฟเช้าแล้วก็ทานตอนบ่ายอีกบางคนทานก่อนนอนอีกรอบนึงนะครับโอ้โหแล้วก็เติมคอฟฟี่เมทหรือว่าครีมเทียมเนี่ยโอ้โหเติมเยอะมากเลยทีเดียวนะครับดังนั้นถ้าใครติดกาแฟนะครับแนะนำว่าให้ทานเป็นกาแฟดำจะดีที่สุดนะครับกาแฟดำโดยที่ไม่เติมพวกครีมเทียมลงไปก็จะช่วยให้ไขมันในโลหิตหรือว่าคอเลสเตอรอลของเราลดลงได้นะครับลองทำดูครับรับรองว่าลดลงแน่นอนครับต่อมาอาหารชนิดที่3ครับของทอดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูทอดไก่ทอดเฟรนช์ฟรายต่างๆนะครับอันนี้ให้งดเลยครับเพราะว่าอาหารทอดต่างๆก็จะประกอบด้วยไขมันที่สูงมากๆเลยทีเดียวครับถ้าเราทานเข้าไปก็จะส่งผลทำให้คอเลสเตอรอลของเราสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้ง LDL ไตรกลีเซอไรด์นะครับโอ้โหอันนี้พุ่งกระฉูดเลยทีเดียวครับนอกจากนี้ก็พวกขนมขบเคี้ยวด้วยนะครับที่เราซื้อตามร้านสะดวกซื้อเนี่ยอันนี้ก็ทอดเช่นกันนะครับดังนั้นอันนี้จะต้องหลีกเลี่ยงแนะนำว่าให้เราประกอบอาหารอย่างอื่นนะครับอย่างอื่นเพิ่มขึ้นลดการทอดลดลงนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกตุ๋นก็ได้ต้มก็ได้นึ่งก็ได้หรือว่าเป็นอาหารจำพวกยำมากขึ้นเนี่ยทานอาหารพวกนี้มากขึ้นนะครับก็จะทำให้ไขมันของเราดีขึ้นเรื่อยๆนะครับรับรองเลยครับงดทอดมากขึ้นทานอาหารที่ทอดน้อยลงนะครับไขมันเราก็จะดีขึ้นครับต่อมาอาหารชนิดที่4ครับเนื้อสัตว์ที่ติดมันนะครับนี่ควรหลีกเลี่ยงเลยครับไม่ว่าจะมีหมูติดมันขาหมูคากินะครับโอ้โหนี้ไขมันสูงมากๆเลยครับต้องลดลงนะครับแล้วก็พวกไก่นะครับหนังไก่นี้เราไม่เอากินไก่เนื้อไก่อย่างเดียวครับพวกหนังไก่เนี่ยโอ้โหเอาออกไปได้เลยครับแล้วก็พวกเนื้อวัวที่ติดมันอะไรต่างๆนี้เราโอ้โหงดเลยนะครับพยายามหลีกเลี่ยงพวกเนื้อสัตว์ที่ติดมันเพราะว่าเนื้อสัตว์ที่ติดมันเนี่ยมันก็จะมีไขมันสูงเช่นกันนะครับส่งผลทำให้เราไขมันโลหิตสูงคอเลสเตอรอลสูงนะครับไม่ลงสักทีนะครับให้เราไปเลือกโปรตีนอื่นๆนะครับถ้าจะเป็นเนื้อสัตว์ก็จะเป็นพวกเนื้อปลาก็จะดีที่สุดนะครับปลาต้มปลานึ่งเงี้ยทานได้เลยครับก็จะส่งผลทำให้ไขมันของเราลดลงนะครับต่อมาอาหารชนิดที่5น้ำมันปาล์มและน้ำมันมะพร้าวนะครับหมอหมีต้องบอกก่อนนะครับว่าน้ำมัน2ชนิดนี้แม้ว่าจะเป็นน้ำมันที่ได้จากพืช นะครับแต่มีส่วนประกอบของไขมันอิ่มตัวที่สูงมากๆเลยทีเดียวครับถ้าเราบริโภคเข้าไปเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าไขมันในเลือดของเราคอเลสเตอรอลในเลือดของเราพุ่งกระฉูดแน่นอนครับดังนั้นควรหลีกเลี่ยงเลยครับทั้งน้ำมันปาล์มแล้วก็น้ำมันมะพร้าวแนะนำว่าถ้าเราจะประกอบอาหารเนี่ยครับควรเลือกใช้น้ำมันพืชชนิดอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกน้ำมันมะกอกน้ำมันงาน้ำมันลำข้าวนี้ใช้ได้เลยครับไขมันอิ่มตัวน้อยมากๆนะครับก็แล้วก็ส่งผลดีต่อร่างกายทำให้ไขมันในโลหิตของเราลดลงครับต่อมาอาหารชนิดที่6นะครับอาหารจำพวกไข่ต่างๆนะครับเป็นอาหารที่ยอดฮิตมากๆเลยทีเดียวครับหลายคนเนี่ยนำมาประกอบอาหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นต้มผัดแกงทอดนะครับเจียวหรือว่าทำมาเป็นไข่ดาวนะครับเป็นอาหารยอดฮิตของคนไทยเลยครับต้องบอกกันครับว่าไข่เนี่ยก็จะประกอบ

0: อบได้2 ส่วนด้วยกันนะครับคือไข่ขาวแล้วก็ไข่แดงนะครับในไข่แดงเนี่ยจะมีคอเลสเตอรอลมากกว่าไข่ขาวนะครับดังนั้นแนะนำว่าถ้าสำหรับใครที่อยากทานไข่แล้วเป็นโรคไขมันสูงเนี่ยแนะนำว่าให้ทานไข่ขาวก็จะดีกว่านะครับไข่แดงเนี่ยให้ลูกหลานไปนะครับเราทานแต่ไข่ขาวพอนะครับแล้วก็นอกจากนี้ชนิดของไข่ก็สำคัญเช่นกันนะครับไข่นกกระทาก็จะมีคอเลสเตอรอลสูงมากกว่าไข่ไก่แล้วก็ไข่เป็ดนะครับดังนั้นไข่นกกระทาโหเล็กนิดเดียวใช่ไหมฮะกินไม่อิ่มสักทีบางทีกินทีเนี่ยโหกิน 5-6 ลูกเลยทีเดียวนะครับแนะนำว่าถ้าจะเลือกไข่เนี่ยทานเป็นไข่ไก่หรือไข่เป็ดก็จะดีกว่าทานไข่นกกระทานะครับนอกจากนี้การนำมาประกอบอาหารก็สำคัญเช่นกันนะครับไข่ต้มก็จะมีคอเลสเตอรอลน้อยกว่าพวกไข่เจียวแล้วก็ไข่ดาวนะครับดังนั้นใครที่เป็นคอเลสเตอรอลสูงแนะนำว่าทานเป็นไข่ต้มก็จะดีที่สุดแล้วก็ทานเป็นไข่ขาวก็จะดีที่สุดนะครับแต่ถ้าใครอยากฟังรายละเอียดนะครับว่าการทานไข่เนี่ยทานยังไงให้ดีต่อสุขภาพนะครับหมอหมีเคยพูดเอาไว้แล้วครับเดี๋ยวหมอหมีจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนนะครับลองคลิกไปฟังกันดูครับว่าวิธีทานไข่เนี่ยทานยังไงให้ดีต่อสุขภาพนะครับวันหนึ่งควรทานเท่าไหร่นะครับอาทิตย์หนึ่งทานเท่าไหร่ทานอันไหนดีที่สุดนะครับเดี๋ยวลองคลิกไปฟังดูครับรับรองได้ประโยชน์แน่นอนครับต่อมาอาหารชนิดที่7อาหารชนิดสุดท้ายแล้วครับคืออาหารทะเลนะครับพวกกุ้งพวกปูพวกปลาหมึกนะครับยิ่งเป็นพวกมันกุ้งมันปูนี่ต้องบอกเลยครับว่าไขมันสูงมากๆเลยทีเดียวครับถ้าเราทานบ่อยๆเนี่ยก็จะทำให้ไขมันในเรื่องของเราสูงมากๆคอเลสเตอรอลสูงมากๆนะครับส่งผลเสียต่อร่างกายนะครับดังนั้นถ้าเราจะทานอาหารทะเลแนะนำว่าทานเป็นเนื้อปลาจะดีที่สุดถ้าเป็นปลานึ่งได้ก็จะดีมากๆเลยทีเดียวครับจะส่งผลทำให้ไขมันของเราลดลงนะครับและนี่คืออาหารทั้ง7ชนิดนะครับที่ไขมันสูงคนที่เป็นคอเลสเตอรอลควรหลีกเลี่ยงนะครับลองนำไปปฏิบัติกันดูครับหลีกเลี่ยงอาหารเหล่านี้รับรองได้เลยครับว่าไขมันในเลือดของคุณเนี่ยลดลงแน่นอนนะครับนอกจากควบคุมอาหารแล้วอย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยนะครับเพราะว่าการออกกำลังกายจะช่วยลดไขมันช่วยลดความดันแล้วก็บำรุงหัวใจให้แข็งแรงด้วยนะครับ
1: คอเลสเตอรอลคอนโทรลคือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันคอเลสเตอรอลคอนโทรลสกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย

0: ับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ที่อาหลุนพักอยู่อันเนื่องจากบ่อน้ำพุที่มีมากมายในทบิลิชีอันนี้เนี่ยท่านรองเลขาคปภ.ระบุว่าถ้าเป็นกรณีแก๊สหรือบ่อน้ำพุที่เกิดก๊าซธรรมถันและทำให้เกิดการเสียชีวิตโดยไม่รู้ตัวเนี่ยถือว่าเป็นอุบัติเหตุ
2: เข้าข่ายได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์เพราะถือเป็นอุบัติเหตุค่ะ
1: ถือเป็นอุบัติเหตุอันเดียวที่จะไม่คุ้มครองก็คือการป่วย
2: เสียชีวิตจากโรคประจำตัวของตัวเอง
1: โรคประจำตัว
2: ค่ะ
1: ถ้าอุบัติเหตุเนี่ยใช่
2: ค่ะ
1: ถูกไหมถูกทำร้ายอ่ะใช่
2: ใช่
1: แต่ถ้าเป็นกรณีโรคประจำตัวเนี่ยจะไม่คุ้มครอง
2: ค่ะ
1: มันก็จะเหลือเฉพาะคงจะหมายถึงกรณีที่เราเรียกว่าโรคไหลตายกระมังทั้งหลายทั้งปวงการพิสูจน์การเสียชีวิตจึงมีความสำคัญมากอย่างที่บอกไปเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมและเราก็จะปิดท้ายประเด็นเกี่ยวกับพหลุนนอกจากการติดตามความคืบหน้าอื่นๆนั่นก็คือเนี่ยขออนุญาตไปดูวันนี้ครับท่านผู้ชมจากคนที่เคยรับโอกาสสู่คนที่เป็นผู้มอบโอกาสครั้งหนึ่งหลุนบวรทัศน์เพ็งสุขเดินทางไปทำคอนเทนต์และไปเที่ยวตามลำพังที่อัฟกานิสถานหลุนเขียนข้อความในคลิปนี้ว่าเด็กชาวแอฟริกันช่วยจากเตบันแล้วชวนไปบ้านนี่เป็นการเดินทางไปท่องเที่ยวเจ้าตัวบอกได้เจอมิตรภาพดีๆกับเด็กหนุ่มในพื้นที่คนหนึ่งในขณะที่ตาลีบันเข้ามายึดกล้องและอุปกรณ์เด็กคนนี้ชื่อนาซาตาลาผู้ภาษาอังกฤษได้ก็เลยคุยกับกลุ่มตาลีบันให้หลุนคุยเสร็จเด็กคนนี้ก็ชวนหลุนกลับไปที่บ้านและต้อนรับอย่างดีแม่หลุนจะขอจ่ายเงินก็ไม่ยอมแล้วน้องยังเป็นไกด์พาเที่ยว